0: ะคะในขณะที่เด็กๆฉีกชึบเด็กๆสงสัยไหมว่าคุณครูแพรจะทำเป็นตัวอะไรคิดว่าครูแพรจะทำเป็นตัวอะไรคะฮึตัวอะไรนะจิงโจ้เหรอใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าชึบชึบตัวอะไรนะชึบจากนั้นคุณครูแพรก็จะใช้เป็นสีอื่นด้วยนี่นะคะคุณครูแพรก็จะใช้นิ้วค่อยๆฉีกไปเลยชึบที่คุณครูแพรฉีกไว้เพราะว่าคุณครูแพรเนี่ยออกแบบแล้วก็คิดในหัวคุณครูแพรแล้วว่าคุณครูแพรอยากจะทำเป็นรูปอะไรใช่หรือเปล่าเอ๊ใช่หมีหรือเปล่านะชิปจากนั้นนะคะคุณครูแพรก็จะใช้กาวทาเพื่อที่จะติดประกอบครูแพรก็จะติดลงไปเลยชิปเราสามารถทากาวที่กระดาษแล้วนำมาติดได้นะคะถ้าเป็นชิ้นเล็กๆติดลงไปเลยชึบแบบนี้เด็กๆสามารถที่จะออกแบบเป็นตัวสัตว์อะไรก็ได้ที่เด็กๆต้องการเลยนะคะตามคิดแล้วก็จินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะนี่คุณครูแพรก็จะออกแบบเมื่อเด็กๆนะคะได้ฉีกกระดาษเป็นตัวสัตว์ที่เด็กๆต้องการเรียบร้อยแล้วเด็กๆสามารถต่อเติมโดยใช้อะไรคะ
1: ส
0: ี
1: เข
0: ีย
1: ว
0: ถูกต้องเลยเราจะได้รู้ว่าสัตว์เราเนี่ยอยู่อาศัยอยู่ที่ไหนเด็กๆก็ต่อเติมมาได้เลยนะคะชึบจากนั้นคุณครูแพรก็จะใช้เป็นสีเทียนในการต่อเติมอีกรอบนึงชึบต่อจากนั้นนะคะคุณครูแพรก็จะต่อเติมเลยการต่อเติมตามที่เด็กๆต้องการเลยนะคะเด็กๆอยากจะต่อเติมเป็นแบบไหนก็ได้กิจกรรมนี้ยากไหมคะ
1: ไม่ยากค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ยากนะคะเมื่อเด็กๆทำครบอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วคุณครูแพรจะให้เด็กๆเข้ามุมประสบการณ์ค่ะซึ่งมุมประสบการณ์ในวันนี้นะคะก็คือ1มุมหนังสือค่ะ

0: ากที่คุณครูแพรนะคะได้เดินสังเกตเด็กๆหลายคนนะคะตั้งใจในการทำผลงานของตัวเองทุกคนเลยค่ะไหนวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ข้าวหอมค่ะเชิญเลยไหนวันนี้พี่ข้าวหอมจะนำผลงานอะไรมานำเสนอเพื่อนๆ นะไหนดูสิเชิญเลยค่ะโอ้โหอะไรนะเพื่อนๆรอลุ้นอยู่ค่ะมาเลยโอ้พี่ข้าวหอมถือไม้เลยค่ะพี่ข้าวหอมคะวันนี้พี่ข้าวหอมทำกิจกรรมอะไรมาคะพิมพ์ภาพจากอะไรคะ
1: สี
0: น้ำใช่ไหมคะใช้อะไรพิมพ์ล่ะคะ
1: มือ
0: ใช้มือแล้วพิมพ์ภาพเป็นรูปอะไรคะ
1: ปู
0: รูปปูนั่นเองพี่ข้าวหอมชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: ชอบนะคะเพื่อนๆชอบผลงานของพี่ข้าวหอมไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะเหมือนปูจริงๆเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ข้าวหอมหน่อยค่ะต่อไปมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่มาลิค่ะพี่มาลิเชิญเลยไหนวันนี้พี่มาลินำผลงานอะไรมานำเสนอเพื่อนๆนะค่ะคุณครูแพรถือผลงานให้แล้วพี่มาลิถือไมค์เลยค่ะวันนี้พี่มาลิทำกิจกรรมอะไรมาคะ
3: กิจกรรมใหม
0: ่ทำอย่างไรคะ
3: ฉีกกระดาษ
0: เป็นรูปอะไรคะเนี่ย
3: เป็นรูปลิง
0: เป็นรูปลิงแล้วอยู่ที่ไหนคะลิงตัวนี้อยู่ที่ไหนคะ
3: อยู่ที่สวนสัตว
0: ์อ๋ออยู่ที่สวนสัตว์นั่นเองถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่มาลีอยากจะต่อเติมตรงไหนไหมเอ่ย
3: เติมนก
0: อ๋ออยากเพิ่มนกเข้าไปใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะถ้ามีโอกาสนะคะเดี๋ยวคุณครูแพรให้พี่มาลีเพิ่มเติมตกลงไหมคะ
3: ตกลงค่ะ
0: ตกลงค่ะเพื่อนๆชอบผลงานของพี่มาลีไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่ฟ้าใสค่ะ
4: ไม่หมดเลยค
0: ่
4: ะ
0: เพราะว่าอะไรคะ
4: เพ
0: ราะอ๋อเพราะว่าน่ารักนั่นเองคุณครูแพรก็เห็นด้วยเลยค่ะปรบมือให้กับพี่มาลิหน่อยค่ะเก่งมากเลยต่อไปขอคนสุดท้ายค่ะขอเป็นพี่แสนดีค่ะในวันนี้พี่แสนดีมีผลงานอะไรมานำเสนอเพื่อนๆนะเชิญเลยค่ะโอ้อะพี่แสนดีถือไมค์เลยวันนี้พี่แสนดีทำผลงานอะไรมาคะเนี่ย
5: สีเทียนค่ะ
0: วาดรูปด้วยสีเทียนนั่นเองพี่แสนดีวาดรูปอะไรมาคะ
5: หนูวาดเป็นคนเลี้ยงแมว
0: อ๋อเป็นคนเลี้ยงแมวใช่ไหมคะ
5: ใช่ค
0: ่
5: ะ
0: แล้วเลี้ยงอะไรอีกคะ
5: แล้วก็เลี้ยงสิงโต
0: อ๋อเลี้ยงสิงโตด้วยแล้วมีคุณครูแพรเห็นว่ามีสุนัขด้วยหรือเปล่าคะเนี่ย
5: ไม่มีค
0: ่
5: ะ
0: อ๋อไม่มีเป็นแมวใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
0: อ๋อเป็นแมวนั่นเองแล้วพี่แสนดีชอบผลงานของตัวเองไหมเอ่ย
5: ชอบค่ะ
0: ชอบใช่ไหมคะเพื่อนๆชอบไหมคะ
2: ช
0: อบเพราะว่าอะไรเอ่ยคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ภาคินค่ะชอบอะไรนะครับตรงพระอาทิตย์เพราะว่าอะไรลูกมันสมจริงนั่นเองแล้วคุณครูแพรก็ขอชื่นชมการระบายสีของพี่แสนดีด้วยเพราะว่าพี่แสนดีนะคะระบายสีได้สวยงามมากๆเลยระบายสีได้เต็มหน้ากระดาษเลยใช่ไหมคะลูก แล้วก็สามารถที่จะแบ่งองค์ประกอบนะคะได้อย่างสมจริงเลยว่าข้างบนนี้นะคะเป็นท้องฟ้าแล้วด้านล่างนี้นะคะก็เป็นในส่วนของพื้นดินนั่นเองแล้วก็มีรายละเอียดมากๆเลยเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่แสนดีหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆค่ะขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ค่ะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีเกมที่น่าสนุกมาฝากกับเด็กๆอีกเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนเด็กๆเล่นเกมร่วมกับใครคะ
1: เพื่อนค่ะ
0: แล้วต้องทำอย่างไรคะ
1: แบ่งปันซึ่งกันและก
0: ัน และรู้จักกันยอดเยี่ยมเลยค่ะนอกจากนี้นะคะต้องรู้จากการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยค่ะเอาละค่ะเรามาดูที่ชื่อเกมกันเลยเกมการศึกษาหน่วยที่18สัตว์น่ารู้ชื่อเกมเกมจับคู่ภาพส่วนของสัตว์ที่ซ่อนกับภาพเต็มชื่อเกมน่าสนใจไหมคะเอาละค่ะเรามาดูที่ตัวเกมกันเลยค่ะตัวเกมของเรานะคะจะมีภาพหลักก็คือเป็นภาพสัตว์นะคะที่ซ่อนแอบเด็กๆอยู่ต่อมานะคะก็คือชิ้นส่วนของเกมซึ่งเป็นภาพสัตว์ที่สมบูรณ์นั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณครูแพรจะกระจายชิ้นส่วนของเกมและให้เด็กๆร่วมกันสังเกตนะคะคุณครูแพรจะไม่กระจายหมดนะคะเพราะว่าชิ้นส่วนของเกมนะคะค่อนข้างเยอะเดี๋ยวจะทำให้เด็กๆมีเวลาในการเล่นเกมน้อยเดี๋ยวคุณครูแพรจะขอขยับให้เด็กๆนะคะจะได้สังเกตได้ชัดมากยิ่งขึ้นค่ะชิบนี่เลยเอาละค่ะเรามาดูกันที่ภาพแรกนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆคิดว่าเป็นตัวอะไรคะ
1: หน
0: ูหนูเหรอคะบางคนนะคะบอกว่าเป็นหนูนั่นเองค่ะหนูที่ซ่อนอยู่ในกระป๋องใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วแต่ว่าเราจะนำภาพอะไรมาจับคู่ล่ะคุณครูแพรขออาสาสมัครมาสิมาช่วยคุณครูแพรหน่อยค่ะขอเป็นพี่ BM ค่ะเช่นเลยค่ะเราจะนำภาพสัตว์ตัวไหนคะไปจับคู่กับภาพสัตว์ที่ซ่อนอยู่คะถ้าได้แล้ววางชิดกันเลยถูกไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้องค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ BM หน่อยสัตว์ตัวต่อไปไหนดูซิเอตัวอะไรนะใช่หรือเปล่าไหนขออาสาสมัครลองมาตอบซิขอเป็นพี่โอติค่ะเชิญเลยค่ะพี่โอติคิดว่าสัตว์ตัวนี้คือตัวอะไรคะถูกต้องไหมคะเพื่อนเพื่อน
1: ถูกต้องค่ะ
0: สังเกตจากอะไรคะเพราะว่าที่หางเหมือนกันไหมคะสีเหมือนกันเลยแล้วก็หางเหมือนไก่ด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วก็เลยเป็นไก่นั่นเองปรบมือให้กับพี่โอตีหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยเกมนี้ยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยนะคะคุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้และสามารถนำเกมเดิมหรือว่าเกมที่เคยเล่นมาแล้วมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้เล่นได้ค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมการศึกษากันเลยค่ะ

0: อบมาตัวอะไรลูก
1: เสือ
2: เสือ
0: เสือใช่ไหมคะสังเกตจากอะไรคะแล้วต่อมาล่ะคะ
2: ส
0: ิ
2: งโต
0: สิงโตรู้ได้ไงว่าเป็นสิงโตคะ
2: เป็นต
0: ัวแต่ตัวนี้ก็มีหางอ่ะทำไมตัวนี้ไม่ใช่สิงโตคะพ่อหนูเห็นว่าสิงโตเนี่ยมันมีแผงคอใช่ไหมแล้วถ้ามันหลบอยู่อย่างเงี้ยหนูคิดหนูรู้ได้ไงว่าอันเนี้ยจะต้องเป็นเสือแล้วอันนี้จะต้องเป็นสิงโตเพราะว่ามันหลบอยู่ไงเพราะว่าสิงโตเนี่ยหางตรงปลายหางเขาเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมคะต่อมาค่ะกระรอกกระรอกสังเกตจากอะไรว่าเป็นกระรอกใหญ่เป็นพุ่มๆเลยต่อมา
2: ล
0: ิงรู้ได้ไงว่าเป็นลิงคะ
2: ว
0: ่
2: ามันมีตัวแล้วก็มีหาง
0: เขาหางมันยาวด้วยใช่ไหมคะต่อมาค่ะ
2: ช้าง
0: รู้ได้ไงว่าเป็นช้างคะ
2: เพราะว่ามันมีรับตัวกับกระโบมา
0: ขาเขาใหญ่ไหมล่ะ
2: ใหญ
0: ่เล็บสีอะไร
2: สีขาว
0: สีขาวต่อมา

0: ด็กๆทุกกลุ่มนะคะสนุกสนานกันมากๆเลยนะคะในการเล่นเกมการศึกษาค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆยังแบ่งปันเกมซึ่งกันและกันได้ด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะเราได้ทำกิจกรรมไปเยอะแยะมากมายเลยไหนใครอยากออกมาสรุปกิจกรรมช่วยคุณครูแพรบ้างขอเป็นพี่ปังหอมค่ะเชิญเลยค่ะพี่ปังหอมคะวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะ
1: สัตว์ค่ะ
0: แล้วประเภทของสัตว์มีอะไรบ้างคะ
1: สัตว์บกสัตว์น้ำค่ะ
0: สัตว์บกเป็นอย่างไรคะ
1: สัตว์บกมีกระต่ายค่ะ
0: อ๋อมีกระต่ายก็คืออาศัยอยู่บนบกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสัตว์น้ำล่ะคะ
1: มีปลาค่ะ
0: มีปลาก็คือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ปังหอมหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและในวันนี้นะคะเราได้ทำกิจกรรมไปเยอะแยะมากมายเลยค่ะตั้งแต่กิจกรรมแรกนะคะสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเด็กๆสามารถออกมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังได้ค่ะและนอกจากนี้นะคะเด็กๆสามารถที่จะบอกเล่านะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันได้ด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็เป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวแบบผู้นำผู้ตามไปเด็กๆสามารถเป็นผู้นำที่ดีแล้วก็เป็นผู้ตามที่ดีได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะต่อมาค่ะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของสัตว์ค่ะเด็กๆสามารถจำแนกได้ว่าสัตว์บกมีอะไรบ้างและสัตว์น้ำมีอะไรบ้างซึ่งสัตว์บกนะคะก็เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกนะคะหรือว่าหายใจได้เมื่ออยู่บนบกนั่นเองส่วนสัตว์น้ำนะคะก็เป็นสัตว์ที่อาศัยนะคะอยู่ในน้ำและใช้ชีวิตนะคะอยู่ในน้ำนั่นเองค่ะสามารถหายใจได้ในน้ำนั่นเองต่อมาค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆก็ตั้งใจและมีความพยายามในการทำผลงานของตัวเองทุกคนเลยค่ะเก่งมากๆเลยในส่วนกิจกรรมสุดท้ายนะคะก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะเด็กๆนะคะสามารถเล่นเกมได้และสามารถแบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆได้เล่นร่วมกันได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะแต่ตอนนี้เวลาของเราเป็นอย่างไรคะ
2: หมดลงแล้ว
0: หมดลงแล้วนะคะดังนั้นเรามาร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะ
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ได้นะคะ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอ

ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชม

0: ได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังที่สุดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:10 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ดีจ้าฟ้าฟ้า
1: สวัสดีครับ
0: ท่าทางสนุกสนานจังเลยนี่แสดงว่าฟ้าฟ้ากำลังมีความสุขอยู่ใช่ไ
1: หมจ๊ะใช่ครับ
0: แล้วคุณหนูๆทางบ้านล่ะคะมีความสุขเหมือนกับฟ้าฟ้าหรือเปล่าดีแล้วล่ะจ้าเด็กๆอย่างเรามันก็ต้องสดใสร่าเริงอย่างนี้แหละถึงจะดีที่สุดเอ๊ะนั่นเสียงอะไรกันน่ะอ้าวเสียงร้องไห้นี่นาแสดงว่ามีคนไม่มีความสุขอยู่นะสิไหนลองดูซิฟ้าฟ้าว่าใครกำลังร้องไห้อยู่เจอแล้วนั่นไงล่ะนี่มันลูกจิงโจ้

0: ปจ๊ะทำไมถึงเอาแต่ร้องไห้อย่างนั้นล่ะ
1: แม่
0: แม่เหรอจ๊ะอ๋อเข้าใจแล้วนี่เธอพลัดหลงกับแม่มาใช่ไหมที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองทำยังไงดีล่ะฟาฟาพวกเราจะช่วยเขายังไงดี
2: ตามหาแม
0: ่ใช่แล้วถ้าพวกเราตามหาแม่จิงโจ้เจอเขาก็จะเลิกร้องไห้แล้วก็กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งถ้าอย่างนั้นก็รีบไปกันเถอะฟาฟา
2: ครับเย้
0: เดี๋ยวก่อนสิฟาฟาแล้วเธอรู้หรือเปล่าว่าใครเป็นแม่ของเขาเนอะ
2: ไม่รู้ครับ
0: นี่หนูน้อยไหนลองบอกหน่อยสิจ๊ะว่าแม่ของเธอน่ะมีลักษณะยังไงบ้างฟาฟาเขาจะได้ช่วยตามหาถูก
1: แม่ผมมีกระเป๋าหน้าท้อง
2: ฮะกระเป๋าหน้าท้อง
1: ใช่ครับผมชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้อง

แรปปี้จะมีกระเป๋าก็จริงแต่ก็ไม่ใช่แม่จิงโจ้หรอกนะจ๊ะคิดดูสิฟาฟาลูกจิงโจ้เขาบอกว่าเขาชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่แต่กระเป๋าของแรปปี้นั้นเล็กจะตายลูกจิงโจ้คงเข้าไปอยู่ในนั้นไม่ได้หรอกนะจ๊ะ

0: ีใครอยู่ตรงนั้นด้วยจะเป็นแม่จิงโจ้หรือเปล่านะ
1: กระเป๋าหน้าท้อง
0: กระเป๋าหน้าท้อง
1: ไม่มีกระเป๋า
0: ใช่แล้วจ้าฟาฟาคุณช้างน่ะไม่มีกระเป๋าหน้าท้องหรอกฟาฟาคงต้องไปหาที่อื่นแล้วล่ะนั่นมันคุณม้านี่คุณม้าก็จะมีกระเป๋าหน้าท้องหรือเปล่านะ
1: กระเป๋ากระเป๋า
0: ฟาฟาคุณม้าก็ไม่มีกระเป๋าหน้าท้องเหมือนกันนะเอ๊ะเมื่อกี้ใครนะฟาฟากระโดดเหยิงๆไปมาเหมือนลูกจิงโจ้เลยโจ้เท่านั้นที่จะมีกระเป๋าหน้าท้องไว้ใส่ลูกตัวเองแบบนี
1: ้ฮ่าฮ่าฮ่ามาเล่นกัน
0: แหมแหมแหมสนุกกันใหญ่เลยนะมีแล้วจ้าที่ตามหาแม่จิงโจ้เจอแล้วฟาฟาล่ะออกมาเล่นซะเย็นป่านี้แม่ฟาฟาจะไม่ห่วงเอาเหรอ
1: คุณแม่ฟาฟาขอไปหาแม่ก่อนนะครับ
2: ขอบใจนะฟาฟาบ๊ายบาย
1: บ๊ายบาย
0: ก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่ามัวแต่เล่นเพลินจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนอาหารของแม่

Thank you.

เปเป้เกมเพื่อนๆครับรู้ไหมครับว่าเวลาเรากินอาหารแต่ละประเภทเช่นข้าวก๋วยเตี๋ยวหรือสเต็กควรเลือกใช้อุปกรณ์อะไรที่เราสามารถใช้รับประทานอาหารได้สะดวกเฉลยจานข้าวเหมาะกับการใช้ช้อนกับซ่อมก๋วยเตี๋ยวคู่กับตะเกียบส่วนสเต็กคู่กับซ่อมและมีดครับ

0: อยู่ดีๆทำไมถึงหาวเสียงดังอย่างนั้นล่ะจ๊ะ
1: เบื่อครับ
0: เบื่อนะจ๊ะถ้าอย่างนั้นก็ไปหาอะไรสนุกๆทำสิจ๊ะจะได้เบื่อดีมากจ๊ะเป็นยังไงบ้างเริ่มจะสนุกขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะจนตาลายสินะฟาฟามาลงมานั่งพักบนพื้นก่อนก็ได้จ้า
1: อ้าว
0: นั่นมันแคทโต้นี่นา
1: แคทโต
0: ้ที่แท้แคทโต้ก็กำลังเล่นลูกบอลอยู่นี่เองอ่ะน่าสนุกจังเลยฟาฟาจะเจอของเล่นสนุกซะแล้วสิว่าแต่ว่าขออนุญาตแคทโต้เขาหรือยังจ๊ะฟาฟา
1: ฮะแคทโต
0: ้โอเคแคทโต้อนุญาตแล้วละจ้ะออกไปเล่นให้สนุกเลยนะฟาฟา
1: เย้ฮ่าฮ่าเฮ้ยนี่เนี่ย

0: แร็ปโบ้
1: อ้าวแร็ปโบ้มาอยู่ที่นี่เองเอ๊ะว้าวรถของเล่นเนี่ยเจ๋งจังเลยท่าทางแร็ปโบ้ก็สนุกน่าดูเลยนะเนี่ย
2: ว้าว
1: ท่าทางแร็ปโบ้จะไม่สนุกซะแล้วสงสัยจะเล่นรถนี้จนเบื่อซะแล้วละมั้ง
0: แร็ปโบ
2: ้
0: เย
1: ้ฮ่าแร็ปโบ้อนุญาตแล้วจะเล่นของสนุกอีกแล้วสินะฟาฟา
0: ฮ่าฮู้ฮู้แร็ปบี
1: ้มาเจอแร็ปบี้อีกคนแล้วเอ๊ะนั่นเสียงอะไรน่ะอ๋อเสียงของเล่นของแร็ปบี้นี่เองท่าทางน่าสนุกดีนะจ้าแร็ปบี้อ้าวอ้าวดูท่าทางแร็ปบี้ก็จะเล่นจนเบื่ออีกแล้วเหมือนกันนะเนี่ย
0: แร็ปบี
2: ้เย้ฮ่า
1: ท่าทางสนุกใหญ่เลยนะฟาฟาได้เล่นของเล่นตั้งหลายชิ้นแบบนี้เบื่อแล้วใช่ไหมแต่ดูๆไปแล้วก็น่าสงสารคนอื่นเหมือนกันนะเนี่ย
0: เอ๊ะ
1: ก็พวกแคทโต้แร็ปโบ้แล้วก็แร็ปบี้นะสิทุกคนเล่นของเล่นของตัวเองจนเบื่อกันหมดแล้วทำยังไงพวกนั้นถึงจะกลับมาสนุกเหมือนฟาฟาได้ล่ะเนี่ย
0: เอ๊ะ
1: อ้าวจะไปไหนละฟาฟาฟาฟาฟาฟาเอ๊ะนี่ฟาฟาเขาวางแผนจะทำอะไรกันแน่นะเนี่ยอ๋อที่แท้ฟาฟาก็เอาของเล่นของทุกคนมาสลับกันเล่นดูนี่เองเท่านี้ทุกคนก็จะได้เล่นของเล่นใหม่โดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อให้เปลืองเลยแบ่งปันของเราให้กับคนอื่นบ้างรู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัยมีน้ำใจพึ่งพากันและกันเพียงเท่านี้ทุกคนก็จะมีความสุขร่วมกันแล้วละจ้าเล่นกันให้สนุกนะจ้าเด็กๆและเอาไว้พบกันใหม่นะจ้าบ๊ายบาย

0: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
2: เดินตามข้ามาเลย
0: พี่ครับฮัลโหล
2: เฉียบเสียงใคร
0: โอ้ยพี่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
3: พวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
3: เฮ้ยมิหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
4: ช่วยแล้ว
3: อ่ะอย่างนั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
4: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
3: มั่นคง
0: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรเหรอครับ
3: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท้ๆ
0: โหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
3: ใช่
0: ถูมากเลย
3: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
0: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้โอ้ไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
0: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนเมฆแก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
0: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: รีบเข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกิน
6: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
6: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
0: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
6: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
0: ่
6: า
0: ทำนบพระร่วงใช่ไหมครับ
6: โอ้นี่รู้จักด้วยเหรอเก่งมากในลานปู
1: ่พระร่วงที่ทำทำนบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วจตุวันพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
0: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนเหรอก็ได้ก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพง

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะให้ฟังนะ

0: กันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นปีที่3กับคุณครูสุธิดาสุทธิประภาหรือคุณครูแพรนั่นเองค่ะในเช้าวันนี้คุณครูแพรอยากรู้จังเลยว่าเด็กๆมาโรงเรียนกันกี่คนดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆนับนะคะเริ่มจากพี่แม็กก่อนเลยค่ะ
1: 14 15 16 14 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
0: าอาจจะเพราะว่าเพื่อนๆ เป็นอะไรคะไม่สบายนะคะบางคนก็อาจจะเล่นแล้วเกิดอุบัติเหตุก็เลยต้องรักษาตัวก่อนดังนั้นนะคะเด็กๆต้องดูแลตัวเองดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพหรือว่าการเล่นให้ถูกวิธีนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆเล่นถูกวิธีเด็กๆจะเจ็บป่วยไหมคะจะไม่เจ็บแล้วก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุนั่นเองค่ะในเช้าวันนี้คุณครูแพรก็มีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเด็กๆฟังด้วยเมื่อเช้าคุณครูแพรตื่นเช้ามากๆเลยคุณครูแพรพอตื่นเช้าคุณครูแพรก็จะไปเปิดประตูหลังบ้านคุณครูแพรได้ยินเสียงหนึ่งออกมาเป็นเสียงจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บเสียงอะไรคะเสียงของสัตว์อะไรคะไม่ใช่ลูกเจี๊ยบเป็นเสียงจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บเสียงอะไรคะถูกต้องเลยค่ะเป็นเสียงของนกนั่นเองคุณครูแพรนะคะก็มองแล้วก็หันไปทางซ้ายหันไปทางขวาเอ๊ะเสียงอยู่ทางไหนนะพอคุณครูแพรหันไปเจอต้นตอของเสียงก็คือนกตัวหนึ่งมีขนสีดำแล้วก็มีสีขาวแซมเป็นแถบมีขนสีขาวแซมด้วยนะเป็นแถบๆเลยคุณครูแพรก็เอ๊ะนกตัวนี้เนี่ยมันคือนกอะไรคุณครูแพรก็เลยไปหาข้อมูลมาคุณครูแพรก็พบว่ามันคือนกกางเขนหุ้ยเด็กๆ เคยเห็นไหมคะ
1: เคย
0: เห็นใช่ไหมคะนกกางเขนนะคะเป็นนกที่ตื่นเช้ามากๆเลยดังนั้นถ้าคุณครูแพรตื่นเช้าเนี่ยคุณครูแพรก็จะได้ยินเสียงของนกกางเขนแล้วก็จะเจอนกกางเขนด้วยดังนั้นเด็กๆอยากเจอนกกางเขนไหมคะถ้าอยากเจอต้องทำอย่างไรล่ะถูกต้องเลยต้องตื่นเช้าๆนั่นเองค่ะและในวันนี้มีใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ปริมค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้พี่ปริมมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
1: ตอนที่หนูไปเล่นน้ำทะเลแล้วหนูเล่นน้ำอยู่แล้วหนูก็คัน
0: วิพี่ปริมคันใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อบางครั้งเวลาเล่นน้ำทะเลนะคะก็อาจจะมีแบคทีเรียที่ทำให้เราเกิดอาการแพ้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วพอคันพี่ปริมทำอย่างไรล่ะคะ
1: หนูก็ขึ้นไปหาแม่
0: อ๋อขึ้นไปหาแม่แล้วก็ไปล้างตัวไหมคะลูก
1: ล้างค่ะ
0: ไปล้างตัวแล้วดีขึ้นไหมคะ
1: ก็มันมีจุดแดงๆอยู่
0: อ๋อก็คือมันก็ยังมีอาการแพ้อยู่ดังนั้นคุณแม่ก็อาจจะพาพี่ปิมไปซื้อยามาทาใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่แล้วแล้วพี่ปิมดีขึ้นหรือยังคะ
1: ดีแล้วค่ะ
0: ดีแล้วนะคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ปิมหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อมาไหนใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังอีกรอบนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่แม็กครับเชิญเลยครับวันนี้พี่แม็กมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างครับ
1: ตอนที่หนูอยู่ในบ้านย่าเลี้ยงหนู
0: อ๋อคุณย่าเลี้ยงหนูด้วยแล้วหนูเนี่ยมีลักษณะอะไรบ้างครับ
1: หนูฟันหัก
0: โอ้ฟันมันหักด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้แสดงว่ามันต้องกินอาหารแล้วก็อาจจะทำให้มันฟันหักใช่ไหมครับลูก
1: ใช่ครับ
0: แล้วเป็นอย่างไรต่อคะ
1: แล้วหนูก็ไปขับจักรยานเล่น
0: อ๋อหนูก็ไปขับจักรยานเล่นแล้วเวลาที่พี่แม็กขับจักรยานเล่นเนี่ยพี่แม็กขับเร็วไหมครับ
1: ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับ
0: ดีมากเลยครับถ้าเราขับเร็วจะเป็นอย่างไรล่ะ
1: ล้ม
0: นั่นเองนะคะหรือว่าเกิดอุบัติเหตุได้เลยแล้วเวลาที่พี่แม็กนะคะขับจักรยานพี่แม็กใส่รองเท้าหรือเปล่าคะ
1: ใส่ครับ
0: ทำไมถึงใส่รองเท้าล่ะคะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวเจ็บ
0: เก่งมากๆเลยก็เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่รองเท้าเดี๋ยวเท้าเราก็จะเจ็บใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่แม็กหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะแล้วเด็กๆปลายทางมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นคุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูประจำชั้นจากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความคิดของเด็กๆและให้เด็กๆนะคะใช้ความคิดของตนเองเพื่อที่จะเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจและคุณครูปลายทางสามารถให้แรงเสริมทางบวกนะคะการชื่นชมเด็กๆนะคะจะทำให้เด็กๆมีความกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ

0: มีเด็กๆปลายทางบางคนนะคะก็เล่าเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ของตัวเองด้วยค่ะเพราะว่าเด็กๆปลายทางบอกว่าที่บ้านหนูนะคะก็เลี้ยงหนูเหมือนกับพี่แม็กเลยซึ่งหนูของที่บ้านหนูที่เลี้ยงนะคะก็คือหนูแฮมสเตอร์นั่นเองหุยเด็กๆรู้จักไหมคะหนูแฮมสเตอร์รู้จักใช่ไหมคะหนูแฮมสเตอร์นะคะก็มีหลากหลายลวดลายแล้วก็สีสันเลยนะคะตัวใหญ่หรือตัวเล็กคะตัวเล็กใช่ไหมใช่แล้วค่ะเวลาเด็กๆเลี้ยงอะไรนะคะก็ต้องดูแลมันเป็นอย่างดีนะคะต่อมาค่ะมีเด็กๆบางคนนะคะก็เล่าว่าเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาหนูนะคะได้ไปเที่ยวทะเลด้วยแล้วก็ไปเจอสัตว์น้ำด้วยไม่ว่าจะเป็นหอยนะคะแล้วก็ปูด้วยโอ้โหแต่ว่าสัตว์น้ำที่เด็กๆเจอเด็กๆเอามือไปจับได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้เพราะว่าอะไรคะใช่แล้วเดี๋ยวมันอาจจะตายได้นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยแต่ว่าต่อไปนะคะเด็กๆค่ะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะไหนใครอยากทำกิจกรรมนี้ทำท่าเป็นหมูให้ดูหน่อยไหนหมูทำยังไงอุ๊ยน่ารักมากๆเลยค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะมาเคลื่อนไหวและทำกิจกรรมกันคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้เก่งมากเลยค่ะให้เด็กๆเคลื่อนไหวช้าๆตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ถูกต้องเลยเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะวิ่งได้หรือเปล่า
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะคะต่อมาถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ให้หยุดอยู่ในท่านั้นทันทีเลยค่ะต่อไปคุณครูแพรอยากให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางร่วมกันสังเกตทั่วๆบริเวณห้องของเราสิเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างขอถามเป็นพี่ปังหอมค่ะ
2: เห็นโต๊ะ
0: ทางนี้ล่ะคะขอถามเป็นพี่นิลินค่ะ
3: เห็นเก้าอี้
0: แล้วเห็นอะไรอีกคะขอถามเป็นพี่ใบบุญค่ะเห็นโทรทัศน์นั่นเองแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางบอกว่าที่ห้องเรียนของหนูนะคะก็มีมุมประสบการณ์แล้วก็มีโต๊ะครูด้วยดังนั้นเวลาที่เคลื่อนไหวไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าชนแล้วจะเป็นอย่างไร
1: บาดเจ็บ
0: บาดเจ็บนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเราจะหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันให้เด็กๆทั้งหมดยืนขึ้นเลยการหาพื้นที่ต้องทำอย่างไร
4: ก
0: างแค่นี้หรือเปล่ากางแบบไหนกางสุดแขนเลยใช่ไหมคะแต่ว่าแขนของเด็กๆไปชนกับสิ่งต่างๆและเพื่อนๆได้ไหม
4: ไม
0: ่ได้เพราะว่าเดี๋ยวตัวเองจะเจ็บและเพื่อนจะเจ็บนั่นเองค่ะต้องระวังด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันเลยกางแขนเลยค่ะถ้ารู้สึกว่าแขนของตัวเองไปชนกับเพื่อนๆต้องขยับแล้วนะคะแสดงว่าพื้นที่ไม่เพียงพอแขนของตัวเองไปชนกับมุมประสบการณ์หรือเปล่าไปชนกับสิ่งต่างๆบริเวณห้องหรือเปล่าใครได้พื้นที่แล้วยืนอยู่กับที่ได้เลยไหนดูสิเก่งจังเลยเด็กๆได้พื้นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะได้พื้นที่แล้วหรือยังเอ่ยเด็กๆปลายทางนะคะก็ได้พื้นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันแต่ว่าบางคนยังอยู่ใกล้โต๊ะคุณครูอยู่เลยบางคนยังอยู่ใกล้มุมประสบการณ์อยู่เลยดังนั้นคุณครูแพรจะเคาะ2ครั้งให้เด็กๆขยับนะคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้ค่ะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดหมุนตัวก็ได้แต่ต้องฟัง
1: จังหวะ
0: วิ่งได้หรือไม่
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: ไม่ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะไหนใครมีท่าทางที่น่าสนใจบ้างขอชื่นชมเด็กๆที่ไม่ชนกับเพื่อนมีใครเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะหรือเปล่านะโอ้โหเด็กๆปลายทางหลายคนนะคะเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะเลยท่าทางของพี่แม็กน่าสนใจมากเลยทำท่าอะไรคะ
5: กระต่ายกระโดดขาเดียว
0: ด้วยยอดเยี่ยมเลยแล้วพี่แม็กก็ไม่ล้มเลยใช่ไหมแสดงว่าทรงตัวดีมากๆเลยต่อมาขอถามเป็น

พี่พาคินค่ะอ๋อกำลังดีดกีตาร์ด้วยเหมือนมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางบางคนนะคะกำลังทำท่าทางเป็นผีเสื้อด้วยค่ะสวยมากๆเลยค่ะ

ีคนวิ่งหรือเปล่าถ้าวิ่งหนูอาจจะลื่นล้มแล้วก็บาดเจ็บได้นะคะต้องระวังนะไหนดูซิมีใครทำท่าทางน่าสนใจบ้างคุณครูแพรขอถามเป็นพี่อ่างเปาค่ะอ๋อกำลังระบายสีต่อไปขอถามเป็นพี่ฟ้าใสค่ะอ๋อเป็นหุ่นยนต์กระโดดขาเดียวด้วยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางนะคะกำลังทำท่าเป็นจระเข้ด้วยค่ะ

0: ที่เคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะและทำท่าทางที่น่าสนใจมากๆรอบนี้ขอถามเป็นพี่อนนท์ค่ะ
1: วาดรูป
0: อ๋อวาดรูปขอถามเป็นพี่ BM ค่ะ
1: เครื่องบิน
0: อ๋อเครื่องบินโอ้โหเหมือนมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้โหเด็กๆปลายทางนะคะก็กำลังทำท่าเป็นตำรวจด้วยค่ะใครชนกันหรือเปล่านะมีใครชนกับสิ่งต่างๆบริเวณห้องหรือเปล่าคะเด็กๆปลายทางหลายคนทำท่าทางได้น่าสนใจมากๆเลยค่ะต่อไปให้เด็กๆนั่งลงค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆเคลื่อนไหวตามคำบรรยายใช้แล้ววันนี้นะคะเราจะมาเคลื่อนไหวตามคำบรรยายกันค่ะซึ่งคุณครูแพรนะคะจะบรรยายเรื่องราวต่างๆให้เด็กๆคิดท่าทางตามคำบรรยายที่คุณครูแพรบรรยายไปนั่นเองเด็กๆจะทำได้ไหมนะ
2: ทำได
0: ้เด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้โหเด็กๆปลายทางก็บอกว่าทำได้เช่นเดียวกันเลยค่ะถ้าทำได้ให้ทั้งหมดยืนขึ้นเลยเช้าวันสดใสโอ้วันนี้คุณพ่อจะพาไปเที่ยวสวนสัตว์โอ้เด็กๆดีใจมากเลยจากนั้นเด็กๆก็ขึ้นรถไปเด็กๆก็นั่งรถไปเรื่อยๆนั่งรถไปเรื่อยๆพอถึงสวนสัตว์เด็กๆก็ลงจากรถแล้วเด็กๆก็ไปซื้อตั๋วเข้าที่สวนสัตว์เด็กๆ เดินไปจากนั้นก็ซื้อตั๋วแล้วก็นำตั๋วนะคะเข้าไปให้กับเจ้าหน้าที่และเดินเข้าไปที่สวนสัตว์ในระหว่างที่เด็กๆ เดินอยู่เด็กๆมองไปทางซ้ายทางซ้ายมองไปทางขวาเด็กๆสังเกตเห็นว่ามียีราฟตัวใหญ่คอยาวกำลังกินใบไม้อยู่โอ้แต่ว่ายีราฟบางตัวยืดคอยังไม่ถึงเลยยีราฟก็พยายามยืดคอขึ้นไปอีกยืดขึ้นไปอีกยืดขึ้นไปอีกแล้วยีราฟก็กินใบไม้ถึงต่อมาเด็กๆก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆหันไปทางซ้ายเด็กๆก็ไปเจอกรงของลิงที่กำลังซุกซนแล้วก็ปีนป่าอยู่โหนไปทางขวาทางขวาทางไหนโหนไปทางขวาโหนไปทางซ้ายแล้วลิงตัวนี้ก็กระโดดไปข้างหน้าแล้วก็ปีนต้นไม้อย่างสนุกสนานเลยจากนั้นเด็กๆก็เดินต่อไปเรื่อยๆเดินต่อไปเรื่อยๆเจอสัตว์ตัวหนึ่งใหญ่มากๆมีงวงยาวแล้วงวงก็ส่ายไปทางขวาส่ายไปทางซ้ายแล้วก็ส่ายไปทางขวาอีกรอบนึงแล้วก็ส่ายไปทางซ้ายอีกรอบหนึ่งเจ้าสัตว์ตัวนี้ก็คือช้างนั่นเองแล้วเจ้าช้างก็เดินเล่นไปเรื่อยๆจากนั้นช้างก็เอางวงไปจุ่มน้ำแล้วก็พ่นน้ำขึ้นมาโอ้ยังไม่พอช้างตัวนี้ก็เอางวงไปจุ่มน้ำอีกแล้วก็พ่นน้ำขึ้นมาจากนั้นเด็กๆชอบใจมากเลยก็เลยปรบมือต่อมาเด็กๆก็เดินเดินเดินเดินเดินไปเรื่อยๆมองไปทางซ้ายฮึบเห็นกรงที่มีสัตว์ที่มีแผงคอตัวใหญ่กำลังคำรามอยู่ว้าวตัวอะไรนะ
3: สิงโต
0: เจ้าสิงโตตัวนี้กำลังคำรามอยู่ว้าว พอสิงโตเจอคนก็คำรามอีกฮ่าสิงโตหันไปทางขวาหันไปทางซ้ายเจ้าสิงโตตัวนี้เห็นคนก็ร้องฮ่าจากนั้นเด็กๆชอบมากเด็กๆก็เดินต่อไปอีกเดินต่อไปอีกทันใดนั้นเด็กๆก็มองไปข้างหน้าเห็นสัตว์ที่มีปีกสีสันสวยงามมากๆเลยเด็กๆเลยอยากทำท่าตามนกที่กำลังบินอยู่บินไปเรื่อยๆท่านใดนั้นเด็กๆก็รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยจังเลยไปนั่งพักดีกว่าให้เด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองและนั่งในท่าที่สบายได้เลยค่ะเก่งมากๆเลยเด็กๆคิดท่าทางนะคะได้สร้างสรรค์มากๆเลยค่ะหาพื้นที่ของตัวเองและนั่งในท่าที่สบายได้เลยเด็กๆคนไหนนะคะที่ใกล้กันอยู่สามารถขยับเพื่อที่เราจะทำท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้สะดวกได้นะคะเด็กผู้หญิงนำกระโปรงมาคุมหัวเข่าด้วยนะคะต่อไปค่ะเราจะมาทำท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกันให้เด็กๆร้องเพลงนวดไปพร้อมๆกับคุณครูแพรได้ไหมคะ
3: ได
0: ้นะคะ1 2 3นวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทุบเพื่อเพิ่มพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาสับเพื่อเพิ่มพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาต่อไปคุณครูแพรอยากให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางช่วยคุณครูแพรคิดท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อค่ะไหนมีใครอยากช่วยคุณครูแพรคิดบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่โอติค่ะอะไรนะคะชกไปด้านหน้ากี่ครั้งดีคะชกไปด้านหน้า30ครั้งแต่ต้องนับช้าๆตกลงไหมคะตกลงนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30เก่งมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะมีท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบไหนมาพาเพื่อนๆทำบ้างเด็กๆปลายทางบอกว่าอยากจะประสานมือไปข้างหน้านะคะแล้วก็นับ1ถึง10นั่นเองอ่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากต่อไปให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิและหลับตาเราจะนั่งสมาธิไปพร้อมๆกันไหนดูสิเด็กๆปลายทางหลับตาหรือยังนะโอ้โหทุกคนนะคะหลับตาแล้วมีสมาธิกันมากๆเลยเก่งจังเลยค่ะหลายคนนิ่งได้แล้วนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปให้เด็กๆค่อยๆลุกและกลับที่นั่งของตัวเองค่ะพาคินก็ขยับมาทางนี้ก็ได้ครับนั่งข้างฟ้าใสก็ได้ครับอ๋อได้ค่ะเด็กๆทุกคนนะคะเก่งมากเลยนะคะเด็กๆนะคะสามารถที่จะเคลื่อนไหวตามคำบรรยายได้และคิดท่าทางประกอบคำบรรยายได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ
3: yeah!

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราอยู่กันในหน่วยอะไรเก่งมากเลยค่ะหน่วยสัตว์น่ารู้นั่นเองในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีเรื่องที่น่าสนใจมาพาเด็กๆเรียนรู้ด้วยนั่นก็คือเรื่องลักษณะของสัตว์นั่นเองค่ะสัตว์นะคะก็คือสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราเลยซึ่งลักษณะของสัตว์นะคะก็มีแตกต่างกันออกไปนะคะตามแต่ละชนิดของสัตว์นั้นๆเลยค่ะแต่ว่าคุณครูแพรนะคะมีเสียงของสัตว์มาให้เด็กๆได้ลองทายกันด้วยดูซิว่าเด็กๆจะทายถูกหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะชึบตัวอะไรคะใช่หรือเปล่าจริงหรือเปล่าเด็กๆปลายทางคิดว่าเป็นตัวอะไรคะโอ้เด็กๆปลายทางบอกว่าคิดว่าเป็นลิงลองฟังอีกรอบดีไหมคะ
1: ดีค
0: ่
1: ะ
0: ขอฟังอีกรอบนึงค่ะงั้นคุณครูแพรจะเฉลยแล้วนะเด็กๆคิดว่าเป็นลิงใช่ไหม
1: ใช
0: ่หนึ่งสองสามอุ๊ยใช่ไหมคะใช่แล้วลิงนั่นเองเด็กๆลองสังเกตสิว่าลิงเนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างเด็กๆปลายทางร่วมกันสังเกตด้วยนะคะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ปั้นค่ะเชิญเลยพี่ปั้นคะจากที่พี่ปั้นสังเกตเนี่ยลิงมีลักษณะอย่างไรบ้างคะ
2: ลิงมีลักษณะมันมีขนเหมือนตัวอะไรสักอย่างหนึ่ง
0: อ๋อก็คือมีขนปกคลุมร่างกายใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ใช่แล้วแล้วขนเป็นสีอะไรคะเนี่ย
2: สีออกน้ำตาล
0: สีออกน้ำตาลเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆใช่ไหมครับ
2: ใช
0: ่ใช่แล้วค่ะแล้วลิงมีอะไรอีกคะ
2: มีขาม
0: ีกี่ขาคะ
2: มี2ขา
0: ใช่หรอมีกี่ขาม
2: ี2ขา
0: ไหนคุณครูแพรขอลองถามเด็กๆปลายทางบ้างสิจากที่เด็กๆปลายทางสังเกตลิงมีกี่ขาคะโอ้ลิงมี4ขาใช่นี่ไง1 2 3 4ลิงมี4ขาแล้วลิงก็มีมือใช่ไหมครับแล้วก็มีเท้าด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ใช่มือของลิงเนี่ยมีข้างละ5นิ้วเหมือนเราไหมคะเหมือนกันเลยถูกต้องเลยแล้วนอกจากนี้ลิงมีอะไรอีกครับ
2: มีหาง
0: มีหางหางลิงเป็นอย่างไรครับ
2: หางลิงยาว
0: ๆถูกต้องหางลิงจะยาวๆแล้วก็เรียวยาวเลยใช่ไหมลูก
2: ใช
0: ่ใช่แล้วลิงมีอะไรอีกลูกที่ใบหน้าลิงมีอะไรบ้างครับ
2: มีหูมีตาม
0: ีหูมีตามีหูกี่ข้าง
2: 2ข้าง
0: มีหู2ข้างแล้วตาล่ะคะ
2: 2ข้าง
0: มีตา2ข้างเหมือนกันเลยแล้วมีอะไรอีก
2: มี
0: ลองดูสิมีอะไรอีก
2: มีจมูก
0: มีจมูกด้วยมีอะไรอีกคะ
2: มีลำตัวของลิง
0: มีลำตัวของลิงแล้วต่อจากจมูกเนี่ยเป็นอะไร
2: ปาก
0: ปากนั่นเองเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ปั้นหน่อยค่ะและนี่นะคะก็คือลักษณะของลิงนั่นเองอย่างที่พี่ปั้นบอกเลยมีตามีจมูกมีปากมีหูด้วยมีขนเป็นอย่างไรลูกขนเยอะไหม
1: เยอะ
0: เยอะมากเลยค่ะปกคลุมร่างกายเลยแล้วมีกี่ขา
1: 4
0: มี4ขาแล้วมือของลิงนะคะก็มีนิ้วกี่นิ้ว
1: 5
0: นิ้วนั่นเองมีข้างละ5นิ้วเลยนิ้วเท้าก็เหมือนกันก็มี5เหมือนกันหางของลิงนะคะสามารถไปปีนป่ายต้นไม้ได้ด้วยแข็งแรงมากๆเลยต่อไปเรามาลองทายเสียงสัตว์ต่อไปสิอุ๊ยตัวอะไรนะ ูแพรให้เด็กๆฟังอีกรอบนึงหุ้ยแน่ใจนะ
1: แน่ใจ
0: เด็กๆปลายทางคิดว่าเป็นตัวอะไรคะ
1: ช้าง
0: ช้างใช่ไหมลองมาดูซิว่าใช่หรือเปล่า1 2 3หุ้ยถูกต้องด้วยให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะสังเกตซิว่าช้างมีลักษณะอย่างไรบ้างคุณครูแพรขอถามขอถามเป็นพี่ฟ้าใสค่ะเชิญเลยพี่ฟ้าใสคะช้างมีลักษณะอย่างไรบ้างคะ
2: เท้าใหญ่ค่ะ
0: มีเท้าใหญ่ขาใหญ่ด้วยไหมคะ
2: ใหญ่ค
0: ่
2: ะ
0: ใหญ่ด้วยแล้วมีกี่ขาคะ
2: มี4ขาค่ะ
0: มี4ขาแล้วช้างเป็นอย่างไรอีกคะ
2: ช้างมันมีขน
0: อ๋อมีขนแซมๆด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วมีอะไรอีกคะ
2: แล้วก็มีงวงช้างค่ะ
0: มีงวงช้างนั่นเองงวงช้างนี่ยาวไหมคะ
2: ยาวค่ะ
0: ยาวแล้วมีอะไรอีกคะลูก
2: มีหูช้างค่ะ
0: มีหูช้างหรือว่ามีใบหูที่เป็นอย่างไร
2: ใหญ่ค
0: ่
2: ะ
0: ใหญ่ด้วยแล้วนอกจากนี้มีอะไรอีกคะ
2: มีตาค่ะ
0: มีตากี่ข้างคะ
2: 2ข้าง
0: 2ข้างนั่นเองแล้วมีอะไรอีกลูก
2: มีปากค่ะ
0: มีปากด้วยแล้วลำตัวของช้างหรือว่าตัวของช้างนี่มีสีอะไรคะ
2: สีน้ำตาลค่ะ
0: สีน้ำตาลหรือเปล่าสีอะไรคะ
2: สีน้ำตาลออกดำๆนิดนึงค่ะ
0: อ๋อก็คือเหมือนเป็นสีเทาๆด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วช้างเนี่ยมีทั้งแบบที่มีงาแล้วก็ไม่มีงาด้วยถ้าเป็นตัวผู้จะมีงาสีขาวๆหนูเคยเห็นไหมคะเคยเห็นไหมคะ
2: เคยค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆเคยเห็นไหมคะ
1: เ
0: คยงาช้างจะเป็นสีขาวยาวๆออกมาเลยนะคะตัวผู้จะมีงาแต่ว่าตัวเมียนะคะก็จะไม่มีงานั่นเองเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยค่ะและนี่นะคะก็คือลักษณะของช้างนั่นเองแล้วนอกจากนี้ช้างมีอะไรอีกมีอะไรที่อยู่ตรงก้นถูกต้องมีหางด้วยแล้วปลายหางก็จะมีขนแข็งๆอยู่ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะช้างนะคะก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่ตัวเป็นยังไง
1: ใหญ
0: ่มากเลยแล้วเด็กๆคิดว่าช้างเนี่ยตัวหนักไหมคะ
1: หน
0: ักหนักมากๆเลยนะคะดังนั้นเวลาที่เด็กๆไปอยู่ใกล้ๆช้างเนี่ยไปเดินเล่นคนเดียวได้ไหมใกล้ๆช้างเนี่ยไม่ได้นะเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้นั่นเองถ้าไปจะต้องมีผู้ที่ดูแลให้เราปลอดภัยได้ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่แล้วค่ะต่อไปเสียงอะไรต่อไปนะจะเป็นสัตว์อะไรนะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังกันเลยใช่หมาเปล่าสุนัขหรือเปล่าใช่สุนัขหรือเปล่าหรือว่าแมวลองฟังอีกรอบหนึ่งใช่ไหมนะ1 2 3อุ้ยให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะลองไปสังเกตกันดูซิที่ภาพว่าสุนัขเนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างขอถามคุณครูแพรขอถามเป็นพี่โอตีค่ะเชิญเลยพี่โอติคะลักษณะของสุนัขเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ออกน้ำตาลออกคอๆอยู่ครับ
0: อ๋อก็มีน้ำตาลแล้วก็มีสีอื่นในแซมๆด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: มีขนไหมลูก
2: มีครับ
0: มีขนปกคลุมร่างกายแล้วนอกจากนี้สุนัขเป็นอย่างไรอีกคะ
2: หูได้ครับแล้วก็สามารถกัดงูได้ครับ
0: อ๋อก็คือสามารถปกป้องเราได้ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่คร
0: ับ แล้วลักษณะภายนอกเนี่ยพี่โอติลองหันไปมองสิเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรบ้างไหนลองบอกเพื่อนๆหน่อยสิคะ
2: มีหินครับ
0: อ๋อมีหินนอนอยู่บนหินใช่ไหมครับ
2: ใช่
0: พื้นดินนั่นเองแล้วที่ตัวของสุนัขเนี่ยมีอะไรครับมีขากี่ขาลูก
2: 4ครับ
0: มีขา4ขาแล้วสุนัขมีอะไรอีกคะ
2: มีปากครับ
0: มีปากแล้วก็มีอะไรอีกลูก
2: หูครับ
0: มีหูด้วยแล้วมีอะไรครับ
2: จมูกครับ
0: มีจมูกด้วยแล้วมีอะไรอีก
2: ตาครับ
0: มีตาด้วยแล้วที่อยู่ตรงก้นของสุนัขนี่คืออะไรครับ
2: หางครับ
0: มีหางด้วยนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือลักษณะของสุนัขนั่นเองเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่โอตีหน่อยค่ะสุนัขนะคะก็จะมีหูซึ่งหูนะคะก็จะมีรูปทรงนะคะหลากหลายมากๆเลยแล้วแต่ชนิดหรือว่าพันธุ์ของสุนัขนั่นเองแล้วก็มีตาด้วยแล้วก็มีจมูกไว้ดมกลิ่นใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแล้วก็จะมีหนวดด้วยเนี่ยเด็กๆเห็นไหมที่เป็นเส้นๆมีหนวดด้วยมีปากด้วยแล้วสุนัขก็มีเขี้ยวด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะอะไรนะคะใช่สามารถกัดเราได้เลยดังนั้นต้องดูด้วยนะคะว่าสุนัขเล่นได้หรือเปล่าบางตัวก็อาจจะเล่นไม่ได้นะคะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองด้วยนะแล้วนอกจากนี้สุนัข ก็มีขากี่ขานะคะ
1: ส
0: ี่ขานั่นเองแล้วก็มีอะไรเอ่ยหางด้วยเก่งมากเลยต่อไปเราไปลองทายเสียงอีกสิมีสัตว์อะไรอีกนะชึบใช่หรือเปล่า
1: ใช่
0: ใช่สิงโตหรือเปล่าเอเด็กๆปลายทางคิดว่าเป็นอะไรคะเด็กๆปลายทางก็บอกว่าคิดว่าเป็นสิงโตจริงไหมเดี๋ยวคุณครูแพรจะลองมาเฉลยดู1 2 3ชึ๊บโอ้สิงโตลองสังเกตซิว่าสิงโตมีลักษณะอย่างไรบ้างอ่ะขอถามเป็นพี่ใบบุญค่ะเชิญเลยสิงโตมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ขนฟูๆค่ะ
0: มีแผงคอนั่นเองใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วนอกจากนี้มีอะไรอีกคะ
2: มีตาค่ะ
0: มีตาแล้วมีอะไรอีกคะ
2: มีปากค่ะ
0: มีปากด้วยนั่นเองแล้วมีอะไรอีกไหนลองหันไปดูสิมีอะไรอีกคะเนี่ย
2: มีหางค่ะ
0: มีหางด้วยแล้วมีอะไรอีกคะไว้ดมกลิ่น
2: จมูกค่ะ
0: มีจมูกด้วยอะไรที่เอาไว้ฟังเสียงนะ
2: หูค่ะ
0: มีหูด้วยนั่นเองค่ะสิงโตตัวใหญ่ไหมคะ
2: ตัวใหญ่ค่ะ
0: ตัวใหญ่แล้วเราไปเล่นกับสิงโตคนเดียวได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: ทำไมล่ะคะ
2: เพราะเดี๋ยวมันจะกัดค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยค่ะเพราะว่าสิงโตนะคะก็อาจจะกัดเราได้เพราะสิงโตเป็นสัตว์ป่านั่นเองมีความดุร้ายนะคะสิงโตก็มีลักษณะแบบนี้เลยจะมีขนที่เป็นสีน้ำตาลนะคะทั้งเข้มแล้วก็อ่อนเลยค่ะ

0: นอกจากนี้นะคะหางของสิงโตตรงปลายหางก็จะมีพุ่มๆที่เป็นขนอยู่ด้วยเป็นสีเข้มๆเลยแล้วก็จะมีลักษณะเด่นก็คือมีแผงคอแบบนี้เลยถ้าเด็กๆเห็นแบบนี้ต้องรู้แล้วว่าคือตัวอะไรนะ
1: สิงโต
0: ถูกต้องเลยสิงโตไหนดูซิต่อไปเสียงอะไรเอ่ยใช่หรือเปล่าเด็กๆปลายทางคิดว่าอะไรคะ
1: นก
0: บางคนบอกว่าเป็นเสียงลูกเจี๊ยบบางคนบอกว่าเป็นเสียงเฮ้ยใช่หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเรามาเฉลยกันเลย1 2 3อุ๊ยนกจริงๆด้วยให้เด็กๆลองสังเกตว่านกเนี่ยมีลักษณะอย่างไรลองสังเกตดูนะไหนใครอยากตอบคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ปังหอมค่ะเชิญเลยพี่ปังหอมคะนกมีลักษณะอย่างไรบ้างคะ
2: ตัวมันเป็นสีส้ม
0: ตัวเป็นสีส้มหรือว่ามีขนสีส้มนั่นเองใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งขนของนกนะคะก็แล้วแต่ชนิดหรือว่าสายพันธุ์นั่นเองสามารถมีหลากหลายสีมากๆเลยแล้วนอกจากนี้นกมีอะไรอีกคะ
2: มีปากค่ะ
0: มีจงอยปากนั่นเองแล้วก็มีอะไรอีกคะ
2: จมูกค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อมีรูจมูกใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้วแล้วนอกจากนี้มีอะไรอีกคะ
2: มีที่บินของมัน
0: ก็คือปีกนั่นเองมีปีกไว้บินด้วยแล้วก็มีอะไรอีกลูก
2: มีขาม
0: ีกี่ขาคะ
2: สองขา
0: ถูกต้องนกมีสองขาแล้วมีอะไรอีกคะ
2: มีมันมีเล็บ
0: อะไรนะ
2: มีเล็บ
0: อ๋อมีกรงเล็บด้วยมีหางด้วยไหม
2: มี
0: มีหางนกด้วยนั่นเองเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ปังหอมหน่อยค่ะและนี่นะคะก็คือลักษณะของนกนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะซึ่งมีขนที่มีหลากหลายสีมากๆเลยแล้วแต่ชนิดหรือว่าสายพันธุ์นั่นเองมีตาด้วยแล้วก็มีจงอยปากบนจงอยปากก็จะมีรูจมูกด้วยนะคะเป็นรูตรงนี้เลยค่ะนอกจากนี้ก็มีปีกไว้ทำอะไรคะ
1: บ
0: ินแล้วนกมีกี่ขา
1: สอง
0: ขานั่นเองเก่งมากเลยค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะเด็กๆขาคุณครูแพรก็มีสัตว์ที่เป็นสัตว์จริงๆมาให้เด็กๆได้สังเกตด้วยใช่หรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเด็กๆปลายทางก็ยังไม่รู้ดังนั้นคุณครูแพรขอไปเตรียมสัตว์มาก่อนนะคะมาแล้วค่ะเด็กๆคิดว่าเป็นสัตว์อะไรคะใช่หรือเปล่าเด็กๆปลายทางล่ะคะคิดว่าเป็นตัวอะไรที่คุณครูแพรนำมาเด็กๆปลายทางบอกว่าเป็นสุนัขบางคนก็บอกว่าเป็นแมวบางคนก็บอกว่าเป็นหนูแกสบี้หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเรามาร่วมกันดูไปพร้อมๆกันเลย1 2ชึบอู้ๆๆๆอ่ะขยับมานิดนึงขยับมานิดนึงโอ้ยเปียบๆๆตัวใหญ่ตัวใหญ่อุ๊ยๆๆๆๆเขาค่อนข้างขี้อายอุ๊ยขอโทษลูกขอโอ้ยเขาค่อนข้างขี้อายนี่เลยค่ะให้เด็กๆร่วมกันสังเกตนะคะว่าแมวนะคะมีลักษณะอย่างไรบ้างมีกี่ขาเอ่ยมี4ขาแล้วมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกคะมีอะไรเนี่ย
1: หาง
0: แล้วก็มีอะไรอีกลูกมีหูเขาค่อนข้างที่จะกลัวนิดนึงนะคะมีอะไรอีกคะมีปากมีอะไรอีกมีตาแล้วก็มีจมูกนั่นเองแล้วลำตัวของแมวเนี่ยมีขนปกคลุมไหมคะ
1: ม
0: ีขนปกคลุมด้วยซึ่งแมวนะคะก็จะมีสีที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละชนิดแล้วก็ตามแต่ละสัตว์นั่นเองค่ะแล้วแมวก็มีอะไรด้วยคะนี
1: ่
0: มีเล็บด้วยมีกรงเล็บด้วยแบบนี้เลยอย่างนี้เลยแต่ว่าแมวนะคะเวลาที่เด็กๆเล่นเด็กๆต้องระมัดระวังไหมลูกระมัดระวังเพราะว่านอกจากมีเล็บแล้วแมวก็ยังมีเขี้ยวด้วยนี่เขี้ยวใช่
3: ใช่แล้วแมวของคุณครูแพรนะคะค่อนข้างที่จะขี้กลัวต่อไปเมื่อเราได้สังเกตลักษณะของสัตว์จากรูปภาพแล้วจากสัตว์จริงๆแบบนี้แล้วคุณครูแพรก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำด้วยใช่แล้วค่ะคุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมค่ะจากนั้นนะคะให้เด็กๆร่วมกันต่อภาพจิ๊กซอสัตว์ดูซิว่าแต่ละกลุ่มนะคะจะได้สัตว์อะไรเด็กๆพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
3: ถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆไปทำกิจกรรมกันได้เลย

0: เอาละค่ะเด็กๆนะคะก็ได้ต่อเป็นภาพที่สมบูรณ์แล้วทุกกลุ่มเลยคุณครูแพรจะให้ตัวแทนกลุ่มนะคะมาลองนำเสนอดูว่ากลุ่มตนเองได้เป็นสัตว์อะไรแล้วมีลักษณะอย่างไรเริ่มที่กลุ่มสีเหลืองเลยค่ะตัวแทนเชิญเลยเชิญเลยค่ะพี่ขวัญเอ๋ยคะกลุ่มสีเหลืองได้เป็นภาพอะไรคะ
1: หมา
0: หรือว่าสุนัขนั่นเองมีลักษณะอย่างไรบ้างคะ
1: มีสี่ขาม
0: ีสี่ขาแล้วเป็นอย่างไรอีกคะ
1: มีขน
0: มีขนสีอะไรคะ
1: สีขาวออกเนื้ออ
0: ๋อเป็นสีขาวออกเป็นสีเนื้อใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมีอะไรอีกคะ
1: มีตาก
0: ี่ข้างเอ่ย
1: สอง
0: ข้างแล้วมีอะไรอีกคะ
1: มีจมูกมีปากมีเล็บ
0: ด้วยแล้วมีอะไรอีกลูก
1: มีเขี้ยว
0: มีเขี้ยวด้วยมีหูไหมคะ
1: มี
0: หูด้วยนั่นเองแล้วสุดท้ายมีอะไรคะที่อยู่บริเวณก้นของสุนัขมีอะไรคะ
1: หาง
0: มีหางด้วยเก่งมากเลยแล้วกลุ่มพี่ขวัญเอ๋ยเนี่ยช่วยกันต่อภาพเป็นภาพที่สมบูรณ์เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ๋ยหน่อยค่ะและกลุ่มสีเหลืองด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปตัวแทนกลุ่มสีชมพู

0: เชิญเลยค่ะกลุ่มสีชมพูได้เป็นสัตว์อะไรมาคะ
1: ช้าง
0: อ๋อร่วมกันตอบเป็นภาพช้างนั่นเองแล้วช้างมีลักษณะอย่างไรคะ
1: มีหาง
0: มีหาง
1: มีขาก
0: ี่ขาคะ
1: สี่
0: มีอะไรอีกคะ

0: แล้วที่เป็นสีขาวๆคืออะไรคะ
1: เขี้ยว
0: อ๋อเขี้ยวหรือว่างาช้างนั่นเองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช้แล้วตัวผู้นะคะก็จะมีงาแต่ว่าตัวเมียจะมีงาไหม
1: ไม่มี
0: ไม่มีแล้วช้างตัวสีอะไรเอ่ย
1: สีเทา
0: สีเทานั่นเองเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่มารีและกลุ่มสีชมพูได้ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปสีเขียวเชิญเลยกลุ่มสีเขียวต่อเป็นภาพอะไรมาคะ
2: ลิงครับ
0: ลิงลิงมีลักษณะอย่างไรครับ
2: มีสีขา
0: อ๋อมีสีขาม
2: ีหู
0: มีหู
2: มีจมูก
0: มีจมูก
2: มีตาม
0: ีตาม
2: ีมือ
0: มีมือด้วย
2: มีตัว
0: มีลำตัวด้วย
2: หาง
0: มีหางด้วยลำตัวเนี่ยปกคลุมด้วยอะไรลูก
2: ขน
0: ขนแล้วขนสีอะไรครับ
2: น้ำตาลอ่อนๆ
0: น้ำตาลอ่อนๆแล้วหางลิงเป็นอย่างไรคะ
2: ก็สีเหมือนน้ำตาลอ่อนๆเหมือนกัน
0: สีน้ำตาลอ่อนๆเหมือนกันแล้วยาวไหม
2: ยาวค่ะ
0: ยาวเก่งมากเลยปรบมือให้กับกลุ่มสีเขียวและพี่อานนท์ได้ค่ะต่อมากลุ่มสีส้มเลยเชิญเลยค่ะกลุ่มสีส้มได้ภาพอะไรไปต่อคะ
3: เสือ
0: เสือหรือว่าสิงโตนะ
3: สิงโต
0: สิงโตสิงโตมีลักษณะอย่างไรคะ
3: มีเขี้ยว
0: มีเขี้ยวแล้วก็มีอะไรอีกครับ
3: มีลำตัว
0: มีลำตัวเป็นสีอะไรคะ
3: สีออกเราตาก็ออกสีเหลือง
0: อ๋อเป็นสีออกเหลืองๆน้ำตาลน้ำตาลใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
0: แล้วนอกจากนี้มีอะไรอีกคะ
3: มีหาง
0: มีหางด้วยแล้วก็มีอะไรอีก
3: มีขาม
0: ีขากี่ขา
3: สี่ขา
0: สี่ขาแล้วมีอะไรที่คอโอ้มีอะไรคะแผงคอใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
0: ใช้แล้วค่ะและนอกจากนี้สิงโตยังมีอะไรอีกคะ
3: ยังมีตาม
0: ีตาด้วยมีอะไรอีก
3: จมูก
0: มีจมูกด้วยนอกจากนี้สิงโตก็มีอะไรที่ใช้ฟังนะ
3: หู
0: มีหูด้วยเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับกลุ่มสีส้มแล้วก็พี่ BM ด้วยค่ะต่อมาสีน้ำเงินเชิญเลยหนูได้ภาพอะไรไปต่อกันคะกลุ่มสีน้ำเงิน
4: นกแก
0: ้
4: ว
0: อ๋อเป็นนกแก้วแล้วมีลักษณะอย่างไรบ้างคะ
4: มีปี
0: กแล้วมีอะไรอีกคะ
4: มีปาก
0: มีจงอยปากแล้วก็มีอะไรอีก
4: มีขาก
0: ี่ขาคะ
4: สองขาม
0: ีขาสองขานั่นเองแล้วขนของนกแก้วนะคะก็มีสีที่หลากหลายเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: แล้วมีอะไรอีกคะ
4: มีตาค่ะ
0: มีตาด้วยนอกจากนี้ขาของนกแก้วมีกี่ขา
4: สองขา
0: สองขานั่นเองค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่อ่างเปาหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะและที่เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือลักษณะของสัตว์นั่นเองซึ่งมีความแตกต่างแล้วก็หลากหลายมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นรูปร่างลักษณะนะคะหรือแม้กระทั่งเสียงนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆสามารถที่จะกลับไปสังเกตสัตว์ที่บ้านของตัวเองได้ว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างเด็กๆสนุกไหมคะสนุกนะคะต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีกิจกรรมสนุกๆมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยเลยค่ะและคุณครูแพรเชื่อว่าวันนี้กิจกรรมศิลปะเด็กๆต้องชอบแน่ๆเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนให้เด็กๆนำมือขึ้นมาเลยและทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะ1 2 3มีนก2ตัวเกาะอยู่บนกำแพงตัว1สีแดง

อีกตัวหนึ่งสีฟ้าคามสีแดงก็บินไปสีฟ้าคามก็บินตามกลับมาแล้วเจ้าฟ้าคามตามมาด้วยสีแดงเก่งมากเลยค่ะและกิจกรรมในวันนี้ของเรานะคะก็คือ1กิจกรรมปั้นค่ะ

0: ้งกิจกรรมพับสีค่ะและ4กิจกรรมประดิษฐ์นกแก้วนั่นเองอยากทำไหมคะอยากทำนะคะให้เด็กๆนะคะมาดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ของเรานะคะก็คือนี้เลยค่ะดินสอค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นจานกระดาษนั่นเองนี่เลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถจัดเตรียมให้กับเด็กๆได้นะคะนี่เลยค่ะจานกระดาษนั่นเองต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยกระดาษสีนั่นเองค่ะนี่เลยค่ะถ้าคุณครูปลายทางนะคะไม่มีกระดาษสีสามารถใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่ากระดาษนิตยสารก็ได้ค่ะต่อมานะคะก็เป็นนี่เลยค่ะกรรไกรปลายม่นนี่เลยไว้สำหรับในการทำอะไรคะเด็กๆตัดนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะสีเทียนถัดมานะคะก็จะเป็นกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะสุดท้ายเลยถ้ามือเราเปื้อนกาวต้องใช
1: ้
0: ผ้าเช็ดมือนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรนะคะจะสาธิตให้เด็กๆได้ชมกันเลยค่ะขยับนิดนึงเด็กๆนะคะจะเห็นว่ามีจานกระดาษแบบนี้ใช่ไหมคะวิธีการทำขั้นตอนแรกเลยนะคะให้เด็กๆค่ะพับจานกระดาษครึ่งนึงค่ะพับประกบเข้าหากันเลยแบบนี้เลยค่ะชึบแบบนี้เลยแล้วก็กรีดนะคะให้เรียบจากนั้นให้เด็กๆกางออกและให้เด็กๆนะคะตัดตามรอยที่พับได้เลยค่ะนี่นะคะเราจะฝึกกล้ามเนื้อมือของเราตัดแบบนี้เลยค่ะตัดตามรอยได้เลยชึบถ้าเด็กๆไม่ถนัดนะคะตัดถึงตรงนี้แล้วสามารถหมุนแล้วก็ตัดให้มันประกบกันก็ได้ค่ะชึบชึบชึบเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อเด็กๆตัดเสร็จแล้วจะเป็น2ส่วนแบบนี้เลยค่ะจากนั้นให้เด็กๆนะคะวางนะคะให้เป็นแบบนี้ค่ะด้านนี้จะให้ด้านโค้งนะคะหันทางด้านขวามือค่ะนี่นะคะต่อมาด้านบนนะคะให้ด้านที่โค้งนะคะขึ้นด้านบนแบบนี้เลยเหมือนนกแก้วยังคะเหมือนแล้วใช่ไหมคะทีนี้ให้เด็กๆนะคะนำกาวติดกันเลยค่ะทาแล้วก็ให้มันติดกันเลยชึบชึบทากาวไปเลยนะคะแล้วก็ประกอบให้มันติดกันแบบนี้เลยค่ะกดลงไปกดกดกดกดกดลงไปนะคะชึบชึบจากนั้นนะคะให้เด็กๆแบ่งนะคะโดยใช้สีแบ่งเป็นจะงอยปากของนกแก้วค่ะเด็กๆสามารถใช้สีอะไรก็ได้นะคะตามที่เด็กๆต้องการเลยชึบแบ่งเป็นจะงอยปากของนกแก้วทางด้านฝั่งนี้จะเป็นจะงอยปากของนกแก้วค่ะแล้วก็อีกฝั่งนึงคุณครูแพรก็จะวาดเป็นตาของนกแก้วนั่นเองแบบนี้เลยค่ะชึบแบบนี้เลยทางด้านนี้ก็จะระบายเป็นจะงอยปากของนกแก้วเด็กๆสามารถใช้สีอะไรก็ได้ตามที่เด็กๆต้องการเลยนะคะชึบสมมุติว่าคุณครูแพรระบายเสร็จแล้วทางด้านนี้และตรงนี้คุณครูแพรก็ตกแต่งเป็นสีของนกแก้วเรียบร้อยแล้วคุณครูแพรก็จะเพิ่มให้มีปีกด้วยแบบนี้ชึบให้มีปีกด้วยแบบนี้เลยค่ะเด็กๆสามารถใช้สีอะไรก็ได้ตามที่เด็กๆต้องการได้เลยนะคะ ในส่วนของตัวนกแก้วหรือว่าขนนกแก้วนะคะเด็กๆสามารถเพิ่มเติมสีที่เด็กๆต้องการได้เลยนะคะต่อมานกแก้วของเราก็มีหางเหมือนกันดังนั้นคุณครูแพรก็จะใช้เป็นกระดาษสีค่ะนี่เลยค่ะกระดาษสีคุณครูแพรจะตัดเป็นเส้นตรงนะคะนี่เลยค่ะคุณครูแพรก็จะตัดเป็นเส้นตรงเลยนี่เลยนะคะแบบนี้เลยค่ะหางของนกแก้วนะคะสามารถมีหลายสีได้เลยตามที่เด็กๆต้องการได้เลยค่ะชิบชิบนี่เลยค่ะเวลาตัดเด็กๆต้องระวังมือของตัวเองด้วยนะคะมีหลายเส้นก็ได้นะคะแต่ว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาคุณครูแพรขอ3เส้นเด็กๆจะได้มีเวลาทำเยอะมากขึ้นด้วยครูแพรก็จะทาลงไปเลยตรงนี้จากนั้นคุณครูแพรก็จะใช้หางของนกแก้วเนี่ยติดลงไปติดลงไปแล้วก็ติดลงไปเป็นอย่างไรคะเหมือนนกแก้วหรือยังเอ่ยเหมือนแล้วใช่ไหมคะนี่นะคะคุณครูแพรก็ทำเป็นตัวอย่างให้เด็กๆดูแต่ว่าสีของนกแก้วเด็กๆสามารถคิดสร้างสรรค์ออกมาได้ด้วยตัวเองเลยนะคะกิจกรรมนี้ยากไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ยาก
0: ไม่ยากนะคะเมื่อเด็กๆทำครบอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วคุณครูแพรจะให้เด็กๆ เข้ามุมประสบการณ์ค่ะและมุมประสบการณ์ในวันนี้นะคะก็คือมุมหนังสือค่ะ

0: โอ้โหคุณครูแพรนะคะขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆทำผลงานออกมาได้สร้างสรรค์มากๆเลยค่ะไหนวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ฟ้าใสค่ะเชิญเลยวันนี้พี่ฟ้าใสนำผลงานอะไรมานำเสนอเพื่อนๆนะพี่ฟ้าใสถือไมค์เลยค่ะวันนี้ทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: สีเทียนค่ะ
0: วาดภาพด้วยสีเทียนวันนี้พี่ฟ้าใสวาดเป็นรูปอะไรคะ
1: วาดเป็นคนกำลังเลี้ยงสัตว์อยู่ในบ้านค่ะ
0: สัตว์ที่เลี้ยงคือสัตว์อะไรคะ
1: หมาค่ะ
0: หมาหรือว่าสุนัขนั่นเองโอ้โหแล้วพี่ฟ้าใสเนี่ยชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: ชอบใช่ไหมคะแล้วเพื่อนๆชอบไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่ต้นน้ำค่ะอ๋อชอบตรงพระอาทิตย์เพราะว่าอะไรครับมันสวยใช่ไหมคะและนอกจากนี้นะคะพี่ฟ้าใสก็ระบายสีได้เนียนแล้วก็เต็มหน้ากระดาษเลยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยต่อไปมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ปริมค่ะเชิญเลยค่ะไหนดูซิวันนี้พี่ปริมนำผลงานอะไรมานำเสนอเพื่อนๆโอ้โหถือไม้เลยค่ะวันนี้พี่ปริมทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: กิจกรรมใหม่ค่ะ
0: กิจกรรมใหม่ประดิษฐ์อะไรเอ่ย
1: นกแก้วค่ะ
0: นกแก้วพี่ปริมทำอย่างไรคะ
1: หนูพับจานกระดาษและหนูก็ตัดมันออกมาและหนูก็ทำเป็นนกแก้ว
0: อ๋อแล้วหนูก็ทำเป็นนกแก้วเลยโอ้โหนกแก้วของพี่ปริมเนี่ยมี

0: สีอะไรบ้างคะเนี่ย
1: มีสีเหลืองแล้วก็สีชมพูแล้วก็สีแดงแล้วก็สีส้มแล้วก็สีเขียวแล้วก็สีเขียวเข้มแล้วก็สีม่วงแล้วก็สีน้ำเงินค่ะ
0: มีหลากหลายสีเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆชอบไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่อั่งเปาค่ะ ชอบหมดเลยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าพี่ปริมนะคะระบายสีเนียนมากๆเลยเหมือนนกแก้วไหมคะเหมือนมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ปริมหน่อยค่ะต่อไปมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างขอเชิญพี่บีเอ็มเลยค่ะในวันนี้พี่บีเอ็มทำผลงานอะไรมานำเสนอเพื่อนๆนะเชิญเลยค่ะโอ้โหพี่บีเอ็มถือเลยวันนี้พี่บีเอ็มทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: ปั้นดินน้ำมัน
0: ปั้นเป็นอะไรคะเนี่ย
1: คนเล่นสไลเดอร
0: ์คนเล่นสไลเดอร์นั่นเองแล้วมีอะไรอีกไหมคะ
1: แล้วก็มีรถเครื่อง
0: อ๋อมีรถเครื่องด้วยหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะหรือว่ารถจักรยานยนต์นั่นเองใช่ไหมลูก
1: ได้ค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะมีรายละเอียดมากๆเลยถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่ BM อยากจะปั้นอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: จะไม่แล้วครับ
0: ไม่แล้วแสดงว่าพอใจแล้วใช่ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: ใช่แล้วแล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบผลงานของพี่ BM ไหมคะ
2: ช
0: อบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่นิลินค่ะ
3: หนูชอบทั้งหมดเลยค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะ
3: เพราะว่า BM ปั้นมี
0: มีรายละเอียดใช่ไหมลูก
3: ใช่
0: ใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ BM หน่อยค่ะต่อไปขอคนสุดท้ายคุณครูแพรขอเป็นพี่ปั้นค่ะเชิญเลยค่ะไหนดูซิว่าพี่ปั้นทำผลงานอะไรมานะนั่นเลยค่ะพี่ปั้นยืนเลยวันนี้พี่ปั้นทำผลงานอะไรมาครับ
1: นกแก้ว
0: ทำนกแก้วทำอย่างไรคะ
1: เขียนชื่อก่อนแล้วก็พับแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็ระบายสีแล้วก็ตัดกระดาษแล้วก็ระบายขอบระบายปีก
0: โอ้โหนกแก้วของพี่ปั้นเนี่ยมีหลากหลายสีเลยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่แล้วค่ะเพื่อนๆชอบผลงานของพี่ปั้นไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่แซนดี้ค่ะชอบตรงจะงอยปากใช่ไหมลูกเพราะว่าอะไรคะอ๋อเพราะว่าพี่ปั้นระบายสีสวยแล้วก็เนียนด้วยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ปั้นหน่อยค่ะเด็กๆทุกคนนะคะเก่งมากๆเลยค่ะตั้งใจในการทำผลงานของตัวเองทุกคนเลยแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ว่าคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ
2: yeah!

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีเกมที่น่าสนุกมาฝากกับเด็กๆด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนเราเล่นเกมร่วมกับใครคะ
1: เพื
0: ่
1: อน
0: เพื่อนค่ะดังนั้นเราต้องทำอย่างไร
1: และ
0: เก่งมากค่ะและรู้จักการรอคอยนอกจากนี้นะคะคุณครูแพรก็อยากเห็นเด็กๆนะคะให้ความช่วยเหลือกับเพื่อนๆหรือยอมรับฟังความคิดเห็นกับเพื่อนๆด้วยนะคะเอาละค่ะ

0: เรามาดูชื่อเกมกันเลยนี่เลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่18สัตว์น่ารู้ชื่อเกมสังเกตรายละเอียดภาพสัตว์ซึ่งเกมสังเกตรายละเอียดภาพสัตว์นะคะก็จะมีภาพหลักมาให้เด็กๆสังเกตก่อนดังนั้นเรามาร่วมกันสังเกตเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นภาพหลักที่ให้เด็กๆนะคะได้ร่วมกันสังเกตจะมีสัตว์อยู่เยอะแยะมากมายหลายชนิดเลยค่ะและสัตว์แต่ละตัวนะคะก็มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปค่ะต่อมานะคะก็จะมีในส่วนชิ้นส่วนเกมด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรจะกระจายชิ้นส่วนเกมก่อนชึบคุณครูแพรนะคะจะกระจายชิ้นส่วนของเกมเดี๋ยวคุณครูแพรจะขอขยับนิดนึงเด็กๆจะได้เห็นได้ชัดนะคะชึบนี่เลยค่ะชิ้นส่วนของเกมนะคะก็จะเป็นในส่วนของส่วนประกอบของสัตว์แต่ละชนิดค่ะจากที่เด็กๆได้สังเกตภาพหลักไปแล้วนะคะเด็กๆจะเห็นว่าสัตว์แต่ละชนิดก็มีส่วนประกอบหรือว่าลักษณะที่ต่างกันใช่ไหมคะดังนั้นเราจะนำชิ้นส่วนของเกมมาวางที่คำตอบชิ้นส่วนของเกมที่วางจะต้องเป็นชิ้นส่วนที่มีในภาพหลักนั่นเองค่ะไหนใครจะออกมาช่วยคุณครูแพรได้บ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ข้าวหอมค่ะเชิญเลยค่ะพี่ข้าวหอมคิดว่าจากภาพหลักแล้วมีส่วนประกอบไหนของสัตว์ที่มีอยู่ในภาพหลักบ้างคะนำมาวางได้เลยค่ะพี่ข้าวหอมหยิบเป็นหูของอะไรคะกระต่ายอยู่ตรงไหนเอ่ยพี่ข้าวหอมช่วยคุณครูแพรชี้หน่อยอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: ถูกต้องเลยค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ข้าวหอมหน่อยต่อไปคุณครูแพรขออีกหนึ่งคนสิขอเป็นพี่แซนดี้ค่ะขอเป็นสัตว์อีกหนึ่งชนิดดูซิว่าส่วนประกอบไหนที่มีในภาพหลักคะวางได้เลยค่ะส่วนประกอบนี้เป็นขาของอะไรคะ
2: กวาง
0: ไหนคะกวางอยู่ตรงไหนถูกไหมคะเพื่อน
1: ๆถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้กับพี่แซนดี้หน่อยค่ะเก่งมากเลยเกมนี้ยากไหมคะ
1: ไม่ยากค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ยากเลยนะคะดังนั้นนะคะคุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้และสามารถนำเกมเดิมหรือเกมที่เคยเล่นมาแล้วนะคะมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้เล่นได้ค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมการศึกษากันเลยค่ะ

0: ในกิจกรรมเกมการศึกษานะคะเด็กๆนะคะก็ตั้งใจในการเล่นเกมกันทุกกลุ่มเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆก็ยังสังเกตภาพหลักนะคะและสามารถตอบได้อย่างถูกต้องเลยเก่งกันทุกคนค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราได้ทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายเลยมีใครอยากออกมาช่วยคุณครูแพรสรุปกิจกรรมบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่พาคินค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะพี่พาคิน
1: ลักษณะของสัตว
0: ์ลักษณะของสัตว์สัตว์แต่ละชนิดก็มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับใช่แล้วอย่างเช่นสัตว์อะไรดีนะแมวแมวมีลักษณะอย่างไรดีคะ
1: มีขา4
0: มีขา4ขาแล้วมีอะไรอีกลูก
1: มีหน้าม
0: ีหน้าที่หน้าของแมวมีอะไรบ้างที่หน้าของแมวมีอะไรบ้าง
1: มีตาก
0: ี่ข้าง
1: 2 ข้าง
0: แล้วมีอะไรอีกลูกมีอะไรคะอะไรไว้ดมกลิ่น
1: จมูก
0: อะไรไว้กิน
1: ปาก
0: นั่นเองแล้วแมวเนี่ยมีหูไหมลูก
1: มี
0: แล้วลำตัวของแมวหรือว่าตัวของแมวเนี่ยปกคลุมไปด้วยอะไรคะ
1: ขน
0: นั่นเองแล้วแมวมีอะไรอีกคะที่ก้น
1: มีหาง
0: นั่นเองเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่พาคินหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมไปเยอะแยะมากมายเลยตั้งแต่กิจกรรมแรกค่ะสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะออกมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจและประสบการณ์ของตนเองได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะกิจกรรมต่อไปก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวตามคำบรรยายได้คิดท่าทางได้อย่างสร้างสรรค์มากๆเลยกิจกรรมต่อไปนะคะก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของสัตว์ต่างต่างนะคะว่าสัตว์แต่ละชนิดนะคะก็มีลักษณะที่แตกต่างกันแล้วก็มีสัตว์แต่ละชนิดนะคะที่มีลักษณะที่เหมือนกันก็คือมีกี่ขา
2: 4 ขา
0: สัตว์อะไรมี4ขาบ้าง
2: แมว
0: มีแมวมีช้างมีอะไรอีก
2: เส
0: ืออู้มีเสือมีสิงโตมีเยอะแยะมากมายเลยแล้วสัตว์อะไรมี2ขาน
2: ก
0: นั่นเองเก่งมากเลยค่ะต่อมานะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะเด็กๆนะคะได้ทำศิลปะและได้ประดิษฐ์อะไรคะ
2: นกแก้ว

0: ราด้วยต่อมาค่ะกิจกรรมสุดท้ายก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะเด็กๆนะคะช่วยกันคิดแก้ปัญหาและรู้จักการรอคอยได้คุณครูแพรขอชื่นชมเลยปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะแต่วันนี้เวลาของเราเป็นอย่างไร
1: หมดลงแล้ว
0: หมดลงแล้วนะคะดังนั้นให้เด็กๆร้องเพลงร่วมกับคุณครูแพรนะคะ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ

Ah! Ah! Ah!

เจอกล่องใบใหญ่ตกอยู่หนึ่งใบเป้และเพื่อนๆนำกล่องใบนั้นไปเล่นโดยจินตนาการเป็นของเล่นได้หลายอย่างเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างเฉลยเป้และเพื่อนๆนำกล่องมาทำเป็นบ้านเป็นรถแล้วก็เป็นสไลเดอร์ครับและเพื่อนๆล่ะครับถ้าเจอกล่องใบใหญ่อย่างเป้อยากเอามาทำครับ

0: ัสดีจ้าฟ้าฟ้า
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหเสียงฟ้าร้องดังลั่นเลยนะเนี่ย
1: ฮะฟ้าร้อง
0: ใช่แล้วจ้าฟ้าร้อง
2: ท่าทางฝนใกล้จะตก
1: เอ๊ะฝนตก
0: จริงสิฟ้าฟ้ารู้จักฝนหรือเปล่าจ๊ะเวลาฝนตกน่ะจะมีหยดน้ำตกลงมาจากท้องฟ้าเต็มไปหมดเลยนะ
3: ฟ้าฟ้ารีบกลับบ้านเถอะจ้า
1: เอ๊ะ
0: ใช่แล้วล่ะฟ้าฟ้าถ้าฟ้าฟ้าไม่รีบกลับบ้านนะพอฝนตกลงมาตัวฟ้าฟ้าก็จะเปียกน้ำไปหมดเลย
1: ฮะเหรอครับ
0: เพราะฉะนั้นฟ้าฟ้ารีบกลับบ้านกันดีกว่านะจ้า
1: ฮะครับบ๊ายบายครับลุงโคโค่ป้าแมงโก
2: ้บ๊ายบายจ้า
1: เอ
0: ๊ะโอ้ไม่ทันซะแล้วฝนตกลงมาซะแล้วล่ะฟ้าฟ้า
1: ฮะฝนตก
0: เป็นยังไงบ้างฟ้าฟ้าตัวเปียกไหมจ๊ะอ้าวฟ้าฟ้าเป็นอะไรไปน่ะ
1: หนาว
0: โอ้จริงสิถ้ามัวแต่ตากฝนเย็นๆแบบนี้ฟ้าฟ้าอาจจะไม่สบายก็ได้นะ
1: เ
0: ถ้าฟ้าฟ้าไม่อยากจะป่วยฟ้าฟ้าต้องหาที่หลบฝนซะแล้วล่ะ
1: ครับ
0: เป็นไงบ้างจ๊ะฟ้าฟ้าหายเปียกฝนหรือยัง
1: ครับ
4: อ้าวฟ้าฟ้า
1: ฮะแล้วก็หลบฝนหลบฝน
4: ไรฉันมีร่ม
1: เอ
0: ๋อฟ้าฟ้ายังไม่รู้จักร่มเลยสิที่ดาโบถืออยู่เขาเรียกว่าร่ม
1: ฮะร่ม
0: ใช่แล้วจ้าร่มเนี่ยเขาเอาไว้กันฝนได้ด้วยนะ
1: เอ๋
0: ถ้าไม่เชื่อฟ้าฟ้าก็ลองเข้าไปอยู่ใต้ร่มดูสิแล้วถ้ามีร่มนี่ล่ะก็เราก็สามารถไปไหนมาไหนตอนฝนตกได้ละจ้าฟ้าฟ้ายังไม่รู้จักละสิที่แรปปี้ใส่อยู่เขาเรียกว่าเสื้อกันฝนนะจ๊ะ
1: เสื้อกันฝน
0: ใช่แล้วจ้าเสื้อกันฝนน่ะก็เป็นเครื่องมือกันฝนอีกอย่างนึงพอเราใส่เสื้อกันฝนแล้วตัวเราก็จะไม่เปียกฝนเลย
1: โอ้โห
0: ถ้าไม่เชื่อก็ลองถามแรปปี้ดูสิแรปปี้ตอนนี้เธอเปียกฝนหรือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่เปียกค่ะ
0: เห็นไหมล่ะฟ้าฟ้าแรบบี้เขาไม่เปียกฝนเลย
1: โอ
0: ้แค่มีร่มหรือเสื้อกันฝนพวกเธอก็สามารถไปไหนมาไหนตอนฝนตกได้แล้วล่ะจ้า
1: ดีจังเลย
0: ฝนหยุดตกแล้วล่ะทุกคนตอนนี้ไม่ต้องกลัวเปียกฝนแล้วจ้า
1: ดีจังเลยฮะเฮ้ยฟ้าร้อง
0: จำไว้นะจ๊ะน้องๆเวลาฝนตกเราต้องกางร่มหรือใส่เสื้อกันฝนไว้ตัวจะได้ไม่เปียกวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ตอนใครๆก็รัก
1: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
0: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
1: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
2: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
1: ขอบใจจ้ะ
2: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
3: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
1: ได้จ้ะ
0: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลย
2: ก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนๆจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าจะช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเปเป้กันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้มาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้ครับ

0: เด็กเอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยน้ำเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจะต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: เมฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: ฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี่มี1,205 ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยมันไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
0: แก่นแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังนะครับ
2: ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
2: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้งแล้วเร็วสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาเอาอย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี1,205ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
1: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ.1826
0: 2,564 ลบ 1,826 เท่ากับ 738 แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง 738 ปีแล้ว
1: ใช่แล้วล่ะหลาน
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ูจะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปูจะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้ๆจะได้เข้าไปในวังแล้ว

0: สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที
1: ่3
0: กับคุณครูสุธิดาสุทธิประภาหรือคุณครูแพรค่ะในเช้าวันนี้นะคะถ้าใครพร้อมที่จะทำ

0: กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ให้ทำท่าเป็นจระเข้ไหนดูสิจระเข้ของเด็กๆเป็นยังไงบ้างโอ้ของเด็กๆปลายทางก็เหมือนมากๆเลยของเด็กๆต้นทางก็เหมือนมากๆเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพรมีเรื่องที่จะสนทนากับเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเมื่อวานในกิจกรรมเสริมประสบการณ์คุณครูแพรบอกว่าให้เด็กๆลองไปสังเกตสัตว์ที่บ้านว่ามีลักษณะอย่างไรแล้วจะให้มันเล่าให้ฟังจำได้ไหมคะ
1: จำได้ค่ะ
0: จำได้นะคะดังนั้นคุณครูแพรนะคะจะถามเด็กๆแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรก็ไปสังเกตมาเหมือนกันแต่ไม่ใช่แมวของคุณครูแพรนะคุณครูแพรนะคะกลับไปบ้านเมื่อวานนะคะแล้วก็ลงจากรถจากนั้นคุณครูแพรเจอสัตว์ตัวหนึ่งมีลักษณะที่มีลำตัวเป็นเกล็ดโอ้เป็นเกล็ดนะเกล็ดเรียบมันเงามีลำตัวที่มีสีน้ำตาลอมแดงมีหางยาวมี4ขาให้ทายว่าคือตัวอะไรเอาใหม่นะมีเกล็ดเรียบมันเงามีหางยาวหน้าและจมูกแหลมมีขา4ขาคิดว่าเป็นตัวอะไรคะคิดออกไหมนะคิดออกไหมนะลองถามดูสิหนูคิดว่าเป็นตัวอะไรคะลองทายมาก่อนอะไรนะพี่ปังหอมเชิญเลยค่ะพี่ปังหอมคิดว่าสัตว์ที่คุณครูแพรเจอคือตัวอะไรคะ
2: หม
0: าหมาหรอหมามีเกล็ดหรือเปล่าหมาไม่มีเกล็ดคิดว่าเป็นตัวอะไรคะคิดออกไหมคิดออกไหมคะไม่ออกไม่เป็นไรขอบคุณพี่ปังหอมค่ะปรบมือให้กับพี่ปังหอมหน่อยดังนั้นคุณครูแพรจะเฉลยแล้วนะสิ่งที่คุณครูแพรเจอนะคะก็คือจิ้งเหลนค่ะ
1: จิ้งเหลน
0: ใช่แล้วเด็กๆปลายทางเคยเห็นจิ้งเหลนไหมคะ
1: ไม่เคยอ
0: ุ๊ยเด็กๆปลายทางบางคนบอกว่าเคยเห็นบางคนบอกว่าไม่เคยเห็นนั่นเองคุณครูแพรเจอจิ้งเหลนตอนที่คุณครูแพรลงจากรถมันจะเกาะอยู่แถวๆตรงต้นไม้ใช่จะมีเกล็ดเลยเรียบมันเงาเลยตัวสีน้ำตาลอมแดงมี4ขามีหางยาวเลยถ้าเด็กๆเจอจิ้งเหลนแบบนี้เด็กๆเอามือไปจับได้ไหมลูก
1: ไม่ได
0: ้จับไม่ทันแน่ๆค่ะเพราะว่าวิ่งเร็วมากโอ้แล้วก็ไม่ควรเอาไปจับด้วยนะคะแล้วเด็กๆล่ะกลับไปเจอสัตว์อะไรบ้างไหนลองมาเล่าให้ครูแพรฟังสิไหนใครดีนะขอเป็นพี่แซนดี้ค่ะเชิญเลยพี่แซนดี้คะพี่แซนดี้กลับบ้านไปเนี่ยไปสังเกตแล้วเจอสัตว์อะไรคะ
3: หนูเจอมด
0: เจอมดมดมีลักษณะยังไงลูก
3: ตัวเล็ก
0: ๆตัวเล็กๆสีอะไรคะ
3: สีแดง
0: สีแดงแล้วมดเนี่ยอันตรายไหมลูกหนูคิดว่ามดอันตรายไหมคะ
3: มันอันตราย
0: อันตรายถ้ามดกัดมาเนี่ยก็จะเป็นตุ่มใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: แล้วเราเนี่ยไปจับมดหรือไปแย่มดได้ไหมล่ะ
3: ไม่ได้
0: ไม่ได้นะคะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่แสนดีหน่อยค่ะแล้วเด็กๆคนอื่นล่ะเจอสัตว์อะไรบ้างคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะเชิญเลยค่ะพี่ขวัญเอ๋ยเจอสัตว์อะไรบ้างคะ
4: หมา
0: อ๋อสุนัขนั่นเองมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
4: ตัวใหญ่
0: ๆโอ้ตัวใหญ่ๆเลยแล้วมีสีอะไรคะ
4: สีดำออกเหนืออ
0: ๋อมีสีดำผสมสีเหนือใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: แล้วเป็นอย่างไรอีกคะ
4: มีสี่ขาม
0: ีสี่ขาด้วยแล้วมีอะไรอีกลูก
4: มีหาง
0: มีหางด้วยแล้วหูเป็นยังไงคะ
4: หูตั้ง
0: อ๋อเป็นหูตั้งเลยแล้วพี่ขวัญเอ๋ยเนี่ยได้ไปเล่นกับมันไหม
4: ไม่ได้เล่น
0: อ
4: ๋
0: อไม่ได้เล่นกับมันแสดงว่าไม่ใช่สุนัขของพี่ขวัญเอ๋ยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: แล้วเห็นที่ไหนคะ
4: เห็นที่บ้านค่ะ
0: อ๋อเห็นแถวบ้านใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้าสมมุติว่าพี่ขวัญเอ๋ยเนี่ยไปเล่นกับสุนัขที่เราไม่ใช่เจ้าของอาจจะเกิดอันตรายได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: มันจะเป็นอย่างไรล่ะคะ
4: มันจะกัด
0: มันจะ

0: ันนั่นเองเก่งมากเลยครับปรบมือให้กับพี่ขวัญเลยหน่อยค่ะนอกจากเรื่องการไปสังเกตสัตว์แล้วเด็กๆคนไหนมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างคุณครูแพรขอถามเป็นพี่น้ำหวานค่ะเชิญเลยค่ะพี่น้ำหวานมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
1: เมื่อวานนี้หนูไปหาหมอค่ะ
0: อ๋อหนูไปหาหมอหนูเป็นอะไรคะ
1: หนูไปตรวจแขนค่ะ
0: อ๋อหนูไปตรวจแขนแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ดีขึ้นแล้วค่ะ
0: โอ้ดีขึ้นแล้วแล้วทีนี้พี่น้ำหวานเนี่ยทำอะไรต่อคะ
1: ไปซื้อของที่แมคโครค่ะ
0: ไปซื้อของที่แมคโครไปกับใครคะ
1: ไปกับคุณแม่ค่ะ
0: ไปกับคุณแม่นั่นเองสนุกไหมคะ
1: สนุกค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่น้ำหวานหน่อยค่ะพี่น้ำหวานนะคะก็ไม่สบายมาเพราะว่าแขนตอนนั้นคือแขนหักใช่ไหมลูกแต่ตอนนี้นะคะรักษากำลังรักษาแล้วก็เริ่มหายดีแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะคุณครูแพรเป็นกำลังใจให้นะคะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูประจำชั้นค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความคิดของเด็กๆและให้เด็กๆนะคะใช้ความคิดของตนเองเพื่อที่จะเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจและคุณครูปลายทางสามารถให้แรงเสริมทางบวกนะคะการชื่นชมเด็กๆนะคะจะทำให้เด็กๆมีความกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ

เด็กๆปลายทางบางคนนะคะเล่ามาว่าเมื่อวานไปช่วยคุณครูประถมถือของด้วยหุยมีน้ำใจมากๆเลยค่ะน่ารักมากๆเลยเด็กๆปลายทางบอกว่าเมื่อวานเห็นคุณครูประถมนะคะถือของมาเยอะเลยแล้วก็คิดว่าคุณครูประถมนะคะน่าจะถือไม่ไหวก็เลยไปช่วยถือด้วยแต่ของที่เด็กๆปลายทางถือนะคะก็ไม่ได้หนักมากนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางบางคนนะคะก็เล่าให้ฟังว่าหนูนะคะเก็บผลงานของหนูเรียบร้อยมากๆเลยค่ะที่ชั้นผลงานโอ้โหน่ารักมากๆเลยแล้วก็เป็นระเบียบด้วยเก่งมากๆเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะเด็กๆค่ะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: น่ารักมากๆเลยค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะทำกิจกรรมกันคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนถ้าคุณครูแพรขอจังหวะแบบนี้เก่งมากเลยเคลื่อนไหวช้าช้าตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรขอจังหวะแบบนี้เร็วตามจังหวะแต่วิ่งได้หรือไม่
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: ไม่ได้นะคะต่อมาค่ะถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ถูกต้องเลยหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีค่ะต่อไปคุณครูแพรอยากให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะร่วมกันสังเกตทั่วๆบริเวณห้องของเราว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างขอถามเป็นพี่ต้นน้ำค่ะเห็นโทรทัศน์นั่นเองพี่ออมค่ะเห็นป้ายนิเทศพี่ปั้นค่ะเห็นมุมประสบการณ์แล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางบอกว่าเห็นตู้ที่นอนเห็นอะไรนะคะโต๊ะเห็นเก้าอี้ด้วยดังนั้นเวลาที่เราเคลื่อนไหวไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ค่ะไม่ได้เพราะว่าเราจะบาดเจ็บนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะมาหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันให้เด็กๆทั้งหมดยืนขึ้นเลยค่ะการหาพื้นที่ของเรานะคะก็คือการ
1: กาง
0: แขนนั่นเองค่ะแขนของเด็กๆไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเด็กๆนะคะจะบาดเจ็บนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเราหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันเลยใครไม่กางแขนถ้าแขนของเด็กๆชนกับเพื่อนๆหรือว่าสิ่งต่างๆแปลว่าพื้นที่ของเด็กๆนะคะไม่เพียงพอนั่นเองใครได้พื้นที่แล้วยืนอยู่กับที่ได้เลยคุณครูแพรสังเกตเห็นว่ามีบางคนยังใกล้กับมุมประสบการณ์อยู่เลยค่ะดูสิพี่ใบเตยกับพี่โอติยังยืนใกล้กันอยู่เลยค่ะคุณครูแพรจะเคาะ2ครั้งให้ขยับนะคะทั้งเด็กๆปลายทางด้วยนะคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้ค่ะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดหมุนตัวก็ได้แต่ต้องฟัง
1: จ
0: ังหวะนั่นเองค่ะจังหวะสำคัญมากๆเลยนะคะคุณครูแพรจะคอยสังเกตเด็กๆดูว่าเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะไหนดูซิมีใครเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะบ้างนะคะเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะเลยเด็กๆปลายทางก็มีหลายคนที่เคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะค่ะยังมีเด็กๆบางคนเคลื่อนไหวแล้วไปชนกับสิ่งต่างๆอยู่เลยนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณครูแพรสังเกตเห็นว่าตอนที่คุณครูแพรเคาะจังหวะที่เร็วขึ้นเด็กๆบางคนวิ่งถ้าวิ่งแล้วล้มขึ้นมาใครเจ็บคะ
1: ตัวเอง
0: ดังนั้นเคลื่อนไหวให้ตรงตามจังหวะอีกรอบหนึ่งค่ะโอ้โหมีบางคนทำท่าทางได้น่าสนใจมากๆเลยรอบนี้คุณครูแพรต้องขอถามพี่ปั้นเลยค่ะทำท่าอะไรคะหูท่าตีวอลเลย์บอลด้วยสุดยอดเลยต่อไปขอถามเป็นพี่ใบเตยค่ะ
2: เป็นครูสอนทำไมปั้น
0: อ๋อทำเป็นปู2ตัวเหมือนมากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางกำลังทำท่าทางเป็นปลาฉลามด้วยค่ะ

0: รอบนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่ไหนดูสิพี่พีคค่ะอ๋อทำเป็นน้ำคลื่นน้ำใช่ไหมคะโหสร้างสรรค์มากๆเลยขอถามเป็นพี่แม็กค่ะ
1: จระเข
0: ้อ๋อจระเข้แล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะกำลังทำท่าทางเป็นโหเครื่องบินด้วยค่ะ

0: เคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะบ้างต่อไปให้เด็กๆนั่งลงค่ะเอาละค่ะคุณครูแพรจะพาเด็กๆนะคะเคลื่อนไหวตามข้อตกลงโอ้เคลื่อนไหวตามข้อตกลงต้องใช้การอะไรคะ
1: การค
0: ิดหรอการจำถูกต้องเลยค่ะคุณครูแพรนะคะจะมอบข้อตกลงให้กับเด็กๆค่ะข้อตกลงของคุณครูแพรก็คือถ้าคุณครูแพรพูดคำว่าสัตว์ป่าสัตว์ป่าให้เด็กๆกระโดด2ครั้งปรบมือ2ครั้งแล้วก็สะบัดมือ2ครั้งทบทวนถ้าคุณครูแพรพูดคำว่าสัตว์ป่าให้ทำอะไรคะ
1: กระโดด
0: 2
1: คร
0: ั้งแล้วก
1: ็
0: ปรบมือ2ครั้งแล้วก็สะบัดมือ2ครั้งถูกต้องเลยข้อตกลงข้อต่อไปคือถ้าคุณครูแพรพูดคำว่าสัตว์น้ำสัตว์น้ำให้ทำท่าเป็นปลาแล้วก็จับเข่าแล้วก็นั่งลงทบทวนถ้าคุณครูแพรพูดคำว่าสัตว์น้ำให้ทำอย่างไรทำท่าปลาแล้วก็จับเข่าแล้วก
1: ็
0: นั่งลงต่อมาข้อตกลงข้อที่3ถ้าคุณครูแพรพูดคำว่าสัตว์ปีกสัตว์ปีกให้เด็กๆกางแขนสองข้างเลยแล้วก็ชูมือขึ้นสองข้างแล้วก็ยืนขาเดียวตกลงไหมคะทบทวนก่อนสัตว์ปีกให้ทำอะไรคะ
1: กางแขน
0: แล้วก
1: ็
0: ชูมือแล้วก็
1: ขาเด
0: ีย
1: ว
0: ยืนขาเดียวนั่นเองพร้อมหรือยัง
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะยืนขึ้นเลยค่ะคุณครูแพรจะเคาะจังหวะถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะหยุดแล้วพูดข้อตกลงนั้นให้เด็กๆทำท่าตามข้อตกลงนั้นนะคะพร้อมแล้วเริ่มเลย

0: จังหวะนี้นะสัตว์น้ำอุ้ยเก่งมากเลยหลายคนจำได้นะหลายคนจำได้พี่ BM ตรงจังหวะหรือเปล่าสัตว์ปีก
1: ชูมูค่ะ
0: วิ่งเก่งมากยอดเยี่ยมเลย

0: ัตว์ป่า
1: 1 2 1 2 1 2
0: เก่งมากเลยค่ะหลายคนได้นะหลายคนก็ยังจำไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเราค่อยๆฝึกกันได้ค่ะ

ัตว์น้ำถูกต้อง

0: สัตว์ป่าแล้วก็อะไรกระโดด2ครั้งแล้วก็อะไรต
1: ่อ1 2
0: เก่งมากค่ะบางคนที่ทำถูกต้องแล้วต้องมั่นใจในตัวเองนะสัตว์ปีก

0: ต่อไปให้เด็กๆหาพื้นที่และนั่งลงค่ะอึ๊บนั่งลงได้เลยเด็กๆปลายทางนะคะถ้าใส่กระโปรงผู้หญิงสามารถนำกระโปรงมาคลุมหัวเข่าได้นะคะต่อไปเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกันค่ะให้เด็กๆร้องเพลงไปพร้อมๆกับคุณครูแพรและเพื่อนๆนะคะ1 2 3นวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาต่อไปนะคะจะให้เด็กๆช่วยคุณครูแพรคิดท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อค่ะไหนมีใครอยากช่วยคุณครูแพรคิดบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ข้าวหอมค่ะอะไรนะลูกสะบัดมือกี่ครั้งคะ30ครั้งใช่ไหมคะดังนั้นเด็กๆนับเร็วได้หรือไม่
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะคะค่อยๆนับนะคะถ้าพร้อมแล้วเราจะสะบัดมือ30ครั้งเลยนะคะเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30เก่งมากเลยค่ะต่อไปขอถามเด็กๆปลายทางบ้างอยากทำท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบไหนดีคะอ๋อเด็กๆปลายทางบอกว่าวันนี้นะคะอยากทำท่าประสานมือและยืดไปข้างหน้านับเท่าไหร่ดีคะอ๋อเด็กๆปลายทางบอกว่านับ1ถึง10นั่นเองถ้าพร้อมเรามาเริ่มกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากต่อไปให้เด็กๆนั่งคัดสมาธิและหลับตาเอามือวางที่ตักเลยค่ะโอ้โหหลายคนนะคะสามารถทำสมาธิได้มีใครยังไม่หลับตาหรือเปล่านะต่อไปให้เด็กๆนะคะค่อยๆยืนขึ้นและกลับที่นั่งของตัวเองค่ะเชิญนั่งได้เลยค่ะเมื่อสักครู่นี้เราได้เคลื่อนไหวแบบใดไปคะตามอะไรนะคะ
1: ตาม
0: ข้อตกลงนั่นเองขอชื่นชมเด็กๆที่ตอบถูกเก่งมากๆเลยแสดงว่าตั้งใจฟังนะคะตามข้อตกลงนั่นเองค่ะเด็กๆคะแล้วคุณครูแพรนะคะก็สังเกตเห็นว่าเด็กๆนะคะสามารถที่จะเคลื่อนไหวตามข้อตกลงได้บางคนนะคะก็ยังสับสนอยู่เราค่อยๆฝึกกันได้ค่ะเด็กๆแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราอยู่กันในหน่วยอะไรเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะสัตว์น่ารู้นั่นเองเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ไปเยอะเลยใช่ไหมคะในวันนี้คุณครูแพรก็มีเรื่อง

0: ที่น่าสนใจมาสอนเด็กๆและพาเด็กๆเรียนรู้ด้วยค่ะนั่นก็คือเรื่องนี้เลยที่อยู่อาศัยของสัตว์นั่นเองค่ะโหนอกจากสัตว์นะคะจะมีมากมายหลายชนิดแล้วนะคะสัตว์ก็ยังมีที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละชนิดนั่นเองซึ่งที่อยู่อาศัยนะคะก็คือบ้านของสัตว์นั้นนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะเป็นที่พักพิงเป็นที่หลบซ่อนหรือว่าเป็นที่หลบภัยจากอันตรายต่างๆของสัตว์นั่นเองซึ่งที่อยู่อาศัยนะคะมีอะไรบ้างคุณครูพยายามจะถามเด็กๆจังเลยว่าเด็กๆเคยเห็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่ไหนบ้างคะขอถามคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ใบบุญค่ะพี่ใบบุญเคยเห็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่ไหนบ้างคะ
1: ที่ป่าค่ะ
0: อ๋อที่ป่าแล้วสัตว์อะไรอาศัยอยู่ในป่าบ้างคะจากที่หนูเคยสังเกตเห็นหนูคิดว่าสัตว์อะไรอาศัยอยู่ในป่าบ้างคะลูก
1: เสือค่ะ
0: มีเสือด้วยใช่ไหมคะหนูสังเกตเห็นจากที่ไหนเอ่ยที่ไหนคะที่โทรทัศน์หรือเปล่า
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยค่ะแล้วนอกจากที่ป่าเคยเห็นสัตว์อาศัยอยู่ที่ไหนอีกคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ฟ้าใสค่ะเชิญเลยค่ะนอกจากที่ป่าแล้วพี่ฟ้าใสเคยเห็นสัตว์อาศัยอยู่ที่ไหนอีกคะ
1: ที่เล้าค่ะ
0: อ๋อที่เล้าสัตว์อะไรอาศัยอยู่ที่เล้าคะ
1: ไก่ค่ะ
0: แล้วพี่ฟ้าใสเคยเห็นที่ไหนคะ
1: เคยเห็นที่ข้างๆบ้านหนูค่ะ
0: ข้างๆบ้านหนูมีคนเลี้ยงไก่ใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เห็นว่ามีเล้าไก่อยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหยอดเยี่ยมเลยแสดงว่าเป็นเด็กที่ช่างสังเกตมากๆเลยนะคะปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยค่ะโอ้นอกจากพี่ใบบุญเห็นสัตว์ที่อยู่ในป่าแล้วแล้วก็พี่ฟ้าใสเห็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในเล้าแล้วแล้วสัตว์สามารถอาศัยอยู่ที่ไหนได้อีกหนูคิดว่าสัตว์อาศัยอยู่ที่ไหนได้อีกขอถามเป็นพี่โอติค่ะเชิญเลยค่ะพี่โอติคิดว่าสัตว์อาศัยอยู่ที่ไหนได้อีกครับ
2: ในบ้านครับ
0: อ๋อในบ้านสัตว์อะไรที่อาศัยอยู่ในบ้านคะ
2: หมาครับ
0: หมาหรือว่าสุนัขนั่นเองพี่โอติสังเกตจากไหนเอ่ย
2: จากบ้านหนูครับ
0: อ๋อจากที่บ้านหนูเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับแล้วก็เลี้ยงแมวด้วยครับ
0: อ๋อบ้านของหนูเลี้ยงแมวนั่นเองแล้วก็เลี้ยงสุนัขไหมลูก
2: เลี้ยงครับ
0: เลี้ยงด้วยดังนั้นพี่โอติเลยรู้ว่าสุนัขแล้วก็แมวนะคะอาศัยอยู่ที่บ้านคนใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่โอติหน่อยค่ะและนี่นะคะก็คือประสบการณ์ของเด็กๆนะคะว่าสัตว์นะคะมีที่อยู่อาศัยที่หลากหลายมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นที่ป่าที่เล้านะคะหรือแม้กระทั่งที่บ้านแต่นอกจากนี้นะคะก็ยังมีที่อยู่อาศัยอื่นๆอีกดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะชึบที่อยู่อาศัยสัตว์นี้นะคะคือที่ไหนเอ่ยคืออะไรเด็กๆปลายทางลองสังเกตร่วมกันนะคะเด็กๆเคยเห็นไหมคะที่นี่เคยเห็นไหมคะเคยเห็นใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางล่ะคะเคยเห็นไหมคะที่อยู่อาศัยนี้นะคะเรียกว่าอะไรรู้ไหมคะอะไรนะคะ
3: คอก
0: อู้เก่งจังคอกส่วนตรงนี้นะคะก็คือคอกนั่นเองคอกก็คือเหมือนเป็นรั้วนะคะล้อมรอบแบบนี้เลยค่ะให้สัตว์นะคะอาศัยอยู่ด้านในนั่นเองค่ะในส่วนตรงนี้นะคะที่มีโครงสร้างที่มิดชิดมีหลังคาแบบนี้นะคะก็คือเล้านั่นเองค่ะเด็กๆค่ะนี่เลยเอแล้วสัตว์อะไรที่อาศัยอยู่ในคอกกับอยู่ในเล้าบ้างคะหนูคิดว่าเป็นสัตว์อะไรบ้างคะอะไรนะอ๋อมีไก่อาศัยอยู่ในคอกหรือเล้าลูกในเล้าเก่งมากเลยนอกจากไก่มีอะไรอีกมีเป็ดด้วยแล้วเด็กๆปลายทางอ๋อ โอ้โหใช่เลยมีวัวด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วเด็กๆปลายทางคิดว่ามีอะไรอีกคะโอ้มีควายด้วยทีนี้คุณครูแพรนะคะมีบัตรภาพสัตว์มาให้เด็กๆช่วยกันเลือกว่าสัตว์อะไรที่อยู่ในคอกแล้วก็ที่อยู่ในเล้าคุณครูแพรจะขอตัวแทนออกมาลองเลือกสิแล้วให้เพื่อนๆลองดูว่าถูกหรือเปล่าคุณครูแพรขอเป็นพี่เชิญพี่ใบเตยค่ะเชิญเลยค่ะมาเลยพี่ใบเตยคิดว่าสัตว์ชนิดไหนที่อาศัยอยู่ในคอกคะในคอกนะพี่ใบเตยลองดูแล้วหยิบให้เพื่อนๆดูในคอกนะคะพี่ใบเตยบอกว่าหยิบอะไรมาคะลูกหยิบตัวอะไรมาคะ
1: ไก่ค
0: ่
1: ะ
0: ไก่เพื่อนๆคิดว่าไก่อยู่ในคอกหรือว่าอยู่ในเล้าคะ
3: เล
0: ้
3: า
0: เล้าไม่เป็นไรอ่ะพี่ใบเตยลองเปลี่ยนดูสิคะอันไหนอยู่ในคอกคะทีนี้พี่ใบเตยหยิบสัตว์อะไรมาคะตัวอะไรคะลองดูอีกรอบหนึ่งได้ค่ะตัวอะไรคะ
1: วัวค่ะ
0: วัวนั่นเองวัวอาศัยอยู่ที่ไหนคะคอกถูกไหมคะเพื่อนๆ
3: ถ
0: ู
3: กต้องค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะเด็กๆสังเกตเห็นที่รูปใช่ไหมคะว่าวัวนะคะอาศัยอยู่ที่คอกคอกก็จะมีรั้วเนี่ยล้อมรอบแบบนี้เลยค่ะนี่เลยนอกจากวัวแล้วมีสัตว์ตัวไหนอีกคะที่อาศัยอยู่ในคอกมีอะไรอีกวัวแล้วก็ตัวอะไรคะ
3: แพะ
0: ก็อยู่ในคอกได้ใช่ไหมใช่แล้วเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ใบเตยหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะต่อมาแล้วสัตว์อะไรที่อาศัยอยู่ในเล้าล่ะขอเป็นพี่ปั้นค่ะเชิญเลยมาเลยค่ะสัตว์ตัวไหนอาศัยอยู่ในเล้าครับในเล้าตัวไหนนะหยิบได้เลยค่ะพี่ปั้นชูให้เพื่อนๆดูพี่ปั้นเลือกตัวอะไรมาครับ
2: ไก่
0: อาศัยอยู่ในเล้าใช่ไหมคะเพื่อนๆ ใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่านี่ไก่นะคะอาศัยอยู่ในเล้ามีรั้วล้อมรอบแล้วก็มีหลังคาด้วยด้านบนนะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ปั้นหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยที่อยู่อาศัยต่อไปคืออะไรนะชึบโอ้ที่ไหนคะ
3: บ
0: ้
3: าน
0: บ้านนั่นเองเอสัตว์อะไรที่อาศัยอยู่ในบ้านนะขอเป็นพี่มาลิค่ะพี่มาลีคิดว่าสัตว์อะไรอาศัยอยู่ในบ้านคะเลือกรูปก่อนเลยค่ะหยิบได้เลยค่ะชูให้เพื่อนๆดูพี่มาลีเลือกรูปอะไรมาคะ
1: แมว
0: อาศัยอยู่ในบ้านไหมคะอาศัยอยู่ในบ้านไหมคะ
1: อาศัยอยู่ในบ้านค่ะ
0: ถูกไหมคะเพื่อน
3: ๆถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่มาลิหน่อยค่ะแมวนะคะเด็กๆค่ะก็อาศัยอยู่ในบ้านนั่นเองซึ่งแมวนะคะก็เป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์นั่นเองค่ะแล้วก็อาศัยอยู่ในบ้านมนุษย์ก็จะให้ข้าวให้น้ำให้แมวรับประทานใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่ใช่แล้วค่ะนอกจากแมวยังมีสัตว์อะไรอีกหูยังมีอยู่เลยขอเป็นพี่อานนท์ครับเชิญเลยสัตว์อะไรที่อาศัยอยู่ในบ้านอีกครับเลือกรูปเลยครับเดี๋ยวครูแพรถือไม้ให้หนูหยิบได้เลยครับจับ2มือแล้วหันไปหาเพื่อนเดี๋ยวครูแพรถือไม้ให้พี่อานนท์เลือกรูปอะไรมาคะ
4: หมา
0: อะไรนะคะ
4: หมา
0: หรือว่าสุนัขนั่นเองทำไมพี่อานนท์ถึงเลือกรูปสุนัขมาคะ
4: เพราะว่าในหมาก็อยู่ในบ้านเหมือนกัน
0: เพราะว่าสุนัขนะคะอาศัยอยู่ในบ้านเหมือนกันเห็นจากไหนอะครับ
4: ไม่รู้อ่ะไม่เห็น
0: อ๋อหนูไม่เห็นใช่ไหมคะแต่ว่าหนูเคยสังเกตเห็นจากเพื่อนบ้านไหมลูกที่เลี้ยงสุนัข
4: ใช่ครับ
0: ใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่อานนท์หน่อยค่ะ

0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะสุนัขนะคะก็เป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์แล้วก็อาศัยอยู่ในบ้านกับมนุษย์เช่นเดียวกันเลยค่ะแต่การที่สุนัขหรือว่าแมวอาศัยอยู่ในบ้านมนุษย์จะต้องทำความสะอาดบ้านให้ดีใช่ไหมคะถ้าทำความสะอาดไม่ดีจะเป็นอย่างไรล่ะเหม็นนะคะหรือว่ามีเชื้อโรคเยอะนั่นเองนะคะต่อมานอกจากบ้านแล้วยังมีวิถูกต้องเลยค่ะที่อยู่อาศัยของสัตว์นะคะก็คือมีที่ป่าด้วยนั่นเองแล้วสัตว์อะไรที่อาศัยอยู่ในป่าล่ะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ภาคินค่ะเชิญเลยพี่ภาคินมาเลือกได้เลยครับสัตว์ชนิดไหนอาศัยอยู่ในป่าครับชูให้เพื่อนๆดูเลยครับพี่ภาคินเลือกตัวอะไรมาเอ่ย
1: เสือ
0: เสืออาศัยอยู่ที่ไหนคะ
1: ในป่า
0: ในป่าถูกไหมคะเพื่อนๆ
2: ถ
0: ู
2: กต้องค่ะ
0: แล้วพี่ภาคินรู้ได้ยังไงคะเนี่ย
1: เสือมันอยู่ที่อยู่ที่ในป่า
0: เคยเห็นใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ภาคินหน่อยค่ะโหยอดเยี่ยมมากๆเลยใช่แล้วค่ะเสือนะคะก็เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่านั่นเองซึ่งป่านะคะก็เป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าต่างๆด้วยนอกจากเสือยังมีสัตว์ชนิดอื่นอยู่ยังเหลืออยู่เลยไหนมีใครอยากออกมาช่วยคุณครูแพรเลือกบ้างว่าสัตว์ตัวไหนอยู่ในป่าขอเป็นพี่แม็กค่ะเชิญเลยพี่แม็กคิดว่าสัตว์ตัวไหนที่อาศัยอยู่ในป่าคะพี่แม็กเลือกตัวอะไรมาครับ
1: แก
0: ่กวางใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะพี่แม็กสังเกตเห็นจากไหนคะ
1: ป่า
0: ในป่านั่นเองเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่แม็กหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและนอกจากที่อยู่อาศัยนะคะที่คือป่านะคะก็ยังมีที่อยู่อาศัยอื่นๆอีกก็คือนี่เลยค่ะที่ไหนคะถูกต้องเลยที่อยู่อาศัยของสัตว์นะคะก็มีในน้ำด้วยแล้วสัตว์อะไรที่อาศัยอยู่ในน้ำบ้างล่ะขอเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะเชิญเลยเชิญเลยค่ะพี่ขวัญเอ๋ยเลือกอะไรมาคะ
1: ปลาเลมอน
0: ปลาการ์ตูนนั่นเองใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: พี่ขวัญเอ๋ยรู้ได้ไงคะว่าปลาการ์ตูนอาศัยอยู่ในน้ำคะ
1: เพราะว่าหนูไปสังเกตที่บ้านมา
0: อ๋อไปสังเกตที่บ้านมาเคยเห็นใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ๋ยหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อมายังไม่หมดค่ะสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำยังมีอีกไหนใครจะช่วยคุณครูแพรมาเลือกได้บ้างขอเป็นพี่ BM ค่ะเชิญเลยทางนี้เลยครับพี่ BM เลือกเลยครับพี่ BM เลือกตัวอะไรมาลูก
1: กุ้ง
0: กุ้งอาศัยอยู่ที่ไหนครับ
1: น้ำ
0: ในน้ำนั่นเองใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับแล้วพี่ BM สังเกตเห็นจากที่ไหนคะเนี่ย
1: ที่ทะเล
0: ที่ทะเลโอ้โหเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ BM หน่อยค่ะแต่ที่อยู่อาศัยของสัตว์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีอีกนี่เลยวู้ที่นี่คือที่อยู่อาศัยของสัตว์เช่นเดียวกันเด็กๆรู้ไหมว่าคืออะไรคะอะไรนะคะหลุมเหรอคะที่นี่นะคะเรียกว่าโพรงนั่นเองค่ะโพรงนะคะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์โดยสัตว์จะขุดลงไปแล้วก็เป็นอุโมงข้างในก็จะเป็นโพรงนั่นเองเป็นบ้านของที่อยู่อาศัยเป็นบ้านของสัตว์แล้วก็เป็นที่พักพิงเป็นที่หลบซ่อนจากภัยอันตรายด้วยแล้วสัตว์ชนิดไหนที่อาศัยอยู่ในโพรงล่ะมาช่วยคุณครูแพรดูหน่อยสิขอเป็นพี่พีคค่ะเชิญเลยค่ะเลือกได้เลยค่ะพี่พีครู้ไหมว่าตัวที่พี่พีคหยิบมาคือตัวอะไรคะ
1: หนู
0: ไม่ใช่หนูแต่ว่าคือเดี๋ยวครูแพรเฉลยอ่ะพี่พีคถือให้หน่อยก็คือ กะรอกดินนะคะหรือว่าแพรี่ด็อกนั่นเองค่ะนี่เลยเด็กๆเคยเห็นไหมคะไม่เคยเห็นใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางเคยเห็นไหมคะเด็กๆปลายทางนะคะบอกว่าเคยเห็นแต่ว่าเคยเห็นในสารคดีนั่นเองเป็นกระรอกดินนะคะหรือว่าแพรี่ด็อกนะคะจะขุดดินนะคะแล้วก็สร้างโพรงเพื่อที่จะอาศัยอยู่นั่นเองเป็นบ้านของเขานั่นเองค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่พีคหน่อยค่ะต่อมาเหลืออีกหนึ่งตัวขอเป็นพี่ต้นน้ำค่ะเชิญเลยค่ะพี่ต้นน้ำหยิบเลยที่พี่ต้นน้ำหยิบมาพี่ต้นน้ำรู้ไหมว่าคือตัวอะไรครับตัวอะไรรู้ไหมครับ
1: ไม่รู้
0: ไม่เป็นไรคุณครูแพรบอกให้อ่ะช่วยคุณครูแพรถือหน่อยตัวนี้นะคะก็คือตัวตุ่นนั่นเองรู้จักไหมคะตัวตุ่น
2: รู้จัก
0: เคยได้ยินใช่ไหมคะตัวตุ่นนะคะก็จะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในโพรงเขาก็จะขุดดินเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะขุดดินแล้วก็อาศัยอยู่ในโพรงเลยขอบคุณนะคะพี่ต้นน้ำเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ต้นน้ำหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะจากที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้คุณครูแพรอยากจะขอเพื่อนออกมาสรุปหน่อยซิว่าที่อยู่อาศัยของสัตว์มีอะไรบ้างไหนใครจะช่วยคุณครูแพรสรุปได้บ้างขอเป็นพี่ภาคินค่ะเชิญเลยชิปที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่พี่ภาคินจำได้อย่างนึงค่ะอะไรคะ
1: คอก
0: แล้วสัตว์อะไรอาศัยอยู่ในคอกคะ
1: วัว
0: อ๋อวัวนั่นเองพี่ภาคินเคยเห็นที่ไหนคะลูก
1: ที่สวนสัตว
0: ์อ๋อที่สวนสัตว์นะคะก็มีวัวด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้แล้วพี่ภาคินเคยเห็นวัวตัวสีอะไรคะ
1: สีขาว
0: สีขาวแล้วก็มีลายจุดที่เป็นสีดำใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ภาคินหน่อยค่ะที่อยู่อาศัยของสัตว์นอกจากคอกแล้วมีอะไรอีกขอถามเป็นพี่ฟ้าใสค่ะเชิญเลยค่ะโหพี่ฟ้าใสคะนอกจากคอกแล้วมีอะไรอีกคะ
1: บ้านค่ะ
0: มีบ้านคนซึ่งสัตว์อะไรที่อาศัยอยู่ที่บ้านคนคะ
1: แมวค่ะ
0: แมวพี่ฟ้าใสสังเกตเห็นจากไหนคะ
1: มันอยู่ที่บ้านหนูแต่ว่าหนูไม่ได้เล่นกับมันเพราะว่าหนูแพ้ขนสัตว์ค่ะ
0: อ๋อหนูไม่ได้เล่นเพราะว่าหนูแพ้ขนสัตว์แล้วแมวที่บ้านหนูเนี่ยเป็นสีอะไรคะ
1: สีดำค่ะ
0: เป็นสีดำมีกี่ตัวคะเนี่ย
1: 2ตัวค่ะ
0: 2ตัวสีดำทั้งคู่เลยไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยค่ะแล้วนอกจากแมวมีสัตว์อะไรที่อาศัยอยู่ที่บ้านคนอีกขอถามเป็นพี่พีคค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยนอกจากแมวแล้วมีสัตว์อะไรที่อาศัยอยู่ที่บ้านคนอีกคะ
1: มีหมาค่ะ
0: มีหมาหรือว่าสุนัขนั่นเองพี่พีคเห็นจากไหนลูก
1: เห็นจากข้างๆบ้านหนูค่ะ
0: เห็นจากข้างๆบ้านหนูเลยเป็นประสบการณ์ตรงเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่พีคหน่อยค่ะแล้วนอกจากคอกนอกจากบ้านแล้วมีอะไรอีกคะที่อยู่อาศัยของสัตว์ขอถามเป็นพี่โอตีค่ะเชิญเลยมีที่ไหนครับลูก
3: ป่าครับ
0: อ๋อมีที่ป่าแล้วสัตว์อะไรอยู่ในป่าครับ
3: สิงโตครับ
0: หูสิงโตด้วยแล้วมีตัวอะไรอีกคะ
3: เสือครับ
0: เสือด้วยพี่โอติสังเกตเห็นจากไหนอะลูก
3: ป่าครับ
0: ที่ป่าใช่ไหมครับ
3: ป่าบ้านหนูครับ
0: อ๋อที่ป่าแถวบ้านนั่นเองแต่ว่าพี่โอติอาจจะสังเกตเห็นผ่านทีวีด้วยใช่ไหมคะหรือว่าโทรทัศน์ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ใช่แล้วค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่โอติหน่อยค่ะนอกจากนี้มีที่ไหนอีกคะที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ขอถามเป็นพี่ BM ค่ะเชิญเลยโอ้โหคุณครูแพรขอชื่นชมเด็กที่มีความกล้าแสดงออก และ

0: ชอบตอบคำถามเพราะเป็นการฝึกเด็กคนนี้ไปในตัวด้วยอ่ะพี่บีเอ็มคะมีที่ไหนอีกคะที่อยู่อาศัยของสัตว์นอกจากป่าโคกบ้านมีอะไรอีกคะ
1: น้ำ
0: ในน้ำนั่นเองแล้วสัตว์อะไรที่อาศัยอยู่ในน้ำคะ
1: กุ้ง
0: โอ้มีกุ้งด้วยพี่บีเอ็มสังเกตเห็นจากที่ไหนนะครับ
1: ที่เก่า
0: อ๋อที่ทะเลใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่แล้วเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่บีเอ็มหน่อยค่ะต่อไปเหลืออีกอย่างหนึ่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ไหนใครจำได้บ้างขอเป็นพี่ใบเตยค่ะเชิญเลยมีที่ไหนคะที่ไหนคะที่เป็นโพรงใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสัตว์อะไรที่อาศัยอยู่ในโพรงคะตัวอะไรคะ
1: ตัวตุ่นค่ะ
0: ตัวตุ่นนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบเตยหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและนี่นะคะก็คือที่อยู่อาศัยของสัตว์นั่นเองค่ะมีหลากหลายแล้วก็เยอะแยะมากมายเลยแล้วแต่สัตว์แต่ละชนิดเลยนะคะแล้วที่อยู่อาศัยนะคะก็เปรียบเสมือนบ้านแล้วก็เป็นที่หลบภัยนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีกิจกรรมศิลปะที่สนุกมาฝากกับเด็กๆด้วยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนให้เด็กๆนำมือของตัวเองขึ้นมาเลยค่ะและทำท่าทางตามคุณครูแพรนะคะนิ้วหัวแม่มือกระดุกกระดิกนิ้วชี้กระดุกกระดิกนิ้วกลางกระดุกกระดิกนิ้วนางกระดุกกระดิกนิ้วก้อยกระดุกกระดิกนิ้วทั้ง10กระดุกกระดิกเก่งมากๆเลยค่ะและกิจกรรมศิลปะของเรานะคะในวันนี้ก็คือ1กิจกรรมปั้นค่ะ

ช่แล้วค่ะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องนั่นเองเมื่อเด็กๆนะคะทำครบอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วคุณครูแพรจะให้เด็กๆเข้ามุมประสบการณ์ค่ะซึ่งมุมประสบการณ์ในวันนี้นะคะก็คือมุมหนังสือ

ือถ้าเราพลิกด้านหนึ่งอ่ะใบบุญพลิกปึ๊บใบบุญสังเกตเห็นอะไรคะก็คือทรายหล่นลงมาใช่ไหมคะหล่นลงมาแล้วถ้าทรายหมดตรงนี้ปุ๊บ ก็แสดงว่าหมดเวลาใช่จับดูสินั่นแหละเห็นไหม

0: แล้วก็ยังมีอื่นอีกเยอะแยะเลยอันนี้คือแม่เหล็กแม่เหล็กแต่มันต้องมีเหล็กด้วยหุ้ยแม่เหล็กอันนี้คือแม่เหล็ก
1: ลอง
0: เหล็กได้ค่ะอ่ะปังหอมเชิญทางนู้นเลยนะคะแม่เหล็กจะดูดสิ่งที่เป็นเหล็ก

0: แล้วก็เขาก็ไปเล่นด้วยกันมาป่า
1: อ๋อไปเล่นด้วยกันด้วยแล้วเป็นยังไงต่อหน้านิทานเรื่องนี้เดี๋ยวครูแพรไปตรวจนะคะ
0: เขาก็หาของกินในบ้านเขาก็เอาทำกับข้าวอื่น
1: โหแสดงว่าสองคนนี้เนี่ยเป็นนิทานที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองด้วยในการทำกับข้าวด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้แล้วจบยังไงคะเนี่ย
0: ก็คือ
1: ช่วยกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันเพื่อนรักกันเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: โอ้โหนิทานเรื่องนี้ดีมากเลยค่ะเก่งมากเลย

คุณครูแพรนะคะขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะเด็กๆทุกคนนะคะตั้งใจในการทำผลงานของตัวเองทุกคนเลยในวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ข้าวหอมค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้พี่ข้าวหอมจะนำผลงานอะไรมานำเสนอนะเชิญเลย

0: มาเลยค่ะโอ้อะพี่ข้าวหอมหันหน้าหาเพื่อนๆพี่ข้าวหอมทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: ศิลปะ
0: หันหน้าทางนู้นค่ะกิจกรรมอะไรคะวาดภาพด้วยอะไรเอ่ย
1: สี

0: ชอบตรงไหนคะไหนดูซิคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ขอถามเป็นพี่ออมทรัพย์ค่ะ
1: เ
0: พราะว่าอะไรลูก อ๋อเพราะว่าสมจริงมากๆเลยนะคะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ข้าวหอมหน่อยค่ะต่อไปมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่น้ำหวานค่ะเชิญเลยค่ะไหนดูซิวันนี้พี่น้ำหวานทำอะไรมาอู้มาเลยค่ะหันหน้าหาเพื่อนๆเลยวันนี้พี่น้ำหวานทำกิจกรรมอะไรมาคะ
2: นกประดิษฐ์นกแก้วค่ะ
0: ประดิษฐ์นกแก้วทำอย่างไรคะ
2: ระบายสีจานกระดาษค่ะ
0: ก่อนที่จะระบายสีจานกระดาษพี่น้ำหวานทำอย่างไรกับจานกระดาษคะ
2: พับค่ะแล้วก็ตัดค่ะแล้วก็วาดตาวาดปากแล้วก็วาดปีกค่ะแล้วก็ระบายสีค่ะแล้วก็ติดหางนกค่ะ
0: โอ้โหเก่งมากเลยค่ะพี่น้ำหวานชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบใช่ไหมคะแล้วเพื่อนๆชอบไหมคะ
3: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยคุณครูแพรขอถามเป็นพี่นิลินค่ะ
4: หนูชอบตรงตาค่ะ
0: ชอบตรงตาทำไมล่ะคะ
4: เพราะว
0: ่
4: าน
0: ้
4: ำหวานระบายส
0: ี
4: เน
0: ีย
4: นค่ะ
0: อ๋อเพราะว่าน้ำหวานระบายสีเนียนแล้วก็สมจริงมากๆเลยใช่ไหมคะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่น้ำหวานหน่อยค่ะต่อมามีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างรอบนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่แซนดี้ค่ะพี่แซนดี้เชิญเลยในวันนี้พี่แซนดี้ทำกิจกรรมอะไรมานะเชิญเลยค่ะโอ้โหพี่แซนดี้ถือไม้เลยค่ะวันนี้พี่แซนดี้ทำกิจกรรมอะไรมาคะ
2: สีน้ำค่ะ
0: วาดภาพด้วยสีน้ำวันนี้วาดเป็นรูปอะไรคะ
2: หนูวาดเป็นคนกำลังเดินสวนดอกไม
0: ้โอ้โหคนกำลังเดินในสวนดอกไม้ถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่แซนดี้อยากจะต่อเติมตรงไหนไหมคะ
2: ไม่แล้วค่ะ
0: แสดงว่าชอบแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เพื่อนๆชอบผลงานของพี่แซนดี้ไหมคะ
3: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนคะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่มาลิค่ะ
5: ชอบอดเลย
0: ตรงไหนล่ะลูก
5: ตรงโคน
0: ตรงโคนเพราะว่าม
5: ันน่ารัก
0: เพราะว่าน่ารักเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่แซนดี้หน่อยค่ะต่อไปมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกรอบนี้ขอเป็นพี่ต้นน้ำค่ะเชิญเลยโอ้โหมาเลยค่ะวันนี้พี่ต้นน้ำทำกิจกรรมอะไรมาคะ
6: ปั้นดินน้ำมัน
0: แล้วพี่ต้นน้ำปั้นเป็นรูปอะไรคะเนี่ย
6: ดอกไม้วิเศษ
0: ดอกไม้วิเศษโอ้โหแล้วถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมหรือว่าปั้นเพิ่มเติมเนี่ยพี่ต้นน้ำอยากจะปั้นเป็นอะไรคะ
6: เป็นนก
0: อ๋อปั้นเป็นนกเพิ่มใช่ไหม
6: ใช่ครับ
0: ใช่แล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่ต้นน้ำไหมคะ
3: ชอบค่ะ
0: ชอบเพราะว่าอะไรคะให้ดูสิขอถามเป็นพี่ภาคินค่ะ
7: ชอบเป็นดอกไม้วิเศษ
0: เพราะว่าอะไรลูกเพราะว่ามันสวยใช่ไหมคะพี่ต้นน้ำปั้นได้มีรายละเอียดมากๆเลยและพี่ต้นน้ำนะคะสามารถใช้อุปกรณ์ในการปั้นได้อย่างคุ้มค่าเลยนะคะเหมือนมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ต้นน้ำหน่อยค่ะดีมากๆเลยขอคนสุดท้ายคุณครูแพรขอเป็นพี่แม็กค่ะเชิญเลยค่ะเด็กๆทำกิจกรรมศิลปะเก่งกันทุกคนเลยตั้งใจกันทุกคนเลยนะคะเชิญเลยค่ะวันนี้พี่แม็กทำกิจกรรมอะไรมาครับ
2: กิจกรรมใหม
0: ่กิจกรรมใหม่คือประดิษฐ์อะไรคะ
2: ประดิษฐ์นกแก้ว
0: ทำอย่างไรคะพี่แม็ก
2: ตัดกระดาษแล้วก็เอามาแปะกันแล้วก็ทำปีกแล้วก็ระบายสี

0: แล้วก็ทำอะไรคะเนี่ย
1: ตัดกระดาษ
0: ทำเป็นอะไรของนกแก้วครับ
1: หาง
0: ทำเป็นหางของนกแก้วนั่นเองเพื่อนๆชอบผลงานของพี่แม็กไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่ปั้นค่ะชอบหมดเลยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าสวยนั่นเองแล้วก็มีรายละเอียดด้วยการลงสีของพี่แม็กนะคะยอดเยี่ยมเลยเพราะว่าพี่แม็กเนี่ยกดสีแล้วก็ระบายสีได้เนียนมากๆเลยค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่แม็กหน่อยค่ะคุณครูแพรนะคะขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีเกมที่น่าสนุกมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนเล่นเกมร่วมกับใครคะ
1: เพื่อน
0: ดังนั้นเราต้องทำอย่างไร
1: แบ่งปันซึ่งกันและกัน
0: และรู้จักกัน
1: น
0: อกจากนี้นะคะคุณครูแพรก็อยากเห็นเด็กๆรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยค่ะเอาละค่ะเรามาดูชื่อเกมกันเลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่18สัตว์น่ารู้ชื่อเกมจับคู่ภาพสัตว์กับภาพหุ่นถุงหัวสัตว์โอ้ชื่อเกมน่าสนุกไหมคะ
1: น่าสนุก
0: วันนี้เราจะมาเล่นเกมจับคู่นั่นเองค่ะจะเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูที่ตัวเกมกันเลยค่ะตัวเกมนะคะก็จะมีภาพหลักที่เป็นภาพสัตว์นะคะแล้วก็ชิ้นส่วนเกมก็จะเป็นในส่วนของภาพหุ่นถุงหัวสัตว์นั่นเองค่ะคุณครูแพรนะคะจะกระจายเกมให้เด็กๆได้ร่วมกันสังเกตค่ะเนื่องจากเกมนะคะมีชิ้นส่วนเยอะคุณครูแพรจะกระจายนะคะเท่าที่เด็กๆจะสังเกตกันนะคะเพราะว่าเด็กๆจะได้มีเวลาในการเล่นเกมจะไม่กระจายหมดนะคะนี่เลยค่ะต่อมาคุณครูแพรจะกระจายชิ้นส่วนของเกมค่ะทีนี้นะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆลองสังเกตที่ภาพหลักของเราค่ะภาพหลักของเรานะคะก็จะมีภาพแรกคือภาพอะไรคะ
1: ส
0: ิ
1: งโต
0: สิงโตมีลักษณะเป็นอย่างไรคะมีแผงคอแล้วก็มีอะไรคะมีหูด้วยมีจมูกใช่ไหมมีอะไรอีกคะ
1: ม
0: ี
1: ตาม
0: ีตาด้วยนะคะนี่นะคะก็คือภาพหลักภาพต่อมาคือภาพอะไรคะภาพกวางกวางมีอะไรคะมีเขาด้วยเขาแบบนี้เลยแล้วก็มีอะไรอีกคะมีหูด้วยนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็เป็นภาพอะไรคะ
1: ควาย
0: ควายมีลักษณะเป็นอย่างไรคะมีเขาเหมือนกันแล้วก็เขายาวด้วยใช่ไหมลูกเป็นแหลมแหลมไหมคะ
1: เป
0: ็นแหลมแหลมด้วยแล้วก็มีอะไรคะมีหูด้วยใช่ไหมใช่แล้วค่ะต่อมาคือภาพอะไรคะภาพห่านนั่นเองค่ะใช่แล้วห่านก็จะมีปากแบบไหนคะปากเหมือนห่านเลยใช่ไหมใช่แล้วค่ะต่อมาค่ะเด็กๆลองสังเกตชิ้นส่วนของเกมดูนะคะนี่เลยชิ้นส่วนของเกมจะมีลักษณะหน้าตานะคะที่เหมือนกับภาพสัตว์ที่เป็นภาพหลักเลยจากนั้นเราจะนำมาจับคู่กัน

0: ใครจะออกมาช่วยคุณครูแพรจับคู่บ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่อั่งเปาค่ะมาเลยค่ะภาพแรกของเรานะคะคือภาพสิงโตคุณครูแพรอยากให้พี่อั่งเปาหาภาพถุงหัวสัตว์ที่มีลักษณะที่เหมือนกับภาพสิงโตค่ะถูกไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้องค่ะ
0: ถูกต้องเลยใช่ไหมคะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่อั่งเปาหน่อยค่ะที่ถูกต้องเพราะว่าภาพถุงหัวสัตว์นี้มีอะไรที่เหมือนกับสิงโตคะ
1: แผงคอ
0: มีแผงคอเหมือนกันนั่นเองต่อมาขออีกภาพนึงค่ะคุณครูแพรขอเป็นพี่ขอเชิญเป็นพี่ฟ้าใสค่ะเชิญเลยค่ะภาพต่อมาภาพอะไรคะ
2: กวางค่ะ
0: ดังนั้นหาถุงหัวสัตว์ที่มีลักษณะเหมือนกวางเลยค่ะพี่ฟ้าสายสังเกตจากอะไรคะ
2: สังเกตจากหูค่ะ
0: มีหูแล้วก็มีอะไรคะ
2: มีเขาม
0: ีเขาด้วยถูกไหมคะเพื่อนเพื่อน
1: ถูกต้องค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ฟ้าสายหน่อยค่ะเกมนี้ยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยนะคะคุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้และสามารถนำเกมเดิมหรือว่าเกมที่เคยเล่นมาแล้วมาสับเปลี่ยนให้กับเด็กๆได้เล่นได้ค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมการศึกษากันเลยค่ะ

0: เด็กๆทุกกลุ่มนะคะตั้งใจในการเล่นเกมทุกกลุ่มเลยค่ะในวันนี้นะคะเราได้ทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายเลยในใครอยากออกมาสรุปกิจกรรมช่วยคุณครูแพรบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่พีคค่ะเชิญเลยค่ะพี่พีคคะวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะ
1: ที่อยู่อาศัยของสัตว์ค่ะ
0: มีอะไรบ้างคะพี่พีค
1: มีน้ำค่ะ
0: มีน้ำ
1: มีบ้าน
0: มีบ้าน
1: แล้วก็มีป่าม
0: ีป่าที่ไหนที่ไก่อาศัยอยู่คะ
1: เล้าม
0: ีเล้าแล้วที่ไหนที่วัวควายอาศัยอยู่คะที่มันล้อมรอบเหมือนรั้วเลยอะไรคะ
1: พุง
0: คอกใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแล้วที่ไหนนะที่ตัวตุ่นอาศัยอยู่
1: โพรงค่ะ
0: โพรงเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่พีคหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะเราได้ทำกิจกรรมไปเยอะแยะมากมายเลยค่ะตั้งแต่กิจกรรมแรกสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะสามารถออกมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจได้และสามารถพูดได้อย่างชัดเจนขอชื่นชมเลยค่ะต่อมานะคะเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆนะคะสามารถเคลื่อนไหวตามข้อตกลงได้สามารถจำข้อตกลงได้เด็กๆที่ยังสับสนอยู่ก็สามารถฝึกได้นะคะต่อมานะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของสัตว์และเด็กๆนะคะก็ได้เห็นแล้วว่าที่อยู่อาศัยของสัตว์นะคะมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นคอกกับเล้านะคะแล้วก็ป่าบ้านน้ำหรือแม้กระทั่งโพรงนั่นเองค่ะถัดมานะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆสามารถแบ่งปันอุปกรณ์กันได้แล้วเด็กๆนะคะก็ตั้งใจแล้วก็ทำผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะต่อมานะคะในกิจกรรมสุดท้ายกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะเด็กๆสามารถคิดแก้ปัญหาและเล่นร่วมกับเพื่อนๆได้มากๆเลยปรบมือให้กับตัวเองด้วยค่ะแต่ตอนนี้เวลาของเราเป็นอย่างไรคะ
2: หมดลงแล้ว
0: หมดลงแล้วดังนั้นเรามาร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะ
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ได้นะคะ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
2: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
1: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
3: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะ

0: จ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
2: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมภูผาถึงไม่เป็นนะภูผากินเยอะกว่าเราอีก
0: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: วันนี้เสนอตอนอบอบสวัสดีจ้าเด็กๆขอต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่อันแสนสดใสดูสิจ๊ะพระอาทิตย์กำลังส่องแสงระยิบระยับเลยอ่ะเอ๊ะทำไมพระอาทิตย์ถึงได้มีขนด้วยล่ะ

0: พระอาทิตย์บินไปไหนมาไหนได้ด้วยเหรอจ๊ะเอ๊ดูท่าว่านี่จะไม่ใช่พระอาทิตย์ซะแล้วละมั้งอ๋อใครที่ไหนที่แท้ก็ฟาฟานี่เองยังร่าเริงเหมือนเคยเลยนะฟาฟาอ้าวเด็กๆจ๊ะมาทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่กันหน่อยสิจ๊ะฟาฟาจ้าสวัสดีครับฟาฟาครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับทักทายแบบนี้น่ารักมากเลยจ้าฟาฟาว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปไหนเอ่ย
1: ไปเที่ยว

0: ฟาฟามีพลังพิเศษสามารถเก็บเสียงได้ยาวว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือยังว่ามันคือตัวอะไร
1: ไม่รู้เลยครับ
0: อ้าวยังไม่รู้หรอกเหรอจ๊ะจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
1: ต้องถามเพื่อน
0: จริงด้วยถ้าเราไม่รู้อะไรเราก็ต้องไปถามเอาจากคนอื่นเนี่ยแหละว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปถามใครล่ะเนี่ย
1: แคทโต
0: ้นี่คือแคทโต้เพื่อนของฟาฟาเอง

0: ไปถามแรปโบ้แรปบี้สิ
1: ฮ่าด้วยขอบใจจ้าสวัสดีฟ้าฟ้าน
2: ี่แรปโบ้แล้วนี่ก็แรปบี
1: ้นี่นี่นี่ตัวอะไรเอ่ยอ๊อบอ๊อบอ๊อบ
0: ตั๊กแตน
2: โอ้ไม่ใช่หรอกจ้าแรปโบ้ถึงมันจะชอบกระโดดเหมือนกับพวกเธอแต่มันก็ไม่ใช่ตั๊กแตนหรอกนะจ๊ะ
1: จริงจ้าลองไปถามลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ดูสิจริงด้วยขอบใจจ้า
2: อ้าวสวัสดีฟ้าฟ้า
3: สวัสดีจ้ะ
2: และนี่ก็คือลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ค่ะ
1: นี่ตัวอะไรเหรอครับอบอบ
2: เอเสียงคุ้นๆแฮะกบใช่ไหมจ๊ะ
3: ตัวสีเขียวกระโดดบนบกก็ได้และว่ายน้ำก็เป็น
1: เย้กบกบกระโดดกบกระโดดร้องอบอบ
2: ดีใจด้วยนะฟ้าฟ้าหนูก็จำนะเวลาหนูเกิดสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรลองเข้าไปถามผู้ใหญ่ดูสิจ๊ะบางทีอาจจะได้คำตอบอะไรดีๆก็ได้นะวันนี้เวลาหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะ
4: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา

0: 9:25 น.ถึงเวลา10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา10:20 น.ถึงเวลา10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนมะเขือเทศของเป๊ะ

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับเปเป้กำลังเก็บมะเขือเทศมาช่วยเปเป้นับมะเขือเทศกันหน่อยครับว่ามีกี่ลูกเฉลย1 2 3 4 5มะเขือเทศของเปเป้มี5ลูกครับ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: วันนี้เสนอตอนเสียงสูงเสียงต่ำแสนสนุก

0: สวัสดีจ้าเด็ก
1: ๆสวัสดีค่ะ
0: เอ๊ะนี่กำลังทำอะไรกันอยู่จ้ะเนี่ย
2: จิ๊บจิ๊บจีจิ๊บจิ๊บ
3: จิ๊บจิ๊บจีจิ๊บจิ๊บ
2: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
3: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
2: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
3: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
2: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
3: จิ๊บจิ๊บจิ
4: ๊บจิ๊บจิ๊บ
0: แกก็กำลังดูฟาฟาแข่งเสียงร้องเพลงกับคุณนกอยู่นี่เอง
5: ฟาฟา
3: ฮะ
5: เสียงวัว
3: ฮะ
6: ม
3: อมาม
6: อมอม
3: อมามาม
6: ามอ
7: ฟาฟาเก่งจังเลย
8: จะเสียงสูงเสียงต่ำก็ร้องตามได้หมดเลย
3: เอ๊ะเสียงสูงเสียงต่ำ
0: ก็ระดับเสียงน่ะมันมีทั้งเสียงสูงเสียงต่ำต่างกันมากมายเลยละจ้า
3: อ๋อเหรอครับ
0: ไหนแรบบี้ลองสาธิตให้ดูหน่อยสิจ้า
3: ได้ค่ะ
0: ระดับเสียงแบบแบ่งง่ายๆก็จะมีเสียงกลาง
3: ลา
0: เสียงสูง
3: ลา
0: เสียงต่ำ
3: ลาโอ้ว้าว
0: ไหนลองทดสอบดูสิว่าฟาฟาเข้าใจหรือเปล่าถ้าแรบบี้ยกไม้ระดับกลางฟาฟาก็ร้องเสียงกลางนะจ๊ะถ้ายกไม้สูงก็ร้องเสียงสูงแต่ถ้ายกไม้ต่ำก็ต้องร้องเสียงต่ำด้วยนะพร้อมนะจ๊ะเอาเลยแรบบี้

0: ไหนลองดูอีกทีสิคราวนี้คุณหนูทางบ้านก็ลองร้องตามฟาฟาไปด้วยนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วก็รับเอาเลยลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลา
1: โอ้เก่งมากฟาฟา
2: ร้องถูกหมดเลย
0: นี่แสดงว่าฟาฟาเข้าใจเรื่องเสียงสูงเสียงต่ำแล้วใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: แล้วคุณหนูทางบ้านล่ะจ๊ะร้องตามถูกหรือเปล่าถ้ายังไม่ถูกงั้นเราลองมาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะจำไว้นะยกไม้ระดับกลางเสียงกลางยกไม้ขึ้นสูงเสียงสูงยกไม้ลงต่ำก็เสียงต่ำถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยจ้าแรบบี้

0: ไงจ๊ะร้องถูกไหมเอ่ยว่างๆจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะส่วนฟ้าฟ้ากับแรปโบ้เนี่ยยอดเยี่ยมมากร้องตามได้ไม่ผิดเพี้ยนเลยเก่งมากๆจ้า
1: เอ๋รู้ว่าแคทโต้ก็อยากเล่นด้วย
2: สู้เขาหนาฟ้าฟ้า
0: ไปพักก่อนแล้วค่อยพบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ตอนอารมณ์ไหนนะ
1: ภูผาวิ่งจับตะวันให้ได้สิ
0: ภูผาเราอยู่ตรงนี
2: ้วิ่งกันช้าๆสิภูผาวิ่งไม่ทัน
0: โอ๊ยเจ็บนะมาวิ่งชนต้นกล้าทำไม
1: ขอโทษนะเราไม่ใจต้นกล้าไม่เป็นไรนะนิดหน่อยเองเขาไม่ได้ตั้งใจ
2: มาภูผาช่วยเราไปพักนั่งกินขนมกันก่อนนะจะได้ใจเย็นขึ้น
1: ก่อนกินฉีดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือก่อนด้วยนะ
0: โอ้ยขนมหกหมดเลยเนี่ยเมื่อกี้วิ่งมาชนตอนนี้เตะบอลใส่อีกต้นกล้าไม่ไหวแล้วนะ
1: ต้นกล้าใจเย็น

0: ทั้งสองคนเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะดีขึ้นไหม
1: รู้สึกดีขึ้นมากเลยอารมณ์โกรธหายไปหมดแล้วถ้าวันหลังเรารู้สึกโกรธอีกเราจะทำตามที่ตะวันบอกนะ
2: ขอบคุณตะวันนะที่อยู่ข้างๆตอนที่เรารู้สึกกลัวพอได้ระบายออกมารู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังแอบรู้สึกกลัวอยู่นิดๆ
0: ไม่เป็นไรจ้ะค่อยๆเรียนรู้อารมณ์เองแล้วก็ค่อยๆปรับนะเราจะได้มีความสุขเพื่อนๆก็เช่นกันนะจ๊ะลองสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เราอารมณ์แบบไหนแล้วถ้ารู้สึกโกรธหรือสังเกตว่าเพื่อนกลัวก็ลองเอาวิธีที่ตะวันแนะนำไปลองใช้ดูนะถ้าทุกคนดีขึ้นแล้วเราไปเล่นต่อกันดีกว่า

0: รู้สึกภูมิใจนะครับดีใจเป็นสิ่งที่เราปลื้มใจเป็นพลังใจที่ทำให้เรายังรู้สึกว่ายังมีคนรักยังมีคนชอบและก็ยังมีคนนับถืออยู่คุณธรรมศีลธรรมตัวดีสำคัญมากที่เราแต่ที่ทำให้เรายังอยู่ได้ครองตัวอยู่ได้
1: จะกล่าวถึงพระเอกตลอดการขวัญใจคนไทยทุกเพศทุกวัยกับลีลาการแสดงในทุกๆบทบาทที่เขาได้รับไม่ว่าจะฉากรักซีนอารมณ์หรือบทบู๊ล้างผลาญเขาคนนี้ตีบทได้แต่กระจุยกว่า50ปีที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงรางวัลที่ได้รับมากกว่า100รางวัลและถูกจารึกชื่อไว้ในGuinness Book of World Record ว่าเป็นนักแสดงที่แสดงภาพยนตร์มากที่สุดในโลกเขาคนนี้จะไปไม่ได้นอกจากสมบัติเมธนีพระเอกตลอดการที่จะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปใน Young Forever

0: สมัยก่อนที่เข้าวงการนี่มีคนที่เป็นแมวมองนี่มีอยู่ๆแกก็โผล่มาดื้อๆกันเองก็เข้ามาสวัสดีครับผมชื่อดำรีวิตตะครับผมอยากจะขอเชิญคุณไปเป็นพระเอกให้ผมสักเรื่องได้ไหมพระเอกอะไรครับพระเอกดังเรื่องละครเนาะละครทีวีแกก็มาตัวหลังก็มาเจออีกที่นั่นแหละครับแล้วก็อันนี้แกถือบทมาให้เลยถือบทละครมาเลยก็เข้ามือเลยแล้วก็พาไปที่วังท่านวังหม่อมเจ้าไกรสิงห์วุฒิชัยคือมาถึงก็มีการซ้อมกันเลยนะที่นั่นเลยที่วังท่านไกรสิงห์
1: สมบัติเมธนีเริ่มเข้าวงการครั้งแรกจากแมวมองอย่างคุณนำดีวิตตะทำให้ก้าวเข้ามาเล่นละครเป็นครั้งแรกในเรื่องหัวใจปรารถนาคู่กับคุณวิไลวันวัฒนพาณิชย์นางเอกชื่อดังในขณะนั้นโดยมีหม่อมเจ้าไกรสิงห์วุฒิชัยเป็นผู้กำกับออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง7ซึ่งในยุคนั้นมีโทรทัศน์ในเมืองไทยเพียงแค่2ช่องคือสถานีโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรหมและสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7ระบบขาวดำ
0: จากพระเอกทีวีนะครับพระเอกทีวีก็มาเรื่องหัวใจปรารถนาแล้วก็มาร้องเพลงก่อนนะฮะร้องเพลงอยู่2ครั้งร้องเพลงในทีวีนะครับ

0: คือคุณอันดีบอกเอ้ยคุณแอดเสียงดีนี่มาร้องเพลงไหมจัดเป็นรายการรีวิวเพลงเขาเรียกรีวิวเพลงนะโอ้เกิดมาไอ้ศูนย์ราชาของข้าก็มีแคว้นใดข้าไปทั่วในปฐพีข้าถือเป็นที่ครองนานมาร้องเพลงในหลังนะครับก็อันนี้แหละเป็นจุดที่ทำให้คุณน้อยกบลวทินสนใจเชิญให้ผมไปที่บ้านคุณดำดีก็ไปด้วยนะครับผมก็นั่งรถสปอร์ตไปแกให้ผมขับนะขับรถเป็นสปอร์ตแทรมไอ้ฝั่งผมเนี่ยไอ้ประตูก็เปิดไม่ได้ท้องลำดีก็ธรรมดาเขาเปิดพล็อกพอเปิดพลัดดึงกรอนออกมันก็เปิดแต่ใช่ธรรมดาเมื่อผมต้องกระโจนออกพี่แดงไปน้อยแอบดูข้างบนดูพฤติกรรมข้างบนเป็นไงปรากฏ bad impress คือเพราะว่ากิริยาไม่น่ารักคือกุยแกบอกว่ากุยฮะคราวนี้พอเครื่องไปบนบ้านครับก็มีการคุยกันพอสมควรก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากมายคือแกก็คุยไปกันนะพูดไปกันนะพระเอิญเลยไอ้นกตัวหนึ่งที่เป็นสื่อทำให้ผมได้แสดงหลังเป็นเรื่องแปลกนะฮะเป็นเรื่องแปลกมากคือพี่แดงนกมีนกเอี้ยงสวัสดิกาชื่ออีชื่อเจี๊ยบขณะนั้นนะแกก็วางแล้วเจี๊ยบลงเพื่อให้มันกินน้ำแล้วก็บอกเจี๊ยบเอ้ยมันก็กระโดดมาหาก็มาเกาะที่นิ้วเนี่ยตอนหลังพี่แดงบอกเองนะครับเพราะว่าอันนี้นกตัวเนี้ยเป็นสื่อทำให้ตัวพี่แดงกับพี่น้อยกลับใจจากที่แรกมองจากหน้าต่างที่ว่ากุยคิดว่ากุยตอนหลังมาเอ๊ะไม่ใช่นี่นะมีเสน่ห์นะบอกเนี่ยแม้กระทั่งรักอะไรเนี่ย
1: จากนกเอี้ยงสาลิกาที่เป็นสื่อให้สมบัติเมธินีได้เข้ามาเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกในเรื่องรุ้งเพชรคู่กับคุณรัตนาพรอินทรกำแหงโดยเรื่องรุ้งเพชรเป็นหนัง16มิลลิเมตรบทประพันธ์ของแก้วฟ้าและกำกับการแสดงโดยน้อยกมลวาทินนำออกฉายครั้งแรกในปีพุทธศักราช2504ที่โรงภาพยนตร์เอ็มพายซึ่งถือเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
0: ถ้าเผื่อว่าหนังเรื่องแรกที่เข้าโรงหนังโรงแรกนะเข้าได้เนี่ยถ้ามีรายได้เกิน 700,000 ขึ้นไปถือว่าสอบผ่านเป็นพระเอกต่อไปได้ถ้าเผื่อว่าไม่ถึง 700,000 บาทถือว่ายังไม่เข้าขั้นอาจจะต้องเรื่องต่อไปอาจจะเป็นพระรองหรือเป็นผู้ร้ายก็แล้วแต่เรื่องที่2เข้าไปเกือบล้านนะเรื่องที่2ดีขึ้นอีกมากเยอะเรื่องที่2สกาวเดือนยุคนั้นถือว่านะครับว่าพระเอกแบบผู้ดีถ้าพระเอกอย่างนั้นที่ภาพไปเนี่ยจะมีแต่ผู้หญิงดูผู้หญิงชอบดูแต่ผู้ชายเด็กๆไม่ชอบดูคนที่จะสามารถครองตลาดได้คือคนที่เล่นหนังบู๊ได้แล้วเก่งอย่างวิชัยบัญชาสมัยนั้นนะวิชัยบัญชาชัยยะแสนสุรศักดิ์อะไรเงี้ยนะครับคือพวกนี้จะเล่นหนังบู๊ได้แล้วก็เด็กชอบผู้หญิงก็ต้องชอบด้วยและผู้ชายก็ชอบต้องคือถ้าแหล่งนางบูเนี่ยแสดงว่าถ้าบูแล้วถูกใจเขานะครับบูแล้วไม่พอว่าแจ๋วนะบูไม่ใช่บูเอาแอะแอะจอกแจ๊ะไม่ได้นะครับต้องบูแล้วจริงจังดูแล้วดีนั่นแหละถึงจะครองใจแฟนหนังได้
1: จากการเป็นพระเอกนักบูจึงทำให้สมบัติเมธนีกลายเป็นพระเอกที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและมีแฟนคลับจำนวนมากมายในขณะนั้น
0: คือพูดจริงแล้วไปไหนจริงๆแล้วไปไหนนี่ไม่ได้เลยนะคุณตะวันนะครับยุคนั้นนะฮะไปทำบุญก็ศาลาพังไปเข้าไอ้ร้านอาหารร้านพังนึกอยากจะดูหนังสักเรื่องเนี่ยจองตั๋วข้างหลังสุดแถวหลังสุดขวามือเพื่อจะได้ออกมาก่อนเร็วที่สุดถ้าออกมาตามนั้นแล้วเขาโอ้โหออกไม่ได้โอ้โหนั่นเอียดเลยก็ไม่ได้เลยครับวุ่นเลยไปโรงแรมไหนไปพักโรงแรมไหนก็นั่นไปหมดร้อมคนนั่นไปหมดแอดเอียดกันไปกันนะแล้วก็โดนล้วงมากอะไรบ้างโดนล้วงอย่างว่านะมันมีเรื่องแปลกอยู่เรื่องต้องขอสารภาพพนักงานดิฉันเนี่ย ชอบคุณมากเลยชอบคุณมากเป็นแฟนคุณมาประจำด้วยดูร้านคุณประจำชอบคุณมากเลยตอนนี้ก็อยากจะให้สาวเนี่ยได้แต่งงานกับถ้าแต่งงานกับคุณบอกคล้ายๆบอกทำเพื่อให้เราเนี่ยเป็นอยากจะได้พันเราเนี่ยฉันได้พันพืชพันธุ์ได้ว่าพันธุ์มันดีเหมือนกันนะว่าอย่าง
1: จากการที่สมบัติเมธนีเป็นพระเอกขวัญใจสาวน้อยสาวใหญ่จึงมีกฎเหล็กคือห้ามมีความรักและห้ามแต่งงานโดยเด็ดขาด
0: อันนี้เป็นข้อเรียกว่าข้อที่ระบุไว้เลยถ้าเผื่อเรามีแฟนจะแต่งงานอย่าให้ใครรู้เด็ดขาดเพราะว่ากำลังดังๆอยู่ในพอแต่งงานปุ๊บทันทีเลยแล้วก็ปิดนะครับตอนหลังก็มารู้เขาบอกโอ้โหอะไรฮะเราก็นึกเอ๊ะทำไมเมียกับน้องแต่มันเหมือนกันเหลือเกินเราเลยบอกกับน้องสาวแต่ตอนนั้นก็ลูกคนแรกนะครับต่างเกิดศิริราชนี่แหละครับเอ๊ะเราก็อยากเห็นหน้าลูกใจขาดเราก็ปลอมเลยปลอมเป็นลุงแก่แม่ตาขาวๆถือไม้เท้ายักเย่ยักยันไปพยาบาลที่เบิร์นไปไม่รู้เลยนะพยาบาลเขาก็โอเคบอกอ๋อคุณตู้ตามาเยี่ยมนะตาบอกแล้วตามาเยี่ยมโอเคพอเห็นหน้าลูกแล้วก็เออว่าไงลูกหน้าตาดีนะว่าไงมาเยี่ยมแล้วก็เราก็พูดจาเราไปอย่างเงี้ยนะครับอะไรเงี้ยไปมันก็โอเคมันก็เป็นเรื่องชื่นใจอ่ะนะครับได้เห็นหน้าลูกครั้งแรกเลย
1: ถึงแม้สมบัติเมธนีจะแต่งงานมีลูกแล้วก็ไม่ได้ทำให้ความนิยมลดลงแต่ยังคงเป็นพระเอกตลอดกาลจนถึงทุกวันนี
0: ้ Young Forever จุดไฟเติมฝัน
1: แม้ปัจจุบันพระเอกตลอดกาลของเราจะมีงานแสดงน้อยลงแต่ทุกวันนี้เขายังคงดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอทำให้ความเท่ความหล่อของพระเอกคนนี้ไม่ได้ลดหายไปเลยวันนี้เรามารู้เคล็ดลับการดูแลตัวเองของพระเอกตลอดกาลคนนี้กัน
0: คุณต้องออกกำลังกายก็มีหลายแบบนะครับเพราะว่าคนเรานี่มันถ้าเผื่อว่าอายุมากขึ้นเนี่ยนะครับจะไปออกกำลังกายแบบหนุ่มๆก็ไม่ได้นะครับเราก็ต้องมีออกกำลังกายหลายๆแบบผสมผสานกันอย่างเช่นออกกำลังกายแบบคนสูงอายุก็มักจะเป็นพวกเขาเรียกนันแอปพอร์ตุสหรือว่าการบริหารร่างกายแบบมือเปล่าหนึ่งนะครับหรือถ้าบทจะเป็นการบริหารแบบที่มีน้ำหนักนะครับมันก็ช่วยทำให้ความหนาแน่นของกระดูกเราดีขึ้นนะครับโดยปกติเราจะบริหารร่างกายแบบวันเว้นวันนะครับหรือว่า3วันใน1อาทิตย์
1: จากการออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอทำให้สมบัติเมธนีมีภูมิคุ้มกันจากอาการเจ็บป่วยอย่างการติดเชื้อในกระแสเลือด
0: มันเป็นการป่วยของเราเองซึ่งเราไปนวดนะครับไปนวดแล้วก็เขาจะมีไอ้เครื่องมือนวดแล้วเขาเนี่ยเขาจะมีเล็กๆเข้าไปเชื่อมโดนตุ่มเราที่พลังโอ้ยเจ็บจุ๊บแล้วก็ชักออกมันก็อาจจะถลอกแล้วเขาก็เอาผ้าที่เขาอยู่ในน้ำมันสกปรกอ่ะเขาไปซักๆแล้วเขาก็เป็นวัชุกไม่ใช่มาถูเราเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่าน้ำมันสะอาดหรือสกปรกเราไม่รู้แล้วเนี่ยเราก็ได้รับสิ่งนั้นมาก็เลยติดเชื้อในกระแสเลือดตามธรรมดาแล้วต้องตายเพิ่นหมอบอกเพราะว่าแข็งแรงมากเราแข็งแรงมากแล้วก็หมอก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะช่วยได้เต็มที่แต่ว่าอยู่ได้เพราะว่าแข็งแรงเราไม่มีโรคในตัวเลยแม้แต่อย่างเดียว
1: นอกจากการออกกำลังกายแล้วกิจกรรมยามว่างของสมบัติเมธนีอีกอย่างก็คือการวาดรูป
0: การวาดรูปในส่วนมากจะเป็นมีอารมณ์ต้องมีอารมณ์คือเราอยู่เราเห็นนี่แหละอย่างสมมติจะไอ้ดอกไม้เนี่ยก็เลยต้นนี้มัน มันสวยไปแล้วก็เขียนรูป

0: นะครับเราต้องมีแบบให้เขียนเขียนแบบเขียนมีสีมีอะไรให้โอเคอย่างนั้นนะเนี่ยอย่างแบบเขียนรูปอย่างเงี้ยชอบวาดภาพกล้ามมันสวยคนมีกล้ามมันสวยวาดแล้วสวยYoung Forever จุดไฟเติมฝัน
1: จากความสำเร็จบนเส้นทางการแสดงของสมบัติเมธนีที่หลอมรวมความรู้และประสบการณ์ที่ยากจะหาใครเทียบเท่าเปรียบเสมือนแบบเรียนเล่มใหญ่ที่พร้อมจะถ่ายทอดเรื่องราวในวงการภาพยนตร์อันล้ำค่าไปสู่กลุ่มคนรุ่นหลังและในวันนี้เขาได้ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์ในอดีตและแบ่งปันเทคนิคที่หาได้ยากจากการแสดงในปัจจุบันสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจในศาสตร์การแสดงณภาควิชาศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้อาจารย์นะครับก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะเป็นพระเอกตลอดการมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะในการแสดงภาพยนตร์ในอดีตจนถึงปัจจุบันเราจะได้รู้กันว่าแตกต่างกันอย่างไรขอเชิญนะครับแขกรับเชิญพิเศษวันนี้นะครับก็คืออาแอดสมบัติเมธนีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับทุกคนครับทุกท่าน
2: สมัยผมเองก็ดูไม่ทันแต่พ่อแม่ผม
0: ทัน
2: เก
0: ิ
2: ดท
0: ัน
2: แล้วก็พูดถึงอยู่บ่อยๆ
0: ตั้งแต่ปี2503ครับนะครับคนตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะมาแสดงเท่าไหร่แล้วครับแต่นี่เขาคนนึกหวังเขาหาว่าเราหล่ออ่ะเขาหาว่าเราหล่อนะครับก็เลยเอาซะหน่อยก็ลองดูนะครับว่าจะมาเป็นยังไงดีนะครับอะไรเงี้ย
2: อ
0: ัน
2: นี้น่าสนใจมากครับว่าแอดคือในอดีตเนี่ยท่านทราบนะครับว่าเขาไม่มีการสอนการแสดงอย่างเป็นหลักสูตร
0: ไม่มีครับตามหลักของเราเนี่ยนะครับที่แสดงได้นี่แหละเพราะการจำมาจากที่อื่นทั้งนั้นเลยไอ้การที่เราจำสิ่งต่างๆมาเนี่ยมันสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราที่เป็นนักแสดงนะครับจะเป็นนักแสดงก็ดีจะเป็นผู้กำกับแสดงก็ดีต้องจำสมัยก่อนพ่อชอบพาไปดูหนังฝรั่งหนังคาวบอยก็ดีหนังชกต่อยก็ดีหนังอะไรก็ดีทุกอย่างที่ไปแม้กระทั่งหนังเพลง If I love you what เนี่ยเคยได้ยินไหม Time and again I would try to sayAll I want you to know อะไรอย่างนี้แล้วก็จำมาหมดกิริยาท่าทีร้องพงร้องเพลงฝรั่งมันร้องเพลงจังไรท่าแล้วก็จำมาอีกทุกอย่างมาอยู่ในหัวนี่เพราะการจำมาจากสิ่งที่แวดล้อมที่เราไปดูมาอะไรเพราะฉะนั้นการที่เราฝึกจำมาเรื่อยๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยเราในการแสดงมากมายเลยครับสมมติเรื่องนี้เขาให้บทมาเรื่องนี้บอกโอ้เรื่องนี้มันบูฮะเรื่องนี้ต้องจอห์นเวนแล้วก็จำจอห์นเวนมาเรื่องนี้รูปหล่อสำอางหน่อยร็อกฮัตสันหรือตลกออกตลกโทนี่เคอร์ติสอะไรเงี้ยแล้วก็เอาคาแรคเตอร์บางอย่างเข้ามาแล้วก็ผสมผสานกับของเราด้วยผสมผสานกันไปก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ไปได้โดยที่ไม่ต้องใครมีใครสอนเลยไม่ต้องมีใครสอนจริงๆครับ
2: พอหลังจากที่เป็นละครแล้วก็ก้าวมาสู่ภาพยนตร์
0: ครับ
2: การเล่นเนี่ยแหละครับมันต่างกันหรือเปล่าหรือมีความแตกต่างกันยังไงบ้างลองให้แอดเรา
0: คือถ้าเผื่อว่าเป็นยนต์เนี่ยเราไม่ต้องไปจำบทไม่อยากกันในละครมีจำบทบ้างใช่ไหมครับแต่หนังนี้เขาจะป้อนให้ตลอดเขาจะพูดอะไรแต่เขาจะพูดพอเข้ามาพับเข้ามาร้อยเรียงกันที่ในตาเราพับเราก็พูดออกไปตามนั้นจะเศร้าจะโกรธจะเกลียดจะกักข้าจะเคิร์จะมันอยู่ในนี้หมดเขาบอกบทพอจะฟังทำไมดูทำอย่างนั้นไม่ชอบทำไมอะไรอย่างเงี้ยมันเข้ามาจากตรงนี้มาจากตรงนี้ฉันไม่ชอบอย่างนี้ไม่เอามันก็มาจากตรงนี้เหมือนกันเข้ามาตรงนี้เข้ามาเรื่อยๆเลยมันก็มาแล้วเราก็ พูดออกมาด้วยลำเสียงของเราทั้งหมดนะครับจะเศร้าจะโศกจะหัวร้อจะขำจะอะไรแต่ก็มาจากคนบอกบทแต่เราต้องบอกบทเราต้องจำบทไปก่อนนะครับ
3: แล้วซีนเมื่อสมัยก่อนนะครับคือมันเขาเล่นแบบเขาเล่นแบบเป็นธรรมชาติจะเป็นปกติเหมือนสมัยนี้หรือเปล่าหรือแบบต้องมีเคิร์ดกันหรือเปล่าม
0: ันเป็นที่ตัวแสดงครับถ้าระดับนางเอกเนี่ยเขามักจะไม่สัมผัสกันจริงๆไม่ไปยิงเพียงแต่แล้วก็ทำเงี้ยทำเงี้ยมันดูแล้วก็ทุ่มเลยตั้งแต่ละนะครับ
2: สมัยก่อนเนี่ยนะแอดเองก็ต้องเล่นเองใช่ไหมครับไม่ได้มี
0: ครับไม่มีท่านอินครับโอ้ยรีเฟล็กซ์เขาจะใช้ฝังตัวเราโดยเอาแผ่นเหล็กติดไว้ตรงนี้แล้วก็เอานี่ติดไว้นี่แล้วก็มีไอ้ระเบิดเนี่ยอยู่ในนี้นะครับแล้วก็สายร้อยไปตามกางเกงเนี่ยร้อยไปถึงรองเท้าเพราะฉะนั้นเรากำลังจะโดนยิงเราจะทำท่าจะยิงเนี่ยโดนยิงเนี่ยเขาจะกดเอฟเฟกต์เล็กปั้งก็งงเจ็บแทบตายกูเด้ออีกอย่างนึงบางทีฝังกับต้นไม้เราก็อยู่ตรงหลังต้นไม้อย่างนี้ก่อยี้ก็บอกออกมาได้พอปั๊บเอฟเฟกต์ระเบิดตุ้มโผล่ก็ไปดีเลือดอาบเลยกูเลยเพราะว่ามันเอฟเฟกต์นี่มันจะกระจายไปหมดเลยแล้วก็การเล่นดังบู๊ที่เมื่อก่อนเสี่ยงตายนับครั้งไม่ถ้วนเลยครับ
2: นายแอดมองว่ามันต่างกันไหมครับการแสดงเดี๋ยวนี้กับในอดีตที่ผ่านมา
0: เดี๋ยวนี้ดีกว่าอย่างนี้เขามีการหลอกกันมีอะไรกันอะไรคือเขาว่าคือเขาเซฟอ่ะเขาเซฟให้ตัวแสดงดีกว่าเยอะเลยแล้วการแสดงวันนี้นักแสดงโอเคมีความรู้มีความสามารถที่เหนือกว่าในยุคนั้น
4: สมัยก่อนนะคะมันจะมีเป็นแบบพระเอกนางเอกคู่ขวัญนะคะที่แบบต้องเล่นด้วยกันตลอดเวลาเหมือนแบบสมัยนี้แล้วคนสมัยก่อนนะแบบพวกคนดูอ่ะเขาอินแบบจริงๆเลยป่ะว่าสองคนนี้ต้องเป็นแฟน
5: ต้องรักกันใช่ไหมครับ
0: ส่วนมากจะไม่เป็นหรอกครับเพราะว่ามันจะคือคนเขาจับเองส่วนมากทางเจ้าของหลังนี้เขาจะได้ข่าวมาว่าคู่นี้เมื่อเขาเล่นด้วยกันแล้วมันได้เงินมากคนชอบนะครับคนชอบเขาก็เลยจับให้มาคู่กันก็เหมือนอย่างมิตรเพชรลาอะไรเงี้ยผมกับอรัญญาอะไรเงี้ยคือเพื่อนมาจับคู่กันแล้วมันได้เงินอย่างผมกับเพชรลาก็นะกับเพชรลาก็เยอะนะครับเล่นกันเยอะเหมือนกันแต่ว่าการเยอะก็กับการอรัญญามากกว่าเพราะว่าเพื่อนเราร้องเพลงได้ร้องเพลงได้เพื่อนแล้วยุคนั้นเป็นยุคที่เป็นหนังเพลงเยอะด้วยคืออะไรก็แล้วแต่พระเอกยุคก่อนต้องมีคุณธรรมอย่างนี้ครับมันถึงได้อยู่ได้นานเนี่ยครับพระเอกต้องมีคุณธรรมนางเอกก็ต้องมีคุณธรรมทั้งคู่มีคุณธรรมหมดแล้วก็นอกหนังก็ต้องมีด้วยนะครับไม่ใช่มีเฉพาะในหนังนะแล้วเขานอกหนังก็โป๊ะโป๊ะโยนแรงก็ไม่ได้นะครับเขารู้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องมีคุณธรรมประจำใจ
2: ขอบคุณนะแอนมากครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ก็ต้องบอกว่าประทับใจมากๆครับเพราะว่าหาไม่ง่ายเลยที่จะมีโอกาสที่นักแสดงรุ่นเก่าอย่างน้าแอ๊ดจะมาให้ความรู้กับพวกเราเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีนักแสดงดาราหน้าใหม่เยอะมากแต่ว่ามีไม่กี่คนที่จะสามารถยืนอยู่ในวงการได้นานๆแล้วก็มีคุณภาพอย่างน้าแอ๊ดครับก็คือประทับใจมาก
1: ก็สนุกค่ะทำงานกับพี่แอ๊ดเนี่ยสนุกมากแล้วก็มีความคล่องตัวมากเพราะว่าเนื่องจากเราทำงานด้วยกันเยอะมากแต่ถึงจะเริ่มทำงานด้วยกันตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็ดูดีนะคะแล้วก็เรื่องแรกที่เล่นกับพี่แอ๊ดเนี่ยเกาะสวาทหาสวรรค์ถ้าเป็นหนังคอมเมดี้ยิ่งสนุกใหญ่แล้วทุกอย่างมันก็ราบรื่นดีจากที่เป็นนักแสดงชายที่ได้เล่นด้วยกันมาเนี่ยนะคะเพราะนอกนั้นก็จะไม่เท่ากับพี่แอ๊ดนะคะพี่แอ๊ดเนี่ยเล่นมากที่สุดเลยน่าจะ200กว่าเรื่องนะจากที่ทำงานมาด้วยกันได้แต่ต้นจนปัจจุบันเนี้ยก็มีความรู้สึกว่ามันไงเราเหมือนครอบครัวแล้วเพราะอยู่ด้วยกันมากจริงๆเลยสมัยก่อนนี่เนาะช่วงที่งานเยอะๆนี่เจอกันแทบจะทุกวัน
2: ครับก็ประทับใจแอ๊ดสมบัติเมธนีครับเป็นพระเอกยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของวงการภาพยนตร์ไทยแล้วก็ท่านเป็นคนที่เล่นในทุกบทบาทแสดงมาอย่างยาวนานแล้วท่านก็วางตัวดีเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและสังคมจนถึงปัจจุบันด้วยครับก็อยากให้ท่านกลับมาแสดงอีกครั้งหนึ่งครับแฟนๆรออยู่เยอะเลย
3: ก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วพี่เป็นนักดูหนังไทยตัวยงเลยตั้งแต่เด็กเลยนะครับเพราะบ้านอยู่ใกล้โรงหนังแล้วก็จำความได้พอเริ่มดูหนังไทยมาเนี่ยพระเอกที่เราดูคนแรกๆเลยก็คือจะเป็นสมบัติเป็นยุคไอแอดเฟื่องฟูเลยนะครับสมบัติอรัญญาที่จะโตมากับยุคนั้นได้มีโอกาสเจอท่านบ้างตามงานแบบงานคอนเสิร์ตที่เราไปดูหรือว่างานกิจกรรมต่างๆในบางครั้งแล้วเราได้มีโอกาสเข้าไปคุยถึงไม่เป็นเวลาสั้นๆแต่เรารู้สึกอบอุ่นนี่คือไอดอลของเราคือพระเอกที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กเห็นในจอแล้วมาเจอตัวจริงๆแล้วท่านก็อบอุ่นคุยดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรารู้สึกประทับใจอยากให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับเพราะปกติท่านก็เป็นคนดูแลร่างกายดูแลสุขภาพอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ท่านแข็งแรงแล้วก็เป็นขวัญใจของแฟนๆไปตลอดไปนะครับ
4: กว่า50ปีในวงการการแสดงกว่า600เรื่องกับบทบาทการเป็นพระเอกและกว่า100รางวัลที่การันตีความสามารถวันนี้เขาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเขาคือพระเอกตลอดกาลในใจของพวกเราคนไทยทุกคนสมบัติเมธนี
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางwww.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน และใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพภานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยเพื่อศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและนำเมนูสุขภาพที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณมาให้คุณผู้ชมลองทำกันดูด้วยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์นายแพทย์ดลชาวานิชการผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะหมอ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากกันค่ะอันดับแรกต้องถามก่อนเลยค่ะว่ามะเร็งต่อมลูกหมากคืออะไรคะ
1: อ๋อมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับก็คือเป็นการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์มะเร็งต่อมเซลล์ต่อมลูกหมาก
0: ค่ะ
1: นะครับคือที่มันเจริญเติบโตมากจนเกินไปจนกลายเป็นเซลล์มะเร็งขึ้นมา
0: ใช
1: ่ครับผมโดยตัวมะเร็งตัวนี้ก็จะมีความสามารถพิเศษในการที่อาจจะกระจายไปในอวัยวะต่างๆได้เช่นกระเพาะปัสสาวะต่อมน้ำเหลืองถุงน้ำเชื้อหรือกระดูกได้นะคร
0: ับ ค่ะแล้วมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยค่ะจะมีการเกิดขึ้นจากเหตุอะไรบ้างอะคะ
1: อ๋อครับผมคือมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยนะครับก็คือการที่มะเร็งต่อมลูกหมากจะเกิดขึ้นได้เนี่ยโดยส่วนใหญ่จะสิ่งที่กระตุ้นใหมะเร็งโตขึ้นก็คือฮอร์โมนเพศชายของเรานี่เอง
0: ค่ะ
1: นะครับนะซึ่งอันนี้ก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคือสรุปแล้วเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีสิ่งหรือสารใดๆก็ตามที่รับประทานเข้าไปแล้วทำให้เกิดมะเร็งต่อมลูกหมากส่วนใหญ่ปัจจัยหลักๆที่จะเกี่ยวข้องกับมะเร็งต่อมลูกหมากก็คือเรื่องของกรรมพันธุ์นั่นเอง
0: อ๋อค่ะแสดงว่าถ้ามีคุณปู่คุณตาหรือคุณพ่อเป็นก
1: ็
0: อาจจะเป็นใช่ไหม
1: ถ้าเรามีญาติสายตรงเช่นคุณพ่อพี่ชาย
0: อ๋อพี่ชายค่ะ
1: เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากก็จะเพิ่มความเสี่ยงให้ตัวท่านเองเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง2เท่า
0: ค่ะ
1: ใช่ครับ
0: เปอร์เซ็นต์สูงเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ก็ค่อนข้างสูงถึง2เท่ากว่าสูงกว่าคนปกติโดยทั่วไป
0: แล้วอย่างนี้เราจะมีการตรวจวินิจฉัยถึงมะเร็งต่อมลูกหมากที่อาจจะเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างอะคะ
1: ใช่ครับก็คือต้องอย่างแรกต้องอาจจะต้องเล่าให้ฟังถึงการพยากรณ์ของโรคก่อนเพราะว่าถ้าเราเข้าใจการพยากรณ์ของโรคโดยการดำเนินของโรคเนี่ยเราก็จะรู้ว่าช่วงอายุช่วงไหนที่เราควรจะต้องมาตรวจถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าการพยากรณ์ของโรคเนี่ยโรคส่วนใหญ่จะพบได้ในช่วงอายุ 50-75 ปีนะครับผมโดยส่วนใหญ่เนี่ยประมาณถ้าพบในระยะแรกตอนนี้เนี่ยสามารถมีชีวิตยืนอยู่ได้เนี่ยประมาณ 90% ที่5ปีแต่ถ้าเกิดว่ายาวไปถึง10ปีเนี่ยก็อาจจะมีชีวิตยืนยาวอยู่ได้ประมาณ 30%
0: ค่ะ
1: นะครับนะเพราะฉะนั้นก็คือการคัดกรองของโรคเนี่ยที่แนะนำให้ทุกคนผู้ชายทุกคนเนี่ยมาตรวจเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงอายุ 50-75 ปี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับก็คือแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยว่าถ้ามีประวัติครอบครัวเช่นคุณพ่อพี่ชายหรือคุณปู่คุณตาเป็นเนี่ยก็อาจจะแนะนำว่าจะต้องมาตรวจก่อนตั้งแต่อายุประมาณ40ปีขึ้นไป
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่ทราบกันก็คือการพยากรณ์ของโรคเนี่ยก็คือโรคเนี่ยสามารถที่จะยืนยาวอยู่ได้ถึงประมาณเกือบ10ปี
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าผู้ที่จะมาคัดกรองของโรคเนี่ยมีต้องดูที่สุขภาพของผู้ที่จะมาคัดกรองด้วย
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะว่าถ้าบางคนมีโรคประจำตัวค่อนข้างเยอะมากนะครับนะแล้วก็มีโรคประจำตัวเยอะเพราะฉะนั้นการที่จะค้นหามะเร็งในตัวเขาแล้วก็ไปรักษามะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำให้ชีวิตอัตราการมีชีวิตยืนยาวมากขึ้นในผู้ป่วยคนนั้นนะครับก็ต้องดูเป็นรายๆไปด้วยต้องมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อายุที่อยู่ในช่วง 50-75 ปีครับ
0: ค่ะเรื่องนี้การพยากรณ์ของโรคนั่นก็คือหมายถึงว่าการที่เราประเมินว่าอาจจะก่อให้เกิดหรือเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากใช่ไหมคะ
1: ก็คือพยากรณ์คือว่าถ้าเราเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากตอนนี
0: ้
1: เราจะมีอายุยืนยาวเท่าไหร่
0: เป็นการพยากรณ์ว่าจะมีอายุต่อจากนั้นได้เท่าไหร่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้ลักษณะอาการนะคะจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงบ้างคะ
1: ครับผมอาการของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมันมะเร็งนี่เป็นมะเร็งที่อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่
0: ค่ะ
1: คือ มันจะไม่ค่อยมีอาการบอกเราตั้งแต่ในระยะแรกๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีอาการบอกเราถ้าเกิดจะมีอาการก็คือจะเป็นระยะที่ท้ายๆไปแล้วเช่นปัสสาวะไม่ออกปัสสาวะไม่พุ่งหรือว่าปัสสาวะมีเลือดปนนะครับหรือว่ามีอาการปวดกระดูกตาเพราะว่าอาจจะตัวโรคกระจายไปที่กระดูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีอาการปวดกระดูกปวดขาปวดอะไรอย่างเงี้ยได
0: ้ค่ะ
1: นะครับ
0: แล้วในส่วนของการคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากที่คุณหมอกล่าวเนี่ยค่ะจะมีวิธีการทำยังไงบ้างอะคะ
1: ครับการคัดกรองเนี่ยก็คือเราจะทำอยู่2อย่างนะครับ2อย่างก็คือ1คือการเจาะเลือดเจาะเลือดดูค่าที่เขาจะเรียกว่า PSA
0: ค่ะ
1: ค่า PSA เนี่ยก็จะเป็นตัว1ที่จะช่วยในการคัดกรองโรคว่าคุณมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากหรือเปล่านะครับอย่างที่2ก็คือการตรวจร่างกายต่อมลูกหมากทางทวารหนักนะครับก็คือเราจะใช้นิ้วตรวจทางทวารหนักเพื่อที่จะคลำต่อมลูกหมากว่าต่อมลูกหมากเนี่ยมีความแข็งมีก้อนมีตุ่มอะไรที่มันผิดปกติไปหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดมีความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นผลเลือดหรือว่าจะเป็นการตรวจร่างกายที่พบว่าต่อมลูกหมากผิดปกติเราก็จะแนะนำในการตรวจหาต่อเขาเรียกว่าตรวจชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากส่องกล้องเข้าไปทางทวารหนักแล้วก็เอาชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากมาตรวจดูเพื่อดูว่ามีเซลล์มะเร็งอยู่ด้วยหรือเปล่า
0: แล้วอย่างนี้การตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากนั่นก็คือมีแค่การใช้กล้องส่อง
1: ก็คือใช่ครับเราต้องคัดกรองก่อนด้วยการตรวจเลือดกับตรวจร่างกายแต่ว่าสิ่งที่สุดท้ายที่จะคอนเฟิร์มว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่า คือเราต้องได้ชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากเนี่ยออกมา ซึ่งเราก็จะส่องกล้องเข้าไปทางทวารหนักแล้วก็สุ่มเอาชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากบางส่วนเนี่ยมาตรวจดู ซึ่งถ้าพบมะเร็งเราก็จะบอกว่าผู้ป่วยคนนั้นมีมะเร็ง มีมะเร็งต่อมลูกหมาก

0: แล้วอย่างนี้ผู้ชายที่มีโอกาสที่จะเป็นนะคะหรือว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นแต่มีความระแวงควรจะเข้ามาตรวจได้ตั้งแต่ช่วงอายุเท่าไหร่อะคะ
1: ก็แนะนำเลยก็คือในช่วงประมาณ50-75ปีนะครับน
0: ะ
1: แต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนที่มีญาติพี่น้องที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมอาจจะต้องมาตรวจตั้งแต่อายุ40ปี
0: ครับแล้วอย่างนี้มะเร็งต่อมลูกหมากที่คุณหมอกล่าวค่ะจะมีระยะแบ่งเป็นกี่ช่วงอะคะ
1: ระยะทั้งหมดเนี่ยจะแบ่งเป็น4ช่วงครับก็คือระยะ1เนี่ยก็คืออาจจะเล็กมากๆนะครับตรวจได้จากการเจาะชิ้นเนื้อหรือการวัดระดับเลือดออกมาแล้วก็เจาะชิ้นเนื้อมาตรวจดูนะครับระยะที่2กับระยะที่3จะคล้ายๆกันก็คือตัวมะเร็งเนี่ยก็จะเริ่มโตขึ้นแล้วอาจจะสามารถคลำได้จากการตรวจร่างกายนะครับนะแล้วแต่ว่าตัวโรคเนี่ยยังอยู่ในต่อมลูกหมากอยู
0: ่
1: แต่ในระยะที่4เนี่ยตัวโรคเริ่มกินเลือดกระจายออกมานอกต่อมลูกหมากแล้วซึ่งอาจจะกินไปถึงอวัยวะข้างเคียงเช่นตัวของถุงน้ำเชื้อหรือว่ากระเพาะปัสสาวะนะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าในระยะที่4เนี่ยอาจจะร่วมกับมีการกระจายไปที่อวัยวะอื่นที่ไกลออกไปเช่นอวัยวะในช่องท้องหรือว่ากระดูกต่อมน้ำเหลืองเป็นต้นครับ
0: แล้วถ้ากระจายไปในส่วนต่างๆที่คุณหมอกล่าวจะมีผลร้ายแรงเกิดขึ้นต่อจากนั้นไหมคะ
1: ก็หนึ่งก็คืออาจจะทำให้คือในต่อมลูกหมากเรื่องนี้ก็จะเป็นระยะสุดท้ายแล้วก็คือระยะที่4เพราะฉะนั้นการรักษาก็อาจจะมีทางเลือกในการรักษาที่ไม่มากนักนะครับนะแล้วก็จะทำให้มะเร็งนี้หายขาดเลยเนี่ยอาจจะลำบากซะหน่อยอาจจะทำให้มีอาการปวดหรือว่าอาการปัสสาวะลำบากปัสสาวะเป็นเลือดออกมาได้นะครับ
0: แล้วผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยค่ะในแต่ละระยะค่ะเขาจะมีอาการหรือว่าความเจ็บปวดที่แสดงออกมาแตกต่างกันไหมคะ
1: ก็จะแตกต่างกันตามระยะครับถ้าระยะแรกเนี่ยแต่ที่ผมได้เรียนให้ทราบไปแล้วว่ามันจะไม่มีอาการอะไรเลยคือถ้าเกิดไม่ตรวจก็ไม่รู้ไม่ตรวจก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าในระยะ3ระยะ4ก็คือต่อมลูกหมากก็เริ่มโตแล้วอาจจะสร้างปัญหาทำให้เราปัสสาวะลำบากปัสสาวะไม่ออกเพราะว่ามันมาขวางทางเดินปัสสาวะของเราทำให้เราปัสสาวะไม่พุ่งอาจจะมีเลือดออกมานะครับรวมถึงว่าถ้ามันกระจายไปตามส่วนต่างๆก็จะทำให้มีปัญหาในระบบต่างๆตามมาซึ่งได้พบมากก็คือถ้ากระจายไปที่กระดูกส่วนใหญ่ก็จะมีอาการปวดกระดูก
0: แล้วการรักษาในแต่ระยะอะค่ะจะมีการรักษาที่แตกต่างกันด้วยไหมคะ
1: ใช่ครับผมก็อันนี้เรียนให้น้องแก้มบุ๋มเขาทราบคร่าวๆแบบว่าทางเลือกในการรักษาเนี่ยมันมีทางเลือกหลายทางเลือกมากนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับระยะของโรคแล้วก็ขึ้นอยู่กับคนไข้ในแต่ละรายด้วยว่าคนไข้เนี่ยมีสภาพความฟิตความพร้อมในการที่จะรับการรักษาในแต่ละวิธีเนี่ยอะไรที่จะเหมาะกับคนไข้คนนั้นนะครับระยะแรกๆ ก็คืออาจจะมีวิธีทางรักษาคือเฝ้าระวังเฝ้าระวังคือไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่ามันไม่มีอาการแล้วก็เราก็ตรวจจากแค่ผลแล้วเอาชิ้นเนื้อไปตรวจดูเนี่ยมันถ้าไม่มีอาการมันแทบอาจจะพูดง่ายๆว่าอาจจะเจอโดยบังเอิญมันอาจจะอยู่กับเราไปจนมันตายเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่ต้องทำอะไรกับมันซึ่งแต่ว่าเราก็จะไม่ได้ปล่อยมันไว้เฉยๆเราก็จะมีการติดตามตัวโรคเพื่อดูว่าจากระยะ1เนี่ยมันกลายเป็นระยะ2ระยะ3แล้วหรือยังถ้ามันเริ่มโตขึ้นหรือว่ามันเริ่มที่จะกระจายออกไปมากขึ้นเราค่อยมาจัดการมันได้อันนี้คือเรียกว่าวิธีเฝ้าระวังส่วนวิธีที่2เนี่ยคือวิธีการผ่าตัดผ่าตัดคือผ่าตัดเอาต่อมลูกหมากออกมาหมดเลยนะครับแต่อันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการผ่าตัดใหญ
0: ่
1: ซึ่งก็อาจจะมีหลายเทคนิคในการผ่าตัดทั้งแบบผ่าตัดเปิดก็คือมีแผลทางหน้าท้องผ่าตัดแบบ2กล้องคือมีการเจาะรูเข้าไปทางหน้าท้องอันนี้ก็จะแผลน้อยหน่อยแผลเล็กหายเร็วเจ็บน้อยนะครับนะส่วนใหญ่ก็ปัจจุบันก็มีการผ่าตัดโดยการใช้หุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการผ่าตัดเพื่อให้เกิดความละเอียดมากขึ้นนะ
0: หมายถึงตัวหุ่นยนต์เป็นตัวตัดสินใจหรือว่าเป็นตัวอุปกรณ์ที่จะใช้ในการผ่าตัดยังไงคะกับหุ่นยนต์
1: เราแพทย์ผู้ผ่าตัดเนี่ยจะเป็นคนบังคับหุ่นยนต์แต่ว่า เครื่องมือที่เข้าไปในตัวคนไข้เนี่ยจะเป็นเหมือนแขนกลแขนหุ่นยนต
0: ์
1: ที่จะทำงานผ่าตัดแทนเราแต่ตัวเราเนี่ยเราจะสามารถบังคับหุ่นยนต์เนี่ยได้อยู่ด้านนอก

0: ด้านนอกคนไข้ก็คือแต่เครื่องมือที่เข้าไปเนี่ยเป็นหุ่นยนต์อ๋อ
1: เป็นหุ่นยนต์
0: เป็นมือหุ่นยนต์เลย
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ความเสี่ยงมันจะสูงไหมคะกับการรักษาแบบที่เป็นหุ่นยนต์อย่างเงี้ยค่ะ
0: หุ่นยนต์เนี่ยส่วนใหญ่การรักษาก็จะดีกว่าครับเพราะว่าหุ่นยนต์สามารถมันนิ่งกว่ามันละเอียดกว่ามันสามารถหมุนได้ทุกทิศทุกทางซึ่งมันค่อนข้างจะก็ดีกว่าเครื่องมือในปัจจุบันที่ใช้เป็นมือคนหรือว่าเป็นแค่การส่องกล้องเข้าไปกล้องเข้าไปเฉยๆแล้วก็ละเอียดเป็น3มิติด้วย
1: อ๋อละเอียดกว่า
0: เห็นภาพเป็น3มิติในการทำมันนั่นก็คือเหมือนสมจริงมากๆ
1: คือมีจอแสดงผลที่เห็นได้ละเอียดกว่า
0: เป็น
1: 3
0: ม
1: ิ
0: ติเลย
1: ใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วนอกเหนือจากนี้ยังมีวิธีการรักษาอย่างอื่น
0: อย่างอื่นเนี่ยถ้าเกิดในผู้ที่อาจจะโรคประจำตัวเยอะไม่สามารถทนการผ่าตัดใหญ่ๆแบบนี้ได้ก็จะเป็นเรื่องของการฉายแสงฉายแสงรักษาซึ่งการฉายแสงรักษาเนี่ยก็มี2แบบก็คือการฉายแสงจากภายนอกก็คือเหมือนเป็นเครื่องเอ็กซเรย์ตัวนึงให้คนไข้จะนอนบนเครื่องฉายแสงแล้วก็มีเครื่องที่จะเป็นเครื่องมือที่จะฉายรังสีเข้าไปเพื่อที่จะเผาตัวเซลล์มะเร็งให้มันตายไปส่วนอย่างที่2ก็คือการฝังแร่ก็คือเราไม่ได้ฉายจากภายนอกเราฝังตัวแร่ตัวกัมมันตภาพรังสีฝังเข้าไปในตัวต่อมลูกหมากแล้วมันก็จะกระจายมันก็จะแผ่รังสีออกมาจากในตัวชิปตัวนั้นแล้วก็ทำลายเซลล์ต่อมลูกหมากที่อยู่รอบๆตัวมัน
1: ซึ่งการฝังนี่ก็คือต้องผ่าตัด
0: ก
1: ็ฝังเข้าไป
0: ไม่ถึงกับเป็นการผ่าตัดใหญ่เพราะว่าเราจะเหมือนกับเป็นฝังเข็มเป็นเข็มเล็ก
1: ๆ
0: ที่ฝังเข็มเข้าไปในตัวต่อมลูกหมากครับผม
1: แล้วพอฝังเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการตรวจเป็นระยะเหรอคะว่ายังอยู่ไหมหรือว่าหายแล้วเลยค่ะหลังจากหาย
0: ใช่ครับแล้วก็จะมีการเอ็กซเรย์ซ้ำดูว่าตัวต่อมลูกหมากเนี่ยมันฝ่อหรือมันเล็กลงไปไหมดูการเจาะเลือดค่าตัวเดิมนะครับตัว PSA ตัวนั้นว่าผลเลือดตัวนั้นมันลดต่ำลงไหม
1: ค
0: ือ PSA เนี่ยถ้าสูงไม่ดีแปลว่ามีมะเร็งเยอะแต่ถ้าเกิดว่า PSA ต่ำลงก็แสดงว่ามะเร็งเนี่ยได้ตายไปแล้ว
1: ค่ะแล้วอย่างนี้พอถ้าหายแล้วจากการฝังเนี่ยก็ต้องดึงเอา
0: ออกไม่ต้องครับมันฝังไว้ถาวรเลย
1: อ๋อเป็นตัวถาวรเลยซึ่งไม่มีผลอะไรกับร่างกาย
0: ใช่ครับเป็นทองคำครับ
1: เป็นทองคำ
0: ใช่แล้วฝังไปก็ไม่ต้องเอาออกครับผม
1: ค่ะแล้วปัจจุบันคนไข้ที่มาพบแล้วก็คุณหมอตรวจพบว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยค่ะเขาจะมีวิธีการเลือกในการผ่าตัดแบบไหนมากที่สุดอะคะ
0: ครับก็อันนี้ก็คือต้องแต่ต้องเรียนให้น้องแก้มบุ๋มทราบว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยคือการผ่าตัดกับการฉายรังสีเนี่ยจริงๆแล้วได้ผลพอๆกันแต่ว่ามันก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของผลข้างเคียงในการรักษาที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าอันนี้จะใช้ได้ในเฉพาะระยะที่2หรือที่3เท่านั้นก็คือถ้าเกิดในระยะสีที่มีการกระจายไปแล้วเนี่ยเราจะไม่มีการผ่าตัดหรือฉายแสงเราจะเป็นการให้เขาเรียกว่าวิธีการลดฮอร์โมนเพศให้ต่ำลงนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดในคำถามที่น้องแก้มหมุนถามว่าการผ่าตัดกับฉายแสงเนี่ยมันเลือกต่างกันยังไงคือการผ่าตัดเนี่ยแน่นอนคนไข้ต้องผ่าตัดดมยาสลบผ่าตัดอาจจะมีการเสียเลือดต้องมีความเสี่ยงในการดมยาผ่าตัดนะครับแต่ว่าก็แต่ว่าคือคิดง่ายๆว่าตัวมะเร็งเนี่ยได้เอาออกไปแล้วเอาไปเยอะเลยเอาตัวต่อมลูกหมากเนี่ยออกไปทั้งหมดเลยแต่จะมีปัญหาเรื่องของการกลั้นปัสสาวะไม่ค่อยได้ในช่วงแรกเพราะว่าตัวต่อมลูกหมากเนี่ยมันอยู่ใกล้กับหูรูดที่เราไว้กลั้นปัสสาวะนะครับมันอยู่ใกล้กันมากมันอาจจะมีการกระทบกระเทือนหูรูดก็เลยจะทำให้หลังผ่าตัดอาจจะมีปัสสาวะเล็ดลาดไอจามและเล็ดได้บ้างเล็กน้อยแต่ว่าในปัจจุบันอย่างที่บอกว่ามีการผ่าตัดแบบผ่านกล้องการผ่าตัดแบบหุ่นยนต์ซึ่งพวกนี้ผลข้างเคียงหรือผลเสียตรงนี้มันก็จะน้อยลงไปด้วยนอกจากนี้ก็คือมีเรื่องของการทำให้เกิดอวัยวะเพศไม่แข็งตัวเพราะว่าเราตัดต่อมลูกหมากไปเนี่ยพวกนี้มันจะมีเส้นประสาทที่อยู่ข้างๆตัวต่อมลูกหมากซึ่งถ้าเกิดเราตัดต่อมลูกหมากออกไปด้วยเนี่ยเราอาจจะต้องตัดพวกเส้นประสาทพวกนี้ออกไปด้วยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมะเร็งจะเหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ถ้าเส้นประสาทที่ถูกทำลายไปอวัยวะเพศหลังผ่าตัดก็จะไม่ค่อยแข็งตัว
1: ถือว่าโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะหายขาดได้เลยไหมคะ
0: ถ้าเป็นในระยะแรกๆก็มีโอกาสหายขาดเลยครับ
1: ค่ะ
0: ช่ครับ
1: แต่ถ้าเป็นระยะ 3-4 นี้อาจจะแค่ทุเลาแล้ว
0: ก็อาจจะเหมือนลดปริมาณตัวมะเร็งลงหรือมีการเหมือนกับทำให้มันฟรีซมันไว้ฝ่อให้มันฝ่อลงหรือว่าให้มันไม่เจริญขึ้นอย่างวิธีที่4เนี่ยก็คือระยะที่4เนี่ยที่เราให้ยาเพื่อลดฮอร์โมนเพศเราเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นการเราตัดท่อน้ำเลี้ยงมัน
1: ค
0: ือไม่ให้มันมีอาหารพอไม่มีอาหารมันก็ไม่โต
1: ค
0: ิดง่ายๆแบบนี้แต่ซึ่งการลดฮอร์โมนก็มีการลดทั้งการผ่าตัดแล้วก็ด้วยวิธีการผ่าตัดแล้วก็วิธีการให้ยา
1: ก็อยากให้คุณหมอฝากถึงหนุ่มๆผู้ชายสมัยนี้ค่ะซึ่งหลายๆคนอาจที่จะกลัวที่จะเข้าไปพบหรือว่าเข้าไปตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากอะค่ะอยากให้คุณหมอฝากนิดนึง
0: อ๋อครับผมก็อยากฝากถึงคุณลุงคุณอานะครับที่ถ้าอายุเข้าถึงเกณฑ์ในการคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วนะครับก็แนะนำว่ามาตรวจจะดีกว่านะครับถึงแม้จะไม่มีอาการแต่เราก็น่าจะมาคัดกรองตัวของมะเร็งเพราะว่าผมให้คติไว้ง่ายๆคือรู้ก่อนรักษาก่อนแล้วก็หายก่อนครับ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะจากอาจารย์นายแพทย์ดลชาวานิชการผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมให้ความรู้กับเราต้องขอขอบคุณคุณหมอมากค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้จะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างจากหมอนรองกระดูกเคลื่อนค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะคือท่านอนคว่ำตั้งศอกค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเสื่อค่ะหรือว่าสามารถทำบนที่นอนก็ได้นะคะท่าเริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มจากท่านอนคว่ำค่ะในผู้ที่มีอาการหมอนรองกระดูกเคลื่อนนะคะถ้าท่านนอนคว่ำแล้วรู้สึกว่าปวดหลังเพิ่มมากขึ้นท่านี้คือท่านไม่สามารถที่จะทำได้นะคะเริ่มแรกนะคะเรานอนคว่ำวางแขนไว้ข้างลำตัวแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะให้เราใช้แรงที่แขนนะคะยันตัวขึ้นในลักษณะนี้ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ยันตัวขึ้นนะคะไม่ออกแรงที่หลังนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15ลองทำอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าท่านใดทำแล้วมีอาการปวดให้หยุดทำทันทีนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15สำหรับท่านี้นะคะเราจะทำ 10-15 ครั้งนะคะวันละประมาณ3รอบค่ะถ้าทำแล้วมีอาการปวดมากขึ้นหรือว่ามีอาการอึดอัดไม่สบายตัวนะคะให้หยุดทำท่านี้ไปก่อนค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูที่เราจะทำกันวันนี้ก็คือข้าวตังเต้าเจี้ยวหล่นน้ำเต้าหู้เดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันนะคะ

โดยเราจะเริ่มจากผสมน้ำเต้าหู้นะคะน้ำเต้าหู้เราอาจจะซื้อจากท้องตลาดที่ขายตอนเย็นๆที่เขาใส่เครื่องก็ได้หรือถ้าเราจะซื้อมาเป็นขวดสำเร็จรูปเก็บมาแช่เย็นไว้ก็ได้นะคะแล้วก็จะผสมนมสดลงไปหน่อยนึงแล้วก็ต้มให้เขาเดือดสักนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่เต้าเจี้ยวบดอันนี้เป็นเต้าเจี้ยวขาวนะซึ่งมีขายตามท้องตลาดอันนี้เขาจะหมักกับเกลือไว้นะคะเวลาเราซื้อมาเสร็จเนี่ยมันจะเค็มมากให้เราล้างนะล้างน้ำล้างผ่านกระชอนสักนิดนึงนะคะแล้วก็ให้เสด็จน้ำแล้วนำมาโขลกหยาบๆนะคะพอเริ่มร้อนๆเราก็

0: ใส่เต้าเจี้ยวนะที่เราบดหยาบเอาไว้ลงไปได้เลยได้ลักษณะแบบนี้นะคะกดๆลงไปคนให้ละลายเข้าด้วยกันนะระหว่างที่เรารอให้เดือดเราก็มาเตรียมส่วนของหมูนะคะเราใช้หมูบดนะคะหมูบดละเอียดผสมกับไข่ลงไป1ฟองนะคะเราใส่ไข่ลงไปเพื่อช่วยทำให้หมูเนี่ยนะคะมันกระจายตัวในน้ำเต้าหู้ได้ง่ายขึ้นไม่จับตัวเป็นก้อนนะคะอันนี้น้ำเต้าหู้เราแล้วนะเราก็ใส่หมูที่เราผสมไปแล้วนะลงไปได้เลยคนให้กระจายตัวนะคะส่วนนี้เราจะทำให้มีความข้นขึ้นนิดนึงนะเพราะว่าเราจะต้องใช้ข้าวตังตักได้นะคะพอเริ่มเดือดแล้วเราก็จะใส่พริกขี้หนูบุบลงไปหน่อยนึงนะคะเพื่อให้มีความเผ็ดขึ้นเล็กน้อยปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะตัวนี้ตะเจี้ยวค่อนข้างเค็มเราก็จะใช้น้ำตาลประมาณ2ช้อนลงไปนะคะนะคะแล้วก็ใส่หอมแดงตัวนี้ถ้าใครชอบทานก็สามารถใส่เยอะได้นะคะหอมแดงจะเป็นตัวช่วยทำให้กลิ่นรสของเต้าเจี้ยวเนี่ยมันมีความกลมกล่อมมากขึ้นพอน้ำตาลปี๊บละลายแล้วนะคะเราก็ปรุงด้วยน้ำปลาเรามักจะใส่เยอะมากน้ำปลานะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกรสชาติของหลนเต้าเจี้ยวเราวันนี้จะต้องให้มีรสชาติออกเป็นหวานเล็กน้อยนะคะหวานแล้วก็เค็มเปรี้ยวเราจะเสิร์ฟกับข้าวตังทอดนะคะข้าวตังก็เราสามารถหาซื้อสำเร็จรูปได้นะคะมีลักษณะเป็นแผ่นคล้ายๆแบบนี้นะเป็นแผ่นที่อาจจะมีเป็นวงกลมหรือเป็นสี่เหลี่ยมเราก็จะได้เป็นอาหารจานนี้นะคะซึ่งคุณค่าทางโภชนาการของอาหารจานนี้ก็จะได้จากโปรตีนจากถั่วเหลืองซึ่งเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายมากเพราะว่าถั่วเหลืองเขาเอาไปหมักบ่มเรียบร้อยแล้วนะก็เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ทานโปรตีนแล้วย่อยยากนะคะส่วนในตัวของถั่วเหลืองเนี่ยก็มีวิตามิน B1 B2 ด้วยนะช่วยในการทำให้ร่างกายเนี่ยบำรุงกระดูกได้ด้วยนะคะเพราะมันจะมีตัวที่สามารถดึงวิตามินเคมาได้ด้วยนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคกระดูกพรุนนะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะ
1: กันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนเมนูสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการรุ่นใหญ่ไกลโลกของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv และถ้าหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยและคำถามเชิญฝากได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพภาเนนสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัย

ภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: อาจารย์แบบมีกิจกรรมที่หลากหลายมาก
2: พอที่เกษียณแล้วเนี่ยนี่คือโอกาสดีมันไม่มีอะไรจำกัดเราเลยเราสามารถเริ่มต้นทำกิจกรรมใหม่ๆได้เสมอเราเป็นคนที่จะบริหารจัดการเวลาของตัวเราเองวัยทำงานแล้วก็ทำเต็มที่แต่เมื่อเราพ้นแล้วเป็นวัยเกษียณแล้วเราก็ยังทำอยู่แต่เราทำด้วยความสนุกมากขึ้นอย่างที่บอกอย่าให้มันมีความเครียดในการที่เราจะออกมาเผชิญโลกใหม่ๆฉันชื่อพัชราวลัยชัยปานีนับอายุปีนี้ก็ขึ้นปีที่70แล้วค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาก็รับราชการเป็นอาจารย์ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะบัญชีเนี่ยมี5สาขาวิชานะคะสาขาวิชาบัญชีธนาคารและการเงินการบริหารการจัดการการตลาดและก็สถิติบัญชีของดิฉันเนี่ยก็คือเรื่องของการบริหารการเงินนะคะงั้นดิฉันเป็นนักการเงินมากกว่านักบัญชีมีความรู้พื้นฐานทางบัญชีแต่ว่าเป็นนักการเงินมากกว่าแล้วก็ตอนที่ยังรับราชการอยู่ก็ตำแหน่งสุดท้ายทางการบริหารก็เป็นหัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงินดิฉันก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการนโยบายการเงินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ทำตั้งแต่ก่อนเกษียณจนถึงทุกวันนี้ก็ยังปฏิบัติหน้าที่นี้อยู่ตอนที่เกษียณก็คือมันรู้สึกอิ่มตัวกับการสอนแล้วก็อยากจะไปใช้ชีวิตทางด้านอื่นบ้างเพราะตอนที่ยังรับราชการอยู่ก็ทั้งสอนแล้วก็ทำงานบริหารนะคะซึ่งมันก็เป็นความเครียดพอสมควรแต่ขณะเดียวกันเนี่ย เรามีงานอื่นที่ควบคู่กันไปก็คือการดูแลทีมบาสเกตบอลให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: ซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายด้านแหม่มในวัย70ปีเล่นบาสเอ็กซ์เซอร์ไซส์อย่างแฮปปี้เล่นบาสเอ็กซ์ไซส์อย่างแฮปปี้กิจกรรมดีๆต่อตนเองและสังคม
2: ที่ฉันสนใจแล้วก็ชอบกีฬาบาสเกตบอลก็เพราะเล่นกีฬาบาสเกตบอลตั้งแต่เด็กนะคะตอนสมัยเด็ก เรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนมาตาเดอีวิทยาลัยก็เล่นบาสเกตบอลมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วจนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยก็เล่นบาสเกตบอลให้ทั้งคณะแล้วก็ทั้งจุฬาด้วยและกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังมีทีมบาสเกตบอลที่เล่นอยู่ประจำทุกบ่ายวันเสาร์ก็เรียกว่าไม่เคยทิ้งกีฬานี้ไปเลยกีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาปะทะแล้วก็ใช้แรงหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอายุขนาดนี้แล้วยังเล่นได้อยู่หรือก็ขอบอกว่าเนื่องจากว่าดิฉันเมนเทนมาตลอดคือไม่เคยหยุดเลยนะคะแล้วก็เวลาเล่นเนี่ยเราก็คำนึงถึงความปลอดภัยคือเราไม่ทำอะไรที่เกินตัวเองไปผู้ไปเล่นบาสเกตบอลแต่เราก็เล่นไปตามเพสตามกำลังแล้วก็เล่นไปตามวัย70นี่แหละค่ะแต่มันเป็นกีฬาที่แม้แต่คุณหมอประจำตัวก็แนะนำนะคะว่าไม่ให้หยุด

หน้าที่ของผู้จัดการทีมบาสเกตบอลต้องทำอะไรบ้างความหมายผู้จัดการคือว่าเราก็แทบจะต้องดูในทุกเรื่องในการเตรียมตัวที่จะ เข้าสู่การแข่งขันดูแลตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ตารางการซ้อมตั้งแต่เรื่องของสถานที่ฝึกซ้อมนะคะเรื่องของการเตรียมตัวนักกีฬาเราก็ต้องเป็นคนไปจัดหาโค้ชมานะคะแล้วโค้ชเนี่ยก็ควรจะมีโค้ชทั้งโค้ชเรื่องฟิตเนสก่อนเพราะว่ามันต้องบิวอัพกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ปลุกกล้ามเนื้อเพราะบาสเกตบอลเนี่ยมันเป็นกีฬาที่เคลื่อนไหวเยอะการจัดการเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของฟิสิกอลอย่างเดียวนะคะแต่ทีมกีฬาเดี๋ยวนี้ก็จะพบว่าเรื่องของจิตวิทยาก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะดังนั้นในเวลาที่เรามาเฝ้าดูเขาฝึกซ้อมหรือว่าเราไปดูตามเกมการแข่งขันเนี่ยนะเราก็จะพบว่าในแต่ละกรณีเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันบางทีเจอคู่แข่งขันที่อาจจะชื่อชั้นอ่อนกว่านะคะเราก็จะต้องบอกเด็กว่าจะมาทำแบบเหยาะแยะไม่ได้นะนะเราจะต้องคีปมาตรฐานและสามารถฐานของเรานะคะหรือเวลาที่ไปเจอคู่แข่งที่เขามีตัวที่ดูเปรียบฝีมือแล้วดูจะเหนือกว่าเราก็ต้องมีปลุกระดมให้มีจิตใจที่เข้มแข็งที่จะต้องไม่ย่อท้อและไม่ไปกลัวเราก็ต้องดูว่าในผลการแข่งขันวันนั้นเนี่ยเป็นไงเด็กๆ เล่นเต็มที่ไหมนะคะมีจุดไหนที่มันจะพัฒนาได้อีกมีจุดไหนที่เราควรจะต้องตักเตือนเขาก็เป็นหน้าที่ของผู้จัดการทีมแข็งแรงหน่อยงั้นแหละ

0: การที่เราเป็นนักบาสเกตบอลด้วยอันนี้ก็ช่วยมากเพราะทำให้อย่างน้อยสุดถึงเราจะไม่เก่งในขั้นของการเป็นโค้ชแต่เราก็เข้าใจเกมพอสมควรนะแล้วก็เข้าใจความกดดันในขณะนั้นแล้วก็เข้าใจว่าพอที่จะมองเกมออกนะอันนี้ก็มีส่วนช่วยมากกว่าถ้าสมมติไม่รู้จักเกมนี้เลยเนี่ยมันก็ยากดังนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้จัดการทีมกีฬาแต่ละประเภทชนิดกีฬาเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจหรือพื้นฐานของกีฬานั้นๆพอสมควรคือตอนนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในช่วงของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่50เลยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพนะคะก็เราแข่งรอบแรกผ่านไปแล้วนะตอนนี้เราเข้ารอบ2เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันหยุดวันเดียวแล้วพรุ่งนี้แข่งนะคะเราเอาเด็กกลับมาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อเช้าก็มีเซสชั่นของการซ้อมยิงบอลนะเรื่องของการชูตติ้งนะคะในทุกๆจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นต่ายแป้นลูกโทษหรือว่าจุด3แต้มนะคะก็ให้ซ้อมนะคะแล้วก็ส่วนรอบเย็นเนี่ยก็จะเป็นการวิ่งบอลแล้วก็เดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องของเกมนะคะเดี๋ยวโค้ชก็มาในเรื่องของระบบว่าเรารู้แล้วว่าเราจะแข่งกับใครในวันพรุ่งนี้นะเราจะวางแผนไว้ยังไงก็จะมีการซ้อมแผนกัน
1: อาจารย์หนักตอนนี้นี่69ปีครับเรียนอยู่ที่บัญชีจุฬาแล้วพอจบมาแล้วเนี่ยก็ไปเป็นผู้จัดการทีมบาสเกตบอลของจุฬานี่เป็นเรื่องกีฬาเลยนะฮะแล้วก็พอตัวเองเรียนบัญชีมานอกจากจะเป็นผู้จัดการทีมบาสเกตบอลจุฬาแล้วใช้ความรู้ความสามารถที่ตัวเองเรียนบัญชีมาเนี่ยมาเป็นกรรมการนโยบายการเงินให้กับจุฬาสําหรับผู้สูงวัยแล้วถ้าเราเจาะไปถึงเรื่องของสุขภาพของสมองจะมีการลดลงหรือสุขภาพของสมองนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างในผู้สูงวัยฮะ
2: ครับในผู้สูงวัยนะครับหรือผู้สูงอายุเราครับเมื่ออายุมากขึ้นเรื่อยๆครับแน่นอนว่าความสามารถของสมองก็จะค่อยๆลดลงไปตามอายุ
1: ครับ
2: เราอาจจะเริ่มจําความจําระยะสั้นได้ลดลงครับอาจจะเช่นเอาของไปวางเดินไปทําอย่างอื่นเอ๊ะฉันวางของอยู่ตรงไหนนะครับเรียกว่าความจําระยะสั้นอาจจะมีหลงลืมบ้างแต่ว่าจะไม่ลืมจนถึงกระทบการใช้ชีวิตประจําวันครับอย่างอาจารย์แบบอย่างเงี้ยยังสามารถทํากิจกรรมทางการเงินได้อยู่อันเนี้ยไม่กระทบแน่นอนหรือบางคนถ้าในกรณีที่ลืมเช่นบางคนลืมปิดเตาแก
1: ๊
2: สไฟไหม้เตาแก๊สอะไรเงี้ยก็คืออันเนี้ยเป็นลืมที่เริ่มส่งผลกระทบแล้วครับอย่างวัยหลังเกษียณมาไม่อยากให้ยึดติดกับคําว่าเกษียณเท่าไหร่ครับไม่ใช่ว่า60ปีแล้วเราจะต้องหยุดทํางานจริงๆ60ปีแล้วเรายังทํางานต่อเนื่องได้นะครับถ้าเกิดว่าสมรรถภาพสมองเราเนี่ยยังดีอยู่ทําได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการคิดวิเคราะห์การวางแผนทางการเงินสามารถทําได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าในรายที่เริ่มมีความจําที่ถดถอยลงเริ่มมีการทําแล้วผิดพลาดมากขึ้นไม่เชิงว่าให้หยุดทํานะครับแต่ให้เลือกทําที่ง่ายมากขึ้นกว่าเดิ
1: ม
2: หรือในบางกรณีก็คือมีคนที่จะเข้ามาช่วยตรวจสอบภายในตอนภายหลังครับว่าสามารถทําได้ถูกต้องครบถ้วนหรือเ

0: เปล่าสามารถนำมาคิดวิเคราะห์ผลทั้งหมดได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเงี้ยครับทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปห้ามเขาไม่ให้ทำเลยครับมันก็คือการทำให้เขาลดคุณค่าลงไม่ภูมิใจในตนเองอาจจะเกิดปัญหาอื่นตามมาด้วยซ้ำครับจริงๆพอเห็นว่าอาจารย์ทำหลายอย่างพร้อมกันใช่ไหมครับก็อาจจะเกิดความเครียดได
1: ้
0: อาจจะแนะนําในเรื่องของการจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมที่ทําครับเช่นอันนี้สําคัญมากที่สุดทําเป็นอันดับ1ก่อนเพื่อทําสําเร็จแล้วถึงจะค่อยทําความสําคัญลําดับรองลงมาเพื่อไม่ให้กดดันตัวเองมากเกินไปแล้วก็ไม่เกิดความเครียดครับ

0: อาจารย์แหม่มมีกิจกรรมที่หลากหลายมากหลายอย่างมากในทุกวันนี้ที่ทําอยู่นะฮะอาจารย์จิตโรจน์คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมั้ยครับ
1: ดีมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างของอาจารย์แหม่มเนี่ยไม่ว่ากิจกรรมทางสมองอาจารย์แหม่มก็ยังทําอยู่ต่อเนื่องก็คือการจัดการด้านการเงิน
0: ครับ
1: ในเรื่องกิจกรรมทางกายอาจารย์แหม่มก็ยังมีความหลากหลายอีกผมว่าอาจารย์เองก็น่าจะมีความสามารถในด้านบาสเกตบอลด้วยเหมือนกันครับแล้วก็ยิ่งในตอนนี้อาจารย์เพิ่มความสามารถในการดำน้ำ
0: ดำน้ำครับพี่อิง
1: จริงๆการว่ายน้ำการดำน้ำเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากของการออกกำลังกายครับเพราะว่าได้ทั้งในเรื่องของกล้ามเนื้อแล้วก็ได้เรื่องของการระบบการสูบฉีดไหลเวียนเลือดอย่างเงี้ยครับจะทำให้ช่วยลดความดันโลหิตสูงได้เหมือนกันครับแล้วก็ช่วยป้องกันพวกข้อเข่าเสื่อมได้เหมือนกันครับ
2: เรียนมา3ปีแล้วค่ะดิฉันก็มีเพื่อนอยู่ชุดนึงที่เรียกว่าเราเป็นกลุ่มเป็นพวกชอบเที่ยวแบบผจญภัยเราก็มีความรู้สึกว่าเราเช่าเรือไปเที่ยวซิมิลันกันดีกว่านี่ในการไปซิมิลันเนี่ยมันก็มีอยู่ 2-3 คนในทีมที่เขาดำน้ําพวกเราเนี่ยก็สโนว์เกิลเราถือว่าเราว่ายน้ําได้นะคะแต่ว่าทุกครั้งที่เขาขึ้นมาเขาจะบอกโอ๊ยข้างล่างมันสวยมากงู้นงี้ใช่มั้ยคะเราก็บอกว่าเราก็เห็นเหมือนกันคือคุยทับกันอะเราก็เห็นเหมือนกันเธอแค่ลงไปต่ำกว่าเราเนี่ย10กว่าเมตรเองอ่ะก็โอเคอยู่งี้ไปจนกระทั่งมาถึงจุดนึงเค้าเรียกว่าเกาะภาษาไทยเนี่ยเรียกกันว่ามิชริลเค้าเรียกกองหินอันเนี้ยนะคะเค้าไม่ให้ลงไปสโนว์เกิลเค้าอนุญาตแต่การสกูบาไดฟ์คือดำสวยไม่สวยไม่รู้แต่ราคาคุยต้องมหากรรมมากเพราะว่าเราไม่ได้ลงไปดิฉันก็ติดอยู่ในใจตลอดเวลานะเอาล่ะมันจะยังไงขนาดไหนกันก็กลับมากรุงเทพก็นั่งคิดไปคิดมาแล้วก็เลยเอาล่ะปรึกษาว่าเขาไปเรียนดำน้ำที่ไหนกันก็ได้ชื่อคุณครูแล้วก็ขอไปเรียนเลยขอเรียนตัวต่อตัวเลยด้วยเพราะว่าเป็นคนใจร้อนคือจะทำอะไรก็ทำให้มันเสร็จไปเลยก็เลยไปเรียนดำน้ำนี่แหละค่ะที่นี่เป็นที่ที่ครูเขาใช้สอนตอนเรียนน่ะมันก็ไปทะเลเลยไม่ได้ถูกไหมฮะเราก็จะเรียนจากในสระก็จะมีเรียนทฤษฎีก่อนนะคะเรียนทฤษฎีให้เข้าใจว่าในการดำน้ำเนี่ยนะคะมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะแล้วก็ลงไปในน้ำเนี่ยมันจะมีคือใต้น้ำแต่กับบนน้ำกับบนบกมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะก็สอนให้เราเข้าใจถึงเรื่องของความดันต่างๆเพื่อความปลอดภัยของเราเองในการดำน้ำอุปกรณ์ดำน้ำที่สำคัญที่สุดก็ต้องเป็นแท้งนะคะเพราะว่ามันเป็นที่บรรจุอากาศที่เราต้องใช้หายใจเวลาที่เราลงไปอยู่ใต้น้ำตัวที่จะทำให้แท้งตัวนี้มาหาปากเราได้ก็คือตัวนี้ที่เขาเรียกว่าเรกูเลเตอร์ตัวเรกูเลเตอร์ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เชื่อมถังจากถังเนี่ยมันก็จะมาเข้าปากเราในตัวเรกตัวนี้มันก็จะมีตัวที่จะบอกว่าระดับอากาศเนี่ยมันมีอยู่เท่าไหร่ซึ่งปกติเนี่ยเขาจะบรรจุไว้ประมาณ200บาร์คืออยู่ที่เลข200นะคะทีนี้พอมันลงไปจนถึงระดับสัก50ก็ต้องส่งสัญญาณกันแล้วว่ามันใกล้หมดนะคะในใต้น้ำเนี่ยการให้สัญญาณมือก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องเรียนด้วยอีกอันนึงคือที่สำคัญคือตัวนี้ที่เรียกว่าตัว BCD ก็คือเราจะเอาตัว BCD เนี่ยไปสวมกับถังนะแล้วตัวนี้ก็จะช่วยทำให้ถังเนี่ยขึ้นมาอยู่บนหลังเราได้หรือเปล่าคะอย่างเงี้ยค่ะก็ BCD นี่ก็ประมาณน่าจะสองสองสามสองกิโลได้นะคะเดี๋ยวลองไปสวมดูก็ได้นะคะซึ่งตัว BCD เนี่ยนะคะมันก็จะเข้าไปสวมกับถังเนี่ยเข้าไปสวมลงไปนะคะอย่างเงี้ยนี่ก็กลายว่ากลายเป็นมนุษย์กบตรงเนี้ยถังก็อยู่บนหลังเราอย่างเงี้ยแล้วก็สวมเสื้อต่อนะคะแล้วเรกูเลเตอร์ก็สวมตรงนี้แล้วก็มาใส่ปากก็เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญ3ชิ้นในการดำน้ำก็ทำความคุ้นเคยกับอุปกรณ์นะคะแล้วก็จะมีท่าในการที่จะก้าวลงไปในน้ำ

อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รวมทั้ง buoyancy คือเข้าไปแล้วเลี้ยงตัวอยู่ข้างล่างให้ได้จะไปสอบครั้งแรกพัทยาพัทยาส่วนใหญ่นักเรียนทุกคนในกรุงเทพก็จะไปสอบที่พัทยาเพราะว่ามันใกล้เราต้องดำน้ำเราต้องมี certificate นะคะคือ certificate อันแรกเขาเรียกว่าเป็น open water ก็ทำให้เราสามารถดำน้ำในระดับความลึกไม่เกิน18เมตร advanced เนี่ยก็จะต้องมีการใช้เข็มทิศดูทิศเป็นนะคะแล้วก็รู้จักใช้อุปกรณ์ต่างๆมากขึ้นนะคะมันก็จะทำให้เราดำได้ลึกลงไปกว่า18เมตรมันก็เป็นการเปิดโลกใหม่จริงๆเปิดกิจกรรมใหม่นะคะแล้วดิฉันก็คิดว่าอายุเนี่ยไม่เกี่ยวเลยนะเพราะเวลาที่เราลงไปใต้น้ำเนี่ยมันไม่ได้หนักมันไม่มีความน้ำหนักไงเพราะว่าน้ำจะแบกทุกอย่างแทนเราหมดใช่ไหมคะแล้วเราก็ปฏิบัติตามสิ่งที่เราเรียนมาทำตัวให้สบายๆอยู่ใต้น้ำนะคะก็มีความรู้สึกผ่อนคลายด้วยนะคะแล้วก็ติดใจอ่ะชอบอ่ะ

ความสุขในการดำน้ำของดิฉันเหรอคะก็คือการได้ค้นพบว่ามันมีโลกอีกโลกหนึ่งที่มันน่าสนใจมันมีความสวยงามแล้วเขาก็มีชีวิตของเขานะคะได้มีโอกาสเห็นสัตว์ทะเลแปลกๆตั้งแต่สัตว์ใหญ่ประเภทฉลามหรือฉลามวาฬลงมาถึงปลาสวยงามต่างๆซึ่งมันสวยจริงๆนะคะและเป็นฝูงปลาที่มหัศจรรย์มากในการรวมตัวของพวกเขาแล้วก็เลยไปถึงสัตว์ตัวเล็กที่เขาเรียกว่าเป็นหนอนทะเลเล็กจนแบบไม่รู้เขาจ้องอะไรกันเนี่ยแล้วเราก็เป็นคนตาสั้นก็อาศัยไปชะโงกดูแล้วก็ดูผ่านเลนส์กล้องพวกที่เขาถ่ายรูปใต้น้ำนะคะดิฉันยังไม่ได้เก่งถึงขนาดมีการถ่ายรูปใต้น้ำคือแค่ประคองตัวเองให้โอเคอยู่นี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วมองผ่านกล้องเนี่ยเราก็จะเห็นเลยโอ้โหมหัศจรรย์ของโลกใต้น้ำมันมีเยอะจริงๆ

กมนี้ก็เป็นเกมที่2ของจุฬาเกมแรกก็ชนะไปแล้วค่ะวันนี้แข่งกับมอบุรพาในสายเรามี4ทีมแล้วก็จะแข่งเพื่อจะหาผู้ชนะ2ทีมเป็นที่1ที่2เข้ารอบต่อไป

0: มาธิต้องไม่หลุดนะไม่ว่าเกมจะยากหรือเกมจะง่ายต้องตั้งใจเล่นนะคะถ้าใครมีลูกเหม๋อลูกเนี่ยเดี๋ยวต้องบอกโค้ชทำโทษเลยนะคะวันนี้ตั้งใจให้ดีๆสร้างความมั่นใจกับตัวเองให้มาก
1: ๆสนุกนะไปห้องน้ำแล้วก็เดินข้างบน
2: รอดีวันดูดี
0: เอ๊วันนี้ค่ะถ้าพูดตามชื่อชั้นแล้วเราน่าจะผ่านได้

ครื่องยังไม่ติดค่ะเครื่องจะไปติดประมาณควอเตอร์ที่2หรือ3ไปพลาดง่ายๆหลายลูกใต้แป้นเลยค่ะ

0: ็นไปตามเป้าหมายนะคะขอบคุณที่ช่วยกันเล่นแต่ว่าต้องให้ดีกว่านี้อีกเครื่องมันไม่ติดเลยอะคิวแรกอันนี้ไม่ได้เลยนะเล่นกับเชียงใหม่นี่ต้องมาตั้งแต่ต้นเลยนะนะคะที่เหลือก็เทคนิคก็ต้องฝากพี่ฝนกับพี่ปุ๊กละแล้วว่าเราจะเล่นกันแบบไหนในวันมะรืนนี้
1: ของอาจารย์แหน่งเองนะครับก็คือความสามารถที่อาจารย์ยังสามารถคงสมรรถภาพและเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นได
2: ้
1: ซึ่งผมว่ามีบุคลากรทางการเงินไม่เยอะมากหรอกครับที่มีความสามารถระดับนี้ซึ่งคุณค่าของอาจารย์แหน่งครับก็เป็นตัวอย่างแล้วก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังได้ต่อไปนะครับ
2: ครับ
1: นอกจากนี้นะครับการที่อาจารย์มีคุณค่าแบบนี้ครับมันก็จะเป็นการเพิ่มปฏิสัมพันธ์ต่อคนรอบข้างอาจารย์เองก็จะห่างไกลกับโรคไม่ว่าจะเป็นโรคทางกาย
2: ครับ
1: ครับแล้วก็โรคทางจิตใจทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาเราไปพบปะครับมันก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันมีการทํากิจกรรมร่วมกันใช่มั้ยครับอย่างในคนไข้ของผมเองครับก็จะมีการทํากิจกรรมกลุ่
2: ม
1: เช่นการไปออกกําลังกายด้วยกัน
2: ครับ
1: ที่เขาชอบมาบอกบ่อยๆก็จะมีไลน์แดนซ์มีเต้นลีลาดรํากระบี่กระบองอะไรตามหมู่บ้านหรือว่าตามสถานที่ที่เขาเป็นที่พบปะกันนะครับ ซึ่งคนที่ทํากิจกรรมเหล่าเนี้ยครับพวกลูกค้าที่มาเล่าเนี่ยก็จะเล่าได้ท่าทางที่มีรอยยิ้มสดใสมากๆเลยแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเค้าเนี่ยยังมีความสามารถของสมองที่ดีอยู่แล้วก็ไม่มีภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้นในคนอาจารย์แหม่มเองก็คือเป็นแบบอย่างที่ดีมากในการที่จะเป็นตัวแบบอย่างของผู้สูงอายุที่ทํากิจกรรมได้หลากหลายและครบถ้วนมากๆครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางร่างกายกิจกรรมทางสมองกิจกรรมทางสังคมที่อาจารย์ยังปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาตลอดคร
2: ับการเงินการจัดการช่วยบ้านสมองตัวเอง
0: ทีนี้คนที่เกษียณแล้วเนี่ยนี่คือโอกาสดีมันไม่มีอะไรจำกัดเราเลยเราเป็นคนที่จะบริหารจัดการเวลาของตัวเราเองเราก็สามารถที่จะเลือกทำในสิ่งที่เราเคยสงสัยหรือเคยอยากก็เอามันมาทำตอนนี้นี่แหละดิฉันเชื่อประโยคนึงที่เขาบอกว่าแรงเกิดเพราะแรงใช้คือเรายังมีแรงอยู่ตลอดเวลาก็เพราะว่าเราทําอะไรแต่ไม่อะไรอยู่ตลอดเวลา
2: ท้าทายและช่วยจุดไฟให้เราไม่ชราเล่นบาสเป็นผู้จัดการทีมมันคือบิ๊กดีมของคนสูงวัย
0: เราเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะมีเพื่อนหลายกลุ่มมากเลยเขาทําอะไรก็ทําไปด้วยเขาไปเที่ยวเราก็ไปนะเขาไปเล่นกีฬาเราก็ไปเข้าไปดำน้ำเราก็ไปอย่างนี้เป็นต้นแล้วฉันคิดว่าการมีเพื่อนหลายกลุ่มหลายวัยนะคะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เราเนี่ยมีความกระฉับกระเฉงแล้วก็ทุกวันตื่นขึ้นมาก็คิดแล้วว่าวันนี้มีนัดที่ไหนเราต้องทำอะไรบ้างเราไม่เคยหยุดเราทำอาจจะทำน้อยลงเหมือนเมื่อตอนที่อายุทำงานนะแต่ทำด้วยความสนุกมากขึ้น

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ.4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรีฟินโนเวท Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ31/2562ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่า

ภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: การที่13การสุดท้ายนครกันหลังจากที่พระเวสสันดร นั้นได้ครองกรุงสีผีแล้วก็พระราชทานแก้แหวนเงินทองช้างม้าวัวควายตามที่พระองค์ได้เคยพระราชทานอยู่ตลอดพระชนมชีพของพระองค์อยู่ได้120ปีนะโยมนะ120ปีหลังจากนั้นก็สิ้นชีพตักไสสุนคตเสด็จอุบัติเป็นพระบรมโพธิสัตว์เป็นสันตรุสิทธเทวราชอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตหลังจากที่ศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราครบถ้วน 5,000 พรรณสาแล้วท้าวสันตรุสิทธเทวราชหรือพระศรีอริเมตตานั้นก็จะเสด็จอุบัติมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อจากพระพุทธเจ้าของเราเป็นพระองค์ที่5ในภัทรกัปนีภัทรกัปนีก็มีพระพุทธเจ้า5พระองค์เพียงเท่านี้ในการครั้งนั้นพระชาลีและกันหาก็ได้ครองพาราพระนครุงศรีพีสืบต่อพระบิดาและพระราชมารดาแต่ก็ไม่ได้กล่าวไว้ว่าพระนามพระอายุพระชนสาของพระชาลีและกันหามีเท่าใดเนื้อความในการครั้งนั้นการที่13ก็จบลงตรงนี้ประดับประดาไปด้วย48พระคาถาดังที่อาตมาภาพได้กลับชาติให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตั้งแต่ต้นมาจนถึงในที่สุดว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระเวสสันดรในการครั้งนั้นก็เสด็จอุบัติมาเป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณหรือพระพุทธเจ้าของเราในการครั้งนี้ผู้ตรัสรู้อริยสัจ4คือทุกขสมุทัยนิโรธมรรคและพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรทั้งหลายชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดปวงนิกรสรรพสัตว์ทั้งหลายในครั้งพุทธกาลจนจอดจวบพระชนมชีพของพระองค์ตลอด80พระพรรษาในการครั้งนั้นชาวเมืองและประชาชนทั้งหลายก็ได้อริยมรรคผล4ประการคือ1โสดาปัตติผล2สักทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตผลโดยที่สุดทั้ง4ลำดับและลุล่วงเข้าสู่พระนิพพานในการเบื้องหน้าหลังจากที่พระองค์ทรงเสด็จดับขันก็สู่พระนิพพานพระพุทธศาสนาของพระองค์นั้นก็สืบต่อขันธสันดานมาโดยมีพระสงฆ์สาวกสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันกาลนี้ทั้ง3ประการที่อาตมาภาพได้ชี้แจงมาตั้งแต่ต้นจนจบในการครั้งนี้ประมวลแล้วตั้งแต่การที่1การทศพรจนถึงการที่13นครกันรวม13การครบถ้วน 1,000 พระคาถาน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระนังคัจฉามิ
0: พุทธังสระนังคัจฉามิ
1: ธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: ธัมมังสระนังคัจฉามิ
1: สังฆังสระนังคัจฉามิ
0: สังฆังสระนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปริทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
1: อทินาทานังเวรมณีสิกขาปริทังสมาอันทิยามิง
0: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิจฉาจารังเวรมณีสิกขาปริทังสมาธิยามิ
0: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทานเวรมณีสิกขาปริทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานังเวรมณีสิกขาปริทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปริทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทานสีเลนะนิพพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเจเอเ
0: อสาธุพระมาจโรกาธิปติสัมปติกัดอัญชรีอันธิวรังอัยยาจธาสันติทัสตาปรัชคชา

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมีคณะท่านเจ้าภาพเป็นต้นเป็นประธานโอกาสนี้อาตมภาพจะได้รับประทานวิสัชนาในมหาเวสสันตรชาดกในกันที่13กันสุดท้ายนครกันซึ่งประดับประดาไปด้วยพระคาถา48พระคาถาโดยมีคณะท่านเจ้าภาพซึ่งประกอบไปด้วยคุณบดีพลจุตระกูลพร้อมด้วยคุณขันทองอุดมมหันติสุขเป็นต้นเป็นประธานพร้อมด้วยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันประคับประคองชาวสองศรัทธาในกันที่13เรียกว่ากันเข้าบ้านเข้าเมืองตามแบบโบราณกาลได้เรียกขานกันไว้นั่นแล้วถือได้ว่าเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตั้งแต่โบราณกาลเรียกว่าการเทศมหาชาติเวสสันตรชาดกคือการหยิบยกเอาพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประกาศศาสนวาทธรรมคำสั่งสอนของพระองค์นั้นดังที่อาตมภาพได้ชี้กริ่นในเมื่อวานช่วงในการพระคาถาพันเป็นภาษาบาลี 1,000 พระคาถานั้นได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าเรื่องเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกทั้ง 1,000 พระคาถานั้นไม่ได้มีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้รจนาหรือเรียบเรียงแต่งขึ้นมาให้เป็นเรื่องราวแต่เป็นหลักคำสอนที่ออกจากพระโอษฐ์แห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ทรงตรัสถึงฝนโบกขรพัดให้ประวัตนาการเป็นเหตุเรื่องราวทั้ง 1,000 พระคาถาหรือ13กันในวันนี้ที่เรียกว่าเป็นการแปลในภาคภาษาไทย 1,000 พระคาถาเป็นภาษาบาลีเมื่อวานนั้นโยมไม่สามารถจะแปลได้ฟังเข้าใจแต่ถ้าท่านเจ้าภาพได้รับฟังตั้งแต่กันที่1กันทศพรกันถึงการสุดท้ายณขอกันณโอกาสบัดนี้นั้นจะมีความเข้าใจเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องราวเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกนั้นไม่ได้มีเนื้อความอะไรมากมายแต่ที่เป็นปฐมเหตุนั้นก็คือฝนโบกขรพัดให้ประวัตนาการเป็นเหตุในกันที่12เรียกว่ากันฉอกษัตริย์นั้นนั้นจึงเรียกได้ว่าฝนโบกขรพัดนั้นเป็นเหตุให้องค์สมเด็จพระโลกัจเจปสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสชี้แจงแสดงเรื่องพระเวสสันดรย้อนกลับไปในทศชาติคือชาติสุดท้ายที่พระองค์ทรงได้อุบัติเป็นพระพรหมบรมโพธิสัตว์มีพระนามว่าพระเวสสันดรเรียกว่าเป็นชาติแห่งการบริจาคทานอันยิ่งใหญ่เป็นทานที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะกระทำเหมือนพระองค์นั้นก็หามีได้แต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในการครั้งนี้นั้นได้กอบไปด้วยศรัทธาประสาทะความเชื่อความเริ่มใสในพระบรมพุทธศาสนาได้เอาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างแบบแผนแบบฉบับแห่งการบริจาคทานเป็นไปเพื่อการกำจัดมัจฉริยะคือความตรณีทีเหนียวที่เกาะเกี่ยวอยู่ในใจของเรานั้นให้ทุเราเบาบางลงไปด้วยเหตุอาศัยทานบารมีคือการให้เรายิ่งเป็นผู้ให้เราย่อมเป็นที่รักแห่งชนทั้งหลายนี่เรียกว่าเป็นพุทธธรรมรัตแห่งองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะการบริจาคทานที่เรียกว่าทานใหม่
บุญย่อมสำเร็จการบริจาคทานนั้นย่อมจะส่งผลให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนั้นนอกเสียจากรู้จักการกำจัดมัจฉริยะคือความตระหนี่ที่เหนียวที่เป็นโลภะคือกิเลสที่เกาะเกี่ยวในใจของเราให้ทุเราเบาบางลงไปเมื่อเราดับจิตจากโรคนี้ไปทานามัยนั้นย่อมส่งผลให้มีพลานิสงส์คือได้บังเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งและบริบูรณ์ด้วยสมบัติ3ประการคือ1เกียรติยศ2อิสริยศ3บริวารยศทั้ง3ประการนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายพึงมีพึงได้ประการที่2ศีลละใหม่นั้นบุญย่อมด้วยการรักษาศีลเช่นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้สมาทานศีลทั้ง5ประการต่อหน้าองค์พระปฏิมาที่ประดิษฐานอยู่บนโต๊ะหมู่บูชาเปรียบประดุจองค์สมเด็จพระมหาศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับอยู่ณเบื้องหน้าเป็นประธานแห่งญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่การรักษาศีลนั้นคือการรักษากายและวาจาของเราในผู้ปกติเรียบร้อยไม่ประพฤติล่วงโดยกิเลสทั้งหลายให้เกิดขึ้นคือโลภะและโทสะดังนี้เป็นต้นประการที่3ภาวนาใหม่คือการซึ่งเจริญซึ่งภาวนาคือการตั้งใจสดับฟังพระธรรมเทศนาโดยเฉพาะบางก็อาจจะฟังตั้งแต่กันที่1ในภาคเช้าจนถึงปัจจุบันนี้หรือได้มาฟังในเฉพาะกันที่13นี้ก็ตามเพียงกันใดกันหนึ่งก็ตามถือได้ว่าย่อมมีปรานิสงส์ด้วยกันทั้งสิ้นด้วยการน้อมนำจิตของเราและใจของเราเข้าสู่กระแสวาระพระบาลีหรือหลักธรรมที่จะได้ชี้แจงแสดงไปในเบื้องหน้าด้วยความเคารพด้วยความตั้งใจบุญกุศลทั้งหลายย่อมส่งผลให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้สมบัติที่3คือพระนิพพานสมบัติในการเบื้องหน้านี่คือหลักในพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงชี้แจงแสดงไว้พระอัตมภาพจึงขออนุโมทนาในกุศลและเจตนาอันดีงามของคณะท่านเจ้าภาพทุกคนตั้งแต่กันเมื่อวานภาคภาษาบาลีในปัง 1,000 พระคาถาและในวันนี้ตั้งแต่การที่1กันทศพรมาถึงโอกาสปัจจุบันสมัยกันที่13นครกันณโอกาสนี้ทั้งหลายทั้งมวลนั้นด้วยบารมีสงฆ์ของความศรัทธาความตั้งมั่นในพระรัตนตรัยย่อมน้อมนำให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนั้นได้ประสบพบสมบัติทั้ง3ประการดังที่กล่าวอนุโมทนาในเบื้องต้นอนุสนธิจะกล่าวสืบเนื่องในกันที่2โดยที่อัตมภาพได้รับพระรัตนาให้มาชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาฉลองกุศลศรัทธาของคณะท่านเจ้าภาพในกันที่12กันฉกษัตริย์นั้นก็มีเนื้อความกล่าวถึงว่าหลังจากที่ชาลีและกนานั้นได้ถูกไถ่ตัวจากพระเจ้ากรุงศรีพีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้นำหน้ากองพยุหเสนา เพื่อนำทางไปจะได้ทูลเชิญเสด็จพระเวสสันดรและพระนางมัสสีให้ลาประหนวดกลับสู่พระนครศรีพีในการครั้งนั้นเมื่อ6กษัตริย์ได้มาพบถึงกันหลังจากที่ได้

จากกันอยู่7 เดือนนั้นทั้งหลายทั้งปวงนั้นย่อมเกิดความเศร้าโศกเสียใจไม่ว่าประสบนิกรีพลเสนาอำมาตย์ทั้งหลายที่ติดตามไปด้วยนั้นเมื่อประสบพบเห็นก็นึกถึงการเก่าได้ว่าได้กระทำความผิดที่ได้ชี้นำไม่ในละเทศพระเวสสันดรออกจากกรุงศรีพีเมื่อ6 กษัตริย์ได้พบกันก็สรบปรงณที่ตรงนั้นถึงกับวิสัญญีสรบปรงก็กล่าวถึงองค์อมรินทาธีราชถ้าหากว่าพระองค์นั้นไม่โปรดประทานให้ฝนโบกขรพัดให้ประวัตนาการเป็นเหตุตกมาในที่ประชุมระหว่าง6 กษัตริย์ทั้งหลายนั้นทั้ง6 กษัตริย์นั้นต้องวิสัญญีคือตายจากโรคนี้ไปเป็นอย่างแน่แท้เนื้อความก็จบลงตรงนั้นส่วนในกันที่13นครกันอัตมภาพก็จะได้วิสัชนาให้สมควรแก่กาลเวลาโดยอนุรูปเป็นลำดับสืบต่อไปก็มีนะกาลบัดนี้ตังสุตวามาสตวนสมเด็จพระมหาสัคคติยาธิเบศเวสสันดรเมื่อได้ฟังฟุ้งชนละมาทูลวิงวอนอาราธนาจะให้ราพนวดเนาในสมบาลมิตรานสันทิงสันลปันโดอวนจึงกราบทูลแด่พระรังเกตกษัตริย์สัญชัยชนกาธิเบศ

มาโรงเชื่อคำเจ้าพระนครจึงมาขับพระนอนเรราชุทอนาผู้นิรโทษนะกระ

อันที่สัตว์อันสมเด็จพระบรมโพธิสัตว์สีวิสุทธิเทพพระวงศ์มีพระกรรมรจำโนงามจะครองสิริสมบัติจึงขอพรแด่สมเด็จพระจิรหัตถ์เทวเอตขอที่ทูลทัดขัดปิยุตเอตราชนรินด้วยเกรงประชาชนจะชวนกันดูมินว่าพระไทยนั้นบ้า

นวงจะร่วงเข้ายินไล่จึงทูลสนองโดยครองคติยโลชาบายดังนี้นะเมื่อสมเด็จพระจอมสีพีอินตัดอราตนาจึงทุติยวันก็รับพระราชองค์การว่าสาธุแรงมิชา

นันตรังนิรัมดับนันโมพิมุขมาราชมนตรีตังเสนสุนราเสนีนามในนอกตำแหน่งก็เร่งรัดจัดแจงแต่งตามกระทรวงสำหรับราชพิธีตั้งปวงทุกประการ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์ธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. กัรณียมัทกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจัสโกอุชูจัสุชูจัสวโจจัสมุทุอนติมานีอาทิติอีณโอกาสบัดนี้

อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในกรณียเมตตสูตรเพื่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระชินวรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นประโยชน์ต่อการประพฤติปฏิบัติเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขอย่างสันติสุขได้กล่าวต่อท่านทั้งหลายไว้ถึงกรณีมัตตสูตรว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนวิธีการดำรงชีวิตอยู่ดีมีสุขโดยวิเคราะห์ว่าอยู่กับสัตว์สัตว์ก็มีไมตรีอยู่กับคนคนก็ปราณีอยู่กับผีผีก็รักษาอยู่กับเทวดาเทวดาก็คุ้มครองมีทั้งหมด15ประการพระท่านผู้ชมทั้งหลายจะได้ไม่ต้องคิดเครียดกับการมองคัมภีร์อาตมาก็จะเทศเป็นเชิงสนทนากันว่าพระสูตรนี้มีความสำคัญผู้ใดประพฤติปฏิบัติจำแม่นปฏิบัติมั่นผู้นั้นมีความสุขจะเป็นคนที่มีคนรักทั่วหน้าทั่วล่าทำให้ประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นก็ไม่มีความสุขใครๆก็ปรารถนาความสุขอันเป็นสันติบทสันติบทแปลว่าทางแห่งความสุขแต่เราไม่เคยสั่งสอนกันเลยเราสั่งสอนด้วยคำว่ามารยาทแต่สิ่งเหล่านี้นะฮะมันเป็นอาการประพฤติปฏิบัติที่ต้องอธิบายเขาเข้าใจเขาเข้าใจแล้วเขาจะเกิดความรู้สึกว่าโอ้ถ้าปฏิบัติอย่างนี้จะได้รับคุณถ้าปฏิบัติตรงกันข้ามจะได้รับโทษคุณกับโทษเป็นของที่ตรงกันข้ามบุคคลใดก็ตามที่ปฏิบัติตามกะระนิยมปัจจสูตรพูดอยู่เยอะท่านลิ้นแข็งลิ้นมันก็คือลิ้นอาตมานี่แหละสิ่งสำคัญที่สุดอาตมาก็เฝ้าวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยอ่านทั้งปฏิปิฎกเปรียบเทียบอ่านทั้งชาดกดูทั้งพฤติกรรมคนโอ้มีคุณค่าแหมอีตอนเราเป็นเนนสวดได้ท่องเกือบตายท่านเอามือปั่นศีรษะเนี่ยท่องบรรจุพระธรรมลงไปท่านกริมิตกุศลเนยตังกริมิตกุศลเนยตังสมุนเนี่ยอมเกลือเข้าลิ้มจะได้อ่อนคอจะได้ไม่แห้งแต่เราสวดเพื่อเสกไม่ได้สวดเพื่อสอนตัวเราเลยเพราะเราคิดว่าถ้าสวดกะรณีปัตตสูตรแล้วเราไปที่ไหนเนี่ยผีจะไม่หลอกไม่ถูกรบกวนด้วยพูดผีแต่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่เฉพาะผีเท่านั้นสัตว์คนผีเทวดาเราผูกมิตรไมตรีได้หมดเออไปหุ่นท่านอาตมาก็บอกก็ไหว้เทวดาตลอดเทวดาก็มีฤทธิ์นี่ท่านเมื่อฤทธิ์ไม่มีละเทวานุภาพพระพรหมเป็นพรหมานุภาพคนเขามีอนุภาพมีบารมีเราจะไปกลัวไหว้อะไรล่ะท่านไปที่ประเทศอิตาลีมาหลายปีมาแล้วไปที่เมืองเวโรนาเมืองเวโรนานี่ก็จะมีตำนานของมีรูปปั้นจำไม่ได้ว่าคนนั้นเชื่ออะไรเขาบอกถ้าไปจับรูปปั้นอันนี้นะฮะถ้าไปจับหน้าอกรูปปั้นอันนี้ก็จะมีสามีเขาว่างั้นคนก็ไปจับผู้หญิงก็ไปจับกันนะท่านนะจะได้สามีรูปปั้นใครนะจูเลียสโรมิโอจูเลียสท่านก็ไปจับจนแหมมันเป็นมันใช่ไหมท่านนะอีตรงขาเนี่ยไม่ค่อยเป็นมันเท่าไหร่ดำๆเพราะเป็นสำริดแต่ตรงหน้าอกเนี่ยเป็นมันแผลบใช่ไหมท่านออกสีสำริดเหลืองๆเลยท่านก็แสดงเขาเป็นศักดิ์สิทธิ์ฝรั่งไปจับด้วยความนอบน้อมอาตมาก็ไปเทศเอาเงินสร้างวัดกับท่านพระครูสมศักดิ์ที่วัดโคเปนเฮเกนที่เดนมาร์กท่านพาไปวัดที่สร้างเนี่ย
ป็นวัดที่อยู่บนภูเขาแต่ไม่ใช่สร้างวัดนะท่านนะไปซื้อโรงแรมเก่าแก่ที่สุดของเวโรนาโรงแรมนี้อาตมาก็ไม่รู้จักแต่ซื้อด้วยราคาหลายสิบล้านท่านซื้อจากรัฐบาลเขาต้องไปนี่ไปสินกันแต่เอาคนมีคนไทยอยู่เข้าไปก็ท่านพอไปแล้วมันก็ใกล้สามทุ่มสามทุ่มมันยังไม่มืดท่านโอ้โหที่เมืองเวโรนาเนี่ยที่มีโรงแรมนี่ท่านที่ซื้อเป็นที่สร้างวัดเนี่ยซื้อเป็นวัดซื้อโรงแรมเป็นวัดโรงแรมโบราณเป็นวัดเขาบอกว่าใครมาเช่าก็เจ๊งหมดใครมาซื้อก็เจ๊งทั้งขายทิ้งหมดเมื่อขายทิ้งรัฐบาลหรือเหมือนนั้นก็ไม่มีรายได้แล้วไม่มีการบริหารก็ต้องเป็นสิ่งหักพังไปก็มีพระไปซื้อจารย์สมศักดิ์ วัดโคเปนเฮเกนท่านเป็นพระที่เป็นนักสร้างเป็นนักบุกเบิกในยุโรปเนี่ยท่านเป็นจำนวนเป็นสิบสิบวัดนะครับท่านไปช่วยไปสร้างแล้วจะสร้างเสร็จแล้วก็เมื่อมีผู้บริหารท่านก็ไม่เกี่ยวข้องถึงบริหารด้วยเบ็ดเสร็จเอกขาดไปเป็นพระที่ใจดีท่านญาติโยมที่คนใดที่ไปโคเปนเฮเกนวัดโคเปนเฮเกนนะฮะวัดป่าโคเปนเฮเกนที่เดนมาร์กบอกว่าเจ้าคุณพิพิธฝากกราบมาด้วยหรือโยมที่ดูทศในต่างประเทศบอกว่าฝากกราบบันทึกทีวีด้วยได้ไปอาศัยท่านยิ้มง่ายใจดีอาตมาไปไม่รู้จักท่านละท่านทีแรกไปกับปลาเขาไปห้าทุ่มแล้วห้าทุ่มก็เพิ่งเริ่มมืดพระก็พาไปพอท่านร่วมมาจากเมืองไทยท่านก็ต้อนรับอย่างดีบอกกล่าวญาติโยมแล้วท่านก็รู้อาตมาเทศเป็นก็เลยพาไปเทศพาไปเยี่ยมโยมพระองค์นี้ดีท่านถ้าญาติโยมจะไหว้พระดีสักองค์นึงนะฮะอีกสักองค์นึงเอาองค์นี้ดีท่านไม่พูดเรื่องของใครไม่นินทาใครโยมนินทาก็ต้องนั่งฟังเฉยที่คำห้ามเคลียร์ไปเพราะคนไทยอยู่ต่างประเทศนี่มันแปลกท่านต่อมาไปยุโรปนั่นก็จะไปเทศที่เนี่ยที่ฝรั่งเศสท่านพอลงจากเครื่องบินก็มีพระสองคณะไปอีกคณะหนึ่งเขาก็อยากให้อาตมาไปเทศเห็นอาตมาไปกับเจ้าคุณรัฐมนตรีประยูรเขาติดต่อมาเทศตรวจพระไม่ชอบขี้หน้ากันก็เลยถามโยมมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ท่านเจ้าคุณครับท่านเจ้าคุณจะเทศเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผมขอสองเรื่องหนึ่งเรื่องคนไทยอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้ามีวัดหนึ่งวัดไม่เป็นไรแต่ถ้ามีพระสามสี่องค์ขึ้นไปนะมันจะได้อีกสองวัดมันจะได้อีกหนึ่งวัดเพราะโยมคนไทยเวลาซื้อวัดซื้อที่สร้างวัดแล้วแล้วซื้ออาคารเก่าแล้วก็มักจะอยากมีบทบาทแล้วก็ทะเลาะกันคนไทยขี้นินทากันเองแต่เวลายามจนก็เห็นใจกันท่านแต่เรื่องบทบาทเอาหน้าเอาตาเนี่ยคนไทยเราไปที่หนึ่งผมก็คนไทยเมื่อน่ะปวดร้าวท่านจะมานั่งฟังเรื่องราวแล้วผมทำร้านอาหารนะท่านฝรั่งไม่มีการนินทาตัวใครตัวมันเคารพเกียรติซึ่งกันและกันความผิดพลาดไม่มีท่านแต่คนไทยมันชอบเล่นนาสองเรื่องการพนันที่มาทำมาหากินพอเจริญรุ่งเรืองพอมีเงินมีทองส่งพ่อส่งแม่แล้วพอมีเงินพอได้ผัวดีแล้วการพนันต้องมาทั้งหวยใต้ดินในเมืองไทยนะแทงกันเองทั้งเล่นการพนันเล่นไพ่ไฮโลแล้วก็ฉิบหายขายตนหมดเนี่ยอาตมาพูดอย่างนี้นะขอประจานนะท่านใครไม่ได้ทำไม่เป็นไรขอเตือนนะเมื่อตากหน้าไปแล้วกลับมาแบบสิ้นเนื้อประดาตัวนี่ถ้ามีโอกาสกลับเมืองไทยนะเพราะคนเข้าใจว่าฝรั่งต้องรวยความจริงฝรั่งไม่รวยหาสักท่านคนทั้งหมดหาผมฝรั่งรวยๆสักร้อยล้านบาทไทยเนี่ยหายากมากแต่เสร็จแล้วเราก็เล่นกับพนันกันเอากลับมาดูโรงแรมนี้โอ้ท่านมันสูงนี่ท่านอยู่บนภูเขาขึ้นไปในพอลงจากรถเห็นเลยเห็นเมฆมันมาชนรถท่านเห็นรถชนขี้เมฆฝนก็ตกพรำก็ถามท่านพระคุณศักดิ์ว่ามันทำไมมันขนาดนี้โอ้ท่านเจ้าคุณมันตกกันทั้งปีนะครับลงจากรถฝนก็แพร่เข้าไปในโรงแรมโอ้ไปดูรูปนี่มันรูปเก่าแก่ท่านนั้นเลยนี่
โอ้มันสงครามโลกตั้งสงครามโลกไหนตั้งแต่มีกล้องถ่ายรูปมาเนี่ยเขาติดมันหมดโอ้แล้วคุณนักคุณดังนายทหารท่านนั้นเลยท่านนะรูปมันเก่าจริงๆท่านอาคารก็ดูเก่าดูขรึมเลยเออมันเก่าอย่างนี้มันเป็นที่บัญชาการทหารเป็นแนวป้องกันนึกแต่ใจผีตั้งเยอะโอ้ยอาจารย์ผมว่าที่สร้างวัดเนี่ยผีเยอะเมื่อผีเยอะทำไมท่านก็นึกถึงกรณีพระสูตรเราต้องสวดพอใกล้ๆห้าทุ่มก็มืดพอดีก็ขึ้นไปข้างบนก็จัดแจงนะจัดแจงศึกกรณีพระสูตรเพื่อเป็นการนอบน้อมต่อเจ้าของสถานที่ตรุวิญญาณแต่ก่อนจะไปเนี่ยโยมเขาบอกว่าท่านเจ้าคุณถ้าพรุ่งนี้ฝนตกอย่างนี้นะขาดทุนนะคะเพราะโยมเดินทางมา800กิโล 1,000 กิโลเดินทางมาจากต่างประเทศจะมาร่วมพิธีเนี้ยรัฐบาลก็กำหนดว่าพิธีสวดนพเคราะห์องค์เดียวนพเคราะห์ก้าวบทรวมทั้งคำบวงสรวงถ้าอีตอนบวงสรวงอาตมาเอาไปประดมมือแม่ปนมืออ่านองค์การโอมเทวะนโมตยะทุกนี่ไงว่าไปข้าพเจ้าขอยอมกรพระนทศนะประนมน้อมพร้อมกายวาจาจิตประดิษฐ์อะไรเนี่ยเขาว่าไปท่านเขาเรียกร่ายแล้วจะมีทำนองอยู่แต่เวลาสวดมนต์นั้นประเคาะของเทวดาแต่ละองค์9องค์พระพุทธ9องค์เทวดา9องค์ต้องถ้าถึงพระพุทธต้องปนมือสวดมนต์แต่ยังบอกถ้าพรุ่งนี้ฝนตกท่านเจ๊งขาดทุนทำไมบอกอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องหาเทวดาที่นี่เป็นพวกให้ได้ก่อนต้องหาผีและเทวดาที่เป็นพวกให้ก่อนจะหาได้ยังไงอ่ะก็ต้องนอบน้อมเขาก่อนสิก็จัดแจงไปสวดมนต์ข้างบนสวดมนต์แล้วก็สวดกะระนีพระตสูตรเป็นการนอบน้อมเขาแต่ก็ไม่ลืมสวดบทญาณิทภูตานิสมังคตาสวดให้เทวดาแล้วก็กรวดน้ำถ้ากรวดเทวดายาเทวตาและกรวดน้ำอิมินาให้ได้บุญกุศลหมดสบายใจแล้วท่านสบายใจแต่จำได้ว่าก่อนที่จะขึ้นไปสวดเนี่ยท่านลืมไปว่าวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาพระธรรมาขึ้นไปโยมเขาบอกท่านเจ้าคุณท่านโยมก็โทรศัพท์ไปเขาชื่อคุณนำสินนุบุษราคำลูกชายเขาบทที่วัดสุทัศน์สองคนท่านเจ้าคุณคะถามทำไมท่านอยู่ที่ไหนคะบอกอยู่อิตาลีเมืองเวโรนาถามทำไมโยมมีธุระอะไรอ้าวไม่รู้นะท่านเจ้าคุณอยู่วัดพาลูกหลานมาเวียนเทียนหมดเนี่ยคนก็มากันเยอะแต่ฝนตกท่านยืนรวบฝนในวิหารคดไม่กล้าออกไปอ่ะท่านเจ้าคุณสวดมนต์ให้ฝนหายตกหน่อยสิหืมอยู่อิตาลีเวโรนาเนี่ยนะอาตมาแข้งใหญ่เวโรนาสวดให้ฝนหายตกนะโยมมันจะไม่ไกลไปเหรอไม่รู้เพราะท่านเจ้าคุณขลังอ่ะแม้คนเวียนเทียนก็ไม่ได้ท่านก็อาจกันอยู่เนี้ยก็เลยถามพระคุณสมศักดิ์ว่าป่าโคเปนเฮเกนที่โคเปนเฮเกนที่พาไปอาจารย์ครับประเทศไทยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยท่านก็ชี้ให้ดูคราวนี้ฝนมันก็พรำๆท่านไปยืนตากฝนเลยท่านบูชาพระศรีกมลีพระติโลกเชษฐมณีบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์กล่าวคำอัญเชิญเทวดาแล้วก็สวดมันกลางแจ้งนะท่านด้วยความนอบน้อมตั้งนโม3จบก่อนแล้วนโม8บทแล้วก็สวดคาถาแล้วสวดมงคลจักรวาลใหญ่แล้วก็มือตบ8ทิศแล้วบทเทวดาดังๆว่าเทวดาอารักษ์ทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายไม่อำนวยการ
งานในวันนี้ของวัดสุทั

ือทุกวัดที่เวียนเทียนคนก็จะนึกว่าท่านเป็นผู้ขัดขวางพระพิรุณซึ่งเป็นเจ้าแห่งฝนหรือเทวดาที่เป็นเจ้าแห่งฝนทุกภูมิภาคจะอำนวยการให้การเวียนเทียนของประชาชนที่เขาทำบุญกุศลแล้วเขาจะกรวดน้ำให้ท่านเขาเสียระยะเวลาเขาเสียสละเวลาเดินทางมานานลงทุนมาเขาไม่ได้เวียนเทียนตามปกติท่านจะไม่ได้บุญกุศลเมื่อท่านไม่ได้บุญกุศลอายุเทวดาก็จะสั้นเพราะวันนี้เป็นวันสำคัญคนตั้งใจมางานในวันนี้จะมีจิตใจสูงถ้าท่านไปช่วยอายุท่านสั้นคนก็จะดูถูกว่าท่านไม่มีจริงแต่ถ้าจะมากล่าวคำบูชาแล้วฝนหายตกเขาจะรู้ว่าท่านมีจริงคนก็จะบูชาแล้วกรวดน้ำให้ท่านสวดจบสักสิบห้านาทีคุณนำสินโทรไปท่านคะฝนหยุดตกแล้วค่ะท่านขังใช่ไหมครับผมไม่ใช่เรามีครวตาธรรมเรามีมุทุธรรมเรามีการอุทิศเทวดาเราบอกเล่าเขาด้วยใจบริสุทธิ์เราบอกเหตุผลเขาแล้วบอกด้วยเสียงอันดังไม่ใช่ขังแต่มีเทวดาและผีเป็นพวกกันแล้วกันท่านพวกมากทางมากมันไม่ใช่ทีเดียวหรอกท่านพระเจ้าอาตมาขังบนก็ขังจิตเราก็ขังเทวดาก็มีจริงอนุภาพพระพุทธประสงค์ก็มีจริงอยู่แล้วก็ขึ้นไปจำวัดดับไฟท่านท่านพระครูประสวทธนิรคุณตอนนั้นเขาเป็นพระครูธรรมทรสุภาพเป็นเลขาธรรมาก็หลับไปก่อนก็เพลียอาตมาค่อยสดมันเสร็จแล้วก็หลับยังไม่ทันหลับตาดีแล้วท่านพดนะเข้าสู่ภวังค์เท่านั้นใครมาดึงผ้าเราเนี่ยค่อยๆเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาไม่ใช่กระตุกนะท่านอาตมานอนก้มหน้ามองเอาจริงเหรอเนี่ยค่อยดึงไปนะท่านจากคอเนี่ยจนถึงปลายเท้าดึงแบบเรียบร้อยเลยเป็นชั้นๆๆๆๆๆเลยท่านเยอะนะเยอะฉะนั้นที่นี่มีเยอะแต่เขาไม่ได้มาหลอกก็เนื่องจากเขาไม่ได้มาหลอกเราเขามาบอกให้รู้ว่าเขายังอยู่ที่นี่กันอีกเยอะอ้าวลุกขึ้นดึงผ้ามาห่มแค่คอใหม่ดูสิอะไรจะเกิดขึ้นถามว่าอาตมากลัวมั้ยกลัวบ้างสัก 15% แต่ว่าไม่กลัวอะไรก็ไม่ได้แต่มันตื่นเต้นเร้าใจนะการดูนะผีค่อยๆดึงผ้าห่มเราเนี่ยมันเร้าใจมากท่านอีกรอบหนึ่งโอ้เขาคงมาบอกว่าเขายังอยู่ที่นี่ก็เลยลุกขึ้นแล้วบอกเบาๆว่าพรุ่งนี้ข้าพเจ้าชื่อนั้นชื่อนี้มาจากประเทศไทยจะสวดให้เทวดาอารักษ์ทั้งหลายวิญญาณทั้งหลายที่นี่ถ้าจะเป็นวิญญาณสัมภเวสีพิพิธจรหรือเป็นเทพเป็นเทวดาก็แล้วแต่เมื่อท่านมาบอกข้าพเจ้าด้วยอาการแบบนี้พรุ่งนี้ขอท่านทั้งหลายมาสดับมนไม่กระตุกไม่ดึงไพ่เลยท่านเอาเช้าฝนตกแล้วท่านโยมก็ยืนกันนะก็มองอย่างมองโยมก็สงสารเหมือนกันนะแล้วคนจะมาไงท่านภูเขาสูงเสียดฟ้ากันนะก็เลยยังไม่ต้องฉันข้าวผมจีวรไปยืนกลางแจ้งเลยท่านหันหน้าไปตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศคุมทิศก็เลยทิศคุมทิศพอเวียนไปแล้วจะได้แปดทิศพอดีสวดมนต์ดังๆสวดแบบเมื่อคืนที่สวดโยมถามท่านออกไปทำไมเดี๋ยวไปวัดเราจะสวดมนต์ให้เทวดามันจะได้ผลเหรอพระโยมโยมถามแบบนี้ดูถูกมนนะดูถูกศิษย์ศิษย์นะอ้าวอยากจะรู้มีเทวดาไหมคอยดูเทวดาอะไรกันท่านคอยดูฤทธิ์เทวดาอาตมาสวดมนต์จบก็7 โมงที่นู่นเสร็จพอฝนหยุดตกเดินเข้าไปนั้นแล้วขอไว้ถึง

0: สามทุ่มคืนนั้นคนก็มากันสบายแล้วบอกพระแล้วบอกติดเครื่องขยายนะหันลำโพงไปรอบภูเขาเลยเปิดเสียงให้มันดังที่สุดสวดได้เสียงสะท้อนกลับมาเป็นเสียงเราสวดองค์เดียวองค์การบูชาเทวดาองค์การบวงสรวงสวดอุปเคราะห์แล้วก็กรวดน้ำกรวดน้ำเสร็จแล้วก็พองานเลิกก็สี่ทุ่มก็ตกอีกแล้วท่านเพราะอันบอกเห็นมโยมการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนมุทุธรรมนั้นเป็นหนึ่งในกะรณีมัตตสูตรที่เราสวดกันที่อาตมาเล่านี้ไม่ใช่ว่าขลังท่านแล้วก็ไม่ใช่ได้ทุกครั้งนะท่านนะบางทีให้ตกก็ได้เอาเทวดาเขาก็แปลกๆท่านวันหนึ่งไปที่จังหวัดตรังคุณยมพันธ์คุณสมารัตน์เป็นประกาศิษย์นิมนต์อาตมากับเจ้าคุณรัฐมาธีประเทศงานผูกพระติมาพระนิมิตก็ไปโอ้โหท่านจังหวัดภาคใต้เนี่ยมันตกไม่เป็นเวร่ำเวลาแล้วก็มีสวดอะไรของเขาไม่รู้ในงานฉันข้าวเช้าไปฝนก็ตกทำไงอ่ะกำหนดพระติมา4โมงเศษๆบ่าย4โมงเศษๆถ้าตกอย่างนี้ทำสังฆกรรมไม่ได้แล้วสังฆกรรมทำตามฤกษ์ด้วยกำหนดวางฤกษ์ไว้ด้วยตารุณิมิตรสวดสมมุติมาแล้วตมากระเทศไม่ได้นะทางเนี้ยเพราะไม่คนมันอยู่กลางแจ้งมีเต้นไม่กี่เต้นแต่คนมันเป็นพันๆน่ะบวงสรวงจริงหรือเปล่าจริงครับฉันพระทหารชาเสร็จตมาก็เดินตรวจดูไปดูเครื่องบวงสรวงไปนั่งหน้าโบสถ์ท่านนั่งมองขบวนสงฆ์มันครบไหมเนี่ยครบไหมก็ครบดีนี่เอ๊ะทำไมฝนตกก็แงนมองหน้าบานโบสถ์หน้าบานโบสถ์มันเป็นโบสถ์เขาบูรณะโบสถ์โบราณนะท่านให้มาเป็นโบสถ์ใหม่อ้าวเรียกสมภารกยมมานี่ถามทำไมตายแล้วโยมสมภารก็หน้าบานโบสถ์เนี่ยเป็นรูปพระพิรุณวงสงฆ์พระพิรุณท่านก็นึกว่าให้ตกมันจะได้ตกกระหน่ำอย่างเงี้ยไปจัดแจงบอกสมัยจุทุสมัยมาอาตมาทำเองก็แล้วกันสมภารไปด้วยต้องบอกเล่าใหม่นะท่านนะขอยันห้าทุ่มอัศจรรย์ไหมท่านไม่เกิดสิบนาทีหยุดอาตมากระเทศได้ทำพิธีพุทธิมาสวดยัตติได้จนทั้งได้บวชหน้าจนถึงสี่ทุ่มจากนั้นมาก็เละเลยท่านทั้งงานเละเลยดีไม่มีการละเล่นนะท่านนะขอลมได้ลมขอฝนได้ฝนขอนะน้ำได้น้ำขออย่างเดียวให้เรามีมุทุธรรมครวตาธรรมอยู่กับสัตว์มีไมตรีอยู่คนปานอยู่กับผีพิรุษาอยู่เทวดาคุ้มครองถ้าเราเชื่อมั่นอย่างนั้นถ้าอาตมาไม่ได้สัมผัสด้วยตนเองนะฮะก็จะไม่มาได้ฟังแต่ท่านผู้ชมทั้งหลายก็สัมผัสด้วยตนเองที่เทศมาแล้วเป็น10ตอนเนี่ยท่านทุกคนสัมผัสจากคำสอนพระพุทธเจ้าถ้าปรารถนาสันติบทถ้าปรารถนาสันติภาพความสุขเป็นสันติจนถึงนิพพานขอท่านหลายมั่นใจเถอะว่ากะรณีมัตตสูตรเป็นพระสูตรสำคัญถ้าจะรู้หน้าที่ของมนุษย์ว่าอะไรควรปฏิบัติและอะไรควรละเว้นให้อ่านสิงคาลกสูตรนั่นคืออะไรฮะนั่นคือมีกิจอันพึงปฏิบัติและมีกิจอันพึงละเว้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเราไว้หมดแต่ไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยศึกษาไงเพราะเราขี้เกียจสวดมนต์เราชอบแต่ให้พระให้พรแล้วสวดเวลาสวดนี่ก็สวดไปแต่ศึกษามีเวลาว่างก็ศึกษาเดี๋ยวนี้ Google ดีท่านดีอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างในบางเรื่องเช่นกรณีสูตรก็บางสำนักก็บอก14ข้อความจริง15ข้อไม่ใช่14ต กณจักขุทังสมาจิสมาจเรกินจีเยนะวิอยู่ปริอุปปทยุงตกข้อสุดท้ายไป
1: คุณผู้ชมคะอนัตติมานีหมายถึงการไม่ถือตัวไม่ถือตนหากเรามีอติมานะดังเช่นเรื่องราวของพระฉันนะที่ท่านเจ้าคุณได้เทศนามานั้นก็จะเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งและความแตกแยกในสังคมนั่นเองนะคะดังนั้นเราทุกคนจึงควรมีอนัตติมานีไว้เป็นข้อคิดประจำใจในการปฏิบัติตนค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สำหรับมนุษย์เงินเดือนจากโบนัส OT การปรับขึ้นเงินเดือนยังมีช่องทางใดอีกบ้างที่ทำให้เราได้รับเงินเพิ่มจากบริษัทมาดูคำตอบได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2รายการนี้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.มนุษย์เงินเดือนหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเราสามารถรับเงินเพิ่มจากบริษัทได้โดยไม่ต้องรอโบนัสประจำปี OT หรือการปรับฐานเงินเดือนเลยหากบริษัทมีสวัสดิการที่ชื่อว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยเงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินเพิ่มให้อีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสมทบหมายความว่านอกจากเราที่เป็นลูกจ้างจะเป็นฝ่ายออมเงินแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างหรือบริษัทสมทบเข้ามาช่วยออมอีกด้วยตัวอย่างสมมุตินายเอมีเงินเดือน 20,000 บาทเลือกสะสมเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกเดือนเดือนละ 10% คิดเป็นเงิน 2,000 บาทโดยบริษัทที่นาย A ทำงานจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้ทุกเดือนเดือนละ 15% คิดเป็นเงิน 3,000 บาทนั่นหมายความว่าในระยะเวลา1ปีนาย A จะได้เงินเพิ่มจากการจ่ายสมทบของบริษัทมากถึง 36,000 บาทเลยนะครับและถ้านาย A มีเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามอายุงานจำนวนเงินที่นายจ้างต้องจ่ายสมทบก็อาจเพิ่มขึ้นไปอีกครับเรียกได้ว่าไม่มีเครื่องมือการลงทุนไหนที่จะทำให้เราได้เงินเพิ่มจากบริษัทได้เหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนำก็เลือกออมให้มากที่สุดตามความสามารถที่เราจะออมได้ครับโดยปกติถ้าบริษัทที่เราทำงานอยู่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายบุคคลจะเข้ามาสอบถามเราว่าจะเลือกออมกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนโดยตามสิทธิพนักงานแล้วจะเลือกออมได้ที่ 2-15% ของเงินเดือนโดยบริษัทจะจ่ายสมทบให้ที่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทซึ่งเงินสะสมที่เราเลือกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรายังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงหรือไม่เกิน 15% ของรายได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีด้วยนะครับก่อนจากกันผมขอแนะนำเพิ่มเติม2ข้อนะครับ 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการที่มีให้เฉพาะลูกจ้างเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้ทำงานในบริษัทที่มีสวัสดิการนี้แนะนำให้รีบลงทุนเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ในส่วนของเงินสมทบ 2. ฝ่ายบุคคลจะนำแบบฟอร์มสมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาให้เรากรอกข้อมูลพร้อมทั้งทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนโดยส่วนใหญ่จะมีให้เลือก3ระดับคือเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำโดยเราสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนระหว่างทางให้เหมาะสมได้ครับตัวอย่างเช่นถ้าเพิ่งเริ่มทำงานก็อาจจะเลือกความเสี่ยงสูงเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นก็ค่อยปรับลดความเสี่ยงลงเพื่อรักษาเงินก้อนที่มีก็ได้ครับเมื่อทราบแบบนี้แล้วบริษัทใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แต่ยังไม่ได้ลงทุนไว้รอช้าไม่ได้แล้วนะครับกับสิทธิประโยชน์พิเศษแบบนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อสง

0: ใส่เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับ
1: สำหรับวันนี้ผมและรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถลงทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่งคราวด์ฟันดิ้งก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.อผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.thกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
3: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยาย

0: ค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็วเสิร์ชด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207
2: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: มาเถอะอีคิงจุ๊กกันแท้
4: ๆมิจฉาชีพคือฟังปั๊บใจเพราะว่าเขาจะมาเปิดโปงกลโกงการจักจวนลงทุนเพื่อคนไทยทั่วประเทศได้ฮู้กันคิดจุดที่หนึ่งผลตอบแทนนักล้ำไปเช่นมาบอกว่าได้ตื่นคืน 100% เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือยิ่งจวนเปื้อนมาผลตอบแทนสำนักทวีคูณโทษผลตอบแทนเวอร์วังขนาดจะอี้ขี้จุกันแท้ขี้จุกที่2แห่งฮึดตัดสินใจบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายหรือพลาดแล้วจะตกขบวนบีบเพื่อเฮาขาดสติตัดสินใจไว้เว้ยของแท้เปิ้นบ่แห่งกันจะอี้หรอก
3: ขี้จุกันแท
4: ้ขี้จุกที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้บ่มีการลงทุนไหนในโลกที่การันตีว่าได้ผลตอบแทนแน่ๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเพื่อกึดไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อใด
3: ขี้จุแต่แท
4: ้ขี้จุที่สี่แอบอ้างคนที่มีชื่อเสียงยังฮึดธุรกิจดูน่าเชื่อถือบังเตื้อเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างก็บอกฮู้ตัวหรือบังเตื้ออ้างว่าเป็นเทรนไผ่ๆก็ลงทุนกันอ้างกันจะอี
3: ้ขี้จุแต่แท
4: ้ขี้จุสุดท้ายธุรกิจบ่ชัดเจนตรวจสอบก็บ่ได้มาจวนลงทุนแต่บ่ฮู้ว่าเป็นธุรกิจอะหยังที่บ่ฮู้ว่ามีไผ่กำกับก็ถ้าเจอจะอี้
3: ขี้จุแต่แท้
4: จำไว้ฮึดดีไผ่ที่มาจวนลงทุนด้วยวิธีหมู่นี้แม้จะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนญาติพี่น้องฮึสงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังโดนจุขอฮึคู่คนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ไผ่ที่ยังบ่มีก็ฮึไปดาวน์โหลดกันได้เลยเนอร์แอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดถึงชื่อคนจวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.แต่ก็หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
5: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ตะครับปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ไม่มีใครอยากเป็นหนี้แต่ถ้าจำเป็นต้องเป็นหนี้เราจัดการมันได
1: ้ใครๆก็เป็นหนี้ได้นะครับเพราะว่าของใช้จำเป็นหลายอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะซื้อด้วยเงินสดได้เช่นเราอยากซื้อมอเตอร์ไซค์มาขับส่งอาหารเราก็ต้องใช้วิธีผ่อนชำระเป็นรายเดือนในวันนี้นะครับสำนักงานก.ล.ต.มีเคล็ดลับในการจัดการหนี้มาฝากกันโดยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดให้ดีก่อนที่จะเป็นหนี้ครับข้อที่1 นะครับรู้จักหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีพอพูดถึงเรื่องหนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปนะครับหนี้ดีก็มีเช่นกันหนี้ดีเนี่ยคือหนี้ที่ช่วยสร้างรายได้หรือช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเช่นถ้าเรากู้ซื้อรถขายก๋วยเตี๋ยวมาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็เป็นหนี้ที่ดีหรือว่าเรากู้เงินเพื่อไปศึกษาต่อไปเรียนต่อก็จะช่วยสร้างอนาคตหรือว่าทำให้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นหนี้ไม่ดีเนี่ยก็คือหนี้ที่เรากู้มาแล้วเนี่ยเอามากินมาใช้หรือมาใช้เพื่อความสุขสบายส่วนตัวเป็นหนี้ที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้สร้างรายได้เช่นเรากู้มาเพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนมือถือหรือของใช้บ่อยๆหรือว่าเอาไปเล่นการพนันเป็นต้นนะครับข้อ2นะครับปรับนิสัยเรื่องเงินที่อาจนำไปสู่การเป็นหนี้คือนิสัยใช้จ่ายเงินไปกับของที่ไม่จำเป็นเช่นชอบไปซื้อของเครื่องประดับเสื้อผ้าตามแฟชั่นนะครับไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อหวยเป็นต้นข้อต่อมาคือนิสัยไม่วางแผนการใช้จ่ายเงินจึงทำให้รายรับเนี่ยไม่พอกับรายจ่ายข้อถัดมามีนิสัยไม่เก็บออมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเราเกิดเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาหรือเกิดตกงานเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินใช้เราก็ต้องไปกู้เงินทำให้เกิดเป็นหนี้สินขึ้นมาข้อสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะมีนิสัยฝันอยากรวยเร็วนะครับซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การถูกคนอื่นโกงเอาเงินไปหรือเราชอบไปเล่นการพนันแบบนี้ก็เกิดเป็นหนี้ได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวนะครับว่าเรามีนิสัยที่ทำให้เราเป็นหนี้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ควรพยายามที่จะลดละหรือเลิกแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองเราจะได้ไม่เป็นหนี้ง่ายๆครับข้อ3นะครับถ้าเราจำเป็นจะต้องมีหนี้เนี่ยต้องเลือกว่าควรเป็นหนี้กับใครเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะกู้ในระบบหรือว่าจะกู้นอกระบบถ้าเราเลือกกู้ในระบบเนี่ยเจ้าหนี้ของเราก็คือธนาคารซึ่งเขาก็จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ทวงหนี้เนี่ยตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะกู้นอกระบบเจ้าหนี้ของเราก็คือบุคคลทั่วไปหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงนะครับอาจจะเป็นร้อยละ2ถึงร้อยละ5ต่อวันการทวงหนี้ก็จะมีความรุนแรงด้วยในบางครั้งก็จะมีการทำร้ายร่างกายลูกหนี้นะครับหรืออาจจะมีกรณีที่เขาเนี่ยจดมูลค่าหนี้ที่เรากู้เนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่ายอดที่เรากู้จริงๆนะครับและหนี้นอกระบบเนี่ยการกู้ก็อาจจะมีความสะดวกนะครับมีความง่ายบางทีใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าหนี้นอกระบบเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็อันตรายนะครับไม่แนะนำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยประการใดๆทั้งสิ้นครับครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะก่อหนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรมาติดตามกันครับถ้าเรามีหนี้แล้วนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องทำเลยก็คือเราจะต้องลดหนี้หรือใช้หนี้ให้เร็วที่สุดนะครับด้วยวิธีการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยเราจะหารายจ่ายฟุ่มเฟือยได้ก็คือเราจะต้องจดบัญชีรับจ่ายตามที่ผมได้บอกไปแล้วในตอนต้นนะครับข้อที่2ครับเราจะต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มครับเพราะไม่งั้นหนี้ก็จะเพิ่มพอกลับมาอีกเราก็จะใช้กันไม่หมดสักทีนะครับข้อถัดมาก็คือว่าเราควรจะหารายได้เพิ่มจากงานประจำนะครับเช่นอาจจะไปทำงานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์หรือทำ OTเพื่อเอารายได้เพิ่มตรงนั้นน่ะมาโปะหนี้เพื่อให้หนี้หมดให้เร็วที่สุดและข้อที่สำคัญนะครับก็คือว่าถ้าเราหมดหนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะกันเงินที่เดิมเราจะเอาไว้ชำระหนี้นะครับเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นเงินเก็บออมซะเพื่อวันหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราเกิดจำเป็นจะต้องใช้เงินฉุกเฉินขึ้นมาเราก็จะมีเงินไว้ใช้จ่ายด้วยความอุ่นใจนะครับ จะได้ไม่ต้องกลับไปก่อหนี้อีกครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีข้อแนะนำสำหรับเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบหรือการจัดการหนี้หลายก้อนนะครับลองมาติดตามกันนะครับเรื่องแรกในเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบเนี่ยมาดูสาเหตุกันก่อนนะครับว่าสาเหตุที่เราเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับและเราเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายตรงนั้นทำให้ต้องไปกู้หนี้มานะครับหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเราไม่มีหลักทรัพย์ที่จะไปขอกู้ยืมจากธนาคารเราเนี่ยมีหนี้กับธนาคารเนี่ยหลายก้อนแล้วเยอะแล้วนะครับธนาคารก็เลยไม่ให้กู้อีกเราก็เลยต้องไปกู้หนี้นอกระบบแต่อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้นอกระบบแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรมาดูวิธีการจัดการกันครับข้อแรกนะครับก็คือการปรึกษาธนาคารเพื่อโอนหนี้นอกระบบไปเป็นหนี้ในระบบนะครับโดยอาจจะขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลจากธนาคารนะครับซึ่งมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเพื่อไปชำระหนี้นอกระบบตรงนั้นนะครับหรืออาจจะติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคารที่มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหนี้นอกระบบเช่นธนาคารออมสินนะครับก็จะมีวงเงินกู้นะครับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอายุการกู้5ปีดอกเบี้ยเนี่ยคือร้อยละ1ต่อเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากู้มา 10,000 บาทเนี่ยเราก็จะเสียดอกเบี้ยเพียง100บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่ถ้าเรากู้จากนอกระบบจากที่ผมเรียนไปว่าคิดดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อวันเนี่ยนะครับเราจะเสียดอกเบี้ยถึงวันละ500บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทซึ่งจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากกว่าจำนวนเงินต้นที่เรากู้มาที่ 10,000 บาทอีกนะครับข้อ2นะครับก็คือการนำทรัพย์สินที่มีค่าไปขายเพื่อมาชำระหนี้นะครับเราจะได้นำเงินเนี่ยไปชำระหนี้ให้เร็วที่สุดครับข้อ3นะครับอาจจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอยืดระยะเวลาของการชำระหนี้หรือขอลดจำนวนดอกเบี้ยลงครับและข้อสุดท้ายนะครับเราอาจจะยืมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อไปชำระหนี้แต่ทั้งนี้นะครับเราก็ต้องมีการปรับนิสัยการก่อหนี้ของเราด้วยนะครับจะต้องมีวินัยนะครับต่อไปนี้เราอาจจะไม่ต้องก่อหนี้เพิ่มอีกเพราะว่าคงจะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้ทุกครั้งนะครับครับและถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการหนี้หลายก้อนหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีหนี้มากกว่าที่เป็นก้อนเดียวเราจะได้เหลือเจ้าหนี้เพียงรายเดียวเวลาที่เราไปติดต่อพูดคุยหรือเจรจาเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นครับข้อ2ครับจ่ายหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนนะครับเช่นถ้าเรามีหนี้นอกระบบกับหนี้ในระบบเราควรจะเลือกจ่ายหนี้นอกระบบก่อนนะครับเพราะว่าเป็นหนี้ประเภทที่มีดอกเบี้ยสูงครับข้อ3ครับให้จ่ายหนี้แต่ละก้อนให้ตรงเวลาเพราะถ้าเกิดว่าเราจ่ายเกินเวลาไปเนี่ยนอกจากเราจะเสียดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่าติดตามทวงถามเพิ่มมาอีกด้วยครับและข้อสุดท้ายนะครับควรจ่ายหนี้ให้มาก

ากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำครับเพราะยอดเงินที่เราจ่ายเกินไปนั่นแหละจะไปตัดเงินต้นนะครับทำให้เงินต้นของเราลดลงซึ่งก็จะทำให้เราเสียดอกเบี้ยลดลงไปด้วยหนี้ก็จะหมดเร็วขึ้นครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเบาใจได้มากขึ้นแล้วนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีหนี้แต่เราก็มีวิธีจัดการหนี้ได้นะครับเพียงแต่เรามีความตั้งใจจริงมีวินัยแล้วก็ทำตามแผนที่วางไว้นะครับก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดหนี้ได้อย่างแน่นอนครับ

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคราวฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: ทำอะไรลูก
1: เคที่ก็คิดไม่ออกค่ะเคที่กำลังคิดว่าจะทำของขวัญวันเกิดให้กับเพื่อนนะคะวันนี้ก็พยายามหาของขวัญให้เพื่อนนะคะเพราะว่าใกล้ถึงวันเกิดเพื่อนแล้วค่ะ
0: เขาบอกว่าอยากจะทำของขวัญให้กับเพื่อนเป็นเกี่ยวกับนกฮูกอะไรเนี่ยนะ
1: ทำอะไรก็ได้ค่ะขอแค่เป็นนกฮูกเพราะว่าเพื่อนหนูชอบนกฮูกมากเลยค่ะก็คิดไม่ออกว่านกฮูกจะเอามาเป็นของขวัญยังไงดีอะค่ะ
0: อย่างงั้นเดี๋ยวปู่พาไปหาแรงบันดาลใจนะที่จะสามารถทำนกฮูกได้และที่นี่เนี่ยนะมีนกฮูกเยอะแยะไปหมดเลยก็พอดีคิดได้ว่ารู้จักบ้านนกศิลปะนกฮูกนะน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นแรงบันดาลใจที่เขาสามารถจะทำของขวัญแบบนกฮูกได้นะเดี๋ยวปู่พาไปหาเทรนเนอร์ดีกว่าเขาสามารถทำให้หนูเข้าใจหมดเลยทำได้ด้วยนะโอเคมั้ย
1: โอเคค่ะ
0: อ้าวเปลี่ยนอ้าวไปเลย
2: เมื่อคุณปู่กับคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจและตามหาแรงบันดาลใจไปด้วยกันแล้วการประจนภัยของคนสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังไปนี้จะทำให้คุณหลานได้เกิดจินตนาการและจุดประกายไอเดียในการทำของขวัญให้เพื่อนสนิทของเธอได้หรือไม่ไปตามเอาใจช่วยเธอกันเลยครับและแล้วทั้งสองก็เดินทางมาถึงที่หมายแล้วล่ะครับเชื่อได้เลยว่าไม่ผิดที่แน่ๆเพราะแค่มองด้วยสายตาจากข้างนอกก็รู้ได้เลยครับว่าที่นี่ต้องมีอะไรเกี่ยวกับนกฮูกแน่ๆอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับเพราะสำหรับพิพิธภัณฑ์นี้เขาไม่ได้จัดแสดงนกฮูกหรือนกเค้าแมวสายพันธุ์ต่างๆให้เราชมแต่เป็นแหล่งรวบรวมของสะสมเกี่ยวกับงานศิลปะที่ได้รับแรงบันดาลใจเมื่อจากนกฮูกของรองศาสตราจารย์ปรีชาปั้นกล่ำอาจารย์คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งมีทั้งของสะสมที่มาจากภายในไทยประเทศในเอเชียยุโรปและอเมริกา
3: สวัสดีค่ะ
2: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์คนนี้นี่เอง
0: นี่ไงครูโกที่ปู่จะพาหนูมาทำของขวัญให้ไงกับเพื่อนหนูไง
4: คิดมาหรือยังคะว่าจะทำอะไร
1: ยังไม่คิดอะไรเลยค่ะแต่รู้แค่ว่าเพื่อนชอบนกฮูกค่ะ
4: ที่นี่เราตั้งประเด็นเรื่องของศิลปะขึ้นมาโดยใช้คำว่าศิลปะนกฮูกเรานำเอารูปตัวแทนของนกฮูกเนี่ยเป็นคอนเซปที่รวบรวมเอาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะเข้ามาไว้ก่อนทำนกฮูกเนี่ยหนูต้องไปหาแรงบันดาลใจก่อนว่าจริงๆแล้วนกฮูกมีอะไรน่าสนใจบ้างนะเดี๋ยวเราไปหาแรงบันดาลใจกันก่อนนะคะค่ะไปค่ะคล้าวัยนะคะส่วนใหญ่จะแยกหลายกลุ่มจะมีกลุ่มที่เป็นครอบครัวพาลูกๆมาท่องเที่ยวกลุ่มของนักเดินทางที่มีความสนใจในเรื่องของศิลปะแล้วก็สิ่งที่มีความแปลกหรือน่าสนใจรวมถึงกลุ่มใหม่ๆอย่างเช่นกลุ่มผู้สูงอายุ

0: ที่รวมตัวกันแล้วเดินทางท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
1: จินตนาการจะเกิดขึ้นอย่างมากในช่วงเด็กวัยอนุบาลนะครับซึ่งในวันนั้นเด็กก็จะมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์นะครับสมมุติอันนั้นเป็นอันนี้อันนี้เป็นอันนั้นนะครับแล้วก็มีการเล่นกับเพื่อนสมมุติกันนะครับสมมุติสิ่งของต่างๆนะครับซึ่งจินตนาการเนี่ยหรือความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงนี้เป็นอย่างมากนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเปิดโอกาสให้เด็กในช่วงวัยอนุบาลเนี่ยได้แสดงจินตนาการของตนนะครับอย่างเต็มที่โดยมีกรอบกว้างๆที่ผู้ใหญ่คอยช่วยบอกนะครับความคิดเริ่มสร้างสรรค์นี้ก็จะคงอยู่ต่อไปจนถึงวัยผู้ใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเด็กถูกห้ามมากนะครับไม่ให้มีจินตนาการเลยถูกห้ามว่าเป็นเรื่องไร้สาระอะไรพวกนี้นะครับเหลวไหลอะไรพวกนี้นะครับความคิดเรื่องสร้างสรรค์เหล่านี้ก็จะลดลงหดลงนะครับน้อยลงนะครับหรือบางทีอาจจะหายไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเด็กรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นความคิดเรื่องสร้างสรรค์เหล่านี้ก็ผู้ใหญ่ช่วยได้นะครับส่งเสริมให้เด็กมีความคิดเหล่านี้นะครับรับฟังเขาเล่านะครับช่วยกรอบให้เขาบ้างนะครับว่าอันนั้นผิดศีลธรรมผิดบางเรื่องอันนี้ดีนะครับอันนี้ทำได้อะไรพวกนี้นะครับ

0: ร้อมกันแล้วก็มาเริ่มออกกำลังใจกันได้เลยโดยการจัดแสดงของ Our Art Museum หรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูกแบ่งออกเป็น6โซนตามเนื้อหาและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเช่นความเชื่อและจิตวิญญาณสุนทรีกับชีวิตสื่อสัญลักษณ์ห้องสะสมศิลปะและหัตถกรรมสร้างสรรค์และห้องสุดท้ายคือแรงบันดาลใจซึ่งนำเสนอผ่านงานศิลปะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ไม่ยากเลยสำหรับใครที่ยังสงสัยหรือสับสนว่านกฮูกกับนกเขาแมวต่างกันอย่างไรเป็นนกชนิดเดียวกันหรือเปล่าวันนี้เรามีข้อมูลดีๆกันครับด้วยเพราะว่าเราเห็นหน้าตาของนกล่าเหยื่อยามราตรีนี้มีส่วนคล้ายกับแมวอยู่มากOwl เป็นภาษาอังกฤษมีความหมายว่านกเขาแมวมีอยู่ทั่วโลกทั้งหมดรวมแล้วถึง200กว่าสายพันธุ์แต่ที่เมืองไทยเราพบว่ามีนกเขาแมวอยู่เพียง20กว่าสายพันธุ์เท่านั้นซึ่งนกฮูกของเรานับเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ของนกเขาแมวหรือมีอีกชื่อว่านกเขากู่จะมีตาโตแต่ตัวเล็กๆน่ารักร้องเสียงกังวานฟังเสียงได้ว่าฮูกเราจึงเรียกชื่อตามเสียงที่ได้ยินว่านกฮูกนั่นเองครับ
1: เราเริ่มต้นที่ความเชื่อและจิตวิญญาณความเชื่อของมนุษย์จะมีทั้งสองฝั่งทั้งบวกและลบค่ะซึ่งของคนไทยเนี่ยคุณปู่จำได้ไหมคะว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับนกฮูกนกแสบมันมีว่าอย่างไร
2: มันเป็นความเชื่อมาตั้งแต่เด็กแล้วผู้ใหญ่พูดว่าถ้านกพวกนี้ชอบเกาะบนหลังคาแล้วร้องด้วยจะเป็นลางไม่ดีกับบ้านนั้นคนนั้นนะ
1: ค่ะ
2: ชื่อก็ฝังใจมันได้แต่เด็ก
1: มันเป็นความกลัวใช่ไหม
2: คร
1: ับซึ่งปกติเนี่ยพอเรามองไปยอดไม้แบบเนี้ยเราจะเห็นเขาเกาะอยู่มันก็จะเป็นที่มาของเรื่องสิ่งต่างๆที่สะท้อนถึงความคิดของผู้คนงานศิลปะเป็นส่วนที่ทำให้มนุษย์นำเอาสิ่งเนี้ยมาต่อเติมมาสร้างสรรค์กลายเป็นสิ่งที่สะท้อนคนคนนั้นประเทศนั้นๆวัฒนธรรมนั้นๆค่ะความเชื่อมีทั้งบวกและลบอย่างเช่นบางที่เขาบอกว่านกฮูกเป็นสัญลักษณ์ของสติปัญญาเป็นความรู้มันก็จะมีเรื่องเล่ามาว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงนำเอานกฮูกมาเป็นสัญลักษณ์ของสติปัญญาใช่ไหมเราเคยเห็นนกฮูกสวมหมวกรับปริญญาไหมคะ
3: เคยค่ะ
1: ค่ะซึ่งเห็นเยอะมากและความหมายนี้เป็นสากลนะคะหมายถึงความเฉลียวฉลาดโซนนี้เป็นโซนที่2เป็นเรื่องของสุนทรีกับชีวิตค่ะซึ่งเราจะนำเข้าของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่งานศิลปะมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องเราก็จะเห็นของใช้ต่างๆอย่างเช่นถ้วยชามของใช้บน

0: โซนนี้เป็นโซนที่3คือโซนสื่อสัญลักษณ์ที่ภาษาภาพเป็นภาษาสากลที่มนุษย์ทุกคนจะรู้จักนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยภาพหนึ่งมันอธิบายอะไรได้เยอะแยะมากมายมักจะปรากฏในงานศิลปะซึ่งก็จะมีหลากหลายแบบนี้นะคะเราก็จะเรียนรู้ภาษาในงานศิลปะได้ด้วยค่ะความหมายเชิงซ้อนมิติต่างๆคือที่เรียนรู้ความหมายของศิลปะได้ไหมลูก
1: ได้ค่ะ
0: หนูดูรูปภาพแล้วหนูเข้าใจไหม
1: เข้าใจอยู่นิดนึงค่ะ
0: เพราะว่าศิลปะเนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งในระดับของเด็กๆเราก็จะเข้าใจในเป็นรูปธรรมแต่พออย่างของคุณปู่ก็จะเป็นความหมายที่มันมีมิติที่ลึกเข้าไปอีก
2: ซับซ้อน
0: มันมีความซับซ้อน
2: มองให้ละเอียด
0: ใช่ค่ะ
2: ก็ผมว่ามันแปลกตาแปลกใจนะมีตั้ง6โซนแล้วน่าสนใจทุกโซน
3: คิดที่ชอบหลายประเภทเลยค่ะมันมีแบบว่าของจิ๋วของใหญ่มีเป็นดินสอปากกามีเป็นเครื่องใช้ด้วยอะค่ะแล้วก็ตุ๊กตาของเล่นน่ารักมากเลยค่ะ
0: เป็นอะไรที่รู้สึกดีมากๆเลยที่เราเห็นคนต่างวัยใช้เวลาร่วมกันเกี่ยวกับศิลปะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ใหญ่สู่หลานซึ่งบางมุมมองก็จะเป็นเรื่องเล่าจากผู้สูงอายุหรือว่าจากประสบการณ์ของท่านบางมุมมองเป็นการเรียนรู้ใหม่ๆที่เราอยากแบ่งปันมุมของคนรุ่นใหม่ตรงนี้มันจะมีการแชร์แล้วทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกันในครอบครัวด้วยนะคะเป็นช่วงเวลาดีๆ

โซนนี้เป็นโซนนักสะสมค่ะเราจะมีนักสะสมหลายๆท่านที่นำคอลเลกชันของตัวเองมามอบให้พิพิธภัณฑ์ค่ะซึ่งก็จะมีมาจากหลายประเทศแล้วก็หลายยุคสมัยด้วยนะคะของบางชิ้นยังคงหาได้แต่บางชิ้นหาไม่ได้แล้วโซนนี้เป็นโซนหัตถกรรมสร้างสรรค์ค่ะซึ่งเราก็จะมองเห็นชิ้นงานที่ทำจากผ้าบ้างทำจากหนังบ้างหรือตุ๊กตุนตุ๊กตาต่างๆงานไม้เล็กๆชิ้นเล็กๆ เหล่านี้เราใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ขึ้นมาทำให้เกิดความน่าสนใจซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะเห็นในรูปของชิ้นงานหัตถกรรมตามแหล่งท่องเที่ยวที่ต่างๆซึ่งคุณค่าก็คือมันเป็นเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ไปต่อยอดทักษะแล้วทำให้ของนั้นมีมูลค่า

0: นี่คือที่เปิดฟองทีเป็นลักษณะคล้ายๆกับมีดแต่ว่าไม่คมเขาสอดเข้าไปที่ซองถึงไม้แล้วก็กรีดซองถึงไม้ก็จะไม่ยับเยินก็จะสวยและถึงโซนสุดท้ายเรากำลังพูดถึงเป้าหมายของพิพิธภัณฑ์เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจไปยังผู้คนที่มาท่องเที่ยวมาเรียนรู้ศิลปะที่นี่ให้ได้รับสิ่งดีๆกลับไปเติมเต็มในหัวใจเริ่มต้นสิ่งที่เป็นเรื่องของความรักและการดูแลเอาใจใส่นะคะโดยที่เราจะมีงานศิลปะรูปแบบต่างๆและแรงบันดาลใจสูงสุดของเราซึ่งก็คือพระบรมศาสดาสลับในหลวงรัชกาลที่9
1: โซนที่สร้างแรงบันดาลใจอ่ะผมว่าสร้าง

0: ความคิดสร้างการพัฒนาเกี่ยวกับสมองและศิลปะดีครับชอบตรงนั้น
1: ที่เป็นเด็กที่เซนส์เรื่องของศิลปะเรื่องความงามเนี่ยดีมากๆยิ่งพอได้คำแนะนำดีๆไปเขาเก็ตและเข้าถึงง่ายมากซึ่งสิ่งเนี้ยเป็นอะไรที่เราเห็นผู้ใหญ่พาหลานมาเที่ยวแบบนี้แล้วทำให้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะ

0: ื่อผ่านการออกกำลังใจแถมเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับนกฮูกหรือนกเค้าแมวกันพอหอมปากหอมคอแล้วก็ได้เวลามาทำภารกิจกันแล้วครับจากความตั้งใจแรกที่จะมาหาแรงบันดาลใจในการกลับไปทำของขวัญวันเกิดให้เพื่อนสนิทเห็นทีจะไม่ต้องกลับไปทำแล้วล่ะครับเพราะที่นี่มีมุมนักประดิษฐ์ให้กับผู้ที่สนใจได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการให้ทำกันได้เลยและสิ่งที่ทั้งสองคนเลือกจะทำเป็นของขวัญให้กับเพื่อนก็คือ
1: และหน้ากากนกฮูกวันนี้ครูโขจะมีวิธีการทำที่ไม่ยากเท่าไหร่นะคะที่ให้คุณปู่กับคุณหลานช่วยกันเนาะ
2: ดีดี
1: ค่ะก็เริ่มต้นจากครูโขจะมีแพทเทิร์นให้แล้วเราจะวาดลงบนกระดาษที่เราจะใช้งานนะคะแพทเทิร์นจะมีอยู่ด้วยกัน1 2นะคะ3และ4ซึ่งแยกส่วนเอาไว้เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นทำงานกันจริงๆโดยการร่างแพทเทิร์นบนกระดาษที่เราจะใช้ก่อนนะคะดังนี้เลยครูโขจะเรียงเอาไว้ก่อนเลยนะคะเริ่มกระบวนการตั้งแต่กระบวนการที่เอาแพทเทิร์นมาดาร์ฟกันก่อนเลยและเด็กกับผู้ใหญ่เวลาทำงานร่วมกันเนี่ยการแชร์ประสบการณ์ตรงนี้เราก็จะได้เห็นการทำงานของการร่วมมือกันทั้งคุณหลานส่วนที่ทำได้ก็จะมีคุณปู่คอยช่วยเสริมส่วนที่ทำไม่ได้และตรงนี้เนี่ยจะทำให้เขามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะกระบวนการต่อไปที่ทำให้เขาเรียนรู้เรื่องของอิเลเมนต์ของสีเรื่องของการจัดวางเรื่องของการเสริมแต่งซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของครีเอทีฟหลังที่เขาทำอะไรร่วมกันอย่างเงี้ยมันจะได้ความพิเศษที่ไม่เหมือนใคร

0: โกช่วยดีกว่าเพราะว่าคัตเตอร์คมมากเวลาที่เราจะใช้คัตเตอร์คมๆแบบนี้เนี่ยควรจะให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะเพราะว่าอาจจะบาด
1: ปู่ช่วย
0: ได้เนาะคุณปู่ก็ช่วยได้นะคะแต่เดี๋ยวคุณปู่จะทำให้หนูดูก่อนเพราะว่ากระดาษเนี่ยมันมีความเหนียวและก็แข็งถ้าหากว่าหนูทำเองหนูอาจจะพลาดโดนนิ้วได้ซึ่งมันจะลึกมากนะคะอันตรายเนาะขั้นตอนนี้ผู้ปกครองจะทำให้ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ปกครองไม่ปล่อยให้เด็กๆใช้ของมีคมลำพังนะ
2: ครูบอกว่ามันอันตรายค่ะแล้วก็ต้องเชี่ยวชาญก่อนที่จะใช้ค่ะแล้วก็ควรให้ผู้ปกครองช่วยทำให้ด้วยค่ะ
0: เราก็ได้ที่เราตัดไว้ตามแพทเทิร์นแล้ว4ชิ้นนะคะเดี๋ยวขั้นต่อไปเราจะมาประกอบร่างแล้วแหละโดยใช้กาวจะต้องดัดให้มันงอนิดนึงเพราะเดี๋ยวเราจะต้องประกอบให้ส่วนนี้โค้งแล้วก็ติดเข้าไปนั้นตรงนี้มันก็จะมีเทคนิคพิเศษซึ่งต้องใช้เวลานิดนึงนะคะแล้วเราจะประสานตรงนี้ให้มันเกิดความโค้งตามรูปทรงของใบหน้านี
2: ้เป็นหน้ากากนกฮูกค่ะแล้วก็ได้ความรู้ต่างๆด้วยค่ะ
1: ได้ทำกิจกรรมร่วมกับหลานทำหน้ากากนกโอ้โหเพราะแรงบันดาลใจของเทรนเนอร์เขาสั่งเขาปูให้เรามาทำกันได้
0: แล้วเพื่อนเคที่ชอบสีอะไรล่ะลูก
2: ชอบสีชมพูค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเรามาดูเลยว่าสีชมพูเนี่ยมันมีกี่เฉดสีชมพูคู่กับสีอะไรแล้วสวยนะคะ
2: หนูคิดว่าน่าจะคู่กับสีม่วงนะคะ
0: เราเริ่มใช้สีชมพูก่อนเลยดีกว่านะคะ
1: แผ่นตรงนี้เลยนะปู่ช่วยด้วยมา
0: อันนี้ก็คือสีม่วง
1: ชมพูไหนเอาชมพูไหน
0: ชมพูไหนคะลูกนี่เป็นม่วงเข้ม
1: ชมพูอ่อนหรือชมพูแก
2: ่ชมพูแก
0: ่เอาเลยเป็นที่เริ่มเลย
1: เอาช่วยกันระบายตรงนี้ก่อนนะชมพู
0: จานหมุนนี้หมุนได้นะคะลงมือได้เลยนะคะถ้าเราเริ่มจากหน้าผากก่อนแล้วก็หันมาตัวเราที่นี่เราทำให้ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเนี่ยมีความสมบูรณ์ขึ้นเนาะทำให้คุณปู่กับคุณหลานเนี่ยมีเวลาร่วมกันมากขึ้นได้ทำอะไรร่วมกันของขวัญชิ้นพิเศษที่อาจจะหาซื้อที่ไหนไม่ได้ก็ได้จากที่นี่ที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันซึ่งตรงนี้มันจะเป็นสิ่งสวยงามแล้วก็งอกงามในใจด้วยของขวัญที่ได้คนที่ได้รับเขาก็ได้รับรู้ถึงความงามที่เกิดจากความตั้งใจด้วย

0: น่าจะประทับใจเพราะว่าเป็นของขวัญสิ่งเดียวในโลกที่มีอยู่ในประเทศไทยถ้าเขาไม่ชอบไม่รู้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะ
1: ก็น่าจะชอบนะคะเพราะว่าเพที่ตั้งใจทำกับคุณปู่มากเลยค่ะและมันก็ออกจะสวยค่ะ

ในเด็กก็สิ่งที่จะกระตุ้นนะครับก็คืออันที่หนึ่งในช่วงวัยที่มีจินตนาการเกิดขึ้นมากก็ต้องมีการดูแลที่เหมาะสมนะครับอนุญาตให้เด็กแสดงจินตนาการนะครับรับฟังแล้วก็ช่วยกรอบนะครับอันที่สองถ้าเกิดเป็นในช่วงที่โตขึ้นหน่อยแล้วนะครับในช่วงนี้ก็เปิดโอกาสให้เด็กได้พบเห็นสิ่งต่างๆนะครับได้ไปดูนะครับแล้วก็อธิบายให้เด็กฟังด้วยบางทีเด็กดูแล้วเด็กไม่เข้าใจนะครับสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกนะครับอาจจะเป็นโดยการพูดเล่านะครับผู้ใหญ่มีเวลาที่จะรับฟังแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสได้ลองทำนะครับสร้างจินตนาการนะครับการวาดภาพการตัดกระดาษนะครับการทำโมเดลจำลองจากของภายในบ้านนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เกิดความคิดในเรื่องสร้างสรรค์แล้วก็ทำให้เหมือนกับครบวงจรนะครับสำหรับในผู้ใหญ่เองก็คงเป็นไปในทำนองคล้ายกันนะครับก็คือการได้พบเห็นสิ่งต่างๆที่แปลกใหม่นะครับเช่นการท่องเที่ยวนะครับไปในที่ที่แปลกใหม่สังเกตชีวิตผู้คนนะครับความเป็นอยู่ของเขานะครับแตกต่างยังไงกับเราอันนี้ดีนะเขาคิดแบบนี้เขาทำแบบนี้มันไม่เหมือนที่บ้านเรานะเอามาลองใช้บ้างนะครับส่วนปัจจัยภายในก็คือการที่ตัวผู้ใหญ่เองก็คงต้องมีเวลาที่จะได้ทำสิ่งต่างๆที่นอกเหนือจากงานประจำบ้างนะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่ได้ให้เวลากับส่วนที่เหลือเลยมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าทำแต่งานประจำนะครับอาจจะต้องมีช่วงเวลานึงที่เราจะไปหาแรงบันดาลใจอย่างที่ผู้ใหญ่เราพูดกันนะครับ

รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนนึงจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

ในโอกาสที่พวกเราได้มาอยู่ปฏิบัติณสถานที่แห่งนี้ซึ่งเริ่มจากการเตรียมความพร้อมการพบปะหารือที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ในเวลาอยุธยาเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็เราได้รับรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่1มีนาคมที่แล้วนะครับแล้วก็ได้ฟังคำแนะนำฟังคำบรรยายความรู้ข้อที่ควรเป็นปัจจัยที่จะเสริมให้พวกเราได้มีความพร้อมมีทัศนะมีสมาธิในการเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศแล้วก็มีที่พักที่อยู่ห่างจากที่อบรมซึ่งจะต้องเดินทางด้วยเท้าของตนเองหลายวันต่อเนื่องมาเห็นว่าในแง่ของกายภาพน่าจะมีความพร้อมสำหรับการเตรียมสรีระเพื่อมาอยู่ที่นี่แล้วก็ส่วนในด้านจิตใจที่ผมได้นำเรียนพวกเราตั้งแต่วันแรกว่าต้องอาศัยความอดทนแล้วก็วิริยะเป็นตัวตั้งซึ่งธรรมะที่เรียกว่าความอดทนนี้เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นจากธรรมฉันทะนะครับคือฉันทะในอิทธิบาท4วิริยะก็อยู่ในอิทธิบาท4จิตตะก็จะเป็นการปรับปรุงแก้ไขวิมังสาก็เป็นการใคร่ครวญนำมาสู่การปรับปรุงแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมดีงามในการวางตัวของพวกเราเองในระยะเวลา3เดือนนี้ถ้าปฏิบัติได้เรื่องความอดทนแล้วก็มีวิริยะสืบต่ออยู่เสมอก็จะนำมาสู่การปฏิบัติของพวกเราในการอยู่ที่นี่ซึ่งวันนี้ได้ไปสักการะผู้ที่ดูแลเป็นสัญลักษณ์ของสถานที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนแห่งนี้โดยเฉพาะอนุสาวรีย์พระเจดีย์สุรภาพอนุสรณ์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้เป็นผู้ที่คู่บ้านคู่เมืองของเราพร้อมกับไปอธิษฐานจิตถวายเป็นพระกุศลแด่พ่อคุณพาเมืองแล้วก็อุทิศกุศลรำลึกถึงท่านอาจารย์พรรัตนสุบรรณซึ่งเป็นผู้เริ่มในการพัฒนาสถานที่แห่งนี้แล้วก็เป็นผู้ที่พัฒนาสถานที่มาคู่กับการพัฒนาของมหาวิทยาลัยซึ่งท่านอาจารย์พรรัตนสุวรรณนี้เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของมหาจุฬาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของมหาจุฬาในนามของงานที่เป็นชิ้นเป็นอันสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันอย่างที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแห่งนี้เป็นชิ้นหนึ่งที่ท่านทำคู่กับสำนักค้นคว้าทางวิญญาณของท่านแล้วก็มีการชำระคัมภีร์อรรถกถาที่สำนักค้นคว้าทางวิญญาณที่บางลำพูแล้วก็ท่านได้เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของมหาวิทยาลัยเมื่อปี2501ท่านก็เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญแล้วการที่ท่านมาพัฒนาที่นี่โดยมีท่านอาจารย์ศรีเพ็ญจตุทศีซึ่งเป็นคู่บารมีช่วยกันพัฒนาในนามของมูลนิธิพรรัตนสุวรรณแล้วก็โดยกิจกรรมที่มีมหาวิทยาลัยเป็นผู้มาใช้
เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็มีผู้ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านที่มีบทบาทสำคัญอีกท่านหนึ่งคือท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ร้อยโทบรรจบวรรณรุจิซึ่งเป็นเปรียญธรรมค่าประโยชน์เรียนจบจากมหาจุฬาเสร็จแล้วก็อยากอ่านปิฎกก็มาจำพรรษาอยู่ที่นี่อ่านพระไตรปิฎกจนจบถือว่าแตกฉานจึงไปต่อด้วยการสอนเป็นต้นนะครับท่านก็พัฒนาของท่านมาอย่างนี้โดยที่เดิมมีสถานที่ถึง 1,900 ไร่โดยการเช่าจากทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เดี๋ยวให้เป็นชื่อหรือบรรนามของมหาวิไลคู่กับมูลนิธิโดยสายตายาวไกลของท่านในสมัยนั้นก็ได้มาถึงพวกเราในปัจจุบันแต่ว่าตอนนี้สถานที่ก็ลดลงโดยข้อจำกัดต่างๆทั้งที่พวกเราก็เห็นว่าอยู่ไกลก็ไม่ค่อยมากันก็จะมาเฉพาะช่วงปฏิบัติธรรมนะครับดังนั้นในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2535ท่านก็เดินไปที่ตำหนักสมเด็จวัดมหาธาตุก็ได้แจ้งกับสภามหาวิไลว่าขอให้รับงานของคัมภีร์ที่ท่านดำเนินการอยู่แล้วก็งานของเข้มสนที่ท่านได้ดูแลอยู่นี่เป็นของมหาวิทยาลัยโดยตรงมากขึ้นนะครับจากนั้นไม่นานท่านก็ถึงแก่กรรมซึ่งวันนี้เราก็ได้ไปอธิษฐานจิตหน้ารูปปั้นของท่านซึ่งในตัวผมเองในตัวผมเองก็เคยมาปฏิบัติที่นี่ครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2529ในการศึกษาเทอม2ระดับปริญญาตรีเรามาศึกษาคู่กับวิชาธรรมประยุกต์ซึ่งท่านอาจารย์ก็จะมาสอนพวกเราณที่แห่งนี้เราก็จะมาอยู่ที่นี่5วัน5คืนด้วยกันแล้วก็นั่งกรรมฐานอยู่ที่นี่ในจำนวนนิสิต360รูปนั่งที่นี่นะครับก็ถือว่าเต็มละแต่ก็นั่งหมดนะครับที่นั่งของผมก็จะอยู่ที่ด้านขวามือของพวกท่านนะหน้าประตูเสาที่1 2 3 4เสาที่4อยู่รอบนอกเพราะเป็นคณะครุศาสตร์แล้วก็ปฏิบัติกับท่านที่นี่ท่านก็จะจูงกรรมฐานแล้วก็สอนเรื่องวิญญาณปฏิสนธินำมาสู่โอปปาติกะสรรพสิ่งมีวิญญาณนั่นคือการค้นพบของท่านก้อนหินมีวิญญาณเป็นต้นนะครับส่วนที่มากกว่านี้แต่ท่านค่อยไปศึกษาในภายหลังการดำเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและจิตวิญญาณที่แน่วแน่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบบ้างปรับให้ก็เข้ากับสถานการณ์ก็จะสามารถทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตทั้งในและต่างประเทศได้สมตามที่สมเด็จพระสัมมา

ุทธเจ้าได้ตรัสมอบให้พระอรหันต์ยุคแรกไปเผยแผ่พุทธศาสนาว่าจรถะภิกขเวพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะภิกษุทั้งหลาย

ว่าสัตว์โลกนะครับงั้นวันนี้โอกาสนี้พวกเรามาถึงที่นี่แล้วขอให้ใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดสำหรับช่วงของการปฏิบัติในช่วงแรกเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับก็จะให้เราศึกษาเรื่องสาธารณูปการให้สมมติว่ามาถึงสถานที่นี้แล้วนะครับยังไม่เข้ากรรมฐานซะเลยทีเดียวให้ท่านได้ดูสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับนะทำวิริยะก่อนแล้วก็โดยที่สมมติว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่หนึ่งเวลาที่ท่านไปเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศเนี่ยมีหัวหน้าสงฆ์หรือเจ้าวาดที่นี่คือท่านอาจารย์พระมหานิคมนะครับเป็นเจ้าที่ของมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยพระสงฆ์ในกรณีประมาณ5หรือ6รูปแล้วก็มีทายิกาทายกคนสำคัญคืออาจารย์ศรีเพ็ญจตุรศรีพร้อมด้วยคณะนะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ต่างๆรวมถึงพนักงานช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับพวกเราเราก็มาทำหน้าที่ของความเป็นพระผู้พัฒนาตนเพื่อเตรียมความพร้อมในบทบาทหน้าที่ของเรานะครับก็ขอให้ใช้ความอดทนมีวิริยะให้มากๆวางตนให้พอดีพองามพอคูณสมกับฐานะที่เราจะเป็นพระธรรมทูตสายทางประเทศเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างของการส่งทอดพุทธธรรมให้ไปสู่มวลมนุษยชาติในโอกาสต่อไปนะครับให้ท่านได้ตั้งใจโดยที่งานก็จะเป็นเบื้องต้นเป็นสาธารณูปการก่อนไปศึกษากุฏิพระธรรมทูตนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้เราได้สร้างกุฏิพระธรรมทูตไว้หลายรูปในงานหลายรุ่นในงานสาธารณูปการนะครับแล้วก็ให้พวกเราได้ไปรับผิดชอบดูแลปรับปรุงเสนอการปรับปรุงพอควรนะครับแล้วก็เราก็จะทำอย่างนี้3สถานที่ด้วยกันที่แคมป์ส่วนนี้ที่หนึ่งแล้วก็ที่มหาจุฬาสมวันหนึ่งแล้วก็ที่วัดป่าชิมกลางซึ่งเป็นสถานที่ศูนย์ฝึกของพระธรรมทูตอันอีกที่หนึ่งจากนั้นจึงจะเข้าสู่ภาคปฏิบัติกรรมฐานของที่นี่นะครับในภาคแรกตอนเข้าสู่ภาคกรรมฐานก็จะมีพิธีขึ้นกรรมฐานแล้วก็ปฏิบัติสืบเนื่องต่อไปจนครบเวลาในช่วงที่เราปฏิบัติอยู่ก็จะมีนิสิตปริญญาเอกของคณะมนุษยศาสตร์มาปฏิบัติในช่วงเดียวกับพวกเราด้วยแต่ว่าคณะนั้นมาปฏิบัติ10วันด้วยกันนะครับไม่ได้อยู่ครบเหมือนพวกเราแต่ปฏิบัติแบบเดียวกันนะครับใช้แคมป์สนเหมือนกันเพราะนั้นก็ให้รู้ว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับการปฏิบัติพัฒนาตนเหมือนพวกเราอยู่นะครับในแง่ของการดูแลอำนวยความสะดวกในที่นี้ผมก็มอบให้ท่านรองผู้อำนวยการวิทยาลัยธรรมทูตท่านพระครูวินัยธรสมุทรเป็นผู้ดูแลรวมกับท่านผู้อำนวยการกองวิทยาสัมพันธ์ซึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานท่านพระแสงเหืองนรินโทแล้วก็มีผู้ที่มีประสบการณ์มากอยู่แล้วก็คือท่านปุรุสิริปริยัติยาพรท่านได้ดูแลงานพระธรรมทูตมาก่อนที่ผมจะมาเป็นรองอธิการบดีท่านเป็นเจ้าวาดวัดปฐมบุตรนะครับเขตบางกอกน้อยแล้วก็เพิ่งอบรมเจ้าวาดใหม่เสร็จมานะฮะแล้วก็นอกนั้นก็เป็นครูบาอาจารย์ซึ่งท่านได้ทราบแล้วนะจากกรมประชาสัมพันธ์ก็ดีจากวิเลยธรรมทูตก็ดีโดยมีท่านพระมหานิคมซึ่งเป็นหัวหน้าสูงสูงที่นี่เป็นวิปัสสนาจารย์รวมด้วยท่านก็เป็นพระธรรมทูตเหมือนกับพวกเรานี่แหละแต่พอท่านมาปฏิบัติอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยเห็นว่าสงสารสถานที่ก็เลยมาดูแลแคมป์สนด้วยนะครับแล้วก็ได้ทำหลายเรื่องในการพัฒนา

คือจัดทำการปริวัติอภิธานปฏิปิกาดีกาและคำพีนี้เป็นคลังศัพท์ภาษาบาลีต้นฉบับเดิมก็คืออภิธานปฏิปิกาหรือที่เรียกกันว่าพจนานุกรมพระไตรปิฎกสำหรับอภิธานปฏิปิกาดีกานี้เป็นการตั้งวิเคราะห์ศัพท์ของอภิธานปฏิปิกาทุกศัพท์แต่ถ้าหากว่าครูบาอาจารย์ได้มีโอกาสใช้คำพีนี้เป็นคู่มือในการเรียนการสอนจะดีมากทราบว่าปัจจุบันนี้ท่านพระมหาสมปองเนี่ยได้แปลคัมภีร์อภิธานปฏิปิกาออกเผยแพร่แล้วนี่ประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่สองนี้ผมได้เสนองานวิจัยธรรมบทคาถาพระธรรมบทเชิงวิเคราะห์ซึ่งที่เราใช้เป็นหลักสูตรประโยค1 2และ3ในปัจจุบันนี้เนี่ยคาถาซึ่งเป็นพุทธพจน์และอัตถกถาที่อธิบายพุทธพจน์เนี่ยเราไม่ได้แทบจะไม่ได้ประโยค1 2ไม่ได้เรียนเลยนะเราเรียนแต่เนื้อเรื่องในงานวิจัยของผมนั้นได้วิเคราะห์พระคาถาธรรมบททุกคาถาว่าเริ่มต้นตั้งแต่เป็นฉันอะไรนะมโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนยะเป็นฉันอะไรวิเคราะห์ให้สร้างรูปแบบของนำรูปแบบของฉันมาให้แล้ววิเคราะห์ศัพท์มโนภพังคมาธรรมาเนี่ยอย่างธรรมาเนี่ยแปลว่าอะไรความหมายของพระพุทธพจน์หมายเอาอะไรที่ถ้าว่าเราไม่ได้ดูอรรถกถาเราก็อธิบายไม่ได้บางทีจะอธิบายว่าธรรมะธรรมทั้งหลายคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจบแต่ในที่นี้พระในอัตถกถาจะได้ว่าธรรมานะก็หมายถึงนามธรรมสี่นามธรรมสี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่พุทธประสงค์จริงๆในธรรมะเอาเพียงแค่นามธรรมสามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่นับเพราะได้ระบุไว้ในมโนแล้วมโนภพังเข้ามาแล้วที่ท่านผู้ตรวจได้รายงานว่าเพื่อให้การศึกษาบริเกิดความเฉียบคมลุ่มลึกมันต้องอย่างนี้นะต้องอย่างนี้ก็จะให้ท่านเจ้าวาดเข้าไปรับหนังสือชุดนี้มาถวายเพราะตอนนี้ได้จัดพิมพ์เป็นครั้งที่สองทั้งหมดก็8ภาคแล้วมี2เล่มแต่ก็เล่มหนาพอสมควรทั้ง2เล่มนะรายงานอีกงานหนึ่งที่สำคัญจัดทำสถานุกรมพระไตรปิฎกเชิงวิจัยนำศัพท์บาลีพระไตรปิฎกทุกศัพท์มาวิเคราะห์ตั้งแต่เป็นธาตุอะไรประกอบปัจจัยอะไรแปลว่าอย่างไรที่มาจากพระไตรปิฎกเล่มไหนอาจจะคาถาแก้ไว้ยังไงดีกาแก้ไว้ยังไง

อนุดีกาแก้ไว้ยังไงคำพีสัทธวิเศษไว้ยังไงเพราะฉะนั้นดีดูสับเดียวจะได้รู้ถึงสี่คำพีแต่งานนี้เป็นงานใหญ่ขาดว่าจะทำเสร็จแล้วจะมีประมาณ60เล่มนะขณะนี้เพิ่งทำได้แค่4เล่มนะนะไม่รู้ว่าผมจะไปก่อนหรือจะจบก่อนเด้อนะเพราะนั้นการจะศึกษาคัมภีร์การจะศึกษาบาลีเนี่ยให้มีความรู้ความแตกฉานเนี่ยในคัมภีร์สุโขทารังการท่านได้กล่าวไว้ผมขอพูดเป็นภาษาไทยเราก็แล้วกันว่าผู้ที่จะมีความแตกฉานในบาลีได้ร่มลึกสามารถนำไปศึกษาวิเคราะห์พระไตรปิฎกได้นั้นต้องเรียนจบสี่คัมภีร์หลักสี่คัมภีร์หลักมีอะไรบ้าง 1. คัมภีร์ไวยากรณ์นะในโบราณหมายถึงกัจจายนะรูปสิทธิคัมภีร์ที่สองคือคัมภีร์อัตพีธานปฏิปิกาที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นคัมภีร์ที่สามก็คือคัมภีร์วุตโตไทยหมายถึงคัมภีร์ที่อธิบายถึงเรื่องการแต่งฉันทัดลักษณ์เพราะในภาษาบาลีเนี่ยพระพุทธพจน์มีฉันทรักษ์หรือที่เราเรียกกันว่าคาถามากมายเพราะถ้าหากจะศึกษาให้รู้ให้เข้าใจถึงฉันทรักษ์นี้จะต้องมีความรู้ความแตกฉานในคัมภีร์วุตโตไทยเขาเรียกว่าวุตโตไทยแตกฉานและคัมภีร์ที่สี่คัมภีร์อลังการเขาเรียกว่าคัมภีร์ประดับคำประดับคำตกแต่งคำให้สละสลวยไพเราะเพราะพริ้งฉะนั้นผู้ที่จบสี่คัมภีร์หลักนี้สามารถที่จะเป็นนักกวีหรือนักประพันธ์ภาษาบาลีได้แต่ถึงจะไม่สามารถจะเป็นนักกวีหรือนักประพันธ์ก็สามารถนับเข้าในหมู่นักกวีหรือนักประพันธ์ได้เรามีความรู้ความแตกฉานยกตัวอย่างเช่นพระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์วัดสัมพยาท่านกล่าวถึงตัวท่านเองทำไมผมเรียนประโยค8ท่านบอกว่าถ้าให้ท่านแต่งฉันเองก็คงไม่ไหวแต่ถ้าหากอ่านผลงานเรื่องการแต่งฉันก็พอจะรู้ว่าใครแต่งดีไม่ดีก็คือแสดงว่าท่านผ่านการเรียนการศึกษาวุตโตไทยผมเองก็มีความดำริไว้เหมือนกันว่าจะจัดพิมพ์คัมภีร์วุตโตไทยที่อาจารย์ฉันขำวิไรได้แต่งเทียบเคียงไว้ระหว่างฉันบาลีกับฉันไทยให้คุณอารามรวบรวมต้นฉบับก็กำลังจะดำเนินการรวบรวมอยู่ท่านก็เลยตายซะก่อนไปหาต้นฉบับไม่เจอเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมว่าเราจะศึกษาภาษาบาลีเนี่ยมีการเรียนการสอนเนี่ยมุ่งหวังเพื่อให้สอบได้ตามชั้นนั้นๆหรือมุ่งหวังเพื่อจะให้เกิดความรู้ความแตกฉานในภาษาบาลีเพื่อไปศึกษาพระ

0: ไตรปิฎกให้รู้ถึงพุทธประสงค์ที่แท้จริงตรงนี้ขอฝากไว้กับท่านทั้งหลาย
1: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสินค้าที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินต้นที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายไวท์

ทำไมต้องนัดที่นี่ด้วยเราก็เจอกันที่ไหนก็ได้ร้อนก็ร้อนเอ้าอะไรให้หากล่อง3ใบ R1 R2 R3 ให้พบแล้วจะได้เจอพยักร้ายวัยหนุ่มจะไปหาที่ไหนอ่ะเริ่มจากตรงนี้ก่อนก็ได้พอใจเล่นนะคุณเนี่ยนั่นแน่สงสัยจะใช่R1ใช่แล้วดูสิอะไรบ้างผมอยากศกแว่นตากันแดดอ๋อแล้วๆคาแรคเตอร์เขาได้ได้ได้เดี๋ยวไปหา R2 ก่อน

0: มันน่าจะอยู่แถวนี้เนี่ยแน่เกือบเลยละเกือบเลยละอาสองรอและยังหนุ่มพอหมดหน้าดูนะคุณหากล่องที่สามเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจอ
1: โอ้ยทำไมต้องซ่อนแล้วมันยุ่งยากคุณก็มาเจอเลยเรื่องแร

0: เจอกันได้ยังไงเนี่ยก็มาหาก็ตรงๆก็ได้นี่ต้องให้กล่องเกิ่งอะไรปิดหน้าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยผมยาวขาวดีอะไร
1: หยุด
0: หยุดอยู่ตรงนั้นเลย
1: คุณคือพยักไร008
2: รู้ได้ยังไงครับพยักไร2498
0: ผมยิ่งงงใหญ่คุณรู้ได้ไงผม2498
2: ทำไมผมจะรู้ไม่ได้เพราะผมเป็นพยัคฆ์ร้าย008
0: ผมเชื่อแล้วว่าคุณเป็นพยัคฆ์ร้ายตัวจริง
2: ลูกสาวสวย

0: ดีครับคุณนาครับ
1: สวัสดีครับ
0: ตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการพยักร้ายไวทองนะครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญคนสำคัญของเรานะครับคุณอากฤษพุทธรังสี
2: ผมพร้อมที่จะรับภารกิจนะครับมาเลยครับ
0: คุณอาเคยปั่นจิ้งหรีดไหมครับ
2: วุ่นนานแล้วครับตั้งแต่สมัยเรียนรอดอครับ
0: ขอให้ปั่นจิ้งหรีด5รอบไหวไหมครับ
2: ผมลืมไปแล้วท่ามันยังไงครับ
3: อย่างนี้ครับ
0: ใช่ครับผม
3: ครับผม
0: ปั่นไปด้วยผมช่วยครับผมช่วย
3: ปั่น
0: แสดงว่าบททดสอบของเราสำเร็จแล้ว
2: นะครับ
0: มาพบกับภารกิจของเราครับผม
4: ขับเจ็ตสกีเลี้ยวไปตามทุ่นให้ได้ภายในเวลาที่กำหนดหากเลี้ยวผิดจะต้องกลับมาเริ่มใหม่จากผมมิสเตอร์อาร
2: ์ขอโทษคุณดูถูกผมอย่างแรงเลยนะครับเนี่ยอายุเป็นเพียงตัวเลขจัดมาเลยครับ
0: มั่นใจจัดเต็มทั้งนั้นไปกันครับคุณอา
2: ได้ครับ
0: ขอบคุณครับ
5: ที่มิสเตอร์อาสั่งให้พยักร้าย2498ปั่นจิ้งหรีดก็เพื่อจะทดสอบความสามารถในการทรงตัวของเขาว่าจะสามารถขับเจ็ตสกีได้หรือไม่เพราะนอกจากจะต้องใช้กำลังในการขับเครื่องยนต์แล้วยังต้องใช้ประสาทและทักษะการทรงตัวในการเลี้ยวอีกด้วยครับ
0: เชิญเลยครับคุณนาครับตัวจริงเสียงจริงครับผมพี่ครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
0: คุณอาครับผมและนี่ก็คือพี่วุฒิพงษ์แสงอุทัยหรือว่าชี่เล็กนะฮะ
6: ครับผม
8: อันดับแรกนะฮะในกรณีที่เราเล่นเจ็ตสกีเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เราต้องมองคือระบบเซฟตี้ความปลอดภัยผมขอแนะนำนี่ครับชุดเสื้อชูชีพตัวนี้เป็นชุดเสื้อชูชีพพร้อมกับบล็อกหลัง
0: บล็อกหลัง
8: ฮะกันกระแทกถ้าเราลงน้ำทุกครั้งเนี่ยเราต้องมีติดไปตลอดอุปกรณ์ต่อไปคือผมขอแนะนำหมวกกันน็อก
0: อันนี้เป็นอันเดียวกันกับที่ขับมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าครับช่วงนี้บิ๊กไบค์เยอะ
8: ก็ใกล้เคียงกันฮะคือเราต้องมีระบบตรวจสอบของ IJSBA ม
0: ี
8: การตรวจสอบเปอร์ไฟนอลอีกชิ้นหนึ่งก็คือรองเท้า
0: อ้าวใส่รองเท้าด้วย
8: รองเท้าเจ็ตนี่เขาจะแตกต่างกับรองเท้าทั่วไปอย่างพวกเราใส่มันยึดเกาะพื้นเรือที่เราเห็นนะ
0: กันลื่นนะ
8: กันลื่น
6: ครับถ้าเราไม่ใส่รองเท้าได
8: ้ลื่นครับรับรองว่าลื่นแน่นอนฮะ
0: แล้วอันนี
8: ้ถุงมือการยึดเกาะแฮนด์เหมือนมอเตอร์ไซค
6: ์ต้องมี
8: ใช่ครับต้องใช้ทุกครั้ง
6: แล้วแว่นตาเนี่ย
8: แว่นตามีหลายประเภทหลายยี่ห้อที่เราใส่เนี่ยหนึ่งเรื่องอะไรฮะลม2เวลาเราเล่นเนี่ยน้ำมีกระเซ็นเข้าตา
6: แล้วถ้าเกิดเราขับไม่เร็วเราไม่ต้องใส่ไม่ได้ครับ
8: จริงๆก็ได้ครับเพราะแต่ถ้าในสนามแข่งนะฮะนี่คืออุปกรณ์ตัวหนึ่งต้องมี
0: ครับแล้วหลังจากนี้นะครับเราจะมาตามดูว่าพยักร้ายไวทองของเราเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม
3: ่เล็กๆไปเลยเร่งไปเลยครับเร่งไปเลย
0: เดี๋ยวแล้วครับ1นาทีครับ3รอบออกแนวขับแบบอนุรักษ์นิยมครับเรื่อยๆหวานเย็น
3: อย่างงี้อย่างงี้ได้สัก2นาทีอย่างงี
0: ้ช่วงแท็กทีมไวทอง

0: ่ะตอนนี้พวกเราเปลี่ยนชุดแล้วรอกันเลยนะครับมีคำถามนะครับว่าเรือเจ็ตสกีเนี่ยมีกี่ประเภทครับผม
1: เจ็ตสกีเนี่ยก่อนเราจะมีกันอยู่ที่2ประเภท
0: 2ประเภท
1: ประเภทหนึ่งคือยืน
0: ยืน
1: อีกประเภทนึงคือนั่งแต่ยืนกับนั่งเขาจะมีอีกว่าแยกไปเป็นประเภทอีก
0: ฮะ
1: ซีซี
0: แบบยืนนี่เหมาะกับผู้เล่นแบบไหนครับ
1: ทุกวัยแต่ว่าที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยเรือยืนเนี่ยมันเป็นเรือที่เล่นยากนิดนึงนะฮะเล่นยากสาเหตุที่เล่นยากเพราะว่ามันต้องใช้สรีระร่างกายช่วยขึ้นไปรัดทรงตัวยังไงให้มันอยู
0: ่ทั้งนั้นล้มแน่เลยผม
1: ถูกต้องขึ้นปุ๊บตกน้ำปั๊บรับรอง
0: อันนี้แบบยืนแล้วแบบนั่งทำไมลำใหญ่เบ้อเริ่มเท่า

0: ้มอย่าง
1: น
0: ี้แหละครับ
1: ใช่ครับตัวนี้เป็นเรือนั่งเรือนั่งนี่เราก็บอกตรงๆเลยว่ามันเป็นการเมนเทนเนนซ์ที่สูงมากตัวนี้วิ่งได้สบายๆเลยคือความเร็วที่300
0: กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: ประมาณ
0: 300
1: นี่คือสต็อกนะฮะ
0: ตกน้ำนี่คอหักกันเลยทีเดียว
1: เรายังเหลือเรือนั่งอีกประเภทหนึ่งคือน้องใหม่ลำนู้น
0: น้องใหม่ลำนู้น
1: ครับผมซึ่งเป็นเรือกำลังฮิตมากไม่ว่าจะเป็นในเมืองไทยหรือเมืองนอก
0: ฮะ
1: เพราะมีการเกิดเปิดรุ่นการแข่งขันรุ่นนี้ขึ้นมาเมื่อปีแล้ว
0: กี่ซีซีตัวนี
1: ้ตัวนี้เดิมๆเลยคือ800
0: เป็น
1: 800ซีซีแต่เชื่อไหมว่าเป็นเปิดตัวปุ๊บเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์คนไทยฟ้าแชมป์โลกถึง3รุ่น
0: อ๋อคือตัวนี้นะ
1: ตัวนี้สปาร์กนี่แหละคร
2: ับ การเล่นกีฬาประเภทนี้เจ็ตสกีเนี่ยเขาจำกัดวัยจำกัดอายุไหมครับ
1: จริงๆนะฮะผมว่ากีฬาทุกประเภทเนี่ยมันเป็นกีฬาที่ได้กับตัวเองออกกำลังกายในตัวแต่ถ้าในเมืองไทยเขาไม่จำกัดอยู่แล้วเขามีรุ่น
0: ครับ
1: เขาเรียกรุ่นเวนทแลนด์อ่ะ40อัพ50อัพแต่เมืองนอกเนี่ยก็จะมาฟิกเกี่ยวกับพวกเยาวชนเยอะหน่อย
2: แล้วอย่างผมเนี่ยครับ
1: ก
2: ็ได้รุ่นไหน
1: ก็วายาก้ากันนะ
2: วายาก้าไหนยังวายาก้า
1: คือรุ่นเวนทแลนด์เนี่ยที่อยู่ในกลุ่มของผู้เนี่ยเขาจะไม่เรียกรุ่นนี้กันเรียกไอ้พวกรุ่นวายาก้า
0: เป็นสัตว์ทะเล
2: ต
0: ้
2: องใช้แรงใช้ยาเสริมนั่นแหละถ้าอย่างนั้นผมรบกวนพี่เล็กสอนผมขับหน่อยนะครับ
1: อ๋อได้ครับแต่คงไม่ใช่เป็นผมนะ
2: ครับ
1: น่าจะเป็นผู้สันทัดกรณีแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงดีกว่า
2: อ๋อได้
1: เป็นพี่เลี้ยงดูแล
2: ได้ครับครับผม
0: อ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับขับขี่จริงๆมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมีผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งแต่ว่าช่วงนี้ขอบคุณพี่เล็กวุฒิพงษ์แสงกุฏัยมากๆครับพี่ครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับ
0: อันนี้ครับพี่บัณฑิตรองกันนะครับพี่ต่ายเดี๋ยวรบกวนช่วยแนะนำคุณอาด้วยฮะ
1: ได้ครับผม
2: ขึ้นไป
4: ตอนนี้คือ
2: ผมขึ้นเลยไหม
4: จะ
2: ได้บอกเลยนะ
4: ขึ้นได้เลยครับ
2: ขึ้นได้เลย
4: ขึ้นได
0: ้เลยโอ้โหดูวงสวิงดีมาก
2: นี่
4: ตอนนี้คือช็อตติ้งนะครับคือกุญแจรัดเสียบครับตัวนี้แล้วปุ่มสตาร์ทจะอยู่ซ้ายมือปุ่มสีแดงตัวนี้ครับ
2: อันนี้สตาร์ทเลยใช่ไหมสตาร์ทเลยใช่ไหม
4: คือติดเครื่องได้เลยครับ
0: ไปแล้วโอ้เดินเบานิ่ง
4: แล้วดับแล้วเขาก็กดตัวนี้ได้เลยครับ
0: ครับ
4: กดตัวเดิมได้เลย
2: กดปิดนะครับ
0: ครับ
4: คันเร่งจะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ขวามือใช้แบบกดนะครับไม่ใช่แบบบิดเหมือนมอเตอร์ไซค์อ๋อ
0: มันบิดไม่ได้
4: บิดไม่ได้ครับใช้นิ้วกดเอา
0: อ๋อครับผม
2: กดนี่คือทำไมเราต้องกดอย่างนี้ครับกดคาไม่ได้ครับ
4: กดได้ครับบางทีเขาต้องมีเล่นเครื่องนะเบิ้ลเครื่อง
2: ครับเป็นการเบิ้ลเครื่อง
4: ใช่ไหมครับ
0: ผมขวัญคู่ต่อสู้
2: ผมไม่ต้องเบิ้ลได้มั้งครับแล้วผมขับธรรมดาก็ได้นะ
4: ได้ครับได้
2: ผมไม่ได้แข่งกับใครนะครับ
0: คุณอาชุดเต็มตั้งขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นเราลุยเลยดีกว่า
2: ได้ครับ
0: อ้าวลงน้ำครับผม
5: แล้วก็ถึงเวลาฝึกภาคปฏิบัติกันครับครั้งแรกนี้พยัคฆ์ร้าย2498เป็นคนขับครับพยัคฆ์ร้าย008เป็นคนนั่ง
6: รู้สึกยังใหม่อยู่ครับเลยเป็นคนกับมันครับผมไม่รู้ว่าต้องขับตรงๆก่อนนะเพราะมันไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์ครับถ้ามอเตอร์ไซค์ได้ผมไม่กล้าบีบแรงไงเพราะตอนนี้คลื่นมันแรงมากด้วยครับเนี่ย
5: ตอนนี้เจอปัญหาคลื่นแรงครับครูฝึกของเราก็เลยต้องลงไปช่วยเลยทีเดียวอาการออกนี่ครับขับสายไปสายมานี่สงสัยจะต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ครับ
6: จับตรงนี้ไปก่อน
5: เริ่มฝึกกันตั้งแต่การวางมือเลยนะครับแล้วก็เทคนิคการใช้คันเร่งเพื่อเพิ่มความเร็ว
6: เรายังไงครับ
4: เนี่ยไปอย่างนี้เลย
6: ไปแล้วเวลาเราขับเนี่ยผมอาจจะกลัวตอนเวลาเราเลี้ยวโค้งนะ
4: เราต้องเร่งเครื่องใส่นะครับ
6: เหรอ
4: ครับผม
6: เราอยากขึ้นมาแรงๆเนี่ย
4: ตัดขึ้นไปเลยครับ
6: ไปอ
4: ย่างนี้เลย
5: พยัคฆ์ร้ายของเราได้เคล็ดลับการขับไปแล้วนะครับจากครูฝึกของเราแล้วตอนนี้ก็ยังเริ่มเพิ่มความเร็วเข้าไปเรื่อยๆเลยนะครับ
6: ได้ที่ลองเลย
4: ฮะไปเลย
5: ตอนนี้พยัคฆ์ร้ายของเราเริ่มขับเองอีกครั้งครับอาการดีขึ้นครับไม่มีสายไปสายมาควบคุมทิศทางได้เป็นอย่างดีครับแล้วตอนนี้ก็มีการเพิ่มความเร็วขึ้นอีกด้วยแหมคราวนี้ล่ะครับภารกิจของเราน่าจะสำเร็จรุ่งร่วง
0: และแล้วก็ได้เวลาของพยัคฆ์ร้าย2498กติกาเป็นไงครับพี่ต่าย
4: ให้วิ่ง3รอบครับให้เวลานาทีนึงครับ
0: พร้อมไหมครับ
6: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้ว
3: สตาร์ทเครื่องเลยครับ
4: เร่งเครื่องไปเลย
3: สู้สู
4: ้เร่งไปเลยครับเร่งไปเลย
3: เดี๋ยวแล้วครับหนึ่งนาทีครับสามรอบออกแนวขับแบบอนุรักษ์นิยมครับเรื่อยๆหวานเย็น
4: อย่างนี้อย่างนี้ได้สักสองนาทีครับอย่างนี
3: ้ไม่ค่อยเห็นภาพนะครับผู้สูงอายุผู้อาวุโสขับเจ็ตสกีซึ่งเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมมาก
4: ๆขับกินลมอ่ะ
3: กินลมตอนนี้เวลาผ่านไปแล้ว20วินาทีครับทำเวลาได้พอสมควรทีเดียว3รอบภายใน1นาทีอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะได้ไหมพี่ต่ายว่าได้ไหมพี
4: ่น่าจะได้ครับเริ่มเร่งเครื่องแล้วเร่งเครื่องแล้วครับเร่งเครื่องแล้วครับ
3: ดิบหน่อยดิบหน่อยรอบสุดท้ายเนี่ยเร่งเครื่องเร็วกว่าเดิม
4: รอบสุดท้ายแล้วครับเนี่ย
3: เร็วรอบสุดท้ายแล้วและแล้วภารกิจก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับเวลาที่ทำได้1นาที55วินาทีเป็นไงครับพี่ไต่เคลียร
4: ์ไม่ผ่านครับครั้งแรกครับถือว่าก็ทำได้ดีครับ
2: ขอบคุณมาก
4: ครับ
2: ไม่เป็นไรครับพี่ต่ายยังไงผมก็อย่างน้อยๆผมได้มาออกกำลังกายได้มาประสบการณ์ใหม่ๆนะครับได้สูดอากาศบริสุทธิ์แบบนี
4: ้
2: แล้วผมจะมาอีกนะ
4: ครับผม
2: ขอบคุณครับ
4: ครับผม
3: ช่วงนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณพี่ต่ายนะครับบัณฑิตรองกันมากๆนะครับขอบคุณมากครับช่วยสอนผมด้วยครับวันนี้ครับผม
4: ครับผม
3: ครับผมครับแล้วช่วงหน้านะครับมาพบกับช่วงห้องวิจัยไวทอง
7: เวียนศีรษะบ้านหมุนก็จะมีสาเหตุหลักๆอยู่2อันนะครับก็จะมีหูชั้นในกับสมองนะครับส่วนใหญ่ที่เป็นเนี่ยก็จะเป็นความผิดปกติของหูชั้นในเคยได้ยินไหมว่าน้ำในหูไม่เท่ากันนะครับ
3: ช่วงห้องวิจัยไวทองเอาละครับจบจากภารกิจเราก็เข้ามาในห้องวิจัยของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับห้องวิจัยไวทองนะครับพบกับอาจารย์หมอนะครับที่ประจำห้องวิจัยแห่งนี้อาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารนะครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
7: นะก่อนอื่นผมมีมิสเตอร์อาร์เขาฝากข้อความมาถึงคุณทั้งสองนะครับ
9: พยัคฆ์ร้าย2498แม้ว่าคุณจะปฏิบัติภารกิจไม่สำเร็จตามเวลาแต่ผมก็ขอชมเชยที่คุณปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถโดยไม่ย่อท้อกับคำว่าวัยทองเพราะคนวัยอย่างคุณเริ่มมีปัญหาเรื่องประสาทการทรงตัวเยอะและถ้าหากคุณมีข้อสงสัยคุณหมอของเราจะเป็นผู้ไขความกระจ่างให้เอง
7: ครับภารกิจที่ได้คือขับเจ็ตสกีใช่ไหมครับ
10: ครับผม
7: เป็นยังไงบ้างครับ
10: ก่อนอื่นผมฟ้องคุณบอกก่อน
7: ครับ
10: คุณพยัคฆ์ร้าย2098
7: ครับ
10: เขาให้ผมปั่นจิ้งหรีดครับ
7: ให้ปั่นจิ้งหรีดเลย
3: ผมครับมิสเตอร์อาร์เมื่อกี้ไปไหนแล้วเนี่ย
10: คุณนั่นแหละที่ผมบอกผมจะเถียงทำไมเนี่ยครับบอกให้ผมปั่นจิ้งหรีดตั้ง 5-6 รอบครับ
3: ครับผม
10: ผมต่อรองเหลือ5ก
7: ็มิสเตอร์อาร์เขาให้ทดสอบก่อนไงครับว่าเรื่องของการทรงตัวเป็นยังไงเพราะว่าเวลาที่ขับเจ็ตสกีเนี่ยจะต้องใช้การทรงตัวอย่างมากใช่มั้ยครับก็เลยอาจจะทดสอบคุณอาร์ก่อน
3: เริ่มต้นก่อนลงน้ำ
7: ครับว่ามีปัญหาเรื่องของระบบการทรงตัวหรือเปล่าครับครับเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยพอเริ่มอายุมากขึ้นก็จะมีเรื่องของปัญหาเรื่องของการทรงตัวนะครับเนื่องจากว่าการทรงตัวของเราเนี่ยมันจะมีหลายๆส่วนประกอบกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหูชั้นในเกี่ยวกับเรื่องของการมองเห็นนะครับแล้วเกี่ยวกับเรื่องของระบบรับสัมผัสนะครับเกี่ยวกับข้อต่อกับกล้ามเนื้อนะครับเยอะแยะเลยครับ3อันเนี่ยประกอบกันเคยได้ยินไหมครับที่เวียนศีรษะบ้านหมุน
3: บ้านหมุนเป็นว่าโรคบ้านหม
10: ุ
3: น
10: ผมเป็นนะคุณหมอ
7: ครับ
10: อย่างในเคสของผมเนี่ยผมนั่งทำงานอะไรเล็กคือปลูกต้นไม้ครับผมนั่งนานๆหัวเวลาผมลุกขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับมีดาวหน้ามันมืดอยู่ครับ
3: ทุกคร ั้ง
10: คร
3: ับ
10: มันเกี่ยวไหมคร
7: ับแสดงว่าคุณเป็ดก็เริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุ
10: ใช่ไหมครับ
7: ใช่คือต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนิดนึงนะครับว่าอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนนะครับหมายถึงว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเราหมุนนะครับหรือว่ามีการเคลื่อนไหวผิดปกติทั้งที่มันไม่มีการเคลื่อนไหวอันนี้เราเรียกว่าเวียนศีรษะบ้านหมุนแต่ของคุณอาเนี่ยก็คือว่ามีอาการเรื่องของมึนงงนะครับเหมือนมันจะหน้ามืดวิงเวียน
3: คนละอย่างกันใช
7: ่ไหมครับจริงๆถามว่าเกิดจากอะไรฮะเวลาที่เรานั่งลงนะครับหมายถึงนั่งยองๆนะครับแล้วเวลาลุกขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ย พอมีความเสื่อมของวัยเนี่ยนะครับการหดขยายตัวมันก็ไม่ดีเท่าเดิมนะครับเวลาลุกขึ้นเร็วๆก็อาจจะมีเรื่องของอาการวิงเวียนมึนงงได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆลุกช้าๆนะครับ
10: ผมลุกเร็วไป
7: ครับก็ต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เวียนศีรษะบ้านหมุนก็จะมีสาเหตุหลักๆอยู่2อันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหูชั้นในนะครับไม่ใช่หูที่ส่องเห็นเยื่อแก้วหูไม่ใช่นะอยู่ในนะคะตรงสมองนะครับก็จะมีหูชั้นในกับสมองนะครับส่วนใหญ่ที่เป็นเนี่ยก็จะเป็นความผิดปกติของหูชั้นในเคยได้ยินไหมว่าน้ำในหูไม่เท่ากันนะครับตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุดนะครับไอ้โรคพวกนี้เนี่ยคือความผิดปกติเกี่ยวกับหูชั้นในนะครับ
10: แล้วในวัยอย่างผมเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นแล้วเนี่ยผมจะรู้ได้ยังไงแล้วจะป้องกันยังไง
7: ครับถ้ามีอาการนี้ชัดเจนเลยครับนะก็คือจะมีเรื่องของเวียนศีรษะบ้านหมุนเลยรู้สึกว่าโอ้สิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยมันเคลื่อนไหวผิดปกติไปนะครับแล้วเวลาที่มีอาการเนี่ยก็จะไม่สามารถลุกขึ้นเดินได้โอ้มันมึนมากบางคนก็อาจจะมีเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยนะครับก็ต้องพักอาจจะต้องนอนล้มตัวลงนอนพักดูสักครู่หนึ่งนะครับแล้วอาการมันจะค่อยๆดีขึ้น
10: จนมันจะหายไหมครับ
7: ก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุครับถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าสาเหตุเนี่ยเรารักษาตามสาเหตุก็อาการก็จะดีขึ้นนะครับแต่บางทีเราไม่สามารถไปแก้สาเหตุได้เราก็รักษาตามอาการก็ให้ยาลดเรื่องของอาการเวียนศีรษะนะครับแล้วก็ให้พักผ่อนนะครับ
10: มา
3: ส่วนเรื่องกีฬาที่ไปเล่นคนนี้เอ็กซ์ตรีมเลยทีเดียวเจ็ตสกีนะครับรุนแรงหนักไปไหมสำหรับคนอายุขนาดนี้ฮะ
7: จริงๆแล้วผมไม่อยากจะให้วัยเป็นอุปสรรคสำหรับกีฬาแต่ละชนิดใช่ครับคือด้วยกับว่าเราสามารถเล่นได้ตามข้อจำกัดของเรานะครับก็สามารถได้อาจจะไม่ได้ผัดโผนมากนะครับก็ขับสบายๆนะครับอย่างนี้ก็สามารถเล่นได้อย่างสบายนะครับ
10: ขอบพระคุณครับผม
7: ครับ
3: ถ้าอย่างนั้นทางรายการของเรานะครับขออนุญาตมอบประกาศนียบัตรให้กับพยัคฆ์ร้ายของเรานะครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
3: และนี่ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารแล้วก็อาดัมหรือว่าคุณกฤตพุทธรังสีนะครับสวัสดีแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยครับผมเราต้องลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับรายการพยัคฆ์ร้ายไวท์ทอ
1: แล้วยังเหลือเรือนั่งอีกประเภทหนึ่งน
10: ้
1: องใหม่ลำนุนครับ
8: เปิดตัวน้องใหม
11: ่ซีดูครับ
0: อ่ะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันครับ
12: ไม่ต้องไป
0: ครับอ๋อไม่ต้องไปครับโอ้
11: ครับเราไม่ต้องไป
12: คือตรงน
0: ี้ครับโอเคโอเค
12: พ
0: ิ
12: เศษย
0: ัง
12: ไง
0: อ๋อโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคอุปกรณ์อันนี้อะไรครับเนี่ยต้องมีไหมครับเนี่ย
1: อ๋ออย่าไปยุ่งกับเขาครับ
0: ผมแสบตาคุยกับพี่เนี่ย

สวัสดีค่ะมาพบกับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่10 ตุลาคมพุทธศักราช2569กันเลยค่ะเริ่มจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยและภูมิภาคใกล้เคียงค่ะสำหรับภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในวันนี้นะคะจะเห็นว่ามีลักษณะของกลุ่มเมฆฝนนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศลาวตอนบนนะคะรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ขอบด้านตอนล่างของทางด้านบริเวณพื้นที่ประเทศลาวซึ่งลักษณะของฝนกลุ่มนี้นะคะมีทิศทางที่จะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะซึ่งทําให้ในวันนี้นะคะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะคะมีโอกาสเกิดเรื่องของลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมถึงมีลูกเห็บตกที่เกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ค่ะซึ่งในบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครรวมถึงภาคตะวันออกนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะการกระจายของฝนค่อนข้างมากนะคะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ70-80ของพื้นที่กลุ่มเมฆฝนก็เริ่มก่อตัวขึ้นมาส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะการกระจายของฝนนะคะโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนะคะเริ่มมีลักษณะของเมฆชั้นต่ำนะคะก่อตัวขึ้นมาซึ่งมีโอกาสเกิดเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ได้ค่ะส่วนแผนที่อากาศนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศจีนนะคะจะเห็นว่ามีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะคะซึ่งณขณะนี้นะคะแผ่ลงมาปกคลุมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่เวียดนามตอนบนแล้วนะคะคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมในบริเวณที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะรวมถึงทะเลจีน

ใต้ซึ่งส่งผลทําให้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นได้ค่ะส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะมีเรื่องของร่องมรสุมนะคะหรือว่าบริเวณของร่องความกดอากาศต่ำนะคะที่พาดผ่านอยู่ทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ค่ะสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้นะคะจะเห็นว่าในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีลักษณะที่มีโอกาสเกิดเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นได้นะคะส่วนฝนตกหนักก็มีได้บ้างบางพื้นที่นะคะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะมีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่เลยนะคะโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่กาญจนบุรีนะคะกรุงเทพในบางพื้นที่รวมถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยยังคงมีโอกาสเกิดเรื่องของฝนตกหนักโดยเฉพาะตามแนวชายฝั่งนะคะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็เช่นเดียวกันนะคะการกระจายของฝนนะโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่ทางฝั่งอ่าวไทยนะคะที่จะมีลักษณะของแนวลมฝ่ายตะวันออกที่เคลื่อนเข้าไปปกคลุมนะคะก็จะทําให้มีการกระจายของฝนที่ค่อนข้างดีรวมถึงมีโอกาสมีฝนตกหนักมากที่เกิดขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะทางด้านตอนล่างของภาคนะคะจังหวัดสงขลายะลาแล้วก็นราธิวาสค่ะสําหรับคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะซึ่งลมที่พัดปกคลุมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันนะคะภาพรวมเป็นลักษณะของลมตะวันตกเฉียงเหนือนะคะความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนะคะลักษณะของลมนะคะค่อนข้างแปรปรวนความเร็วลม 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือนะคะเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ฉบับที่7 253/2569ในช่วงวันที่10ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่10ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนในช่วงวันที่12ถึงวันที่13มีผลกระทบในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจเกิดน้ําท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้ความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ค่ะต่อไปนะคะไปดูแผนที่เสี่ยงภัยคาดการณ์นะคะสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในช่วงวันที่11ตุลาคมถึงวันที่13ตุลาคมนะคะเริ่มจากแผนที่เสี่ยงภัยในช่วงวันที่11ตุลาคมนะคะจะเห็นว่าการกระจายของฝนนะคะมีโอกาสที่เกิดเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะคะบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคตะวันออกรวมทั้งทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจังหวัดที่คาดว่าจะมีโอกาสเกิดเรื่องของฝนตกหนักมากมีบริเวณพื้น

ที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ค่ะส่วนแผนที่เสี่ยงภัยนะคะของวันที่12ตุลาคมนะคะโอกาสที่จะมีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณพื้นที่ส่วนใหญ่นะคะเกิดในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปนะคะโดยภาพรวมก็แทบจะทั่วจังหวัดในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ค่ะสําหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะของวันที่13ตุลาคมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะก็จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนมากวันนี้นะคะก็จะเน้นทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปค่ะสำหรับการพยากรณ์อากาศในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะเริ่มจากการพยากรณ์อากาศในพื้นที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะการพยากรณ์อากาศสำหรับภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะแทบจะทั่วทุกจังหวัดนะคะซึ่งมีโอกาสที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกประจินบุรีสระบุรีฉะเชิงเทราและชลบุรีและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีและพัทลุงโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในบริเวณพื้นที่สงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับการพยากรณ์อากาศในวันนี้นะคะโดยภาพรวมนะคะก็ขอให้ประชาชนนะคะยังคงต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะคะที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะภาคเหนือรวมถึงภาคกลางนะคะส่วนเรื่องของฝนตกหนักก็เน้นในทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะหากประชาชนต้องการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศนะคะหรือประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th นะคะหรือโทร02-399-4012-13และ1182ได้ค่ะขอบคุณค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อ้าวเป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหร
0: อพ่อก่อนเด็กๆไรขนาดนี
2: ้ก็แม่นะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปู่แบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปู่ไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
1: เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลย
1: นี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเรานะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน่
0: จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
2: คราวหลังเรากลับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้ว
1: ทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้พี
5: ่
4: ช
5: ่
4: วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
2: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
6: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
2: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
5: ์มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
5: เอ็งมานี่ไป
1: เข้าไปในวังแล้ว
5: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
2: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว

0: กระพวนเกล็ดแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
1: โอ้ยอ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
0: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
1: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
0: ครับ
2: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
1: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
0: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
1: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
0: ดูแล้วดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วนะพระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
0: อ้าวนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: วันนี้กินอะไรดีนะต้องเป็นอาหารที่ครบ5หมู่แล้วก็ไขมันต่ำคอเลสเตอรอลต่ำอะไรดี
1: สลัดปลาแซลมอนกับน้ำส้มดีไหมครับครบ5หมู่ด้วยแล้วก็คอเลสเตอรอลต่ำด้วย
0: น่าสนใจนะคะแต่จะอิ่มหรือเปล่า
1: หมอวันนี้คุณหมอฝนมีภารกิจใช่ไหม
0: ใช่ค่ะถ้างั้นขอสั่งเพิ่มอีกสักเมนูนะคะเพราะว่ากองทัพต้องอยู่ด้วยท้อง
1: เอาเลยฮะเต็มที่เลยครับเพราะว่าผมก็อยากจะสั่งสักเมนูสองเมนูเหมือนกัน
0: ถ้างั้นก่อนเราจะสั่งอาหารกันเดี๋ยวเราไปชมวิธีอาร์เรื่องของบันไดสามขั้นป้องกันสมองเสื่อมกันก่อนดีไหมคะ
1: ดีครับ
0: เชิญชมเลยค่ะ
1: เคยสงสัยกันบ้างหรือไม่ครับว่าทำไมบางคนมีสติปัญญาล้ำเลิศมีทักษะในการเรียนรู้ได้ดีมีความคล่องแคล่วในการทำงานแม้ว่าจะมีอายุมากขึ้นพวกเขามีเคล็ดลับอะไรกันจึงสามารถดูแลและพัฒนาสมองให้มีความจำดีมีความคิดอ่านฉับไวและไม่มีวี่แววของภาวะสมองเสื่อมวันนี้เราจะมาปลดล็อกบันไดสามขั้นในการดูแลรักษาและพัฒนาสมองเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมกันครับบันไดขั้นที่หนึ่งหรือขั้นพื้นฐานนั้นเราจำเป็นต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เพื่อที่เลือดจะได้ไหลเวียนดีและไปหล่อเลี้ยงสมองได้สะดวกต้องได้กินอาหารที่ดีมีประโยชน์ครบ5หมู่เป็นอาหารไขมันต่ำและคอเลสเตอรอลต่ำอาหารต้องมีรสเค็มน้อยหวานน้อยกินผักสดและผลไม้ซึ่งมีสารอาหารมากมายหลายชนิดที่จะช่วยชะลอความเสื่อมของสมองได้และควรเป็นผลไม้ที่ไม่หวานจัดนะครับต้องควบคุมน้ำหนักไม่ให้อ้วนและออกกำลังกายที่ได้เคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอติดต่อกันตั้งแต่15นาทีขึ้นไปเพื่อให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้ดีผู้สูงอายุควรเลือกการออกกำลังกายประเภทที่ไม่หนักหรือใช้ความว่องไวเกินไปไม่ควรจะเต้นวิ่งหรือกระโดดนะครับอาจจะเดินวันละ30นาทีเพื่อสร้างความสดชื่นควรดูแลตัวเองให้ปลอดจากโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานและไขมันสูงไม่สูบบุหรี่ซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้หลอดเลือดตีบเลือดไปเลี้ยงสมองไม่สะดวกบันไดขั้นที่2หรือขั้นกลางต้องปรับตัวให้เป็นคนรักสุขภาพหลีกเลี่ยงเหล้าเบียร์บุหรี่หรือสารเสพติดต่างๆระมัดระวังป้องกันไม่ให้ศีรษะบาดเจ็บหรือโดนกระแทกระวังการใช้ยาพวกยากล่อมประสาทยานอนหลับยารักษาโรคจิตโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นการใช้ยาในขนาดเท่าเดิมอาจเกิดอันตรายต่อสมองได้จึงต้องปรึกษาคุณหมออย่างเคร่งครัดทุกครั้งควรทำจิตใจให้แจ่มใสเบิกบานมองโลกในแง่ดีมีกิจกรรมพบปะสังสรรค์กับผู้อื่นหรือทำงานช่วยเหลือสังคมก็จะยิ่งทำให้จิตใจอิ่มเอมมีความสุขที่ได้ทำประโยชน์ให้กับตัวเองและผู้อื่นครับเมื่อเตรียมร่างกายและจิตใจในบันไดขั้นที่1และขั้นที่2แล้วตอนนี้เราก็พร้อมที่จะขึ้นบันไดขั้นที่3หรือบันไดขั้นสูงกันครับซึ่งก็คือการพัฒนาความสามารถของสมองด้วยการฝึกความจำมีเคล็ดลับง่ายๆก็คือการตั้งใจจำการจดช่วยจำและการเชื่อมโยงความจำครับยกตัวอย่างเช่นคนชื่อสมศรียิ้มสวยก็ให้พ่วงกับลักษณะเด่นของคนคนนี้เอาไว้ด้วยกันก็จะช่วยให้จำคนแม่นขึ้นครับแต่จำได้แล้วก็ต้องหมั่นทบทวนความจำด้วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องที่สำคัญฝึกทำเลขง่ายๆบ่อยๆเล่นเกมรับสมองเช่นหมากรุกต่อภาพเปิดไพ่ทายภาพทำอะไรใหม่ๆไม่ซ้ำวิธีเดิมบ้างเช่นหัดใช้มือซ้ายหัดคลำเสื้อผ้าแล้วทายว่าเป็นตัวไหนแทนการดูเปลี่ยนเส้นทางไปทำงานหรือลองกินข้าวร้านใหม่ๆบ้างหากปฏิบัติได้ทุกขั้นตอนอย่างเหมาะสมแล้วผมมีรางวัลให้ด้วยนะครับก็คือการห่างไกลจากภาวะสมองเสื่อมนั่นเอง
0: ค่ะถ้างั้นวันนี้เรามาเริ่มบันไดขั้นที่1กันนะคะคือการทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์เริ่มกันเลยไหมคะ
1: คุณหมอมีภารกิจสำคัญไหมใช่หรือครับ
0: จริงนะคะคุณยอดถ้างั้นพักสักครู่นะคะเราจะกลับมาหมอจะพาไปร่วมพูดคุยและออกกำลังกายกับคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายนะคะอายุ 60-70 ปีนะคะว่าเขามีวิธีการดูแลสุขภาพยังไงนะคะขอตัวก่อนนะคะ
1: ครับ

0: ไงบ้างคะเต้นแอโรบิกมาเหนื่อยไหมคะ
1: ไม่เหนื่อย
2: ไม่เหนื่อยค่ะ
0: หูเก่งกันมากมากเลยนะคะเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวกันแต่ละคนด้วยค่ะ
3: ครับปัสนากรมั่นคงครับ
0: ค่ะ
3: อายุ72ครับ
0: ค่ะคุณป้าล่ะคะ
1: สุพิษแก้วฟุ้งค่ะอายุ75ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
4: สมหมายมั่นคงอายุ72ค่ะ
0: ค่ะ
2: รัตดาชัยจันทร์อายุ71ค่ะ
5: บุญเติมชัยจันทร์อายุ74
0: คือเลขเจ็ดกันทั้งนั้นแล้วใช่ไหมคะ
2: เด็กๆทั้งนั้น
0: แล้วแต่ละคนนี้เริ่มมาเต้นแอโรบิกตั้งแต่เมื่อไหร่คะแล้วก็ทำไมถึงสนใจเต้นแอโรบิกคะ
6: จัดชมรม
2: เราไม่ชมรมเราบันทึกถึงสุขภาพเราเองอะนะคะ
3: การจัดชมรมกันมาเต้นมีชมรมก็มีการออกกำลังกายตอนเย็น
2: มาเต้นกัน
3: ครับ
0: ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพตั้งแต่ก่อนเต้นแอโรบิกแล้วก็หลังเต้นแอโรบิกมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะ
2: แต่เรียกไงดีป้าหรือพี่ดี ยังไม่อยากเป็นป้านะ รู้สึกว่าตั้งแต่เต้นแอโรบิกมานะเมื่อก่อนเต้นเนี่ยนะก็ต้องนวดเดือนหนึ่งหลายครั้งเดี๋ยวนี้ไม่ได้นึกถึงหมอนวดเลยนะ
0: สุขภาพเราแข็งแรงขึ้นใช่ไหมคะเดินได้ไกลมากขึ้นออกกำลังกายได้นานมากขึ้นใช่ไหมคะ
1: ช่วยให้เหงื่อได้ออกด้วย
0: ก็ได้ทำให้สุขภาพแข็งแรงขึ้น
2: แล้วเต้นชั่วโมงนี้ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยนะ
4: มันไม่เครียดค่ะแล้วก็ได้เพื่อน
0: แล้วการเจ็บป่วยทั่วไปนี้เป็นกันบ่อยไหมคะหรือว่าดีขึ้น
1: ดีขึ้นค่ะดีขึ้น
0: ค่ะเน
4: าะนอกจากโรคประจำตัวก็มีบ้าง
2: แต่ยังเป็นเบาหวานนี่ก็นิดหน่อยคุมได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะความดันอะไรอย่างนี้นะคะลุงเติมอ่ะนะคะ
0: คือทราบว่าบางคนนี้มีโรคประจำตัวบ้างมาบางคนใช่ไหมคะ
4: อย่างป้านี่มี
0: ป้าเป็นอะไร
4: เป็นเบาหวานกับความดัน
0: กับความดัน
4: แต่ในนี้เบาหวานก็ลดลงนะคะคือพอเต้นออกกำลังกายก็ดีขึ้น
0: แล้วก็คุมอาหารด้วยใช่ไหมคะแล้วคุณลุงล่ะคะมีโรคประจำตัวไหม
3: โรคประจำตัวไม่มีก็อาจจะมีคอเลสเตอรอลสูงบ้าง
0: คอเลสเตอรอลสูงบ้างนิดหน่อย
3: ต้องทานยา
0: โอ้ดีมากเลยค่ะ
5: ก็คือสูงว่าเพิ่มจักรยานวันละชั่วโมง
0: คือนอกจากแอโรบิกก็ยังมีอย่างอื่นออกกำลังกายอื่นด้วยใช่ไหมคะ
4: บางวันพวกเราไม่เต้นพวกเราก็เดินกันนะสองคนเนี่ยเดินตรงนี้ค่ะเดินวันละ10รอบ20รอบอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะคุณลุงจากโรคภาวะสมองเสื่อมไหมคะ
3: หมายถึงโรคอัลไซเมอร์ใช่ไหมฮะคือแบบว่าความจำอาจจะเลอะเลือนที่เคยจำถนนหนทางได้ก็อาจจะจำไม่ได้อะไรแบบที่เคยไปมาแล้วบางทีนึกไม่ออกหรืออะไรแบบนี้เข้าใจว่าเป็นแบบนี
0: ้ค่ะแล้วคุณป้าล่ะคะ
1: ก็เรื่องอาหารอาจจะเดี๋ยววันนี้ทานบ้างไม่ได้ทานบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันไหนนอนพักหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้นอนมันอาจจะเสื่อมไปอย่างนั้นน่ะถ้าคิดว่าสมองอ่ะนะคะ
0: เคยมีอาการบ้างไหมคะหรือว่า
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีโอ้แข็งแรงมากเลยแล้วคุณป้า
4: ก็ชอบลืมของค่ะวางของไว้แล้วก็จําไม่ได้ว่าไปไว้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยบางทีอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างอันนี้แหละคือสําคัญกับตัวเองจะลืมบ่อย
0: แล้วคุณป้าล่ะคะ
2: แต่ป้าก็ไม่รู้สึกอะไรนะรู้สึกตัวเองว่ายังเหมือนเดิมเหมือนนึกว่ายังสัก25อยู่เอาจริงๆความจริงอ่ะนะว่าเรามันตั้ง70แล้วมันก็ดีเหมือนกันนะมันก็ไม่เห็นมันเป็นอะไรมันก็อยู่มันปกติอย่างเงี้ยนะก็ไปตรวจสุขภาพประจำปีอ่ะนะหมอก็บอกทุกอย่างปกติก็ไม่รู้เหมือนกันปกติ
0: แล้วคิดว่าที่เราทำกิจกรรมทุกวันออกกำลังกายเนี่ยสามารถช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมได้ไหมคะ
1: ได้แน่นอน
0: ได้แน่นอน
2: ได้แน่นอนนะคะ
3: ก็การออกกำลังกายทำให้สมองไม่ว่างเพราะการที่ทำสมองว่างเนี่ยอาจจะฟุ้งซ่านได้ก็อาจจะเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทำให้เกิดความเครียดเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายทำให้เรามีกิจกรรม
1: คือการออกกำลังกายเป็นกลุ่มมันทำให้เราสนุกแล้วก็ได้ดูเพื่อนไปเหมือนกันทำเหมือนกันมันกลายเป็นความจำที่ฝึกไว้ในสมองเรา
4: ของเราก็คิดว่าได้แลกเปลี่ยนความคิดในการออกกำลังกายเป็นกลุ่มนะฮะได้คุยได้เต้นได้รำมันก็สนุกเพลิดเพลินลืมความเครียด
0: ค่ะแล้วของคุณป้าล่ะคะ
2: ก็รู้สึกว่าตั้งแต่มีกิจกรรมอันนี้ดีขึ้นเยอะเลยอะค่ะดีขึ้นเยอะ
0: ช่วยป้องกันเรื่องสมองเสื่อมยังไงบ้างคะ
2: ก่อนนี่ทำให้เราจำแล้วก็ถึงเวลาแล้วก็ต้องนึกละเดี๋ยววันนี้เต้นแอโรบิกละแต่งตัวออกกันมาละอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะก
0: ็คุณลุงล่ะคะ
5: ก็มันกระชุ่มกระชวยขึ้นไอ้ที่เคยอ่อนล้ามันก็คลายหายไป
0: แต่เพราะว่าทำให้เรามีเพื่อนมีกิจกรรมได้พบปะพูดคุยกับคนเนาะแล้วก็ช่วยในการทำให้สุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะ
2: แล้วมันก็สนุกสนานด้วยนะคะมันก็ลืมอะไรไป
0: ค่ะ
1: มันแก่แต่ร่างกาย
4: ใจมันสู้ใจมันสู
2: ้ใจสู้
1: ใจไม่แก่
0: เหมาะกำลังกายป้องกันสมองเสื่อมกันนะคะ
7: สงสัยหมอฝนคงจะยังคงสนุกกับการออกกำลังกายกับคุณลุงคุณป้าอยู่นะครับอาหารตรงหน้าเนี่ยผมคงต้องจัดการเองแล้วนะครับสำหรับเรื่องของการออกกำลังกายกับผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับนอกจากว่าจะมีประโยชน์แล้วการทำกิจกรรมยามว่างหรือว่าการช่วยเหลือสังคมนะครับก็ยังเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอีกด้วยนะครับ

สวัสดีครับผมชอบกลั่นหิมครับจิตอาสารามาธิบดีครับก่อนหน้านี้ทำงานบริษัทเอกชนอุตสาหกรรมสิ่งทออยู่ครับพอโรงงานปิดแล้วก็มาอยู่บ้านเฉยๆครับที่ผมมาทำจิตอาสานี่เพราะว่าคิดอยู่แล้วว่าอย่างน้อยจะตอบแทนบุญคุณสังคมได้อย่างไรที่สังคมจะเคยช่วยเหลือเรานะครับก็เลยมาเป็นจิตอาสานี่ครับคิดว่าช่วยเหลือได้หน้าที่หลักคือมาครั้งแรกเลยก็จัดปัจจุบันนี้ก็จัดคิวให้ผู้ป่วยได้เรียงคิวกันนะเบอร์1ถึงเบอร์10เบอร์20ถึง30อย่างนี้ได้เรียงคิวใครมาเช้าก็ได้ก่อนใครมาสายก็ต่อคิวต่อแถวกันไปครับทำให้มันสะดวกและง่ายคนไข้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นครับตั้งแต่6โมงยันเที่ยงวันครับอย่างน้อยได้ช่วยเหลือสังคมนี่แหละครับเป็นความภูมิใจมากๆเพราะอายุอย่างเราๆแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่สายเกินไปถ้าจะช่วยสังคมเป็นจิตอาสาเนี่ยนะอย่างน้อยก็ช่วยแบ่งเบาภาระสมองของเราเธอเครียดนะกลับมาไม่เครียดเพราะได้อยู่กับสังคมอย่างนี้แล้วทำให้สบาย

0: ใจอิ่มใจภูมิใจนี่ครับจิตของจิตอาสาที่ว่าทำให้มันสบายใจขึ้นนะแล้วก็คนไข้เราก็ดีตัวเราเองก็ดีขึ้นด้วยครับ
1: สวัสดีครับชื่อเจริญชัยนะครับบัพติสตาครับก่อนหน้านี้ที่จะมาทำจิตอาสาทำงานเกี่ยวกับสถาบันการเงินอยู่ที่หนึ่งครับที่มาเป็นจิตอาสาที่นี่เพราะว่าตั้งใจอยากจะมาทำงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมก็เลยได้มาสมัครงานที่โรงพยาบาลรามาเนี่ยแล้วโรงพยาบาลรามาก็เปิดโอกาสได้เข้ามาทำในจุดตรงนี้ที่ต้องการอยู่พอดีเลยนะครับความรู้สึกที่มาทำจิตอาสาตรงนี้สิ่งแรกก็คือการได้รับความสุขความสุขที่เราได้ให้กับคนไข้ที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็เราได้ทำงานในสิ่งที่เราตั้งใจและเรารักเวลามาทำงานแล้วเห็นรอยยิ้มของผู้ป่วยเรามีความรู้สึกว่าผู้ป่วยเขาจะได้รับความสุขเขาจะไม่ได้มีความกลัวในการที่จะมาใช้บริการที่โรงพยาบาลสิ่งนั้นทำให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกว่าเขามีความสุขในการที่มาใช้บริการมารับการรักษาที่โรงพยาบาลเราจะมีการยิ้มแย้มแจ่มใสเรามีการบริการที่ดูแลคนป่วยแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าความสุขเหล่านั้นเราให้กับผู้ป่วยไปเราก็จะมีความสุขในการที่ผู้ป่วยให้เรากลับมาอันนั้นคือสิ่งที่เราเรียกว่าความสุขที่แท้จริงการมาเป็นจิตอาสาเนี่ยมีความคิดว่ามันสามารถที่จะทำให้สมองเรามีการพัฒนาและใช้ประโยชน์ได้อยู่ในทุกๆวันคิดว่าทำให้มันจะไม่มีผลกระทบในเรื่องของการสมองเราจะมีการใช้ตลอดไอ้เรื่องของการเสื่อมทางสมองเนี้ยคงจะไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนเลย
2: สวัสดีครับผมนายสมพรชูขำครับเป็นจิตอาสาอยู่โรงพยาบาลรามาธิบดีครับทำงานอยู่ที่นี่แหละครับแผนกธุรการ OPD ตั้งแต่ปี13แล้วผมเกษียณไปเมื่อปี50ก็ทำต่อเนื่องมาเป็นจิตอาสาครับที่ทำจิตอาสาเพราะมันมีความผูกพันกับโรงพยาบาลแล้วก็ผู้ป่วยเพราะผมทำมานานมากแล้วครับก็ไม่อยากจะใช้เวลาว่างที่เกษียณอายุแล้วก็มาทำประโยชน์ให้แก่สังคมเท่าที่จะทำได้มาทำนี่ก็มีหรือว่ามีเพื่อนฝูงหรือเด็กๆที่เราเคยทำงานด้วยกันก็สบายใจไปด้วยนะครับหน้าที่หลักของผมก็คือดูแลผู้ป่วยเห็นผู้ป่วยแนะนำให้เขาไปตรวจที่ไหนที่เขาบอกว่าเขาจะไปรอรับผู้ป่วยครับหรือว่าเจอเขาเข็นกันมาอะไรเงี้ยก็ผมก็จะไปสอบถามเขาว่าเขาไปไหนแล้วผมก็พาเขาไปส่งตามหน่วยที่เขาตรวจเพราะว่าเรามาเนี่ยมันจะตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาร่างกายและสมองเราก็ได้คุยกับคนนู้นคนนี้หรือคุยกับผู้ป่วยมันได้ช่วยเหลือผู้ป่วยหรือว่าแนะนำเขาเท่าที่เราจะทำได้แล้วก็ยังเราก็ได้ออกแรงออกกำลังไปเลยตัวมันก็ได้ประโยชน์กับตัวเราด้วยครับแล้วมันก็ได้ความรู้กับตัวเราที่เรายังไม่เคยเป็นถึงเราอยู่นี่ก็จริงเราก็จะถามเขาว่าเป็นยังไงการไงมันก็ได้ประโยชน์กับตัวเราด้วยแหละครับถ้าคุณเกษียณอายุแล้วถ้าคิดว่า มีเวลาว่างก็เชิญเลยนะครับที่โรงพยาบาลรามาธิบดียินดีต้อนรับครับผม
3: ก็ต้องขอขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านนะครับที่มาช่วยเหลือที่โรงพยาบาลรามาธิบดีและยังเป็นอาสาในสถานที่ต่างๆอีกด้วยนะครับสำหรับบันได3ขั้นป้องกันสมองเสื่อมนะครับยังมีอีกเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของการพักผ่อนอย่างเพียงพอนะครับการนอนที่เหมาะสมนั้นจะป้องกันสมองเสื่อมได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญนะครับ
4: การนอนของคนเราเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆแล้วกันเวลาที่เราหลับนะครับกลุ่มหนึ่งเราจะเรียกว่าเราจะหลับแบบเหมือนกับเราหลับลึกอะเคลิ้มตื่นลึกอย่างเงี้ยนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นการนอนหลับที่เราเรียกว่าเป็นการนอนหลับที่สัมพันธ์กับการฝันมันจะเกิดสลับไปสลับมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครึ่งหลังของการหลับครึ่งคืนหลังของการหลับการนอนแบบการฝันจะแทรกตัวเข้ามาอยู่มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งตอนใกล้ๆตื่นช่วงที่เราใกล้ๆตื่นนอนนี่ความจำล่ะพูดถึงความจำมันแบ่งมาเป็นยังไงบ้างนะครับจะขอพูดถึงเรื่องความจำที่เกี่ยวข้องกับการนอนละกันที่ความจำเนี่ยมันก็จะแล้วถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยมันก็จะมีความจำแบบนี้ก่อนว่าเมื่อเช้านี้ใครโทรศัพท์มาหาเราเราจะจำได้ละเมื่อมีโทรศัพท์มาเมื่อเช้านี้ใครโทรมา

เขาพูดเรื่องอะไรความจำอีกแบบหนึ่งจะเป็นลักษณะว่าสมมุติว่าถ้าเราไปฝึกพิมพ์ดีดนะครับวันนี้เราไปเรียนพิมพ์ดีดเราก็ต้องอาศัยความจำที่มันประสานระหว่างสายตาความจำมือนิ้วนะครับว่าจะกดแป้นพิมพ์ดีดอย่างไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ต่อไปต่อมาเห็นว่าการเรียนรู้แบบเนี้ยไม่ต้องอาศัยการท่องเลยนะครับไม่ต้องเอาตามองแป้นเลยตาเนี้ยมองที่อักษรที่เราจะพิมพ์เนื้อความเราจะพิมพ์นิ้วไปเองโดยอัตโนมัติเขาพบว่าเวลาที่เรานอนหลับเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่ปกติเวลาที่เราสมองเราจำเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้ก่อนเวลาที่มันต้องได้รับข้อมูลในที่สุดข้อมูลนั้นต้องถูกกักเก็บเอาไว้ในที่สุดข้อมูลต้องตกผลึกนะครับแล้วในที่สุดเราพร้อมที่จะดึงเอาผลึกที่มันตกแล้วเนี่ยขึ้นมาได้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเทียบกันระหว่างคนที่ต้องอ่านหนังสือสอบเพื่อจะจำว่าในหนังสือมีอะไรแต่คืนนั้นเนี่ยไม่ให้นอนอดนอนทั้งคืนเพื่อจะอ่านหนังสือเทียบกับคนที่อ่านหนังสือสอบแต่ว่าคืนนั้นก็หลับได้ดีคือไม่ไปอดนอนตัวเองมันอาจจะมีในแง่ของการที่จะดึงเอาข้อมูลที่มันตกผลึกเนี่ยขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็คือว่าโดยธรรมชาติการนอนจะช่วยทำให้ความจำเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับเนี่ยมีความสัมพันธ์กับเรื่องของการเกิดโรคสมองเสื่อมเมื่อเวลาผ่านไปแต่ตรงนี้เองมันไม่สามารถมาถึงคำตอบที่ว่าเอ๊ะจริงๆถ้างั้นเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนเนี่ยไปทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์หรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นไปได้ว่าณตอนที่เขาเริ่มมีปัญหาการนอนเนี่ยจริงๆตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องโรคอัลไซเมอร์แล้วแต่เพียงแต่ยังไม่โผล่ออกมาที่จะเป็นมันเด่นทางด้านความจำอาจจะมาเริ่มจากการนอนมีปัญหาก่อนหรือจริงๆก็คือการนอนเนี่ยไปมีผลต่อเรื่องของตัวอัลไซเมอร์แต่ถ้าในความน่าจะเป็นไปได้มันน่าจะเป็นทำนองว่ามันน่าจะเป็นไปเร่งมากกว่านะครับไปเร่งทำให้การเกิดโรคเนี่ยอาจจะเร็วขึ้นนะครับเมื่อการเสื่อมของโรคอัลไซเมอร์เนี่ยพอเสื่อมไปถึงระยะหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้ศูนย์ควบคุมเวลาคือปกติเนี่ยการนอนเนี่ยของคนเราจะเกิดขึ้นเพราะมันมีนาฬิกาเราเรียกว่าเป็นนาฬิกาชีวภาพในสมองนะครับตำแหน่งเนี่ยอยู่ในสมองซึ่งพอสมองที่เสื่อมไปถึงระยะหนึ่งเนี่ยตำแหน่งเนี้ยจะเสื่อมตามไปด้วยพอเสื่อมตามไปด้วยเนี่ยจะชัดว่ามันจะมีปัญหาเรื่องการนอนที่ชัดเจนเนี่ยอาจจะเป็น2แบบแบบหนึ่งเนี่ยก็คือว่ากลางวันเป็นกลางคืนกลางคืนเป็นกลางวันคือกลางคืนเนี่ยไม่นอนแล้วก็มาหลับเอากลางวันหรือบางทีไม่นอนมา2วัน2คืนเลยแล้วก็หลับที3 2วัน3วันเหมือนกันนะครับกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เรียกตามชื่อของอาการว่าเป็นกลุ่มอาการพระอาทิตย์ตกดินพอพระอาทิตย์เริ่มตกดินจริงๆพอตอนเริ่มตอนเย็นนะครับบางคนอาจจะประมาณ4โมง5โมง6โมงหรือทุ่มเนี่ยเปลี่ยนเลยนะครับจากตอนกลางวันที่อาจจะพูดคุยรู้เรื่องดูยิ้มแย้มเนี่ยพอประมาณเป็นเขาจะเป็นเวลาเขาเลยสมมติคนนี้ต้องเป็นประมาณ6โมงก็ประมาณใน6โมงจะเริ่มเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงหงุดหงิดก้าวร้าวพูดไม่รู้เรื่องอารมณ์ออกมาในทางรุนแรงแล้วก็ไม่นอนนะครับนั้นโดยสรุปเนี่ยถามว่าการนอนจะมีผลไงต่อโรคสมองเสื่อมในเชิงการเกิดเนี่ยก็ข้อมูลในเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่ามีความเป็นไปได้ในความสัมพันธ์แต่เพียงแต่ว่าถ้าจะให้เป็นเหตุตรงๆเนี่ยคงไม่สามารถบอกได้อาจจะเป็นเหตุตัวเสริมทำให้อาการเนี่ยเป็นเร็วขึ้นในคนที่พร้อมจะเป็นอยู่แล้วนะครับแต่ที่แน่ๆคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์เมื่อเป็นมากขึ้นจะมีผลต่อวงจรการนอนของตัวเองนะครับเป็นลักษณะอย่างที่บอกไปอาจจะเป็นกลุ่มโรคที่เหมือนกับพอพระอาทิตย์ตกดินเปลี่ยนไปเป็นคนละคนหรือว่ากลายเป็นกลางวันกับกลางคืนสลับเวลากันนะครับเป็นลักษณะนั้น

เรื่องการนอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีความสำคัญกับเรามากเลยนะครับดูจากตัวเลขนี่ชัดเลยนะว่าเขาอยู่กับเราเนี่ยประมาณ1ใน3ของชีวิตทีนี้เนี่ยบังเอิญว่าการนอนเนี่ยมันมีผลต่อสุขภาพมากเลยไม่ว่าจะเป็น

0: แล้วการนอนที่ดีก็คือว่าควรจะตื่นเมื่อเราอิ่มกับการหลับจริงๆนะครับอาจจะบางคนอาจจะ7ชั่วโมงบางคนอาจจะ8ชั่วโมงนะครับคือตื่นโดยที่ไม่ต้องใช้ในาฬิกาปลุกอันนี้คือการนอนที่ผมคิดว่าโอเคนะครับ
1: แม้ได้ฟังคำแนะนำดีๆจากคุณหมอแล้วนะครับหลังจากนี้ผมคงไม่กล้าที่จะอดนอนหรือว่านอนดึกอีกแล้วนะครับสัปดาห์หน้านะครับผมและหมอน้ำฝนนะครับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หาวิธีการป้องกันในการที่จะบริหารสมองเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อมกันต่อครับ
2: คือมันสามารถฝึกทีละส่วนของสมองถ้าเราฝึกซีกซ้ายคุณหมอก็ขยับเท้าขวาก่อนถ้าคุณหมอจะฝึกซีกขวาคุณหมอก็ขยับเท้าซ้ายก่อนตัว V ตัวใหญ่บ้างครับขยับไปทำเล็กสลับใหญ่

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรถธรรมรัฐพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะโดยวันนี้นะคะท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครท่านก็จะมาเทศนาธรรมในหัวข้อที่มีชื่อว่ากตัญญูอยู่เย็นจะมีเนื้อหาสาระธรรมอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ค่ะ

โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังคารมุตตมันติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาเนื่องในการฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ของวัดสุทัศน์เทพวรารามณพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์ซึ่งได้มีกิจกรรมการสวดมนต์ฟังเทศตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงทุกเสาร์อาทิตย์อันหนึ่งถ้ากลางวันไม่ว่างในทุกๆคืนตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มก็มาสวดมนต์ไหว้พระกันนั่งสมาธิฟังพระธรรมเทศนาได้ทั้งศรัทธาสติสมาธิปัญญานอกจากนั้นแล้ววันพระก็มีกิจกรรมวันพระเต็มรูปแบบคือมีการสมาทานอุปสมบทศีลสวดมนต์ฟังธรรมนั่งสมาธิเรื่อยไปจนถึงบ่ายสามโมงครึ่งแล้วก็ไปต่อภาคกลางคืนวันนี้เป็นวันที่เราฟังเทศฟังธรรมกันตามปกติและด้วยวันนี้คุณวีระคุณจันเพ็ญเดชธรรมรงค์คุณดวงประทีปคุณอรทัยเจริญชาติคุณวิวัฒน์คุณแวววันเดชธรรมรงค์คุณประชัยคุณอรพินเลี่ยวไพรัตน์และหลานได้พากันมายังวัดสุทัศน์เทพวรารามเพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่คุณแม่ทัศนีเดชธรรมรงค์ซึ่งท่านได้ถึงแก่กรรมไปแล้วลูกหลานก็ไม่ได้นับปีกันแล้วนะพี่กายถามก็นับไม่ถ้วนนะแต่ก็หลายปีแล้วคุณแม่จากไปแล้วในทุกๆปีทางครอบครัวของเดชธรรมรงค์แล้วก็คุณประชัยคุณอรพินเลี่ยวไพรัตน์คุณดวงประทีปคุณอรทัยเจริญชาติคุณวิวัฒน์คุณแวววันเดชธรรมรงค์ก็มาทำบุญทุกปีการที่ลูกๆของคุณแม่ทัศนีเดชธรรมรงค์ลูกเขยลูกสะใภ้และหลานได้มาทำบุญนี้ก็นึกว่าอย่างนี้นะพุทธเจ้าสอนว่าการทำบุญเนี่ยทำให้แก่ใครอาทาสิเมให้แก่ผู้ที่ให้แก่เราและให้แล้วอาทาสิเมแปลว่าให้แล้วอากาสิเมให้แก่ผู้ที่ได้กระทำอะไรต่ออะไรแก่เราแล้วก็ทำต่อเราแล้วญาติให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วมิตรตาให้แก่มิตรสักขาให้แก่เพื่อนๆของญาติมิตรทั้งหลายผู้ที่ตายไปแล้วมีความจำเป็นเรื่องบุญดังนั้นบิดามารดาของท่านทั้งหลายซึ่งดูทางโทรทัศน์หรือคุณแม่ทัศนีตายไปแล้วเราก็เลี้ยงท่านเขาบอกว่าทำบ้านให้พ่อแม่ได้สามหลังเจริญบ้านชีวิตบ้านจิตสังขารบ้านเท่าฐานกระดูกบ้านชีวิตถ้าพ่อแม่มีชีวิตอยู่ลูกคนใดสามารถสร้างบ้านสร้างห้องให้แม่อยู่พ่ออยู่ยังมีความสุขลูกคนนั้นเจริญเพราะเป็นความตั้งใจท่านจะมีความสุขเราอยู่บ้านพ่อแม่ยังมีความสุขยามพ่อแม่อยู่บ้านเราเราสร้างให้ท่านท่านก็มีความสุขเป็นความภาคภูมิใจอิ่มเอมใจนี่เขาเรียกบ้านชีวิตสองบ้านจิตวิญญาณถ้าจากไปแล้วก็ทำบุญอุทิศกุศลให้โดยมีสื่อสัญลักษณ์ว่าเมื่อทำบุญแล้วจีนอุทิศกุศลด้วยไฟไทยอุทิศกุศลด้วยน้ำนี่เป็นสื่อของบุญกุศลที่จะผ่านน้ำกับไฟจิตวิญญาณที่บังเกิดนะถ้ามีทุกข์ทำบ่อยๆมากๆมั่นๆหรือแม่นๆในพระ
พ่อแม่มีทุกข์หรือญาติมีทุกข์ก็จะพ้นทุกข์ถ้ามีสุขในโลกสวรรค์ในพรหมโลกอนุโมทนาแล้วจะสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปคือเป็นการต่ออายุสวรรค์ให้แก่พ่อแม่ถ้าอายุบนสวรรค์ดียืนยงทรัพย์สมบัติใดๆบนสวงสวรรค์บนพรหมโลกมันก็ยืนยาวยังได้เสวยต่อไปการที่คนเราจากไปนั้นจะไปสวรรค์ได้ก็มีบุญสองเรื่องจะไปสวรรค์ได้เพราะบุญของตนแต่จะอยู่ยืนยงได้เพราะกุศลของคนที่รักส่งไปให้บุญของตนนี้เป็นบุญต้นทุนบุญของคนที่รักส่งไปให้เป็นบุญสมทบทุนถ้าขาดต้นทุนการสมทบทุนก็ไม่สามารถจะฉุดดึงขึ้นมาไปสู่สวรรค์ได้โดยฉับพลันทันทีดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราทุกคนจะต้องมีบุญต้นทุนของเราแล้วเมื่อลูกหลานทำบุญไปให้เป็นการสมทบทุนอายุของสวรรค์ก็จะยืนยงเมื่ออายุยืนยงวรรณะคือรัศมีก็ยืนยงสุขก็ยืนยงอิสรภาพที่จะไปไหนมาไหนโดยไม่จำกัดเขตก็ยืนยงนี่เป็นความยืนยงของโลกสวรรค์สมบัติในรูปก็ยืนยงเสียงก็เป็นเสียงทิพย์ยืนยงกลิ่นก็เป็นกลิ่นทิพย์สุคนธาทิพย์รสก็เป็นรสทิพย์สัมผัสก็เป็นสัมผัสทิพย์สิ่งที่กล่าวเหล่านี้มาไม่ใช่ว่าเป็นพระพุทธเจ้ากล่าวลอยๆเพราะมีประจักษ์พยานผู้ใดที่มีทุกข์อ้าวคนอื่นไปเห็นนะมาคนๆนั้นตายไปแล้วมาแสดงถึงความทุกข์พระองค์ก็ตรัสสงเคราะห์ให้ในวิธีการทำแล้วก็มาเขาพ้นทุกข์แล้วเขาก็มาบอกมาเล่ามากล่าวทั้งต่อพระอรหันต์ต่อญาติของตนเองที่มีสุขก็มาแสดงตนว่าได้บุญแล้วนะดังนั้นเวลาที่อยู่แล้วพอตายไปแล้วก็เลี้ยงวิญญาณบ้านวิญญาณบ้านเท่าฐานกระดูกอาจจะเอาไปฝังก็ได้บ้านกระดูกก็คือเป็นห่วงซุ้ยใช่ไหมฮะแต่คุณแม่ทัศนีพระทานเพลิงศพเราก็เก็บเท่าฐานกระดูกเอาไว้บูชาที่โกรธบ้างที่วัดบ้างดังนั้นบ้านสามหลังนี้เป็นสำคัญการเลี้ยงพ่อแม่อยู่ก็เลี้ยงกายตายเราก็เลี้ยงวิญญาณกันเลี้ยงให้ดีท่านเลี้ยงเรามาดีเราเลี้ยงท่านดีโลกก็สรรเสริญความเจริญก็เกิดขึ้นได้ในพุทธดำรัสพระพุทธเจ้าว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตมังคารมุตมังบุคคลใดบำรุงบิดามารดาจะนำมาซึ่งมงคลสูงสุดในทางตรงกันข้ามบุคคลใดไม่บำรุงบิดามารดาอัปมงคลก็เกิดแก่ตนเองบุคคลที่เจริญทุกคนล้วนแต่บำรุงบิดามารดาทั้งนั้นถามว่าบำรุงอย่างไรในกระบวนการนี้ก็จะขอกล่าวนะเป็นคำประพันธ์ว่าเป็นลูกต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนนี่บำรุงปัญญาบิดามารดาและบำรุงจิตใจลูกคนใดเชื่อฟังคำสั่งสอนพ่อแม่นะไม่นานหรอกท่านหูก็จะมีต้มหูใส่คอก็จะมีใส่สร้อยสวมปากก็จะมีอาหารดีๆกินมือที่ช่วยงานพ่อแม่บำรุงจิตใจพ่อแม่หรือกราบไหว้พ่อแม่ก็จะมีเพชรพลอยใส่ในทางตรงกันข้ามลูกคนใดไม่ฟังพ่อฟังแม่หูนั้นก็จะโดนดึงโดนตบหัวก็จะโดนตบโดนตีคอก็จะโดนเขาตีด้วยไม้หรือมีดฟันจนคอหักมือก็จะถูกโซ่ตรวนตรึงเอาไว้เรื่องของพ่อของแม่นี้นะเป็นกุศลกรรมที่เห็นในโลกนี้และเป็นอกุศลกรรมที่เห็นในโลกนี้ได้เช่นเดียวกันไม่ต้องไปดูผลกรรมอย่างอื่นนี่พุทธเจ้าตรัสเอาไว้ดังนั้นเป็นลูกต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนเอื้ออาทรกิจธุระไม่พละหนีลูกคนใดช่วยพ่อช่วยแม่ตั้งแต่เด็กๆมาเด็กคนนี้โตไปไม่ตกงานถ้าอยากจะรู้ว่าลูกท่านหลานท่านทั้งหลายทั้งที่นี่และดูโทรทัศน์เขาจะตกงานไหมให้ดูที่ช่วยพ่อช่วยแม่ถ้าลูกหลานคนใดนะฮะไม่ช่วยพ่อช่วยแม่ทอดภาระธุระท่านใช้แล้วก็ทอดภาระธุระเด็กคนนี้ไม่มีน้ำใจนานไปจะตกงาน
แต่ถ้าเขาขยันขันแข็งทำอะไรแล้วพ่อหนูช่วยแม่ผมช่วยและสั่งอะไรแล้วไม่เคยละทิ้งเด็กคนนี้มีความรับผิดชอบอันเกิดจากความกตัญญูสูงเมื่อเติบโตไปแล้วไปเรียนหนังสือความรับผิดชอบในหน้าที่สูงไปทำงานความรับผิดชอบสูงและมักจะได้อะไรอะไรที่ก่อนเขาเสมอนี่เอื้ออาทรคือธุระไม่ผ่านหนีรักษาทรัพย์เกียรติตระกูลคุณทวีเป็นคนที่ไม่ทำให้พ่อแม่เสียหน้าเสียใจด้วยการไปทำความชั่วเลี้ยงให้มีอยู่กินสิ้นลำเข็นเป็นแม่เท้ายามพ่อแม่แก่ชราดูแลประคับประคองเป็นดวงตายามพ่อแม่แลไม่เห็นเป็นหูเป็นตาให้ในกิจกรรมส่วนตัวหรือการส่วนรวมเป็นพยาบาลหมอเฝ้าทุกเช้าเย็นยามพ่อแม่เจ็บป่วยก็ช่วยดูแลยาจริงก็หมอให้ยาใจก็ลูกหลานช่วยกันดูแลเป็นความอิ่มเอมใจนะเป็นลูกแก้วเนรมิตสมจิตปองท่านอยากได้อะไรประสงค์อะไรให้ท่านเสียก่อนที่จะไม่มีโอกาสให้นะส่วนใครก็ตามนะที่ไม่เลี้ยงดูตอนท่านอยู่นะฮะตายไปแล้วจะเสียใจเหมือนอาตมาเสียใจทุกวันนี้ท่านก็เลี้ยงวันเกิดนะทุกปีมีสัญญากันว่าไปทำกับข้าวให้แม่กิน2อย่างต้องทำให้ปีละสองอย่างแล้วก็นั่งดูแม่กินเดี๋ยวนี้วันเกิดสิ่งที่เคยทำไม่ได้ทำไปเลี้ยงพระก็ได้บุญท่านได้บุญจริงๆท่านแต่แม่กินอะไรกินกุศลเราไม่เห็นจากมือเราเพราะฉะนั้นในการเลี้ยงพ่อแม่นั้นนะท่านประสงค์อะไรแล้วเป็นลูกแก้วนรมิตสมจิตปรองยามพ่อแม่ใกล้ล่วงรับดับชีวิตประคองจิตให้สดใสไม่หม่นหมองพูดจากับท่านดีๆประคองจิตในบุญกุศลตัดกังวลด้วยในบุญกุศลท่านชอบบุญกุศลอะไรทำเสียให้มาทำมาจบแล้วเอาไปทำบุญให้ท่านไม่ใช่ไปทำแล้วมาบอกท่านอันนี้สู้ให้ท่านจบหัวจบกล้าวซะก่อนแล้วไปทำให้ท่านไม่ได้ถ้าให้ท่านนะแต่ของก่อนต้องของก่อนจะไปปองปล่อยปลาเรียกว่านะที่เราจะให้ทำบุญให้ท่านเนี่ยกิริยาบุญทั้งหลายเนี่ยเพื่ออย่างเดียวท่านจะรู้ว่าลูกอยากให้เราอยู่ด้วยพ่อแม่จะไปปล่อยปลาให้นะเนี่ยมีเงิน 5,000 11,000 ไปซื้อปลาเล็กๆมาปล่อย 11,000 ก็ได้1คันรถปิกอัพไปปล่อยน้ำดีๆก็สวดมนต์ให้พ่อให้แม่ไปท่านแล้วก็ปล่อยไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายแล้วปล่อยไปท่านก็รู้ว่าเราอยากให้อยู่สื่อสัญลักษณ์ในการที่เราทำตอนท่านเจ็บนั้นเป็นสื่อที่จะประคองจิตของท่านให้อยากอยู่แล้วมีความสุขประการที่สองตัดกังวลท่านให้ได้อะไรที่ท่านห่วงต้องตัดห่วงให้ได้อย่าให้ท่านห่วงถ้าห่วงแล้วนะฮะสิ่งที่ท่านห่วงนั้นเราไม่รับปากไม่ตัดห่วงท่านจะวนเวียนอยู่อย่างนั้นถึงเป็นเทวดาก็ไปก็ไม่ไกลเหมือนท่านทั้งหลายมีลูกเล็กๆท่านมีลูกเล็กๆเนี่ยนะฮะท่านไปเที่ยวได้ไม่ไกลถ้าลูกไปไม่ได้เดี๋ยวก็กลับมานะถึงท่านจะมีฐานะอย่างไรก็ตามมันก็เหมือนกันจิตดวงเดียวกันท่านเพียงแต่ว่าภพภูมิต่างกันเราจะต้องนะตัดห่วงให้ท่านประคองจิตให้สดใสไม่หม่นหมองครั้นตายลงปรงจิตคิดไตรตรองตัดจัดงานศพให้สอดคล้องประเพณีเมื่อตายแล้วอย่าให้ศพเสียศักดิ์ศรีอย่าให้ผีอับจนอย่าให้เทพเบื้องบนอับอายอย่าให้ศพเสียศักดิ์ศรีศพพ่อศพแม่นะอย่าให้เสียศักดิ์ศรีอย่ามีคำว่าสิ้นเปลืองถ้ามีหนึ่งของท่านสองเงินนั้นเป็นของเราทำเสียถ้าศพเสียศักดิ์ศรีศพก็ไม่มีความสุขผีอับจนนะไม่ได้กรวดน้ำที่กุศลนะที่เป็นผีก็อับจนเทพเบื้องบนอับอายเป็นเทพเบื้องบนแล้วเราไม่อุทิศกุศลไปเทพองค์อื่นเนี่ยเขานั่งอยู่บนสวรรค์อยู่ดีๆก็แสงสว่างก็เพิ่มวูบขึ้นรัศมีในกายเทพซึ่งเป็นรัศมีแสงเทพหรือที่วาประวัติแสงจะสว่างขึ้นก็แสดงว่าโอ้ญาติคนนั้นเขาทำบุญมาโอ้เทพองค์นี้ญาติเขายังนึกถึงอยู่นะเทวดาเขาก็รู้สึกต
ัวเองซึ่งเป็นผู้จากไปซึ่งเป็นองค์เทพองค์ผมก็ดูรัศมีเราเพิ่มเติมก็จะลงมาดูใครเติมรัศมีให้เราลูกคนนั้นหลานคนนี้และจะไปคุ้มครองใครล่ะท่านก็ถ้าคุ้มครองลูกหลานไม่มีตกต่ำแล้วท่านคนที่ทำบุญให้พ่อให้แม่เนี่ยท่านทำอะไรแล้วมันมือขึ้นก็อยู่ท่านยังช่วยเราได้ท่านตายไปนะเทพฤทธิ์พรหมฤทธิ์ธรรมจะช่วยเราไม่ได้ส่วนเทพองค์อื่นล่ะท่านที่ลูกหลานเขาตายไปหมดแล้วข้ามภพข้ามชาติเขาอาศัยใครล่ะท่านบุญของตนอย่างหนึ่งกุศลของนี่ชาวพุทธที่โยมกรวดน้ำไปให้นี่แหละเผื่อไปท่านด้วยบุญกรรมข้าพเจ้าได้ทำทั้งกายวาจาอีกทั้งน้ำใจเลื่อมใสศรัทธาวันนี้จงมาอวยผลบันดาลให้อุปชานิพุชายอาจารย์แห่งข้าครูบาอาจารย์นะเพราะอาจารย์แห่งข้าเพราะเสียงมันเปล่งไปอุปชาครูบาอาจารย์เขาจำเสียงได้ว่าเสียงใครเนี่ยมันเสียงใครเนี่ยอาจารย์แห่งข้าบิดาบรรดาญาติกรรมจงเกษมสำราญทั่วหน้ากันไปสุริยันจันทราองค์พระราชาผู้ผ่านพบไกลนะเทวดารักษาโลกพระราชาซึ่งตายไปแล้วสวรรคตไปแล้วผู้มีพระคุณทุกรุ่นทุกวัยเชิญรับเอาไปแต่ล้วนส่วนบุญส่วนบาปไม่ต้องเอาท่านเวลาท่านกรวดน้ำที่วัดสุทัศน์เนี่ยนะคิดเยอะๆเชิญรับเอาไปแต่ล้วนส่วนบุญส่วนบาปเราเอาไว้บาปเป็นทุนบุญเป็นกำไรไม่มีใครมีบุญบริสุทธิ์และไม่มีใครมีบาปบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจงรับเอาไปแต่ล้วนส่วนบุญเอาล้วนๆเลยอินพรหมยมยักษ์ใช่ป่ะตระกูลพระอินทร์สวรรค์ชั้นพระอินทร์พระพรหมนะพระยมยักษ์นะซึ่งหมายถึงเทวดาที่มีมิจฉาทิฏฐิเสื้อเมืองเรืองศักดิ์ทรงเมืองกาลุนพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองเพื่อนฝูงทั่วไปที่ได้อุณหนุนเทพผู้ทรงคุณจตุรกบาลมนุษย์และสัตว์คู่แค้นเคืองขัดจองเวรล้างผลาญตีด่ากันไว้ด้วยใจเป็นผ่านจงเกษมสำราญเลิกจองเวรภัยแล้วมันเลิกไปท่านเลิกโถเขาอุทิศให้เราทุกวันทุกวันเลิกถ้าเทวดาเป็นศัตรูกับเรานะท่านนะไม่มีโอกาสฟ้องร้องเอาจริงๆนะผีกับเทวดาเนี่ยท่านถ้าเล่นงานเราไม่มีโอกาสฟ้องร้องเรื่องคุณไสก็เหมือนกันที่เขาทำคุณสงคุณสายเขาพยายามกันนะฮะตายเพราะคุณสายไม่มีโอกาสฟ้องร้องใช่ไหมท่านตายฟรีนั่นแหละเพราะฉะนั้นให้คู่ศัตรูคู่อาฆาตเนี่ยที่ข้ามภพข้ามชาติบางทีเป็นสิบภพสิบชาตินะท่านกรวดน้ำซะบ้างนี่เลิกจองเวรภัยเชิญรับกุศลและจงสำราญเบิกบานกันจนกว่าและจงสำราญเบิกบานกันใจจนกว่าจะได้บรรลุพระนิพพานโอ้โหให้เราถึงพระนิพพานคำว่าพระนิพพานเป็นอะไรเป็นคำอธิษฐานสูงสุดเมื่อได้รับแล้วก็ชื่นใจอนุโมทนาแสงสว่างก็เกิดขึ้นเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งลูกหลานเขาไม่ได้อุทิศกุศลไปแล้วมันเท่าไหร่600ปี800ปีเป็นพันปีเขาก็ได้รับกุศลจากพวกโยมนี่แหละที่สวดมนต์กันนี่แหละที่โยมมาสวดมนต์นี่แหละแล้วนอกจากสงเคราะห์จิตวิญญาณทั่วจักรวาลแล้วพวกเรายังมีมิตรทั่วจักรวาลมีมิตรจักรวาลคือหลักการกรวดน้ำเป็นมิตรทั่วจักรวาลและเวลาใกล้ตายท่านไม่ต้องห่วงแล้วท่านคนกรวดน้ำประจำทำบุญและกรวดน้ำทุกวันก่อนนอนเนี่ยท่านไม่ต้องห่วงแล้วนะใกล้หลับเมื่อหลับแล้วผีสางเทวดาก็จะรักษาเราเพราะถ้าเราไม่ตื่นขึ้นมามีผลเสียสองอย่างคือหนึ่งโลกจะติฉินนินทาว่าผีเทวดาไม่มีจริงซึ่งมันมีซึ่งเขามีจริงแต่ถ้าเขาไม่รักษาเราซึ่งเป็นคนดีกรวดน้ำให้เขาในยามหลับจะกลายไปว่าคนจะดูถูกเหยียบย่ำว่าผีสางเทวดาไม่มีจริงต่อไปก็ไม่ต้องอุทิศกุศลกันแล้วนี่สองถ้าไม่รักษาเราก็แสดงว่าขาดหน้าที่เทวดาองค์อื่นเขาจะลงโทษแต่ถ้ารักษาเราดีก่อนหลับดีก่อนดับก็จะไม่มีผีสางมารบกวนผีตัวไหนจะมารบกวนนะฮะตัวที่

ดีๆสัมมาทิฏฐิหรือเทพจะมาไล่ออกไปและนะจะมารับเราไปสู่สวงสวรรค์เรียกว่าตายอย่างสงบพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทุกภพทุกชาติพระองค์ตรัสสอนเสมอเรื่องการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มีอยู่ชาติหนึ่งอาตมาอ่านแล้วมีอยู่หลายชาติที่อ่านแล้วประทับใจในการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ยังตราตรึงใจว่าพระองค์นี้ไม่เคยละห่างจากการดูแลพ่อแม่มีหน้าละชาติสุดท่านจึงเจริญขึ้นเรื่อยๆชาติสุดท้ายจึงเป็นพระพุทธเจ้าแม้เป็นพุทธเจ้าแล้วก็เป็นเพื่อพ่อเพื่อแม่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยในสามัญสำนึกไม่พูดถึงบารมีนะฮะที่บากบั่นเป็นพุทธเจ้าไม่เอาความเป็นจักรพรรดิเข้าป่า6ปีท่านนะจนเสด็จเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยโดยสามัญสำนึกก็คือว่านะกู้หน้าพ่อกู้หน้าพ่อพ่ออับอายว่าลูกจะได้เป็นจักรพรรดิแล้ว29ปีไม่ได้เป็นและผลจากการกู้หน้าพ่อท่านก็มีชื่อเสียงเกรียงไกรไปหาแม่บนสวรรค์เนี่ยท่านมันยากกว่าไปอเมริกานะท่านนะอาตมาพระพุทธเจ้าอายุสั้นเนี่ยเป็นเพราะอะไรนู่นใช้ฤทธิ์ไปหาแม่3เดือนการใช้กำลังฤทธิ์มากๆเข้าท่านเหมือนการโดดท่านลองโดดเถอะท่านเดินธรรมดาก็ไม่ค่อยเหนื่อยท่านลองโดดคว้าอะไรสักอย่างที่โดดสัก10ทีสิมันจะเหนื่อยจะใช้พลังงานสูงเพราะฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านใช้พลังงานสูงนั้นก็เป็นเหตุให้อายุสั้นแต่ไม่เป็นไรให้ได้เจอหน้าแม่บนสวรรค์มีอยู่ชาติหนึ่งที่ฟังตั้งแต่เด็กๆว่าเป็นพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นลูกโคเกิดในป่าหิมพานต์ในเรื่องเขาบอกว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยท่านทั้งหลายอย่าไปเป็นมันเขานะสัตว์เดรัจฉานบางประเภทนะมีเพศผู้แต่ไม่มีตัวพ่อเพศผู้คือมีเพศผู้แต่สัตว์ไม่มีพ่อคือไม่ได้เลี้ยงดูกันเช่นปลามีเพศผู้แต่ไม่มีพ่อปลามีแต่แม่ปลางูมีเพศผู้แต่ไม่มีพ่อและพอออกมาแล้วไม่มีแม่อีแม่ก็ไม่นับว่าลูกเป็นลูกลูกก็ไม่นับถือว่าแม่ว่าเป็นแม่อาหารมาดูใกล้ๆวัวมีความเป็นเพศมีความเป็นเพศผู้แต่ไม่มีพ่อไอ้วัวตัวผู้มันจะไม่สนใจลูกมันอ่ะเคยเห็นไหมวัวมันสนใจไหมวัวควายมันสนใจลูกมันไหมไม่สนใจไม่สนใจไม่ใช่ลูกกูแต่มีแม่กี่เดือนละท่านมีแม่เพียงยานมแล้วก็ต่อจากนั้นอีกประมาณ6เดือนความเป็นแม่เป็นลูกมันขาดกันนี่เขาเรียกสัตว์เดรัจฉานสุนัขมีเพศผู้สุนัขแมวมีแต่เพศผู้แต่มีแม่และสุดท้ายพอลูกมันโตครับมันก็ขาดกันแม่กัดลูกลูกกัดแม่พ่อแม่ยังกันกินนะไอ้พ่อไปผสมพันธุ์กับลูกสารพัดอย่าเป็นสัตว์เดรัจฉานนะท่านนะตั้งจิตให้ดีเกิดมาเป็นคนชาตินี้นะอย่าทำจิตให้มันต่ำอย่าไปอุทานแหมเกิดเป็นหมาก็ดีอ่ะได้เป็นแน่ท่านแล้วท่านจะรู้ว่าอาบน้ำเองก็ไม่ได้เป็นแผลก็ต้องเลียเอาอยากสวยงามก็ต้องใช้ลิ้นเลียเลียแล้วก็บวมน้ำลายไม่ได้นะบวมน้ำลายไม่ได้ก็ต้องกลืนสิ่งสกปรกโสโครกอย่าไปอยากเป็นหมาพุทธเจ้าก็เกิดเป็นลูกโคอาศัยอยู่ในริมเขาไกรราชหิมพานต์พระองค์ได้เล่าพอพิรมได้มาผูกเป็นคำกลอนว่าเย็นวันหนึ่งโคแม่จึงกล่าวแก่ลูกน้อยว่าย่ายังมีอีกหน่อยที่หลังดอยชายดอนนู่นลูกตรงนู้นมีหญ้างามๆอยู่แม่อยากจักชวนเจ้าไปเล็มเอาบทเอื้องแต่มันชำเลืองตาแลระวังเสือแม่ลูกอ่อนเห็นไหมลูกตรงนู้นน่ะมีหญ้างามเชียวแต่ไอ้ที่หญ้ามันงามเพราะสัตว์อื่นไม่กินเพราะมันมีเสือแม่ลูกอ่อนอยู่อยากจะพาลูกไปกินแต่อันตรายไอ้เรื่องอยากจะให้ลูกกินดีๆมันมีทุกคนแหละท่านอะไรที่ดีๆก็อยากให้ลูกกินแต่ระวังเสือแม่ลูกอ่อนฝ่ายลูกโครับคำเอาแม่จงนำลูกน้อยวันนี้เราคงอร่อยแสงดอดก็ถอยไม่ร้อนแม่สั่งลูกเสร็จเรื่องแล้วยักเยื้องเหยาะย่างสะบัดหางเดินหันตอนเมื่อตะวันร้อนๆถึงหลังดอยชายดง

ุ่งหน้าตรงทางลาดตรีนชาติชวนชมดุดผืนพรมหญ้าอ่อนพอไปเจอหญ้าอ่อนก้มหน้าเล็มออกรถจนลืมกำหนดจมูกลูกห่างแม่แม่ห่างลูกห่างเหมือนถูกสังหรณ์ห่างกันไปเลยท่านต่างตัวต่างเพลินเพราะหญ้าอร่อยเพื่อนไปเที่ยวงานวัดเด็กหลงไหมท่านเคยเห็นเด็กหลงงานวัดไหมหลงเพราะอะไรมันสนุกไอ้แม่ก็ไปทางลูกก็ไปทางไอ้แม่ก็ลืมลูกไอ้ลูกก็ลืมแม่พลัดกันข้อนี้ฉันใดเหมือนกันท่านการพลัดหลงเหมือนกันจนลืมกำหนดจมูกลูกห่างแม่แม่ห่างลูกห่างเหมือนถูกสังหรณ์ยังมีพยัคฆ์ตัวใหญ่มันย่องมาหมายขย่ำมันเริ่มคำรามคำรนใบไม้หล่นปิวว่อนใบไม้หล่นนะท่านลางร้ายของสัตว์สองตัวแม่โคกำลังกินหญ้าแม่เสือก็อ้าเขี้ยวงำจะขย่ำแม่โคเพื่อล้มตัวโตซะก่อนแม่โคมันกะกินสองต่อถ้ากินลูกก่อนลูกร้องแม่โคหนีได้ถ้ากินแม่ก่อนเด็กมันจะไปไหนท่านได้สองต่อเรื่องมันก็หมดหน้าแรกตรงนี้เพลงเขาว่างั้นแต่ว่าในตอนต่อมาเรื่องราวบอกว่าเมื่อฝ่ายพยัคฆ์พยายามจะขย่ำกินเหยื่อแม่โคเริ่มได้กลิ่นเสือเรี่ยวแรงไม่เหลือเริ่มอ่อนสงสารแม่โคครวญครางหมดหนทางหนีทันสะบัดหางกลับหันบอกเสือให้ผันใจผ่อนพอทันทีอยู่ในอันตรายสิ่งแรกที่คิดลูกอยู่ไหนเพราะนั้นแม่โคจึงต้องทำใจดีสู้อะไรสู้เสือไม่ใช่ต่อสู้บอกเสือให้ผันใจผ่อนแม่เสือเอ๋ยแม่เสือโปรดจงเชื่อสัจจะใช้ขันติธรรมะใช้ความขันติกับความอดทนธรรมะโปรดฟังวาทะเราก่อนเราขอร้องสักครั้งให้กลับไปสั่งลูกรักโปรดรอเราสักพักแล้วเราจักกลับมาเป็นภักษาหารเพื่อให้ท่านได้กินเราเป็นสัตว์มีศีลไม่เล่นลิ้นหลอกหลอนขอไปสั่งลูกก่อนได้ไหมนะฉันไม่เคยผิดศีลเพราะฉันนะทำมาหากินกินหญ้าไม่ได้ผิดศีลขอกลับไปสั่งลูกก่อนได้ไหมไม่รู้ลูกอยู่ตรงไหนนะเรามีลูกรักเหลือเหมือนแม่เสือรักลูกคิดฝังปลูกปราณีเราต่างก็มีลูกอ่อนเอาความเป็นแม่มาพูดกันคนเราเนี่ยบางทีมันต้องเอาความเป็นพ่อเป็นแม่มาพูดกันถ้าไม่ใช่พ่อใช่แม่นะพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องเราเป็นลูกพูดถึงความเป็นลูกกับแม่ซาบซึ้งแต่ถ้าไปพูดถึงคนที่เป็นแม่เราไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นแม่โคจึงบอกว่าเรามีลูกรักเหลือเหมือนแม่เสือรักลูกคิดฝังปลูกปราณีเราต่างก็มีลูกอ่อนเรามีลูกด้วยกันแม่เสือรักลูกแม่เสืออย่างไรฉันก็รักลูกแม่ฉันก็รักลูกฉันอย่างนั้นให้ฉันกลับไปสั่งลูกก่อนอย่างไรก็ตามฉันจะกลับมาให้แม่เสือกินเจ้าเสือใหญ่ได้ฟังเห็นจริงจังสัจจะเลยยอมละกลับหลังให้โคไปสั่งลูกก่อนไปไปบอกลูกไปมันก้ำกลืนนะท่านนะอาตมาฟังเพลงนี้ที่ไรตอนเป็นเด็กๆเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นท่านมันจะขมๆมันจะตื้นๆคอไปบอกลูกไปเมื่อโคนะฮะให้โคไปสั่งลูกก่อนแม่โคถือในสัจจะลูกโคก็กะตันอยู่ไปหาลูกลูกเอ้ยไปให้พ้นดินแดนอันตรายนี่ละลูกแล้วแม่จะไปไหนล่ะสิ่งที่เราไม่ได้ยินนะฮะในพระไตรปิฎกต้องนึกถึงมิติของเรื่องแล้วแม่จะไปไหนแม่จะกลับไปให้เสือกินแต่ลูกต้องไปให้พ้นลูกพ่อแม่หันกลับมาจะไปให้เสือกินลูกมันก็วิ่งตามมาทำไงโกรธลูกขวิดกระเด็กกระเด็นเลยท่านขวิดให้มันเข็ดจะตามมาขวิดจนไล่ลูกไปพ้นลูกเข็ดแล้วหนีไปแล้วเมื่อลูกหนีไปแล้วแม่โคจึงวิ่งกลับมารู้ว่าลูกปลอดภัยแล้วเพราะนั้นเด็กๆมันก็ว่าให้มันเข็ดหน่อยแต่แม่โคกลับมาแต่ทันทีที่แม่โคกลับมานั้นท่าน
ก่อนที่จะไปถึงเสือหน้าเสือนั้นปรากฏว่าลูกโคมันวิ่งลัดมาทั้งแล้วไปยืนขวางทางปากเสือไปยืนแล้วก้มลงเลยแล้วบอกเสืออย่างนี้ว่าแม่เสือจ๋าอย่าแค้นข้าขอตายแทนแม่ข้ายึดถือมั่นกตัญญูตาแม่เสือจงอย่าเคืองค้อนกินหนูเถอะเว้นแม่หนูไอ้แม่นะให้เว้นลูกไอ้ลูกบอกกินหนูเถอะอย่ากินแม่หนูเลยและยอมหมอบแล้วท่านลองคิดดูสิว่าความรู้สึกของเสือเป็นยังไงเจ้าเสือใหญ่ได้คิดเลยหักจิตปลงตกนึกเห็นอกลูกโคว่าโอ้โอลูกอ่อนจงกลับเสียเถิดคืนถิ่นเราไม่กินเจ้าแน่ทั้งลูกแม่โคป่าเราขอลาไปก่อนกินไม่ลงลูกเขากตัญญูต่อเขาและลูกเราล่ะวันที่เรามีภัยลูกเราจะทำแบบลูกเขาไหมกินไม่ลงญาติโยมทั้งหลายไอ้ความกตัญญูเนี่ยที่โยมดูทางโทรทัศน์ใช่ไหมที่เด็กมันกตัญญูต่อพ่อต่อแม่เลี้ยงพ่อแม่ปู่ย่าตายทำไมเราเอาเงินช่วยมาละท่านเพราะอะไรมันกตัญญูรับใครก็แล้วแต่ท่านรับคนกตัญญูเข้าไว้พ่อแม่มีความสำคัญที่สุดในโลกตายไปแล้วก็ต้องอุทิศกุศลให้และคนกตัญญูตกตามไม่มีวันหายท่านเดี๋ยวเขาก็ฉุดมาอาตมายังไม่เห็นในเมืองไทยใครที่รักพ่อแม่แล้วตกต่ำแล้วมันหายแล้วท่านเดี๋ยวนี้ตามันเยอะตาเทวดามันเยอะคือตาคนมันเยอะพอตาคนรู้เรื่องเขามันก็ถ่ายใช่ไหมถ่ายโทรศัพท์ใช่ไหมท่านส่งไปออกทีวีทีวีก็ตามมาเด็กก็มีการเลี่ยไรวันสองวันท่านนั้นท่านมีบ้านมีช่องอยู่ที่พ่อแม่ไปเอามาเพื่อมาพาดนะฮะนั่นแหละไอ้ลูกไม่กตัญญูต่อพ่อแม่ทิ้งหลานไว้พ่อแม่เป็นเบาหวานไปเอามาเพื่อหลานมันเช็ดอุจจาระปัสสาวะท่านอย่างดีเดี๋ยวก็คนเห็นพอไอ้ลูกได้บ้านได้ช่องคนช่วยแล้วสื่อช่วยแล้วไอ้พ่อแม่มาอีกแล้วนั่นแหละมาอีกแล้วเลวยังไม่พอยังมาเบียดเบียนลูกเมียไม่สบายลูกเล็กๆไอ้ผัวทิ้งเมียผู้ชายไทยเนี่ยมันทุเรศนะท่านนะถ้าเมียไม่สบายนะถ้าไม่รวยนะมันทิ้งเลยท่านเป็นเบาหวานเพื่อมาพาดอะไรต่างๆไอ้ผู้ชายทิ้งหมดแล้วใครล่ะลูกเล็กๆเลี้ยงนะเช็ดอุจจาระปัสสาวะป้อนข้าวแล้ววิ่งไปโรงเรียนนะปั่นจักรยานไปโรงเรียนปั่นจักรยานเสร็จเที่ยงกลับมาหาแม่หาพ่ออีกหาปู่ย่าตายายอีกกลับไปอีกท่านวันนึงเนี่ยเขาเดินทางไปโรงเรียนแค่2เที่ยวคนที่พ่อแม่ไม่สบายแบบนี้4เที่ยวแล้วคนมันจะไม่เห็นได้ยังไงใครเห็นก่อนล่ะท่านครูเห็นก่อนครูสงสารก็ช่วยเหลือหาวิธีการช่วยเหลือก่อนและก็รอดทุกคนถึงคราวตายก็ฟื้นปืนยิงไปออกหอกแทงไม่เข้าเทพเจ้ารักษาพระราชาปุปานไม่ต้องใครแล้วท่านสัก17-18ปีวันหนึ่งอาตมาก็นั่งดูโทรทัศน์รายการตีสิบนี่ท่านวันนั้นเขาสัมภาษณ์มีรายการคู่กันกับดาราแต่เปิดไปดูตีสิบของคุณวิทวัฒน์มันถ่ายอะไรหน้าหลังใครอ่ะมันที่หลังนะท่านมันเป็นรอยละฮะเป็นรอยน้ำร้อนลวกหนังเปื่อยใช่ท่านเฮ้ยรายการปกติรายการวิทวัฒน์นี่เขาไม่เอาคนพวกนี้มาออกหรอกแต่คืนนี้ทำไมมาออกตั้งใจดูโอ้เรื่องที่เขามาออกนี้เป็นเรื่องที่อาตมาอ่านจากหนังสือพิมพ์เมื่อ2สัปดาห์นี้คือตอนนั้นนะฮะเมื่อ2สัปดาห์นี้แต่เขามาออกเรื่องมันมีอย่างนี้ท่านที่เขามาสัมภาษณ์อย่างนี้ไอ้หนุ่มคนนี้มันเป็นชาวอีสานแล้วมันก็ดันดนหน้านี่หน้าแรงอีสานไม่มีอะไรทำใช่ไหมก็จัดแจงเขาว่านู่นทางใต้นะไปเป็นลูกเรือใต้กงจะได้มีเงินมันก็ไม่รู้เรื่องท่านก็ไปเป็นลูกเรือใต้กงแต่เผอิญไปได้ใต้กงอมหิตมีขนาดไหนนะลูกเรือของมันเนี่ย1บังคับให้กินยาบ้า2ออกทะเลแล้วนะถ้าไม่กินยาบ้าไม่ได้ถ้ามันโมโหมันจะนะมันจะอดําร้อนสาดนะและหลายคนถูกมันยิงทิ้งทะเล
ไอ้คนนี้ก็โชคร้ายท่านได้ไปอยู่กับใต้กงแบบนี้ได้ยิ่งนานไปก็ยิ่งจงเกลียดจงชังมันมันนอนๆอยู่นะเอาน้ำร้อนสาดจากบนโคลมใครหลบพ้นก็พ้นไม่พ้นก็ต้องเอาหลังบังพลิกปุ๊บหลังมันจะเป็นแผลผุพองและวันที่มันเกิดเรื่องเป็นอย่างนี้คืนวันหนึ่งใต้กงก็เดินลงมามาชี้ที่บอกว่ามึงไปซะกูหวังว่าถ้ากูตื่นขึ้นมากูจะไม่เจอมึงถ้ากูเจอมึงอยู่บนเรือกูยิงทิ้งวิทวาก็ถามว่ามันเอาจริงไหมเนี่ยจริงครับเพราะหลายคนถูกยิงทิ้งปัจจุบันต่อตาที่ศพมันหายไปจากบ้านที่แรงงานต่างด้าวอะไรพวกนี้แล้วทำไงรู้ว่าจะต้องตายเมื่อรู้จะตายทำไงฮะต้องไปก่อนเขาตื่นก็เลยเดินไปหาไอ้คนที่เป็นห้องเครื่องเรือบอกพี่ผมขอลูกบอลสักลูกได้ไหมก็จริงขอสองลูกแต่บอกไม่มีอะมีลูกเดียวลูกบอลที่เป็นทุ่นขอสักลูกหนึ่งพี่มีบุหรี่สักมวนหนึ่งไหมผมขอบุหรี่อีกมวนอาตมาฟังแล้วแบบไม่สบอารมณ์ตอนแรกไม่สบอารมณ์อะไรก่อนมึงจะตายมึงต้องสูบบุหรี่ด้วยเหรอแต่คิดผิดถ้าไม่ฟังต่อคิดผิดพุทธะถามเอาทุ่นมาทำไมเอามาแล้วก็ไปหาแกลลอนน้ำมันปิดฝาให้สนิทข้างหนึ่งเป็นทุ่นข้างหนึ่งเป็นแกลลอนน้ำมันทำเชือกสำหรับคล้องรักแร้แล้วเตรียมตัวมันเป็นอยู่ในความมืดท่านไม่รู้อยู่ตรงไหนของไมล์ทะเลและเมื่อใต้โขงตื่นเสียงกูกาข้างบนมันตัดสินใจท่านนะหยิบไฟแช็กได้หยิบบุหรี่ได้กำขึ้นแล้วโดดลงทะเลเลยหนีการตายพอโดดลงทะเลแล้วก็จุดบุหรี่จุดแล้วก็ยกขึ้นประนมมือแทนธูปไปท่านบอกเราว่าคุณพ่อคุณแม่ลูกมาหากินเพื่อส่งเงินให้พ่อแม่แต่ต้องมาประสบเคราะห์กรรมอย่างนี้นะขอให้พ่อแม่จงรู้ว่าถ้าลูกตายแล้วให้วิญญาณพ่อลูกเนี่ยไปบอกพ่อแม่ให้รู้ว่าลูกตายแล้วแต่ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอหลวงพ่อทวดจงช่วยลูกด้วยเถิดและคลื่นกระซัดโครมบุหรี่ก็ดับเละเขาเล่าให้ฟังว่าเรือก็อันน่ะขึ้นไปทางไหนโดยไม่มีทิศทางจนกระทั่งพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นทำไงท่านหิวก็หิวไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนในกลางทะเลและแล้วนะสิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นกับชีวิตเขาเพราะในท่ามกลางคลื่นทะเลนั้นมันมีต้นมะพร้าวสดต้นหนึ่งท่านลอยมาทางมันมาทั้งรากทั้งใบเลยท่านนายคนนี้มันก็บอกมันก็ว่ายไปหาต้นมะพร้าวต้นนั้นแล้วก็ไปนั่งตรงกกโคนมะพร้าวแล้วมะพร้าวตอนนี้มันข้างในมันโปร่งใช่ไหมท่านมันก็ต้องเป็นทุ่นอย่างดีเพราะมันไม่โดนตัดท่านมันมาทั้งเง่ามะพร้าวข้างในมันกรวงเลยท่านไปนั่งแล้วก็สายแล้วจะกินอะไรดีขณะที่ไม่มีอะไรจะกินกำลังหิวนั้นท่านปรากฏเหตุอัศจรรย์อย่างที่สองมองไปข้างหน้าเนี่ยมันมีสีขาวเนี่ยท่านเป็นสีเงินเนี่ยวิ่งกรูกันเข้ามาหามาหาต้นมะพร้าวต้นนี้และพอมาถึงจึงรู้ว่าเป็นลูกปลาทูตัวเล็กๆไอ้ปลาใหญ่มันไล่มาเนี่ยมันไล่เหมือนคาวบอยไล่อะไรฮะไล่สัตว์มันไล่ตีโค้งมาไอ้ปลาเล็กพอมาถึงอะไรใบมะพร้าวมันก็วิ่งเข้าไปแซกแซกแซกแซกพอวิ่งแซกแซกเสร็จแล้วปลาใหญ่หายไปไอ้นี่ก็คลานมาที่ยอดมะพร้าวก็บีบหัวปลาล้างน้ำกินล้างน้ำกินท่านนี่เป็นเหตุอัศจรรย์อย่างที่สองเมื่อล้างน้ำกินแล้วปัญหาต่อมาคืออะไรไม่มีน้ำจืดกินพอสายๆท่านสายกว่านั้นอีกปรากฏอัศจรรย์ที่สามฝนตกกลางทะเลท่านก็เลยเอาเสื้อเนี่ยเสื้อยืดเนี่ยนะเอามาซักน้ำแล้วก็มาลองน้ำฝนบีบบีบนะแล้วก็ลองน้ำฝนแล้วก็ดูดกับเสื้อดูดไปแล้วนะก็ลองน้ำฝนไว้แล้วก็เอาไว้ที่โคนต้นมะพร้าวเวลาหิวก็ก้มลงดูดน้ำที่เสื้อนั้นวันนี้ผ่านไป
โดยไม่รู้ว่าไปที่ไหนแต่ณขณะเดียวกันพอมีเรือผ่านมานะก็ลุกขึ้นเรือผ่านมาไกลเนี่ยเห็นเรือไกลเพราะเดินสมุทรมันใหญ่นะท่านแต่เนื่องจากไอทะเลมันนะมันบังก็เลยไม่มีใครเห็นวันรุ่งแล้วก็นอนกอดต้นมะพร้าวนึกถึงพ่อถึงแม่นึกถึงหลวงปู่ทวดช่วยด้วยอะไรเงี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้มาช่วยนะถ้ามีบุญวาวาสนาดีจะกลับไปดูแลพ่อแม่เช้าวันรุ่งขึ้นก็เหตุเกิดอัศจรรย์เหมือนเมื่อวานนี้มีปลามามีฝนตกแล้วอีกคืนนึงก็ผ่านไปท่านพอคืนวันต่อมาเช้ามืดแลเห็นแสงไฟแป๊บๆๆๆในท่ามกลางทะเลท่านมันมีแสงไฟนะฮะเป็นประกายออกมาเหมือนดาวกับพริบๆๆๆๆเยอะเชียวอันนี้มันก็นึกถึงว่าผมก็คิดว่าผมคงจะมาถึงเกาะอะไรสักเกาะหนึ่งซึ่งมีคนอยู่แต่แล้วปรากฏว่าไม่ใช่เกาะหรอกปรากฏว่าเป็นเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่เมื่อเดินเรือสมุทรขนาดใหญ่นะฮะแสงไฟมันมาจากเรือเดินสมุทรนะก็เลยยกลุกขึ้นท่านแล้วเอาเสื้อเนี่ยโบกจนคนเห็นแล้วไอ้มะพร้าวนี่ก็แปลกลอยไปหาเรือจนคนเห็นเป็นเรือที่เดินทางจะไปญี่ปุ่นเป็นเรือของญี่ปุ่นจะเดินทางกลับประเทศเขาก็เอาเรือเล็กมารับแล้วเอาขึ้นเรือปรากฏว่าไอ้เรือลำนี้เดินทางมาจากไหนอาตมาฟังไม่ถนัดแต่มันมาเสียข้างบนตรงนั้นแหละไอ้ข้างบนไอ้ทั้งข้างบนเรือท่านมันมาเสียอีตรงนั้นเลยแล้วต้องให้มาเชื่อมออกตรงนั้นไอ้แสงไฟก็จากการเชื่อมออกเขาก็เลยเอาไอ้คนนี้นะฮะไปสถานทูตญี่ปุ่นพาไปรักษาแผลแล้วก็มีหนังสือส่งมาสถานทูตไทยแล้วก็ส่งตัวกลับที่อาตมาเล่าให้ฟังนี้ท่านเพราะเหตุว่าอะไรเพราะเหตุว่านี่แหละพ่อแม่ถึงคราวตายก็ได้ฟื้นบารมีของพ่อแม่ความตั้งใจกับท่านว่าคนกตัญญูมันจะตกต่ำได้อย่างไรถ้าตกต่ำโลกใบนี้อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นโลกใบนี้เขาจะรักษาคนกตัญญูและเพิ่มพูนปูนบำเหน็จให้เฉพาะคนกตัญญูเท่านั้นเพราะฉะนั้นบิดามารดาแม้เมื่อตายไปแล้วท่านตายไปแล้วเนี่ยเขาบอกตายไปแล้วจะทำอย่างไรองค์สมเด็จพระจอมไตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้ว่าสำหรับปูชนีบุคคลแล้วสามารถบูชาได้สี่เรื่อง 1. ธาตุเจดีย์บูชากระดูกหรือซากศพก็ได้เช่นปัจจุบันนี้เราบูชากระดูกพ่อกระดูกแม่นะพระบรมอะไรพระบรมธาตุใช่ไหมท่านบรมสารีริกธาตุธาตุพระอรหันต์นั่นแหละแสดงว่ากระดูกเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายสองธรรมเจดีย์นะเมื่อจะบูชาแล้วนำคำสั่งคำสอนมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจัดเจนก็ได้เป็นการกตัญญูสามบริโภคเจดีย์เก็บข้าวของที่ท่านเคยใช้เอาไว้เอาไว้บูชาถ้าเราเห็นข้าวของที่ท่านเคยใช้แล้วเราบูชาเนี่ยมันจะเป็นสื่อนึกถึงประการที่สี่อุทเทศิกเจดีย์มีรูปภาพรูปปั้นติดเอาไว้ก็ได้เห็นแล้วจะรู้ว่าอ๋อนี่แม่เราพ่อเราปู่เราย่าเราตาเราคนต่างจังหวัดบ้านโบราณขึ้นไปบ้านเนี่ยท่านเห็นแต่รูปพ่อแม่ปู่ย่าตายายและโกรธกระดูกเล็กๆประดับประดาทางนั้นแต่คนกรุงเทพรวยๆแปลกท่านสร้างบ้านใหญ่โตท่านอย่าบ้านใหญ่จ้างช่างนะไปประมูลภาพจิตรกรรมของฝรั่งของจิตรกรไทยมาราคาเป็นล้านๆแต่ไม่มีรูปพ่อแม่ติดที่บ้านเมื่อไม่มีรูปพ่อแม่ติดอุทเทศิกเจดีย์ก็ไม่มีรูปลุงปู่ลุงตามีหมดแต่รูปพ่อแม่ไม่ติดเมื่อไม่ติดเราจะนึกถึงท่านอย่างไรเราไม่นึกถึงท่านตั้งแต่เราไม่ติดแล้วอายแล้วท่านถ้ามีเงินนะท่านสร้างห้องใหญ่ๆนะท่านเอาไปจ้างจิตรกรดีๆใช่ไหมท่านเนี่ยที่อะไรพ่อช่องพ่อช่างเนี่ยเขียนรูปพ่อแม่ผมสวยๆด้วยสีน้ำแล้วติดกรอบออกแบบลายกรอบคุณเลือกให้ด้วยภาพขาวดำเป็นภาพสีเขาเขียนได้อาตมาเคยให้เขียนแล้วติดใครมาก็โอ้โหมาเนี่ยมาเจอรูปพ่อแม่เขาต้องบูชาพ่อแม่ก่อนเขาจะรู้ว่าโอ้นี่สร้างฐานะมาได้เพราะความกตัญญู
เป็นอุเทสิกะเจดีย์และทุกๆวันแล้วให้คิดถึง8เรื่องคือนึกถึงเรื่องที่พ่อแม่เคยเล่าวันว่างๆจะนึกถึงอะไรนึกถึงเรื่องที่พ่อแม่เคยเล่านึกถึงนมน้ำข้าวที่พ่อแม่เคยป้อนจะกินข้าวเนี่ยเรากินได้กินดีถ้าไม่มีพ่อแม่สอนเนี่ยป่านนี้เราอาจจะต้องเลียกับข้าวแล้วล่ะเราจะกินข้าวด้วยวิธีการอีกแบบหนึ่งถ้าท่านไม่สอนให้กินและสอนแบบพูดดีด้วยไม่ใช่สอนแบบธรรมดาวิธีการกินเป็นการสอนที่ยากมากท่านพอจะกินเป็นเนี่ยท่านจะกินข้าวเนี่ยนมน้ำข้าวที่พ่อแม่เคยป้อนนึกถึงที่หลับที่นอนที่พ่อแม่เคยปูก่อนนอนเนี่ยเอามือไปลูบหมอนพ่อแม่เคยปูให้เราปูเสร็จแล้วก็ดมใช่ไหมท่านดมไหมเป็นแม่ดมไหมดมหาอะไรเหม็นไหมถ้าเหม็นดึงออกให้ลูกนอนหอมๆใช่ไหมมันเป็นจริงเพราะฉะนั้นต้องนึกถึงที่หลับที่นอนที่พ่อแม่เคยปูนึกถึงที่อยู่ที่แม่เคยจัดหาดูซิว่าจะสร้างบ้านสร้างช่องได้ทำยังไงนึกถึงการศึกษาที่พ่อแม่ส่งเสียส่งเสริมให้เราได้ส่องแสงที่มีทุกวันเนี่ยนะถ้าไม่มีการศึกษาแย่ท่านให้เราโดยไม่คิดที่ให้มาไม่คิดเสียดายไม่หมายทวงคืนนึกถึงว่าชีวิตที่ท่านให้เรามาแล้วชีวิตนี้ถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีเราพ่อเป็นเจ้าของชีวิตจำไว้แม่เป็นเจ้าของจิตวิญญาณสองคนนี้นะคุณเสมอและต้องสมานกันด้วยพ่อเป็นเจ้าของชีวิตแม่เป็นเจ้าของจิตวิญญาณเราวิญญาณเราเนี่ยมันนุ่นท่านเหมือนนุ่นที่ลอยอยู่บนฟ้าถ้าไม่ตกดินถ้าไม่ถึงดินไม่มีน้ำเลี้ยงนุ่นไม่งอกฉันใดวิญญาณของเราถ้าพ่อแม่เขาปิดกั้นเสียล่ะเราไม่ได้เกิดนะเราไม่ได้เกิดรักพ่อรักแม่ให้เท่ากันนะพ่อเป็นเจ้าของชีวิตเราชีวิตเราเนี่ยเป็นของพ่อนะการเลี้ยงดูเป็นของแม่ตั้งแต่อยู่ในท้องรักท่านให้เท่ากันดังนั้นท่านทั้งหลายในการที่คุณในการที่คณะเจ้าภาพวันนี้ได้มาประกอบการบุญกายกุศลหลายประการและสดับพระธรรมเทศนาร่วมกับคนจึงเป็นสิ่งที่จะบังเกิดบุญกุศลมหาศาลอิมินากตปุญเยนะคนุภาพกุศลบุญราศีที่คณะเจ้าภาพดังกล่าวนำมาแล้วได้บำเพ็ญนี้จงบังเกิดเป็นทิพย์พยสุขทิพยสมบัติให้แก่คุณแม่ทัศนีเดชธรรมรงค์ซึ่งล่วงลับดับขันธ์นะไปนานแล้วบัดนี้ถ้าบังเกิดเป็นเทพเป็นพรหมแล้วได้เสวยบุญกุศลในโลกสวรรค์บัดนี้ลูกหลานได้อุทิศกุศลให้ขอจงได้ดำรงอยู่ในโลกสวรรค์นั้นตลอดกาลนานและขออนุภาพเทวฤทธิ์จงประสิทธิ์ประสาทพรให้ลูกหลานและท่านทั้งหลายจงประสบความสุขความเจริญรุ่งทั้งบิดามารดาพ่อแม่ของท่านที่ฟังทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายมีความกตัญญูทำบุญอุทิศกุศลให้ก็จงได้รับพรจากพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่านอัตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

ค่ะคุณผู้ชมคะความกตัญญูนั้นนะคะถือว่าเป็นคุณธรรมพื้นฐานภายในจิตใจของเราทุกคนหากเรามีความกตัญญูแล้วก็จะทำให้สังคมแล้วก็คนรอบข้างของเรามีความสุขและก็ทำให้จิตใจของเรามีความสุขเช่นเดียวกันค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์แล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จFunding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่กับประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันไถ่ถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้ง2ฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับคุณครู
2: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
4: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
2: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่น

แปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธร

0: ไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
0: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอะ
1: โหสึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
0: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอันสองสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTV สึนามิคืออะไรกันแน
0: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็น100กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
1: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
1: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
0: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
3: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
4: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
3: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
0: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
2: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
3: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 และนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันที
1: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
3: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยละและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยละ
2: น่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
3: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
2: ELTV ไหนพอมีวิธีเตรียม

0: ่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
1: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
2: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
3: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
0: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
3: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
2: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
0: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
3: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมมีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
2: คล้อยเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
3: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
4: น้องฟ้า
3: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
2: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
3: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
4: ขอบคุณครับ
2: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
1: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: รับ
5: ทราบครับ
1: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่ง ซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
2: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
5: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะcrowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9คนละ 9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lendingเป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. Investment Crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

0: สวัสดีครับผมธนัตติวรังกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณ ช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่ให้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัต

ตานีวันนี้เวลา 16:35 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองไปถึงยังท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพในการนี้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลารองประธานศาลอุทธรภาค4ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค9แม่ทัพภาคที่4ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังจังหวัดปัตตานีเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเวลา 17:54 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการนี้พระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเทศบาลเมืองปัตตานีร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคม2569เพื่อสนับสนุนให้ชาวไทยมุสลิมได้รู้หลักธรรมคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างถ่องแท้และปฏิบัติอย่างถูกต้องอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทยมุสลิมและต่างศาสนิกตลอดจนเพื่อให้นักกอรีจากทุกภาคของประเทศไทยได้เข้าร่วมการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดยมีผู้ชนะเลิศรองชนะเลิศรางวัลชมเชยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัล12คนและคณะกรรมการผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกจำนวน24คนทั้งนี้ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดปัตตานีประมาณ80%นับถือศาสนาอิสลามโดยศาสนาอิสลามไม่ใช่เพียงศาสนาให้คนนับถือเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเท่านั้นแต่ยังเป็นระบบของการดำเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายทุกย่างก้าวของชีวิตมุสลิมต้องอยู่บนคันลองของศาสนาอิสลามชาวไทยมุสลิมจึงน้อมนำคำสอนในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตโอกาสนี้จุฬาราชมนตรีขอดูอาขอพรจากพระเจ้าถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์จากนั้นมีพระราชปฏิสันถารกับผู้นำศาสนาอิสลามจากนั้นทรงพระดำเนินไปลานด้านข้างมัสยิดทอดพระเนตรเทศกาลภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบารมี10ปีแห่งการสืบสานรักษาและต่อยอดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งจะแสดงพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่างๆรวมถึงนิทรรศการสายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีนำเสนอผลการดำเนินงานด้านศิลปาชีพนิทรรศการบูรณิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทส.จะแสดงพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่สร้างโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงแก่เยาวชนไทยในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาและนิทรรศการด้านการพัฒนาศักยภาพเพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่หน่วยงานต่างๆสนองพระราชดำริโดยน้อมนำพระบรมราโชบายมาเป็นแนวทางการดำเนินงานอาทิโครงการต่อบ้านเติมสุขปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านและห้องน้ำให้แก่กลุ่มเปราะบางโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงด้วยการส่องกล้องเฉลิมพระเกียรติโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ป่วยที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์6รายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททั้งมีพระราชปฏิสันถารกับครอบครัวผู้ป่วยและพระราชทานถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังและกรมแพทย์ทหารบกร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีโรงพยาบาลปัตตานีและหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ทำการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

ทั้งโรคทั่วไปโรคเฉพาะทางและด้านทันตกรรมมีผู้เข้ารับการตรวจรวมทั้งสิ้น787รายโรคที่พบมากได้แก่โรคกระดูกและข้อและโรคตาและทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีอย่างเนืองแน่นซึ่งในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารฮาลาลปรุงสุกใหม่และถูกสุขอนามัยจัดทำเป็นอาหารกล่องพระราชทานเพื่อมอบให้แก่ราษฎรด้วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีซึ่งตรงกับวันที่10ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านราตูในกามาทาวเกโคลาชีลาลาบาลาวูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีกรุงสุวาในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีข้าพเจ้าขอส่งคำอวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนฟีจีประเทศไทยและฟีจีมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่อบอุ่นมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองฝ่ายอันมีความร่วมมือด้านวิชาการที่ใกล้ชิดเป็นรากฐานสำคัญมีความก้าวหน้าในสาขาต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงต่อยอดจากรากฐานอันมั่นคงนี้เพื่อขยายความเป็นหุ้นส่วนด้านการค้าและเศรษฐกิจในภาคส่วนที่มีความสำคัญได้แก่การประมงและการเกษตรตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคเพื่อประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของประชาชนทั้งสองประเทศพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของ T1 Entertainment and Sport ณกรุงโซสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ันที่8ตุลาคม2569เวลา 16:56 นาทีถึงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยัง T1 Entertainment and Sport สำนักงานใหญ่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายธนนทนกรประภานายกสมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเซด้าพร้อมด้วยผู้บริหารT1 Entertainment and Sport เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรการดำเนินงานของ T1 Entertainment and Sport พร้อมกับทรงเป็นประธานการประชุมหารือระหว่างคณะผู้แทนฝ่ายไทยกับผู้บริหาร T1 Entertainment and Sport เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านอีสปอร์ตการพัฒนาเส้นทางอาชีพและความร่วมมือระหว่างประเทศโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงให้ความสำคัญกับการใช้สิ่งที่เยาวชนสนใจมาเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาศักยภาพทักษะชีวิตทักษะดิจิทัลความรับผิดชอบและโอกาสทางการศึกษาและอาชีพในอนาคตโดยไม่ได้มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนเล่นเกมหรือมุ่งสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพเพียงด้านเดียวโดยอีสปอร์ตยังสามารถเสริมสร้างทักษะสำคัญเช่นการมีวินัยการทำงานเป็นทีมการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และความรู้เท่าทันดิจิทัลโครงการพระดำริ Buff to Build No. 1ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยา

0: เสพติดทวีนัมเบอร์วันและสมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเซด้าพิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านอีสปอร์ตของ T1 Entertainment and Sport องค์กรอีสปอร์ตระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับระบบการพัฒนาคนบุคลากรเทคโนโลยีสื่อและการบริหารจัดการโดยนำองค์ความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนของประเทศไทยตามบริบทที่สอดคล้องเหมาะสมกับประเทศไทยเป็นการต่อยอดแนวทางการพัฒนาเยาวชนของโครงการ To Be Number 1ให้สอดคล้องกับบริบทดิจิทัลโดยใช้อีสปอร์ตและการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองเป็นเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมและการพัฒนาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและพัฒนาพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและพัฒนาพื้นที่สถานีที่จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2522ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรปลูกฝิ่นบนภูเขาอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงโดยมีการส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพและรายได้ในพื้นที่เดิมปัจจุบันดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านไม้ดอกไม้ประดับพืชผักไม้ผลและประมงบนพื้นที่สูงพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโอกาสนี้องคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การประมงบนพื้นที่สูงโครงการหลวงซึ่งเป็นแหล่งศึกษาทดลองและสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูงโดยเฉพาะปลาเลนโบทราท์และปลาสเตอร์เจียนพร้อมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารแปรรูปผลิตผลประมงและผลิตภัณฑ์คาเวียเพื่อรองรับการแปรรูปผลผลิตให้ได้มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารจากนั้นเดินทางไปยังหน่วยวิจัยย่อยขุนห้วยแห้งตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองเพื่อติดตามการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและตรวจเยี่ยมแปลงสาธิตการปลูกกุหลาบแบบโครงการหลวงและแปลงสาธิตการปลูกพืชและสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน80 88และ89ที่ใช้สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างสวน80พรรษาและโรงเรือนรวบรวมพันเฟิร์นซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับรวบรวมศึกษาและจัดแสดงเฟิร์นตามสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูงเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายของพืชและการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบทบาทของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ในการเป็นแหล่งวิจัยทดลองพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่เพิ่มเติมอาทิร้านจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์โครงการหลวงและ Skywalk เพื่อเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรองรับภารกิจด้านการวิจัยการส่งเสริมอาชีพและการเผยแพร่การเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจบนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่สอดคล้องกับแนวทางพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงให้สามารถดำเนินไปอย่างสมดุลและยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิบรรเทาภัยพิบัติคณะศิษย์ศูนย์อบรมภาวนาสิริจันโทวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครนางทิพวรรณยศสมบัติและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบรมนิวาสวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระราม

เจ้ากาญจนาภิเษกวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครวัดสัมตาตงจังหวัดศรีสะเกษวัดป่าศรีอุดมธรรมวัดสักทองหนองไทวัดป่าโคกเจริญธรรมจังหวัดบุรีรัมย์และวัดศรีภูมิจังหวัดเลยสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.หอพักบ้านแก้วบ้านปลื้มณหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โรงเรียนอนุบาลพทัยวิทยามูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษได้แก่วัดมหาพุทธารามวัดดวนใหญ่วัดสำโรงใหญ่วัดนนสำนักวัดบ้านอลางวัดหนองคูวัดบ้านนนเปื่อยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัท CGL จำกัดนางลดารัตน์จันอ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.นายกิติศักดิ์เพชรพาและพร้อมคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดกมลชนกฟาร์มและนายพันศักดิ์มัชชะพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่16สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการครอบครัวจันแช่มช้อยนางลดารัตน์จันอ่อนห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันและมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนรนาถสุนทริการามวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครวัดป่าสัทธารวมวัดวะภูแก้วและวัดสารลอยจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:10 น.ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.
ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการโดยพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรผ่านการส่งเสริมงานหัตถกรรมพื้นบ้านทรงเล็งเห็นคุณค่าของงานฝีมือและภูมิปัญญาของชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งอดีตมีโอกาสเข้าถึงอาชีพไม่มากนักงานศิลปาชีพจึงไม่ได้เป็นเพียงการอนุรักษ์มรดกไทยแต่ยังช่วยให้หลายครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทินายกิติศักดิ์เพชรพาและคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์เชิญถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในขณะนี้โดยในวันนี้ที่โรงเรียนแดงเป้าสิงสุขบูรณะเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์เชิญถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน100ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาผู้อำนวยการเขตลาดกระบังผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบังหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมหัวหน้าฝ่ายปกครองและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานโอกาสนี้ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์เชิญพระราชกระแสความห่วงใยและพระราชทานกำลังใจไปกล่าวแก่นักเรียนบุคลากรและประชาชนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปด้วยดีทั้งนี้จากอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ประกอบกับพื้นที่ชุมชนติดริมคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในบริเวณโรงเรียนทำให้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอาทิตู้น้ำดื่มตู้แช่เครื่องดื่มตู้แช่อาหารในโรงอาหารและสหกรณ์รวมทั้งบ้านพักครูได้รับความเสียหายในส่วนของชุมชนยังคงมีน้ำท่วมขังสูงเข้าที่พักอาศัยทรัพย์สินเสียหายประชาชนได้รับความเดือดร้อน300ครัวเรือนการเดินทางลำบากต้องใช้เรือในการสัญจรผู้ประสบภัยมีความต้องการถุงยังชีพรวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต
สำหรับโรงเรียนแดงเป้าสิงสุขบูรณะได้ตั้งเป็นศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งนี้ภายหลังน้ำลดจะพระราชทานวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นตู้น้ำดื่มตู้แช่อาหารและชั้นวางสินค้าในร้านค้าสหกรณ์เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติ

0: อ้าวเป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พ่อก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็แม่น่ะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปู่แบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปู่ไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
1: ปู่เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลย
1: นี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน่
0: จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปก

0: ด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ

0: ทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
1: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ทีช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
2: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
1: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: เมธเราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
3: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
2: เมธเมธนี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
4: มีเรื่องอันใดหรือ
1: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
4: เอ็งมานี่ไป
2: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว
4: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
2: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียวกระพวนเกล็ดแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
5: รู้ตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
6: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
5: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
6: ครับ
2: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
5: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
6: ในหลวงท่านจะช่วยเหรอครับ
5: ช่วยสิลูกอย่างทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
6: ดูแล้วดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่าพระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ี้ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าว
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

กรรมกรรมคือการกระทำกรรมคือการกระทำทางกายทางวาจาทางใจนี่การ การกระทำทางใจคือจงใจคิดจงใจปรุงแต่งแต่ถ้าเราหยุดอยู่แค่คิดอย่างเดียว มันก็ยังเป็นกรรมน้อยหมายความว่าคนเราจะตกนรกก็ด้วยกายด้วยวาจาไม่ใช่เพราะใจแต่ถ้าเราคิดเรื่องในบ่อยๆมันก็จะอดพูดอดกระทำตามความคิดนั้นไม่ได้มันจึงสัมพันธ์เนืองอาศัยกันทีนี้ความคิดความรู้สึกที่ดีงามถ้าเราไม่รู้จักดูแลไม่รู้จักอนุรักษ์ไม่รู้จักบำรุงมันก็หายไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความรู้สึกที่เป็นบุญเป็นกุศลอยู่ในจิตใจนักปราชญ์จึงให้เราสร้างพิธีกรรมขึ้นมาเป็นกายกรรมวจีกรรมเพื่อให้สิ่งที่เป็นมโนกรรมคือความคิดในใจมีรูปมีร่างมีเป็นชิ้นเป็นอันเป็นสิ่งที่เราทายรูปได้ที่เรามีความรู้สึกมีส่วนร่วมได้พิธีกรรมจึงเป็นกุศโลบายที่จะทำให้สิ่งที่เป็นนามธรรมที่จับไม่ได้ออกมาเป็นรูปธรรมซึ่งทำให้มีความหนักแน่นมากขึ้นแล้วทำให้เป็นของรวมของคนหลายๆคนไม่ใช่แค่ความรู้สึกภายในจิตใจของคนใดบางคนนั้นพิธีกรรมในวันนี้ก็เช่นเดียวกันส่วนมากเราคงจะมีความเข้าใจและความรู้สึกที่ดีต่อครูอาจารย์แต่ว่าการที่เราแสดงออกในลักษณะเป็นพิธีกรรมอย่างน้อยปีละครั้งก็ทำให้รู้สึกมีความหนักแน่นมากขึ้นมีผลต่อความรู้สึกมากขึ้นพระพุทธศาสนาของเราเป็นศาสนาแห่งการศึกษาหรือจะเรียกโดยสรุปหรือโดยย่อว่าเป็นระบบการศึกษาที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดที่เคยปรากฏอยู่ในโลกมนุษย์ทีนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้เองความตรัสรู้เองหมายความว่าพุทธองค์ไม่มีอาจารย์แล้วถือว่าอัศจรรย์ที่สุดว่าพระพุทธองค์ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยการเดินทางและการบุกเบิกเป็นคนแรกนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วพระอริยสาวกพระอริยเจ้าทั้งหลายและผู้เป็นพุทธมามกะทั้งหลายเราจะได้ความ

จริญก้าวหน้าในธรรมเราได้มีปัญญามีความอดทนมีกำลังใจกำลังปัญญาที่จะละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดเพราะมีครูมีอาจารย์ถ้าปล่อยให้เราสู้เอาคนเดียวคิดเอาคนเดียวก็คงเอาตัวไม่รอดเรามีแต่พระพุทธเจ้าคนเดียวที่ไปได้ดีโดยไม่ต้องมีครูอาจารย์นี่พวกเราจึงมีบุญมากที่เกิดเป็นมนุษย์มีพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูแล้วมีพระอริยเจ้าทั้งหลายแต่สมัยพุทธกาลถือว่าเป็นครูเป็นอาจารย์เราอยู่ที่นี่ที่ปัญญาประทีปถ้าทางฝ่ายธรรมะก็มีอาตมาเป็นครูใหญ่แล้วก็ทางฝ่ายการศึกษาทั่วไปทางฝ่าย วิชาการทางฝ่ายปัญญาทางธรรมทั่วไปวิชาชีวิตก็มีคุณครูหลายท่านโดยมีดร.วิทิตเป็นครูใหญ่ถือว่าผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ก็สมบูรณ์พอสมควรแต่ครูจะเป็นครูได้เพราะมีสิทธิ์ถ้าสักแต่ว่ามีชื่อว่าครูมีชื่อว่าอาจารย์แต่ไม่มีสิทธิ์แล้วมันก็เหมือนกับผู้ขายยาแต่ไม่มีใครซื้อยาเหมือนกับผู้จะทำประโยชน์แต่ไม่มีใครอยากได้ประโยชน์ฉะนั้นผู้ทำหน้าที่เป็นครูได้เพราะผู้ทำหน้าที่เป็นสิทธิ์และในการเป็นศิษย์นั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือฉันทะความพอใจความยินดีความรักความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนต้องมีความหวังดีอย่างยิ่งต่อชีวิตตัวเองต้องมีความตั้งใจให้ฉวยโอกาสที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ในประเทศอันสมควรสิ่งแวดล้อมเราก็เอื้อพอสมควรแต่เราต้องเป็นผู้ที่สำนึกในโอกาสในผู้ที่มีปัญญาในเรื่องบุญคุณคือในบางแห่งและหลายแห่งก็ยังมีการสอนศีลธรรมแบบฝรั่งสอนศีลธรรมแบบฝรั่งก็คือต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แล้วก็รอด้วยรางวัลถ้าอย่างนี้เป็นบุญนะเดี๋ยวขึ้นสวรรค์แล้วว่าอย่าทำอย่างนั้นมันบาปอันนี้คู่เอาอย่าทำมันเป็นบาปหรือว่าสอนว่าคนดีต้องกตัญญูกตเวทีต้องเห็นบุญคุณของผู้มีพระคุณเหมือนเป็นศีลธรรมแบบสั่งเอาแบบคู่เอาว่าเราต้องเราควรลักษณะอย่างนี้แต่ในความเห็นของอาตมาในผู้ที่ฉลาดจริงก็จะรักษาศีล5โดยไม่ต้องสงสัยผู้ที่ไม่เห็นประโยชน์ของศีล5เป็นผู้ที่มีปัญญาไม่ใช่ปัญหาทางพฤติกรรมอย่างเดียวเป็นปัญหาทางสติปัญญา

เพราะถูกผู้มีสติผู้มีปัญญาจริงต้องไม่กล้าผิดศีลแม้แต่ข้อเดียวเรื่องความกตัญญูก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นคนดีจะต้องไม่กตัญญูก็ไม่ดีไม่อยากให้สอนแบบนั้นแต่ถ้าหากว่าเรามีปัญญาพอทบทวนชีวิตที่ผ่านมาดูสิ่งที่เราได้รับจากคุณพ่อคุณแม่จากปู่ย่าตายายจากผู้เป็นญาติผู้เป็นมิตรผู้เป็นอาจารย์ความกตัญญูไม่เกิดไม่ได้ถ้าไม่รู้จักไม่รู้สึกในความกตัญญูกตเวทีเป็นข้อบกพร่องในเรื่องสติปัญญาในความเป็นมนุษย์ในการเข้าใจเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดความเจริญในชีวิตพอถ้าเราสนใจศึกษาว่าอะไรจะทำให้ชีวิตเราเจริญอะไรจะเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราเสื่อมและชีวิตเรามีปัญหาเราก็ต้องเห็นทันทีว่าเพราะมีผู้ช่วยผู้อุปถัมภ์ผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผู้หวังดีต่อเราผู้อนุเคราะห์เรานั่นแหละเราจึงดีแต่ตัวเราคนเดียวเนี่ยคงเอาตัวไม่รอดเลยและนี่ก็เป็นข้อคิดที่ขอฝากไว้ว่าไม่ใช่ว่าจะต้องพยายามเป็นคนดีอย่าเป็นคนชั่วอย่างนี้เราไม่ต้องไปคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นหรือไม่ควรจะเป็นแต่ให้ลืมหูลืมตาให้เรียนรู้จากประสบการณ์เรียนรู้จากอดีตของเราเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมของเราเมื่อจิตใจเป็นกลางรับรู้ต่อความเป็นจริงของชีวิตความดีต่างๆเกิดขึ้นเองเพราะความดีเป็นอาการของปัญญาความชั่วเป็นอาการของความโง่ชั่วตรงไหนก็โง่ตรงนั้นถ้าดีจริงนี่ก็ดีเพราะมีปัญญาบางคนอาจจะทำแบบเหมือนคนดีเพียงเพราะว่าทำตามกระแสโดยขาดปัญญาอย่างนี้ก็มีแต่ความดีนั้นจะเปราะบางมากเพราะมีการยั่วยุมีความกดดันความดีนั้นก็พังทลายไปแต่ถ้าเป็นความดีจริงมันเกิดจากปัญญาไม่ว่าจะมีความกดดันอย่างไรจะมีการยั่วยุกิเลสอย่างไรมันก็ตั้งอยู่ในความจิความดีเหมือนกับเราตาเห็นรูปเราตาเห็นรูปเราอยู่ในศาลาปัญญาประทีปแต่คนจะกดดันจะยั่วยุให้เข้าใจว่าอยู่ที่กรุงเทพยังไงก็ไม่เชื่อเพราะเรารู้ว่านี่ไม่ใช่กรุงเทพไม่ใช่เพราะเชื่อเราเชื่อใครเพราะเราเห็นเพราะเรารู้แล้วต้องเป็นผู้รู้ผู้เห็นแล้วผู้ที่จะช่วยให้เรารู้เราเห็นก็คือคุณครูทั้งหลายเพราะคนเราจะมีปัญหามีอุปสรรคมากมีนิสัยไม่ดีที่เราสะสมมานานแล้วถ้าหากว่าเราไม่มีศรัทธาในตัวเองในศักยภาพของตัวเองเราอาจจะหลงคิดว่าเออเราแย่แล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่เลยไม่มีอะไรที่มันไม่ดีในชีวิตอะไรสักอย่างที่เป็นโชคชะตาและเป็นวิปากกรรมที่จะต้องทำใจทุกสิ่งทุกอย่างนี่เราแก้ได้ถ้าไม่แก้ 100% แก้ได้ 70% 80% หรือถ้าเรามีนิสัยไม่ดีถ้าเราแก้ได้ 10% มันก็ยังดีกว่าจำยอมปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นคุณครูจะเป็นผู้ให้ข้อคิดด้วยให้กำลังใจด้วยแล้วการที่เรามีครูมีอาจารย์ให้ทั้งความรู้ให้ทั้งกำลังใจอันนี้ถือว่าโอ้นี่มีบุญมีเป็นสิ่งที่หาได้ยาก

ฉะนั้นในชีวิตของผู้เจริญเราต้องแบ่งเวลาในทบทวนสิ่งที่เราได้รับมาหนึ่งตั้งแต่สิ่งที่เราได้รับมาจากคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่วันเกิดทีนี้ถ้าเราทบทวนสิ่งที่เราได้รับมาจากผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ของเราตั้งแต่เกิดเราถามตัวเองว่าแล้วเราเคยให้อะไรไว้กับโลกนี้เราเคยให้อะไรไว้กับคุณพ่อคุณแม่กับครูอาจารย์เราคิดว่าสิ่งที่เราได้รับมากับสิ่งที่เราเคยให้ไปนั้นคงไม่ค่อยจะสมดุลกันใช่ไหมสิ่งที่เรารับมามากกว่าสิ่งที่เราได้ให้สิ่งที่เราได้ตอบแทนหลายสิบหลายร้อยเท่าตัวถ้าเราคิดในข้อนี้ด้วยปัญญาจะทำให้มีกำลังใจที่จะพัฒนาตัวเองให้จะเป็นที่พักให้มีชีวิตที่ตัวเองภาคภูมิใจได้ผู้ที่มีบุญคุณของเราผู้ที่เรารักเราเคารพก็ได้ภูมิใจในตัวเราด้วยอันนี้คือการตอบแทนตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็มีหลักในเรื่องนี้เรื่องการบูชาพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าการบูชาด้วยดอกไม้ถูกเทียนด้วยวัตถุพระพุทธองค์ก็ไม่ทรงเห็นความสำคัญเท่าการแสดงความกตัญญูกตเวทีแสดงความสำนึกในบุญคุณด้วยการพยายามปฏิบัติธรรมให้เต็มความสามารถได้ผู้เป็นครูเป็นอาจารย์นะหลายท่านนะถ้าจะทำงานทาง ทางอื่นทำงานในทางธุรกิจเป็นต้นเงินเดือนก็คงมากกว่านี้เยอะแต่ครูที่อยู่ที่นี่หลายท่านนะท่านเสียสละเรื่องเงินเรื่องทองด้วยอุดมการณ์จะสั่งสอนพวกเราทุกวันนี้การมองคุณครูนี่เสื่อมไปมาก50ปีก่อนนั้นก็เป็นที่ยอมรับทั่วไปว่าครูเป็นบูชานียบุคคลเป็นบุคคลควรแก่การบูชาควรแก่การยกย่องควรแก่ความเคารพนับถือแต่ต่อมาระบบสังคมระบบเศรษฐกิจระบบการศึกษาก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็กลายเป็นว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ให้บริการพ่อแม่ผู้เป็นผู้บริโภคบริการแล้วก็มีการมองคุณครูว่าเหมือนกับเป็นลูกจ้างของผู้บริโภคคือผู้ปกครองโรงเรียนเราไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดอย่างนี้เลยเราจึงได้ยืนยันในระบบกาลยานมิตรว่าเราเป็นกาลยานมิตรกันทุกคนก็มีการพยายามทำหน้าที่ของตนเป็นกาลยานมิตรเป็นทั้งครูเป็นทั้งศิษย์อยู่ในเวลาเดียวกันทั้งครูทั้งผู้ปกครองทั้งเด็กก็เป็นกาลยานมิตรพยายามเป็นมิตรที่ดีต่อกันและกันเราไม่ได้ เรื่องเงินเรื่องทองมันก็จะต้องมีเหมือนกันมาอย่างนั้นโรงเรียนจะไม่มีวัตถุก็ไม่มีเราก็ทำอะไรไม่ได้ทุกคนก็จะต้อง มีค่าตอบแทนพอสมควรแต่เราไม่ได้ถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดไม่ได้ถือว่าโรงเรียนมีไว้เพื่อหากำไรเราไม่ต้องการกำไรอะไรเลยนอกจากกำไรในภูมิปัญญาและภูมิการศึกษาของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เราเรียกว่าชาวปัญญาประทีป

นั้นในเมื่อเรานึกถึงคุณครูก็ขอให้นักเรียนทั้งหลายก็ได้สำนึกว่าคุณครูส่วนใหญ่อยู่ที่นี่ด้วยการเสียสละหลายอย่างอันนี้การที่คุณครูต้องอยู่หลังเดียวกับนักเรียนควบคุมนักเรียนเนี่ยหนักพอสมควรนะเป็นงานหนักไอ้ผู้ที่ทำอย่างนี้เหมือนต้องคุณครูก็ต้องเสียสละเวลาศูนย์ตัวของท่านเกือบทั้งหมดเพราะหวังดีต่อลูกศิษย์ดูแลลูกศิษย์ของที่นี่ไม่ใช่ว่ามาเช้ากลับเย็นคุณครูก็ต้องเป็นกังวลก็เป็นห่วงต้องดูแลลูกศิษย์ตลอด24ชั่วโมงตลอดเวลาเลยมันเป็นการตั้งอกตั้งใจเป็นการเสียสละที่น่าชื่นชมไม่ทราบว่านักเรียนเคยคิดในข้อนี้บ้างหรือเปล่าเราอาจจะคิดว่าตอนเย็นมันก็หาทางเล่นหาทางขนองอะไรนะมาน่ากลัวว่าไม่ค่อยได้คำนึงถึงคุณครูเท่าไหร่นอกจากว่าจะหาทางหรือจะทำสิ่งที่อยากทำโดยคุณครูไม่ต้องรับทราบนั้นในการปฏิบัติต่อกันและกันก็ปฏิบัติโดยการเอาใจเขาเอาใจท่านใส่ใจเราอยู่ด้วยความเห็นอกเห็นใจกันสำนึกในบุญคุณของซึ่งกันและกันในส่วนที่ผู้พูดมีความรู้มากกว่าเราไม่ว่าเป็นใครเราก็ตั้งใจฟังตั้งใจศึกษาถ้าในกรณีไหนเรามีความรู้มากกว่าเขาเราก็ตั้งใจแบ่งปันอันนี้ก็เป็นหลักของชุมสังคมกัลยาณมิตรมีความหวังดีต่อกันและการมีความพยายามสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์ส่วนรวมพร้อมๆกันอยู่ด้วยการความอดทนอยู่ด้วยการเสียสละอยู่ด้วยการฝืนใจในบางเรื่องอย่างที่เคยสอนว่าโลกนี้มันมีคำว่าถูกใจก็คำว่าถูกต้องถ้าเด็ก2ขวบ3ขวบคำว่าถูกใจไม่ถูกใจเนี่ยเมื่อเป็นพระผู้เป็นเจ้าเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันชอบต้องทำไม่ทำก็ร้องไห้สิ่งใดที่ไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำถ้าต้องถูกบังคับให้ทำก็ร้องไห้อาละวาดเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออารมณ์อันนี้ถ้าเด็กเล็กเด็กสองขวบอันนี้ว่าเป็นเจ้าอารมณ์อย่างสมบูรณ์ทีนี้ถ้าเรามีอายุมากขึ้นสูงมากตั้งแต่7-8 ขวบจะเริ่มมีความเข้าใจในคำว่าถูกต้องทีนี้มันมี2คำ3คำ4คำถูกใจไม่ถูกใจถูกต้องไม่ถูกต้องอันนี้เรียกว่าชีวิตของเราเนี่ยพอ7-8 ขวบมันเปิดมิติใหม่คนอาจจะไม่ถึง7-8 ขวบแต่ความคิดหรือสติปัญญาจะเริ่มปรากฏชัดตอนนี้เราเริ่มเห็นว่าสิ่งไหนที่มันถูกใจแต่ไม่ถูกต้องเราไม่ควรทำสิ่งใดที่ถูกใจด้วยถูกต้องด้วยเราก็ทำด้วยสติทำไปได้สิ่งใดไม่ถูกใจและไม่ถูกต้องไม่ต้องแตะเลยไม่เข้าใกล้เลยแน่นอนแต่สิ่งใดที่ไม่ถูกใจแต่ถูกต้องเราต้องทำต้องพยายามทำอันนี้เราจะดูคนเนี่ยอาตมาก็ไม่เคยดูปริญญาบัตรไม่ดูสมณศักดิ์ไม่ได้ดูอะไรด้วยไม่ได้ดูยี่ห้อไม่ได้ดูอะไรดูนี่สี่คอนี่อาตมาจึงได้ดูว่าคนนี้ใช้ได้ใช้ไม่ได้ว่าเมื่อเจอสิ่งที่ถูกใจแต่ไม่ถูกต้องหยุดได้ไหมงดได้ไหมเมื่อเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจได้ถูกต้องทำได้ไหมอันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์คนที่ดีที่สุดเลยพิสูจน์วุฒิภาวะของคนดูความเป็นมนุษย์

ุษย์ไม่อย่างนั้นก็ยังเป็นเด็กสองขวบถึงแม้ว่าในรูปร่างก็เป็นวัยรุ่นแล้วหรือว่าเป็นคนอายุ20 30 40บางคนอายุ60 70ปีนี่ก็ยังจิตใจนี่ยังแค่สองขวบเองคือสิ่งใดที่ชอบจึงทำสิ่งใดไม่ชอบก็ไม่อยากทำเพราะนั้นพวกเรานี่อยู่ที่นี่เพื่ออะไรทำยังไงเราจึงจะใช้เวลาที่โรงเรียนนี้ในลักษณะที่กลับบ้านไปแล้วเดินทางต่อไปแล้วในอนาคตแล้วเราก็จะรู้สึกว่าโอ้ดีมากดีกว่าที่คิดบางอย่างนี่ในขณะที่เรากำลังทำอยู่อาจจะไม่ค่อยรู้สึกแต่เวลาผ่านไปเราก็เห็นผลชัดเลยแต่ว่าถ้าดีนะยังไม่เห็นผลในระยะยาวเพราะอายุเรายังน้อยแต่ขอให้เราอย่างน้อยสำนึกในเจตนาอันงดงามและความเพียรพยายามของผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ของเราแล้วพยายามตอบสนองบุญคุณท่านอย่างไรตั้งคำถามยังไงว่าบุญคุณมีจริงไหมบุญคุณคืออะไรเมื่อมีบุญคุณอย่างนี้เราควรจะปฏิบัติอย่างไรในตั้งคำถามอย่างนี้ให้มันเกิดจากภายในไม่ใช่เกิดจากผู้ใหญ่สั่งสอนแต่เกิดจากใจเราเอาแล้ววันนี้ก็คงพอสมควรเวลา

0: ทำงานมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนหนึ่งเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างแล้วเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจ
จนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อนึงก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีนึงเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อนึงก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเค้ามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆอิชชูนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่า default ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทําให้ดีฟอลต์พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลําดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่ถึงเราก็

ดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้เชนลันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับหนึ่งนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสําคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นี้นะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะ

0: ก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

่เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5 บาท10 บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10 บาทเดือนนึงก็ได้300 บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10 บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของ

เขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะ

ึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าศรัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุ

ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการ

สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติ

โคพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านวันนี้รายการธรรมสาธุจะได้นำทุกท่านทำความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีกรรมอีกอย่างหนึ่งในเวลาที่เราไปทำบุญที่วัดเราจะพบกับพิธีกรรมที่หลังจากที่เราอาราธนาศีลรับศีลเรียบร้อยแล้วก็จะมีการถวายพรพระหลายคนสงสัยกับคำว่าถวายพรพระทำไมต้องถวายพรพระความจริงก็คือคำว่าถวายพรพระนั้นก็คือการถวายพรของพระสงฆ์หมายความว่าพระสงฆ์ท่านก็จะกล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือคุณของพระรัตนตรัยให้ญาติโยมได้รับฟังการสวดสรรเสริญนี้เราก็สวดเป็นประจำอยู่แล้วล่ะว่าพระพุทธคุณพระพุทธเจ้ามีพระคุณอย่างไรพระธรรมมีพระคุณอย่างไรพระสงฆ์มีพระคุณอย่างไรพุทธคุณของพระพุทธองค์นั้นกล่าวโดยย่อๆก็มีอยู่9ประการเรียกว่านวหารคุณคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งมีบทอรหังเป็นต้นนะซึ่งพระพุทธองค์นั้นเป็นผู้ที่ตรัสรู้พระธรรมแล้วนำมาสั่งสอนแก่ชาวโลกเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นคนที่ไกลจากกิเลสคำว่าไกลจากกิเลสหมายความว่าเป็นคนที่อยู่ห่างไกลไม่เกี่ยวข้องไม่เข้าไปข้องแวะกับกิเลสเหล่านั้นอีกถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะอยู่ต่อหน้าอยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์ก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายพระองค์ได้เพราะพระองค์เป็นคนที่อยู่ห่างไกลแล้วไม่คล้องแวะ

แล้วไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นแล้วพระองค์เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานด้วยพระธรรมซึ่งพระองค์ได้ตรัสรู้นี่เป็นคุณธรรมเป็นพระพุทธคุณเบื้องต้นของพระพุทธองค์ส่วนพระธรรมคุณหรือคุณของพระธรรมนั้นในที่นี้อยากจะบรรยายให้ทุกท่านได้รับทราบมากสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในบทที่บอกว่าพระธรรมเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองเพราะว่าพระธรรมนั้นก็เหมือนกับสิ่งทั้งหลายทั่วไปถ้าเราอยากจะรู้เรื่องอะไรเราก็ต้องลงมือทำลงมือปฏิบัติเองเราอยากจะรู้จักรสชาติของอาหารว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเราก็ต้องชิมเองจะให้คนอื่นชิมแล้วให้เขาบอกว่าอาหารนี้อร่อยเราก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ว่ามันอร่อยอย่างไรและเวลาเรารับประทานอาหารแล้วเวลาเราบอกว่าอาหารนี้อร่อยเราก็ไม่รู้จะบอกใครคนอื่นให้เข้าใจได้อย่างไรว่ามันอร่อยยังไงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับการรับประทานอาหารต้องชิมด้วยตนเองรับประทานด้วยตนเองจึงจะรู้ว่าอาหารนั้นอร่อยหรือไม่อร่อยยังไงและอร่อยแบบไหนการที่เราจะรู้จักว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นจะให้ผลอย่างไรมีผลดีอย่างไรในชีวิตเราก็ต้องลงมือปฏิบัติเองท่านจึงให้ความหมายว่าเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาหนึ่งเราต้องศึกษาก่อนศึกษาแล้วนำมาปฏิบัติถ้าศึกษาอย่างเดียวเราไม่นำมาปฏิบัติก็ไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์ท่านหลายคนจึงกล่าวว่าธรรมใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำก็หมายความว่าธรรมะอะไรๆก็จะไม่มีประโยชน์ไม่มีผลไม่มีอานิสงส์ถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติถ้าเราไม่ทำเรารู้ว่าการพนันเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แต่เราก็ไม่ได้งดเว้นเราก็ยังคล้องแวะกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นนั่นก็ถือว่าความรู้ที่ได้มานั้นไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเมื่อเราศึกษาแล้วก็นำสิ่งที่ได้ศึกษานั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความวุ่นวายในสังคมโลกปัจจุบันนี้ไม่ใช่เพราะว่าทุกคนไม่รู้แต่ทุกคนรู้อยู่ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเพียงแต่ไม่นำมาปฏิบัติให้เป็นจริงเป็นจังเท่านั้นเราต้องการคนที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมแต่เราก็ไม่นำคุณธรรมจริยธรรมนั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันจึงทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดความสับสนอลหม่านในสังคมปัจจุบันธรรมะของพระพุทธองค์ก็เช่นเดียวกันเมื่อเราประพฤติปฏิบัติแล้วประพฤติเมื่อไรปฏิบัติเมื่อไรก็ให้ผลเมื่อนั้นท่านเรียกว่าเป็นอกาลิโกไม่ประกอบด้วยการไม่ประกอบด้วยเวลาเราลงมือปฏิบัติทำเช้าเราก็ได้รับผลเช้านั่นก็คือความสุขใจเราให้อภัยตอนบ่ายเราก็มีความสุขใจตอนบ่ายเราทำบุญเมื่อไรเราก็ได้บุญเมื่อนั้นเพราะคำว่าบุญเป็นชื่อของความสุขโดยที่สุดเราปฏิบัติธรรมจนบรรลุเมื่อไรเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมพร้อมที่จะบรรลุเมื่อไรมรรคจิตหรือว่าสิ่งที่จิตใจที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะทำลายกิเลสก็จะเกิดขึ้นได้เมื่อนั้นไม่ต้องรอโอกาสไม่ต้องรอการไม่ต้องรอเวลาว่าเช้าสายบ่ายเย็นอยู่ที่ว่ากำลังการปฏิบัติธรรมของเราพร้อมขนาดไหนมีอานุภาพมีความรุนแรงขนาดไหนเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธองค์เมื่อเราปฏิบัติแล้วถ้าเราลงมือปฏิบัติเราก็จะได้ผลทันทีและสิ่งที่เป็นคุณธรรมประการหนึ่งของพระธรรมก็คือสามารถทนต่อการพิสูจน์เชื้อเชิญให้คนอื่นมาพิสูจน์ได้ถ้าใครอยากจะรู้ว่าธรรมะของพระพุทธองค์มีคุณสมบัติมีอานิสงส์มีความดีอย่างไรท่านก็ต้องลองศึกษาเองและปฏิบัติเอง

ทนต่อการพิสูจน์เราอย่าเพียงใช้วิจารณญาณด้วยคำพูดว่าจะปฏิบัติทำไมทำแล้วไม่เห็นได้ประโยชน์นั่นก็เพราะว่าเรายังไม่ลงมือทำถ้าเราลงมือทำแล้วเราก็จะรู้ว่าอย่างน้อยทำให้เราเป็นคนมีจิตใจที่ดีขึ้นมีทัศนคติที่ดีขึ้นต้องให้ความยุติธรรมกับธรรมะกับพระพุทธศาสนาว่าเราการที่หลายคนมองธรรมะเป็นเรื่องที่ล้าหลังเป็นเรื่องที่โบราณไม่ทันสมัยเป็นเรื่องที่ห่างไกลตัวนั่นก็เพราะว่าเรายังไม่ได้นำหลักธรรมเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันเลยยังไม่ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติอย่างจริงจังเลยแล้วก็มาด่วนสรุปผลเอาเองว่าธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นใช้ไม่ได้อันนี้ถือว่าไม่ให้ความยุติธรรมกับพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์จึงทนต่อการพิสูจน์ 2,600 ปีแล้วที่พระพุทธองค์ตรัสรู้จนถึงปีพุทธศักราชนี้ท่านเรียกว่าปีพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธองค์นั่นก็หมายความว่านับจากวันที่พระพุทธองค์ตรัสรู้มาจนปีนี้ครบ 2,600 ปีธรรมะเหล่านั้นก็ยังยืนยงคงอยู่เพื่อให้ทุกท่านได้พิสูจน์ได้สัมผัสว่าธรรมะมีประโยชน์อย่างไรส่วนในบทของสังฆคุณเป็นการสรรเสริญคุณของพระสงฆ์ผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธองค์เป็นบุคคลที่ปฏิบัติเหมาะสมปฏิบัติสมควรปฏิบัติเพื่อที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงเป็นบุคคลที่เราทั้งหลายควรถวายการต้อนรับควรถวายความอุปถัมภ์บำรุงควรที่จะกระทำอัญชลีกระทำการนอบน้อมกราบไหว้เพราะอะไรเพราะว่าท่านเหล่านั้นท่านเป็นคนที่ศึกษาที่ปฏิบัติในพระพุทธศาสนาท่านจึงกล่าวว่าพระสงฆ์เป็นบุญญเขตเป็นเนื้อนาบุญเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายธรรมดาการที่เราจะทำนาให้ได้ผลนั้นที่นาก็ต้องเป็นที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีน้ำเพียงพอต่อการทำนาไม่มีวัชพืชมากเกินไปเวลาที่เราปลูกข้าวหว่านข้าวลงไปข้าวก็จะออกรวงได้เต็มที่พระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันเมื่อพระสงฆ์ถูกเปรียบให้เป็นบุญญเขตเป็นนาบุญของเราทั้งหลายการที่เราจะทำนาได้ผลนั้นก็ต้องประกอบไปด้วยทางฝ่ายของพระสงฆ์ซึ่งเป็นนาบุญพระสงฆ์ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมต้องเป็นบุคคลที่มีศีลาจารวัดเรียบร้อยประพฤติดีงามทำตนให้เป็นผู้รับที่ดีในอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งของผู้ให้ก็คือทายกคนที่เข้าไปถวายความอุปถัมภ์บำรุงแก่พระสงฆ์นั้นก็ต้องเป็นคนที่มีศีลธรรมเป็นคนที่มีคุณธรรมเช่นเดียวกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือวัตถุที่นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นั้นก็ต้องเป็นวัตถุหรือว่าทายธรรมที่ได้มาโดยสุจริตไม่ประพฤติช่อโกงไม่โกงเขามาแล้วนำมาถวายอย่างนี้ถือว่าวัตถุที่นำมาถวายนั้นไม่บริสุทธิ์เวลาถวายไปก็จะได้ผลไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นในส่วนของการกระทำทานแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นนาบุญนี้ก็ต้องประกอบทั้งฝ่ายผู้รับคือพระสงฆ์แล้วก็ฝ่ายผู้ให้คือตัวอุบาสกอุบาสิกาตลอดทั้งวัตถุที่นำมาถวายนั้นก็ต้องเป็นวัตถุที่ได้มาด้วยความสุจริตประกอบสัมมาอาชีพได้มาเมื่อครบพร้อมทั้ง3ประการนี้แล้วการให้ธรรมการให้ทานนั้นก็จะมีความสมบูรณ์มีอานิสงส์มากกล่าวโดยส่วนตัวของผู้ถวายหรือว่าทายกก็ต้องประกอบไปด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์
หรือว่ามีความตั้งใจทั้ง3ส่วนมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ทั้ง3ส่วนนั่นก็คือก่อนที่เราจะทำบุญเราก็ต้องตั้งใจหมายความว่าในวันสมมุติว่าในวันพรุ่งนี้เราจะไปถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์ในวันนี้เราก็ตั้งใจแล้วตั้งใจว่าวันพรุ่งนี้ตื่นเช็คว่าเจตนาที่เกิดขึ้นก่อนการกระทำเรามีเจตนาที่เต็มเปี่ยมแล้วเจตนาที่เกิดขึ้นครั้งที่สองก็คือในขณะที่เราทำนั้นเราก็มีความชื่นชมยินดีในบุญของเรามีจิตใจที่เลื่อมใสศรัทธาในคุณของพระพุทธในคุณของพระธรรมในคุณของพระสงฆ์แล้วเราถวายด้วยความอ่อนน้อมทางกายอ่อนน้อมทางวาจาเวลากล่าวถวายญาติโยมที่ไปวัดเวลาที่พระบอกให้ลุกขึ้นไปถวายทายธรรมก็ไม่ควรที่จะรีรอจะให้พระต้องเรียก2ครั้ง3ครั้งนะเรียกครั้งเดียวเราก็ลุกขึ้นไปถวายและเวลาถวายก็ยกขึ้นถวายด้วยความอ่อนน้อมทางกายนะอ่อนน้อมทางกายเป็นการแสดงความอ่อนน้อมให้ปรากฏเมื่อถวายแล้วเจตนาที่เกิดขึ้นในขณะที่ถวายนั่นแหละท่านก็เรียกว่ามีความพร้อมด้วยเจตนาครั้งที่สองเจตนาที่เกิดขึ้นครั้งต่อไปก็คือครั้งที่สามหลังจากที่เราถวายไปแล้วอาจจะเป็น1วัน2วัน1อาทิตย์2อาทิตย์หรือ1เดือน2เดือนหรือนานกว่านั้นเราก็ไม่คิดเสียใจไม่คิดเสียดายที่เราได้ทำบุญลงไปท่านเรียกว่าเจตนาทั้ง3ส่วน3ประการนี้เมื่อมีบริสุทธิ์ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วการให้ทานของเราก็จะเป็นการให้ทานที่มีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะฉะนั้นในส่วนของการสวดถวายพรพระถ้าเป็นในพิธีการก็จะเป็นพระสงฆ์ท่านเจริญพระพุทธมนต์หรือว่าสวดถวายพรพระแต่บทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนี้เราทุกคนสามารถที่จะสวดได้สามารถที่จะสาธยายได้ทุกวันทุกเวลาเพราะเป็นการกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ว่าเพราะอาศัยสิ่งที่เป็นมงคลอย่างสูงสุดทั้ง3ประการนี้ทำให้เราได้มีชีวิตที่มีความสุขการดำรงชีวิตของเราตามแนวทางในทางพระพุทธศาสนานั้นถือว่าเป็นการดำเนินชีวิตที่มีความสุขไม่เบียดเบียนใครและการสวดสาธยายนี้ก็ไม่ใช่สวดเพื่อที่จะอ้อนวอนแต่เป็นการกล่าวสรรเสริญหรือกล่าวขอบคุณกล่าวขอบพระคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสรู้พระธรรมแล้วมีพระเมตตาคุณอาศัยความเมตตาอาศัยความกรุณาของพระพุทธองค์นำพระธรรมนั้นมาเผยแผ่มาสั่งสอนให้เราทั้งหลายได้รับทราบแค่นี้ก็ถือว่าเป็นบุญของเราแล้วที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาได้นำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพราะฉะนั้นแค่เราได้สวดแค่เราได้สาธยายเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นมงคลเป็นความดีของเราแล้วเพราะฉะนั้นการสาธยายในคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์นี้เราสามารถที่จะสาธยายได้โดยตลอดไม่ว่าจะเป็นที่บ้านไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานของเราแต่เพื่อความสะดวกก็สาธยายในใจก็ได้นะบางเพราะบางคนอาจจะได้ฟังแล้วรู้สึกไม่ชอบใจอาจจะเป็นการรบกวนคนรอบข้างแต่ถ้าเราสาธยายในใจเป็นการหมั่นเจริญสติอยู่เป็นนิดเพราะว่าการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยทำให้สติมีกำลังมากขึ้นเมื่อสติมีกำลังมากขึ้นความรู้ตัวทั่วพร้อมการทำงานของเราก็จะมีพลังในการบรรยายสรุปในเรื่องของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือบทถวายพรพระที่ญาติโยมทุกคนได้

รับทราบได้เห็นเวลาที่ไปร่วมพิธีในที่ต่างๆนั้นในวันนี้ก็ในเรื่องการถวายพรพระแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: H กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต.SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: ภูมิใจนะครับดีใจเป็นสิ่งที่เราปลื้มใจเป็นพลังใจที่ทำให้เรายังรู้สึกว่ายังมีคนรัก
1: ที่จะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในยัง Forever
0: หม่อมเจ้าไกรสิงห์วุฒิชัยคือพูดถึงก็มีการซ้อมกันเลยนะที่นั่นเลยที่วังท่านไกรสิงห์
1: สมบัติเมธนีเริ่มเข้าวงการครั้งแรกจากแมวมองอย่างคุณนำดีวิตะทำให้ก้าวเข้ามาเล่นละครเป็นครั้งแรกในเรื่องหัวใจปรารถนาคู่กับคุณวิไลวันวัฒนพาณิชย์นะ
0: มาร้องเพลงก่อนนะฮะร้องเพลงมาร้องเพลงอยู่สองครั้งต้องเพลงในทีวีนะครับคือ

0: รีบบอกเอ้ยคุณแอดเสียงดีนี่มาร้องเพลงไหมจัดเป็นรายการรีวิวเพลงเขาเรียกรีวิวเพลงนะโอ้เกิดมาไอศูนย์ราชาของข้าก็มีแคว้นใดข้าไปทั่วในปฐพีข้าถือเป็นที่ครองนานมาร้องเพลงในหลังนะครับก็อันนี้นะขับรถไปสปอร์ตแทรมไอ้ฝั่งผมเนี่ยไอ้ประตูก็เปิดไม่ได้ท้องสนามบินเขาธรรมดาเขาเปิดคล็อกเขาเปิด bad impress คือเพื่อเขาว่ากิริยาไม่น่ารักคือกุยแกบอกว่ากุยฮะคราวนี้พอเครื่องไปบนบ้านครับก็มีการคุยกันพอสมควรก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากมายคือแกก็คุยไปกันนะพูดไปกันนะพระเอิญเลยไอ้นกตัวหนึ่งที่เป็นสื่อทำให้ผมได้แสดงหลังเป็นเรื่องแปลกนะครับเป็นเรื่องแปลกมากคือพี่แดงนกมีนกเอี้ยงสวัสดิกาชื่ออีชื่อเจี๊ยบขณะนั้นนะแกก็วางแล้วเจี๊ยบลงเพื่อให้มันกินน้ำแล้วก็บอกเจี๊ยบเอ้ยมันก็กระโดดมาหาก็มาเกาะที่นิ้วเนี่ยตอนหลังพี่แดงบอกเองนะครับเพราะว่าอันนี้นกตัวเนี้ยเป็นสื่อทำให้ตัวพี่แดงกับพี่น้อยกลับใจจากที่แรกมองจากหน้าต่างที่ว่ากุยคิดว่ากุยตอนหลังมาเอ๊ะไม่ใช่นี่นะมีเสน่ห์นะบอกนี่แม้กระทั่งสัตว์ยังรักอะไรเงี้ย
1: จากนกเอี้ยงสาลิกาที่เป็นสื่อให้สมบัติเมธินีได้เข้ามาเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกในเรื่องรุ้งเพชรคู่กับคุณรัตนาพรอินทรกำแหงโดยเรื่องรุ้งเพชรเป็นหนัง16มิลลิเมตรบทประพันธ์ของแก้วฟ้าและกำกับการแสดงโดยน้อยกมลวาทินนำออกฉายครั้งแรกในปีพุทธศักราช2504ที่โรงภาพยนตร์เอ็มพายซึ่งถือเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
0: ถ้าเผื่อว่าหนังเรื่องแรกที่เข้าโรงหนังโรงแรกนะเข้าได้เนี่ยถ้ามีรายได้เกิน 700,000 ขึ้นไปถือว่าสอบผ่านเป็นพระเอกต่อไปได้ถ้าเผื่อว่าไม่ถึง 700,000 บาทถือว่ายังไม่เข้าขั้นอาจจะต้องเรื่องต่อไปอาจจะเป็นพระรองหรือเป็นผู้ร้ายก็แล้วแต่เรื่องที่2เข้าไปเกือบล้านนะเรื่องที่2ดีมากเยอะเรื่องที่2สกาวเดือนยุคนั้นถือว่านะครับว่าพระเอกแบบผู้ดีถ้าพระเอกอย่างนั้นที่ถ้าไปเนี่ยจะมีแต่ผู้หญิงดูผู้หญิงชอบดูแต่ผู้ชายเด็กๆไม่ชอบดูคนที่จะสามารถครองตลาดได้คือคนที่เล่นหนังบูได้แล้วเก่งอย่างวิชัยบัญชาสมัยนั้นนะวิชัยบัญชาชัยยะแสนสุรศักดิ์อะไรเงี้ยนะครับคือพวกนี้จะเล่นหนังบูได้แล้วก็เด็กชอบผู้หญิงก็ต้องชอบด้วยแล้วผู้ชายก็ชอบต้องคือถ้าเล่นหนังบูเนี่ยแสดงว่าถ้าบูแล้วถูกใจเขานะครับบูแล้วไม่พอว่าแจ๋วนะบูไม่ใช่บูเอาแอลแอลจ่อแจ๊ไม่ได้นะครับต้องบูแล้วจริงจังดูแล้วดีนั่นแหละถึงจะครองใจแฟนหนังได้
1: จากการเป็นพระเอกนักบูจึงทำให้สมบัติเมธนีกลายเป็นพระเอกที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและมีแฟนคลับจำนวนมากมายในขณะนั้น
0: คือพูดจริงแล้วไปไหนจริงๆแล้วไปไหนไม่ได้เลยนะบูทั้งหมดนะครับยุคนั้นนะครับไปทำบุญก็ศาลาพังไปเข้าไอ้ร้านอาหารร้านพังนึกอยากจะดูหนังสักเรื่องเนี่ยจองตั๋วข้างหลังสุดแถวหลังสุดขวามือเพื่อจะได้ออกมาก่อนเร็วที่สุดถ้าออกมาตามนั้นแล้วก็โอ้โหออกไม่ได้โอ้โหนั่นเยียดเลยก็ไม่ได้เลยก็วุ่นๆเลยไปโรงแรมไหนไปพักโรงแรมไหนก็นั่นไปหมดร้อมคนนั่นไปหมดแอดเอียดกันไปกันนะแล้วก็โดนล้วงมากอะไรมากโดนล้วงอย่างว่านะ มันมีเรื่องแปลกอยู่เรื่องต้องขอสารภาพพนันดิฉันเนี่ยชอบคุณมากเลยชอบคุณมากเป็นแฟนคุณมาประจำด้วย

0: ูแลคุณประจำชอบคุณมากเลยตอนนี้ก็อยากจะให้สาวเนี่ยได้แต่งงานกับถ้าแต่งงานกับคุณบอกคล้ายๆบอกทำเพื่อให้เราเนี่ยเป็นอยากจะได้พันเราเนี่ยฉันได้พันพืชพันธุ์ไอ้บ่อนพันธุ์มันดีเหมือนกันนะว่า
1: จากการที่สมบัติเมธนีเป็นพระเอกขวัญใจสาวน้อยสาวใหญ่จึงมีกฎเหล็กคือห้ามมีความรักและห้ามแต่งงานโดยเด็ดขาด
0: อันนี้เป็นข้อเรียกว่าข้อที่ระบุไว้เลยถ้าเผื่อเรามีแฟนจะแต่งงานอย่าให้ใครรู้เด็ดขาดเพราะว่ากำลังดังๆอยู่ในพอแต่งงานปุ๊บทันทีเลยแล้วก็ปิดนะครับตอนหลังก็มารู้เขาบอกโอ้โหอะไรฮะเราก็นึกเอ๊ะทำไมเมียกับน้องแต่มันเหมือนกันเหลือเกินเราเลยบอกเขาน้องสาวแต่ตอนนั้นก็ลูกคนแรกนะครับต่างเกิดศิริราชนี่แหละครับเอ๊ะเราก็อยากเห็นหน้าลูกใจขาดเราก็ปลอมเลยปลอมเป็นลุงแก่แม่ตาขาวๆถือไม่เท่ายักเย่ยักยันไปพยาบาลที่เบิร์นไปไม่รู้เลยนะไปมาก็แล้วเขาก็โอเคคุณตู้ตามาเยี่ยมนะตาบอกแล้วตามาเยี่ยมโอเคพอเห็นหน้าลูกแล้วก็ว่าไงลูกหน้าตาดีดีนะว่าไงมาเยี่ยมแล้วก็เราก็พูดจาเราไปอย่างนี้นะครับอะไรเงี้ยไปมันก็โอเคมันก็เป็นเรื่องชื่นใจอ่ะนะครับได้เห็นหน้าลูกครั้งแรกเลย
1: ถึงแม้สมบัติเมธนีจะแต่งงานมีลูกแล้วก็ไม่ได้ทำให้ความนิยมลดลงแต่ยังคงเอกตลอดการจนถึงทุกวันนี
0: ้ Young Forever จุดไฟเติมฝัน
1: แม้ปัจจุบันพระเอกตลอดการของเราจะมีงานแสดงน้อยลงแต่ทุกวันนี้เขายังคงดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอทำให้ความเท่ความหล่อของพระเอกคนนี้ไม่ได้ลดหายไปเลยวันนี้เรามารู้เคล็ดลับการดูแลตัวเองของพระเอกตลอดการคนนี้กัน
0: คุณต้องออกกำลังกายก็มีหลายแบบนะครับเพราะว่าคนเรานี่มันถ้าเผื่อว่าเราดีขึ้นนะครับโดยปกติเราจะบริหารร่างกายแบบวันเว้นวันนะครับหรือว่า3วันใน1อาทิตย์
1: จากการออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอทำให้สมบัติเมธนีมีภูมิคุ้มกันจากอาการเจ็บป่วยอย่างการติดเชื้อในกระแสเลือด
0: รับสิ่งนั้นมาก็เลยติดเชื้อในกระแสเลือดตามธรรมดาแล้วต้องตายเพิ่นหมอบอกเพราะว่าแข็งแรงมากเราแข็งแรงมากแล้วก็หมอก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะช่วยได้เต็มที่แต่ว่าอยู่ได้เพราะว่าแข็งแรงเราไม่มีโรคในตัวเลยแม้แต่อย่างเดียว
1: นอกจากการออกกำลังกายแล้วกิจกรรมยามว่างของสมบัติเมธนีอีกอย่างก็คือการวาดรูป
0: การวาดรูปในส่วนมากจะเป็นมีอารมณ์ต้องมีอารมณ์คือเราอยู่เราเห็น
1: ความรู้และประสบการณ์ที่ยากจะหาใครเทียบเท่าเปรียบเสมือนแบบเรียนเล่มใหญ่ที่พร้อมจะถ่ายทอดเรื่องราวในวงการภาพยนตร์อันล้ำค่าไปสู่กลุ่มคนรุ่นหลังและในวันนี้เขาได้ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์ในอดีตและแบ่งปันเทคนิคที่หาได้ยากจากการ
2: แสดงเชิญพิเศษวันนี้นะครับก็คืออาแอดสมบัติเมธนีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับทุกคนครับทุกท่าน
2: สมัยผมเองก็ดูไม่ทันแต่พ่อแม่ผม
0: ไม่ทันครับแต่นี่เขานึกหวังเขาหาว่าเราหล่ออ่ะเขาหาว่าเราหล่อนะครับก็เลยเอาซะต่อยก็ลองดูนะครับว่าจะมาเป็นยังไงดีนะครับอะไรเงี้ย
2: อ
0: ัน
2: น
0: ี้
2: น่าสนใจมากครับว่าแอดคือในอดีตเนี่ยถ้าทราบนะก็คือว่าเขาไม่มีการสอนการแสดงอย่างเป็นหลักสูตร
0: ไม่มีครับตามหลักของเราเนี่ยนะครับที่แสดงได้นี่แหละเพราะการจำมาจากที่อื่นทั้งนั้นเลยไอ้การที่เราจำสิ่งต่างๆมาเนี่ยมันสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราที่เป็นนักแสดงนะครับ

0: จะเป็นนักแสดงก็ดีจะเป็นผู้กำกับแสดงนักแสดงก็ดีต้องจำสมัยก่อนพ่อชอบพาไปดูหนังฝรั่งหนังคาวบอยก็ดีหนังชกต่อยก็ดีหนังอะไรก็ดีทุกอย่างที่ไปแม้กระทั่งหนังเพลง If I love youว้าเนี่ยเคยได้ยินไหม Time and again I would try to say All I want you to know อะไรอย่างนี้แล้วก็จำมาหมดกิริยาการที่ร้องพงร้องเพลงฝรั่งมันร้องเพลงจังไรพลาดแล้วก็จำมาอีกทุกอย่างมันอยู่ในหัวนี่เพราะการจำมาจากสิ่งที่แวดล้อมที่เราไปดูมาอะไรเพราะฉะนั้นการที่เราฝึกจำมาเรื่อยๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยเราในการแสดงมากมายเลยครับสมมติเรื่องนี้เขาให้บทมาเรื่องนี้บอกโอ้เรื่องนี้มันบูฮะเรื่องนี้ต้องจอห์นเวนจอห์นเวนแล้วก็ทำจอห์นเวนมาเรื่องนี้รูปหล่อสำอางหน่อยร็อกฮัตสันร็อกฮัตสันหรือตลกออกตลกโทนี่เคอร์ติสอะไรเงี้ยแล้วก็เอาคาแรคเตอร์บางอย่างเข้ามาแล้วก็ผสมผสานกับของเราด้วยผสมผสานกันลงไปก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ไปได้โดยที่ไม่ต้องใครมีใครสอนเลยไม่ต้องมีใครสอนจริงๆครับ
1: พอหลังจากที่เป็นละครแล้วก็ก้าวมาสู่ภาพยนตร์
0: ภาพยนตร์ครับ
1: การเล่นเนี่ยแหละครับมันต่างกันหรือเปล่าหรือมีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับลองให้เรา
0: คือถ้าเผื่อว่าเป็นภาพยนตร์เนี่ยเราไม่ต้องไปจำบทไม่อยากกันในละครในละครมีจำบทบ้างใช่ไหมครับแต่หนังนี้เขาจะป้อนให้ตลอดเขาจะพูดอะไรแต่เขาจะพูดพอเข้ามาพับเข้ามาร้อยเรียงกันที่ในตาเราพับเราก็พูดออกไปตามนั้นจะเศร้าจะโกรธจะเกลียดจะกักข้าจะเคอจะมันอยู่ในนี้หมดเขาบอกบทพับจะฟังทำไมดูทำอย่างนั้นไม่ชอบทำไมอะไรอย่างเงี้ยมันเข้ามาจากตรงนี้มาจากตรงนี้ฉันไม่ชอบอย่างนี้ไม่เอามันก็มาจัดตรงนี้เหมือนกันเข้ามาตรงนี้เข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาแล้วเราก็พูดออกมาด้วยลำเสียงของเราทั้งหมดนะครับจะเศร้าจะโศกจะหัวเราะจะขำจะอะไรแต่ก็มาจากคนบอกบทแต่เราต้องบอกว่าเราต้องจำบทไปก่อนนะครับ
2: แล้วซีนเมื่อสมัยก่อนนะครับคือมันเขาเล่นแบบเขาเล่นแบบตัวเป็นธรรมชาติจะเป็นปกติเหมือนสมัยนี้หรือเปล่าหรือแบบต้องมีเคิร์กันอยู่บ้าง
0: มันเป็นที่ตัวแสดงครับถ้าระดับนางเอกเนี่ยเขามักจะไม่สัมผัสกันที่จริงไม่ไปยิงเพียงแต่แล้วก็ทำเงี้ยทำเงี้ยมันดูแล้วก็ทุ่มแรงเพื่อนอ่ะนะครับ
1: สมัยก่อนเนี่ยนะแอดเองก็ต้องเล่นเองใช่ไหมครับไม่ได้มี
0: ครับไม่มีทันอินครับโอ้ยจะรีเฟล็กซ์เขาจะใช้ฝังตัวเราโดยเอาแผ่นเหล็กติดไว้ตรงนี้แล้วก็เอานี่ติดไว้นี่แล้วก็มีไอ้ระเบิดเนี่ยอยู่ในนี้นะครับแล้วก็สายร้อยไปตามกางเกงเนี่ยร้อยไปถึงรองเท้าเพราะฉะนั้นเรากำลังโดนจะโดนยิงแล้วจะทำท่าจะยิงเนี้ยโดนยิงเนี้ยเขาจะกดเอฟเฟกต์เลยกดเอฟเฟกต์ปังก็งูเจ็บแทบตายกูเด้ออีกอย่างนึงบางทีฝังกับต้นไม้เราก็อยู่ตรงหลังต้นไม้อย่างนี้ก่อนยิงก็บอกออกมาได้พร้อมแล้วพอโผล่พับก็เลยเปิดระเบิดตุ้มโผล่เข้าไปดีเลือดอาบเลยกูเด้อเพราะว่ามันเอฟเฟกต์นี่มันจะกระจายไปหมดเลยแล้วก็การเล่นดังบู๊ที่เมื่อก่อนเสี่ยงตายนับครั้งไม่ถ้วนเลยครับ
1: นายแอดมองว่ามันต่างกันไหมครับการแสดงเดี๋ยวนี้กับในอดีตที่ผ่านมา
0: เดี๋ยวนี้ดีกว่าเดี๋ยวนี้เขามีการหลอกกันมีอะไรคือเขาว่าคือเขาเซฟอ่ะเขาเซฟให้ตัวแสดงดีกว่าเยอะเลยแล้วการแสดงวันนี้นักแสดงโอเคมีความรู้มีความสามารถที่เหนือกว่าในยุคนั้น
3: สมัยก่อนนะคะมันจะมีเป็นแบบพระเอกนางเอกคู่ขวัญนะคะที่แบบต้องเล่นด้วยกันตลอดเวลาเหมือนแบบสมัยนี้แล้วคนสมัยก่อนนะแบบพวกคนดูเขาอินแบบจริงๆเลยป่ะว่าสองคนนี้ต้องเป็นแฟน
4: ต้องรักกันใช่ไหมครับ
0: ส่วนมากจะไม่เป็นหรอกครับเพราะว่ามันจะ คือคนเขาจับเองส่วนมากทางเจ้าของของหลังนี้เขาจะได้ข่าวมาว่าคู่นี้เมื่อเขาเล่นด้วยกันแล้วมันได้เงินมากคนชอบนะครับคนชอบเขาก็เลยจับให้มาคู่กันก็เหมือนอย่างมิตรพัชราอะไรเงี้ยผมกับอรัญญาอะไรเงี้ยพระเอกยุคก่อนต้องมีคุณธรรมอย่างนี้ครับมันถึงได้อยู่ได้นานเนี่ยครับพระเอกต้องมีคุณธรรมนางเอกก็ต้องมีคุณธรรมทั้งคู่มีคุณธรรมหมดแล้วก็นอกหนังก็ต้องมีด้วยนะครับไม่ใช่มีเฉพาะในหนังนะแล้วข้างนอกหนังก็โป๊ะโป๊ะพิ้วยันแหละ
5: เล่นดีจากที่เป็นนักแสดงชายที่ได้เล่นด้วยกันมาเนี่ยนะคะเพราะนอกนั้นก็จะไม่เท่ากับพี่แอดนะคะพี่แอดเนี่ยเล่นมากที่สุดเลยน่าจะ200กว่าเรื่องนะจากที่ทำงานมาด้วยกันได้แต่ต้นจนปัจจุบันเนี้ยก็มีความรู้สึกว่ามันไงเราเหมือนครอบครัวแล้วเพราะอยู่ด้วยกันมากจริงๆเลยสมัยก่อนนี่เนาะช่วงที่งานเยอะๆนี่เจอกันแทบจะทุกวัน
6: ครับก็ประทับใจแอดสมบัติเมธนีครับเป็นพระเอกยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของวงการภาพยนตร์ไทยแล้วก็ท่านเป็นคนที่เล่นในทุกบทบาท
7: แสดงไทยมาเนี่ยพระเอกที่เราดูคนแรกๆเลยก็คือจะเป็นสมบัติเป็นยุคไอแอดเฟื่องฟูเนี่ยนะครับสมบัติอรัญญาที่จะโตมากับยุคนั้นได้มีโอกาสเจอท่านบ้างตามงานแบบงานคอนเสิร์ตที่เราไปดูหรือว่างานกิจกรรมต่างๆในบางครั้งแล้วเราได้มีโอกาสเข้าไปคุยถึงไม่เป็นแล้วก็เรารู้สึกประทับใจอยากให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับเพราะปกติท่านก็เป็นคนดูแลร่างกายดูแลสุขภาพอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ท่านแข็งแรงแล้วก็เป็นปัจจัยของแฟนๆไปตลอดไปนะครับ
8: กว่า50ปีในวงการการแสดงกว่า600เรื่องกับบทบาทการเป็นพระเอกและกว่า100รางวัลที่สมบัติเมธนี
9: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมวิมเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.thชมการเรียนการ

0: สอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพภานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยเพื่อศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและนำเมนูสุขภาพที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณมาให้คุณผู้ชมลองทำกันดูด้วยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์นายแพทย์ดลชาวานิชการผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะหมอ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากกันค่ะอันดับแรกต้องถามก่อนเลยค่ะว่ามะเร็งต่อมลูกหมากคืออะไรคะ
1: อ๋อมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับก็คือเป็นการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก
0: ค่ะ
1: นะครับคือที่มันเจริญเติบโตมากจนเกินไปจนกลายเป็น

0: เซลล์มะเร็งขึ้นมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับผมโดยตัวมะเร็งตัวนี้ก็จะมีความสามารถพิเศษในการที่อาจจะกระจายไปในอวัยวะต่างๆได้เช่นกระเพาะปัสสาวะต่อมน้ำเหลืองถุงน้ำเชื้อหรือกระดูกได้นะคร
1: ับ ค่ะแล้วมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยค่ะจะมีการเกิดขึ้นจากเหตุอะไรบ้างอะคะ
0: อ๋อครับผมคือมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยนะครับก็คือการที่มะเร็งต่อมลูกหมากจะเกิดขึ้นได้เนี่ยโดยส่วนใหญ่จะสิ่งที่กระตุ้นให้มะเร็งโตขึ้นก็คือฮอร์โมนเพศชายของเรานี่เอง
1: ค่ะ
0: นะครับนะซึ่งอันนี้ก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคือสรุปแล้วเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีสิ่งหรือสารใดๆก็ตามที่รับประทานเข้าไปแล้วทำให้เกิดมะเร็งต่อมลูกหมากส่วนใหญ่ปัจจัยหลักๆที่จะเกี่ยวข้องกับมะเร็งต่อมลูกหมากก็คือเรื่องของกรรมพันธุ์นั่นเอง
1: อ๋อค่ะแสดงว่าถ้ามีคุณปู่คุณตาหรือคุณพ่อเป็นก
0: ็
1: อาจจะเป็นใช่ไหม
0: ถ้าเรามีญาติสายตรงเช่นคุณพ่อพี่ชาย
1: อ๋อพี่ชายค่ะ
0: เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากก็จะเพิ่มความเสี่ยงให้ตัวท่านเองเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง2เท่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่คร
1: ับเปอร์เซ็นต์สูงเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ก็ค่อนข้างสูงถึง2เท่ากว่าสูงกว่าคนปกติโดยทั่วไป
1: แล้วอย่างนี้เรา

0: การพยากรณ์ของโลกก่อนเพราะว่าถ้าเราเข้าใจการพยากรณ์ของโลกโดยการดำเนินของโลกเนี่ยเราก็จะรู้ว่าช่วงอายุช่วงไหนที่เราควรจะต้องมาตรวจถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าการพยากรณ์ของโลกเนี่ยโลกส่วนใหญ่เนี่ยจะพบได้ในช่วงอายุ50-75ปีนะครับผมโดยส่วนใหญ่เนี่ยประมาณคัดกรองของโรคเนี่ยมีต้องดูที่สุขภาพของผู้ที่จะมาคัดกรองด้วยนะครับเพราะว่าถ้าบางคนมีโรคประจำตัวค่อนข้างเยอะมากนะครับนะแล้วก็มีโรคประจำตัวเยอะเพราะฉะนั้นการที่จะค้นหามะเร็งในตัวเขาแล้วก็ไปรักษามะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำให้ชีวิต อัตราการมีชีวิตยืนยาวมากขึ้นในผู้ป่วยคนนั้นนะครับก็ต้องดูเป็นรายๆไปด้วยต้องมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อายุที่อยู่ในช่วง 50-75 ปีครับ
1: ค่ะเรื่องนี้การพยากรณ์ของโรคนั่นก็คือหมายถึงว่าการที่เราประเมินว่าอาจจะก่อให้เกิดหรือเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากใช่ไหมคะ
0: ก็คือพยากรณ์คือว่าถ้าเราเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากตอนนี
1: ้
0: เราจะมีอายุยืนยาวเท่าไหร่
1: เป็นการพยากรณ์ว่าจะมีอายุต่อจากนั้นได้เท่าไหร่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ลักษณะอาการนะคะจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงบ้างคะ
0: ครับผมอาการของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมันมะเร็งนี่เป็นมะเร็งที่อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: คือมันจะไม่ค่อยมีอาการบอกเราตั้งแต่ในระยะแรกๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีอาการบอกเราถ้าเกิดจะมีอาการก็คือจะเป็นระยะที่ท้ายๆไปแล้วเช่นปัสสาวะไม่ออกปัสสาวะไม่พุ่งหรือว่าปัสสาวะมีเลือดปนนะครับหรือว่ามีอาการปวดกระดูกตามเพราะว่าอาจจะตัวโรคกระจายไปที่กระดูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีอาการปวดกระดูกปวดขาปวดอะไรอย่างเงี้ยได
1: ้
0: นะครับ
1: แล้วในส่วนของการคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากที่คุณหมอกล่าวเนี่ยค่ะจะมีวิธีการทำยังไงบ้างอะคะ
0: ครับการคัดกรองเนี่ยก็คือเราจะทำอยู่2อย่างนะครับ2อย่างก็คือ1คือการเจาะเลือดอะไรที่มันผิดปกติไปหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดมีความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นผลเลือดหรือว่าจะเป็นการตรวจร่างกายที่พบว่าต่อมลูกหมากผิดปกติเราก็จะแนะนำในการตรวจหาต่อเขาเรียกว่าตรวจชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากส่องกล้องเข้าไปทางทวารหนักแล้วก็เอาชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากมาตรวจดูเพื่อดูว่ามีเซลล์มะเร็งอยู่หรือเปล่า
1: ค่ะแล้วอย่างนี้การตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากนั่นก็คือมีแค่การใช้กล้องส่อง
0: ก็คือใช่ครับเราต้องคัดกรองก่อนด้วยการตรวจเลือดกับตรวจร่างกายแต่ว่าสิ่งที่สุดท้ายที่จะคอนเฟิร์มว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าคือเราต้องได้ชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากเนี่ยออกมาซึ่งเราก็จะส่องกล้องเข้าไปทางทวารหนักแล้วก็สุ่มเอาชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากบางส่วนเนี่ยมาตรวจดูซึ่งถ้าพบมะเร็งเราก็จะบอกว่าผู้ป่วยคนนั้นมีมะเร็งมีมะเร็งต่อมลูกหมาก
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ผู้ชายที่มีโอกาสที่จะเป็นนะคะหรือว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นแต่มีความระแวงควรจะเข้ามาตรวจได้ตั้งแต่ช่วงอายุเท่าไหร่อะคะ
0: ก็แนะนำเลยก็คือในช่วงประมาณ 50-75 ปีนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนที่มีญาติพี่น้องที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งต่อลูกหมากอาจจะต้องมาตรวจตั้งแต่อายุ40ปี
1: ครับแล้วอย่างนี้มะเร็งต่อมลูกหมากที่คุณหมอกล่าวค่ะจะมีระยะแบ่งเป็นกี่ช่วงอะคะ
0: ระยะทั้งหมดเนี่ยจะแบ่งเป็น4ช่วงครับก็คือระยะ1เนี่ยก็คืออาจจะเล็กมากๆนะครับตรวจได้จากการเจาะชิ้นเนื้อหรือการวัดระดับเลือดออกมาแล้วก็เจาะชิ้นเนื้อมาตรวจดูนะครับระยะที่2กับระยะที่3จะคล้ายๆกันก็คือตัวมะเร็งเนี่ยก็จะเริ่มโตขึ้นแล้วอาจจะสามารถคลำได้จากการตรวจร่างกายนะครับนะแล้วแต่ว่าตัวโรคเนี่ยยังอยู่ในต่อมลูกหมากอยู
1: ่
0: แต่ในระยะที่4เนี่ยตัวโรคเริ่มกินเลือดกระจายออกมานอกต่อมลูกหมากแล้วซึ่งอาจจะกินไปถึงอวัยวะข้างเคียงเช่นตัวของถุงน้ำเชื้อหรือว่ากระเพาะปัสสาวะนะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าในระยะที่4เนี่ยอาจจะร่วมกับมีการกระจายไปที่อวัยวะอื่นที่ไกลออกไปเช่นอวัยวะในช่องท้องหรือว่ากระดูกต่อมน้ำเหลืองเป็นต้นครับ
1: แล้วถ้ากระจายไปในส่วนต่างๆที่คุณหมอกล่าวจะมีผลร้ายแรงเกิดขึ้นต่อจากนั้นไหมคะ
0: ก็หนึ่งก็คืออาจจะทำให้คือในต่อมลูกหมากนี้ก็จะเป็นระยะสุดท้ายแหละ ก็คือระยะที่4เพราะฉะนั้นการรักษาก็อาจจะมีทางเลือกในการรักษาที่ไม่มากนักนะครับนะแล้วก็จะทำให้มะเร็งนี้หายขาดเลยเนี่ยอาจจะลำบากซะหน่อยอาจจะทำให้มีอาการปวดหรือว่าอาการปัสสาวะลำบากปัสสาวะเป็นเลือดออกมา ได้นะครับ

0: แล้วผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยค่ะในแต่ละระยะค่ะเขาจะมีอาการหรือว่าความเจ็บปวดที่แสดงออกมาแตกต่างกันไหมคะ
1: ก็จะแตกต่างกันตามระยะครับถ้าระยะแรกเนี่ยแต่ที่ผมได้เรียนให้ทราบไปแล้วว่ามันจะไม่มีอาการอะไรเลย
0: ค
1: ือถ้าเกิดไม่ตรวจก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าในระยะ3ระยะ4ก็คือต่อมลูกหมากก็เริ่มโตแล้วอาจจะสร้างปัญหาทำให้เราปัสสาวะลำบากปัสสาวะไม่ออกเพราะว่ามันมาขวางทางเดินปัสสาวะของเราทำให้เราปัสสาวะไม่พุ่งอาจจะมีเลือดออกมานะครับรวมถึงว่าถ้ามันกระจายไปตามส่วนต่างๆก็จะทำให้มีปัญหาในระบบต่างๆตามมาซึ่งได้พบมากก็คือถ้ากระจายไปที่กระดูกส่วนใหญ่ก็จะมีอาการปวดกระดูก
0: แล้วการรักษาในแต่ระยะอะค่ะจะมีการรักษาที่แตกต่างกันด้วยไหมคะ
1: ใช่ครับผมก็อันนี้เรียนให้น้องแก้มบุ๋มเขาทราบคร่าวๆแบบว่าทางเลือกในการรักษาเนี่ยมันมีทางเลือกหลายทางเลือกมากนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับระยะของโรคแล้วก็ขึ้นอยู่กับคนไข้ในแต่ละรายด้วยว่าคนไข้เนี่ยมีสภาพความฟิตความพร้อมในการที่จะรับการรักษาในแต่ละวิธีเนี่ยอะไรที่จะเหมาะกับคนไข้คนนั้นนะครับระยะแรกๆ ก็คืออาจจะมีวิธีทางรักษาคือเฝ้าระวังเฝ้าระวังคือไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่ามันไม่มีอาการแล้วก็เราก็ตรวจจากแค่ผลเลือดแล้วก็เอาชิ้นเนื้อไปตรวจดูเนี่ยมันถ้าไม่มีอาการมันแทบอาจจะพูดง่ายๆว่าอาจจะเจอโดยบังเอิญมันอาจจะอยู่กับเราไปจนมันตายเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่ต้องทำอะไรกับมันซึ่งแต่ว่าเราก็จะไม่ได้ปล่อยมันไว้เฉยๆเราก็จะมีการติดตามตัวโรคเพื่อดูว่าจากระยะ1เนี่ยมันกลายเป็นระยะ2ระยะ3แล้วหรือยังถ้ามันเริ่มโตขึ้นหรือว่ามันเริ่มที่จะกระจายออกไปมากขึ้นเราค่อยมาจัดการมันได้อันนี้คือเรียกว่าวิธีเฝ้าระวังส่วนวิธีที่2เนี่ยคือวิธีการผ่าตัดผ่าตัดคือผ่าตัดเอาต่อมลูกหมากออกมาหมดเลยนะครับแต่อันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการผ่าตัดใหญ
0: ่
1: ซึ่งก็อาจจะมีหลายเทคนิคในการผ่าตัดทั้งแบบผ่าตัดเปิดก็คือมีแผลทางหน้าท้องผ่าตัดแบบ2กล้องคือมีการเจาะรูเข้าไปทางหน้าท้องอันนี้ก็จะแผลน้อยหน่อยแผลเล็กหายเร็วเจ็บน้อยนะครับนะส่วนใหญ่ก็ปัจจุบันก็มีการผ่าตัดโดยการใช้หุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการผ่าตัดเพื่อให้เกิดมากขึ้นนะครับ
0: หมายถึงตัวหุ่นยนต์เป็นตัวตัดสินใจหรือว่าเป็นตัวอุปกรณ์ที่จะใช้ในการผ่าตัดยังไง
1: เราก
0: ับ
1: เราแพทย์ผู้ผ่าตัดเนี่ยจะเป็นคนบังคับหุ่นยนต์แต่ว่า เครื่องมือที่เข้าไปในตัวคนไข้เนี่ยจะเป็นเหมือนแขนกลแขนหุ่นยนต
0: ์
1: ที่จะทำงานผ่าตัดแทนเราแต่ตัวเราเนี่ยเราจะสามารถบังคับหุ่นยนต์เนี่ยได้อยู่ด้านนอกอยู่ด้านนอกคนไข้ก็คือแต่เครื่องมือที่เข้าไปเนี่ยเป็นหุ่นยนต์
0: เป็นหุ่นยนต์
1: เป็นมือหุ่นยนต์เลย
0: ค่ะแล้วอย่างนี้ความเสี่ยงมันจะสูงไหมคะกับการรักษาแบบที่เป็นหุ่นยนต์อย่างเงี้ยค่ะ
1: หุ่นยนต์เนี่ยส่วนใหญ่การรักษาก็จะดีกว่าครับเพราะว่าหุ่นยนต์สามารถมันนิ่งกว่ามันละเอียดกว่ามันสามารถหมุนได้ทุกทิศทุกทางซึ่งมันค่อนข้างจะก็ดีกว่าเครื่องมือในปัจจุบันที่ใช้เป็นมือคนหรือว่าเป็นแค่การส่องกล้องเข้าไปส่องกล้องเข้าไปเฉยๆแล้วก็ละเอียดเป็น3มิติด้วย
0: ละเอียดกว่า
1: เห็นภาพเป็น3มิติในการทำนั่นก็คือเหมือนสมจริงมากๆ
0: คือมีจอแสดงผลที่เห็นได้ละเอียดกว่า
1: เป็น
0: 3
1: ม
0: ิ
1: ติ
0: เลยใช
1: ่
0: ไหม
1: คะ
0: แล้วนอกจากนี้ยังมีวิธีการรักษาอย่างอื่น
1: อย่างอื่นเนี่ยถ้าเกิดในผู้ที่อาจจะโรคประจำตัวเยอะไม่สามารถทนการผ่าตัดใหญ่ๆแบบนี้ได้ก็จะเป็นเรื่องของการฉายแสงฉายแสงรักษาซึ่งการฉายแสงรักษาเนี่ยก็มี2แบบก็คือการฉายแสงจากภายนอกก็คือเหมือนเป็นเครื่องเอ็กซเรย์ตัวหนึ่งให้คนไข้จะนอนบนเครื่องฉายแสงแล้วก็มีเครื่องที่จะเป็นเครื่องมือที่จะฉายรังสีเข้าไปเพื่อที่จะเผาตัวกัมมันตภาพรังสีฝังเข้าไปในตัวต่อมลูกหมากแล้วมันก็จะกระจายมันก็จะแผ่รังสีออกมาจากในตัวชิปตัวนั้นแล้วก็ทำลายเซลล์ต่อมลูกหมากที่อยู่รอบๆตัวมัน
0: ซึ่งการฝังนี่ก็คือต้องผ่าตัด
1: ก
0: ็ฝังเข้าไป
1: ไม่ถึงกับเป็นการผ่าตัดใหญ่เพราะว่าเราจะเหมือนกับเป็นฝังเข็มเป็นเข็มเล็ก
0: ๆ
1: ที่ฝังเข็มเข้าไปในตัวต่อมลูกหมาก
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วพอฝังเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการตรวจเป็นระยะเหรอคะว่ายังอยู่ไหมหรือว่าหายแล้วเลยค่ะ

0: แล้วก็จะ
1: ใ
0: ช่ครับแล้วก็จะมีการเอ็กซเรย์ซ้ำดูว่าตัวต่อมลูกหมากเนี่ยมันฝ่อหรือมันเล็กลงไปไหมดูการเจาะเลือดค่าตัวเดิมนะครับตัว PSA ตัวนั้นว่าผลเลือดตัวนั้นมันลดต่ำลงไหม
1: ค
0: ือ PSA เนี่ยถ้าสูงสูงไม่ดีแปลว่ามีมะเร็งเยอะแต่ถ้าเกิดว่า PSA ต่ำลงก็แสดงว่ามะเร็งเนี่ยได้ตายไปแล้ว
1: ค่ะแล้วอย่างนี้พอถ้าหายแล้วจากการฝังเนี่ยก็ต้องดึง
0: อ๋อไม่ต้องครับมันฝังไว้ถาวรเลย
1: อ๋อเป็นตัวถาวรเลยซึ่งไม่มีผลอันตรายกับร่างกาย
0: ใช่ครับเป็นทองคำครับ
1: เป็นทองคำ
0: ใช่เอาฝังไปก็ไม่ต้องเอาออกครับผม
1: ค่ะแล้วปัจจุบันคนไข้ที่มาพบแล้วก็คุณหมอตรวจพบว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยค่ะเขาจะมีวิธีการเลือกในการผ่าตัดแบบไหนมากที่สุดอะคะ
0: ครับก็อันนี้ก็คือต้องเรียนให้น้องแก้มบุ๋มทราบว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยคือการผ่าตัดกับการฉายรังสีเนี่ยจริงๆแล้วได้ผลพอๆกันแต่ว่ามันก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของผลข้างเคียงในการรักษาที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าอันนี้จะใช้ได้ในเฉพาะระยะที่2หรือที่3เท่านั้นก็คือถ้าเกิดในระยะสีที่มีการกระจายไปแล้วเนี่ยเราจะไม่มีการผ่าตัดหรือฉายแสงเราจะเป็นการให้เขาเรียกว่าวิธีการลดฮอร์โมนเพศให้ต่ำลงนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดในคำถามที่น้องแก้มหมุนถามว่าการผ่าตัดกับจะมันเลือกต่างกันยังไง
1: ค
0: ือการผ่าตัดเนี่ยแน่นอนคนไข้ต้องผ่าตัดดมยาสลบผ่าตัดอาจจะมีการเสียเลือดต้องมีความเสี่ยงในการดมยาผ่าตัดนะครับแต่ว่าก็แต่ว่าคือคิดง่ายๆว่าตัวมะเร็งเนี่ยได้เอาออกไปแล้วเอาไปเยอะเลยเอาตัวต่อมลูกหมากเนี่ยออกไปทั้งหมดเลยแต่จะมีปัญหาเรื่องของการกลั้นปัสสาวะไม่ค่อยได้ในช่วงแรกเพราะว่าตัวต่อมลูกหมากเนี่ยมันอยู่ใกล้กับหูรูดที่เราไว้กลั้นปัสสาวะนะครับมันอยู่ใกล้กันมากมันอาจจะมีการกระทบกระเทือนหูรูดก็เลยจะทำให้หลังผ่าตัดอาจจะมีปัสสาวะเล็ดลาดไอจามและเล็ดได้บ้างเล็กน้อยแต่ว่าในปัจจุบันอย่างที่บอกว่ามีการผ่าตัดแบบผ่านกล้องการผ่าตัดแบบหุ่นยนต์ซึ่งพวกนี้ผลข้างเคียงหรือผลเสียตรงนี้มันก็จะน้อยลงไปด้วยนอกจากนี้ก็คือจะมีเรื่องของการทำให้เกิดอวัยวะเพศไม่แข็งตัวเพราะว่าเราตัดต่อมลูกหมากไปเนี่ยพวกนี้มันจะมีเส้นประสาทที่อยู่ข้างๆตัวต่อมลูกหมากซึ่งถ้าเกิดเราตัดต่อมลูกหมากออกไปด้วยเนี่ยเราอาจจะต้องตัดพวกเส้นประสาทพวกนี้ออกไปด้วยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมะเร็งจะเหลือ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ถ้าเส้นประสาทที่ถูกทำลายไปอวัยวะเพศหลังผ่าตัดก็จะไม่ค่อยแข็งตัว
1: ถือว่าโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะหายขาดได้เลยไหมคะ
0: ถ้าเป็นในระยะแรกๆก็มีโอกาสหายขาดเลยครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเป็นระยะ 3-4 นี้อาจจะแค่ทุเลาหรอ
0: ก็อาจจะเหมือนลดปริมาณตัวมะเร็งลงหรือมีการเหมือนกับทำให้มันฟรีซมันไว้ฝ่อให้มันฝ่อลงหรือว่าให้มันไม่เจริญขึ้นอย่างวิธีที่4เนี่ยก็คือระยะที่4เนี่ยที่เราให้ยาเพื่อลดฮอร์โมนเพศเราเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นการเราตัดท่อน้ำเลี้ยงมัน
1: ค
0: ือไม่ให้มันมีอาหารพอไม่มีอาหารมันก็ไม่โต
1: ค
0: ิดง่ายๆแบบนี้แต่ซึ่งการลดฮอร์โมนก็มีการลดทั้งการผ่าตัดแล้วก็ด้วยวิธีการผ่าตัดแล้วก็วิธีการให้ยา
1: ก็อยากให้คุณหมอฝากถึงหนุ่มๆผู้ชายสมัยนี้ค่ะซึ่งหลายๆคนอาจที่จะกลัวที่จะเข้าไปพบหรือว่าเข้าไปตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากอะค่ะอยากให้คุณหมอฝากนิดนึง
0: อ๋อครับผมก็อยากฝากถึงคุณลุงคุณอานะครับที่ถ้าอายุเข้าถึงเกณฑ์ในการคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วนะครับก็แนะนำว่ามาตรวจจะดีกว่านะครับถึงแม้จะไม่มีอาการแต่เราก็น่าจะมาคัดกรองตัวของมะเร็งเพราะว่าผมให้คติไว้ง่ายๆคือรู้ก่อนรักษาก่อนแล้วก็หายก่อนครับ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะจากอาจารย์นายแพทย์ดลชาวานิชการผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมให้ความรู้กับเราต้องขอขอบคุณคุณหมอมากค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้จะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างจากหมอนรองกระดูกเคลื่อนค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะคือท่านอนคว่ำตั้งศอกค่ะ อุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเสื่อค่ะหรือว่าสามารถทำบนที่นอนก็ได้นะคะท่าเริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มจากท่านอนคว่ำค่ะในผู้ที่มีอาการหมอนรองกระดูกเคลื่อนนะคะถ้าท่านนอนคว่ำเรารู้สึกว่าปวดหลังเพิ่มมากขึ้นท่านี้คือท่านไม่สามารถที่จะทำได้นะคะเริ่มแรกนะคะเรานอนคว่ำวางแขนไว้ข้างลำตัวแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะให้เราใช้แรงที่แขนนะคะยันตัวขึ้นในลักษณะนี้ค่ะ1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15ยันตัวขึ้นนะคะไม่ออกแรงที่หลังนะคะ1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15ลองทำอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าท่านใดทำแล้วมีอาการปวดให้หยุดทำทันทีนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15สำหรับท่านี้นะคะเราจะทำ 10-15 ครั้งนะคะวันละประมาณ3รอบค่ะถ้าทำแล้วมีอาการปวดมากขึ้นหรือว่ามีอาการอึดอัดไม่สบายตัวนะคะให้หยุดทำท่านี้ไปก่อนค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูที่เราจะทำกันวันนี้ก็คือข้าวตังเต้าเจี้ยวหล่นน้ำเต้าหู้เดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันนะคะ

0: โดยเราจะเริ่มจากผสมน้ำเต้าหู้นะคะน้ำเต้าหู้เราอาจจะซื้อจากท้องตลาดที่ขายตอนเย็นๆที่เขาใส่เครื่องก็ได้หรือถ้าเราจะซื้อมาเป็นขวดสำเร็จรูปเก็บมาแช่เย็นไว้ก็ได้นะคะแล้วก็จะผสมนมสดลงไปหน่อยนึงแล้วก็ต้มให้เขาเดือดสักนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่เต้าเจี้ยวบดอันนี้เป็นเต้าเจี้ยวขาวนะซึ่งมีขายตามท้องตลาดอันนี้เขาจะหมักกับเกลือไว้นะคะเวลาเราซื้อมาเสร็จเนี่ยมันจะเค็มมากให้เราล้างนะล้างน้ำล้างผ่านกระชอนสักนิดนึงนะคะแล้วก็ให้เสด็จน้ำแล้วนำมาโขลกหยาบๆนะคะพอเริ่มร้อนๆเราก็ใส่เต้าเจี้ยวนะที่เราบดหยาบเอาไว้ลงไปได้เลยให้ลักษณะแบบนี้นะคะกดๆลงไปคนให้ละลายเข้าด้วยกันนะระหว่างที่เรารอให้เดือดเราก็มาเตรียมส่วนของหมูนะคะเราใช้หมูบดนะคะหมูบดละเอียดผสมกับไข่ลงไป1ฟองนะคะเราใส่ไข่ลงไปเพื่อช่วยทำให้หมูเนี่ยนะคะมันกระจายตัวในน้ำเต้าหู้ได้ง่ายขึ้นไม่จับตัวเป็นก้อนนะคะนะคะอันนี้น้ำเต้าหู้เราเริ่มเดือดแล้วนะเราก็ใส่หมูที่เราผสมไปแล้วนะคะลงไปได้เลยคนให้กระจายตัวนะคะส่วนนี้เราจะทำให้มีความข้นขึ้นนิดนึงนะเพราะว่าเราจะต้องใช้ข้าวตังตักได้นะคะพอเริ่มเดือดแล้วเราก็จะใส่พริกขี้หนูบุบลงไปหน่อยนึงนะคะเพื่อให้มีความเผ็ดขึ้นเล็กน้อยปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะตัวนี้ตะเจี้ยวค่อนข้างเค็มเราก็จะใช้น้ำตาลประมาณ2ช้อนลงไปนะคะนะคะแล้วก็ใส่หอมแดงตัวนี้ถ้าใครชอบทานก็สามารถใส่เยอะได้นะคะหอมแดงจะเป็นตัวช่วยทำให้กลิ่นรสของเต้าเจี้ยวเนี่ยมันมีความกลมกล่อมมากขึ้นพอน้ำตาลปี๊บละลายแล้วนะคะแล้วก็ปรุงด้วยน้ำปลานะคะเราไม่ต้องใส่เยอะมากน้ำปลานะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกรสชาติของหลนเต้าเจี้ยวเราวันนี้จะต้องให้มีรสชาติออกเป็นหวานเล็กน้อยนะคะหวานแล้วก็เค็มเปรี้ยวเราจะเสิร์ฟกับข้าวตังทอดนะคะข้าวตังก็เราสามารถหาซื้อสำเร็จรูปได้นะคะมีลักษณะเป็นแผ่นคล้ายๆแบบนี้นะเป็นแผ่นที่อาจจะมีเป็นวงกลมหรือเป็นสี่เหลี่ยมเราก็จะได้เป็นอาหารจานนี้นะคะซึ่งคุณค่าทางโภชนาการของอาหารจานนี้ก็จะได้จากโปรตีนจากถั่วเหลืองซึ่งเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายมากเพราะว่าถั่วเหลืองเขาเอาไปหมักบ่มเรียบร้อยแล้วนะก็เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ทานโปรตีนแล้วย่อยยากนะคะส่วนในตัวของถั่วเหลืองเนี่ยก็มีวิตามิน B1 B2 ด้วยนะช่วยในการทำให้ร่างกายเนี่ยบำรุงกระดูกได้ด้วยนะคะเพราะมันจะมีตัวที่สามารถดึงวิตามินเคออกมาได้ด้วยนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคกระดูกพรุนนะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนเมนูสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการรุ่นใหญ่ไกลโลกของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv และถ้าหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยและคำถามเชิญฝากได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุปผาเนินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: จารย์แหม่มมีกิจกรรมที่หลากหลายมาก
1: พอที่เกษียณแล้วเนี่ยนี่คือโอกาสดีมันไม่มีอะไรจำกัดเราเลยเราสามารถเริ่มต้นทำกิจกรรมใหม่ๆได้เสมอเราเป็นคนที่จะบริหารจัดการเวลาของตัวเราเองวัยทำงานเราก็ทำเต็มที่แต่เมื่อเราพ้นแล้วเป็นวัยเกษียณแล้วเราก็ยังทำอยู่แต่เราทำด้วยความสนุกมากขึ้นอย่างที่บอกอย่าให้มันมีความเครียดในการที่เราจะออกมาเผชิญโลกใหม่ๆฉันชื่อพัชราวลัยชัยปานีนับอายุปีนี้ก็ขึ้นปีที่70แล้วค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาก็รับราชการเป็นอาจารย์ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะบัญชีเนี่ยมี5สาขาวิชานะคะสาขาวิชาบัญชีธนาคารและการเงินการบริหารการจัดการการตลาดและก็สถิติบัญชีของดิฉันเนี่ยก็คือเรื่องของการบริหารการเงินนะคะงั้นดิฉันเป็นนักการเงินมากกว่านักบัญชีมีความรู้พื้นฐานทางบัญชีแต่ว่าเป็นนักการเงินมากกว่าแล้วก็ตอนที่ยังรับราชการอยู่ก็ตำแหน่งสุดท้ายทางการบริหารก็เป็นหัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงินดิฉันก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการนโยบายการเงินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ทำตั้งแต่ก่อนเกษียณจนกระทั่งจนถึงทุกวันนี้ก็ยังปฏิบัติหน้าที่นี้อยู่ตอนที่เกษียณเนี่ยก็คือมันรู้สึกอิ่มตัวกับการสอนแล้วก็อยากจะไปใช้ชีวิตทางด้านอื่นบ้างเพราะตอนที่ยังรับราชการอยู่ก็ทั้งสอนแล้วก็ทำงานบริหารนะคะซึ่งมันก็เป็นความเครียดพอสมควรแต่ขณะเดียวกันเนี่ย เรามีงานอื่นที่ควบคู่กันไปก็คือการดูแลทีมบาสเกตบอลให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สายขวาสายสายขวาสายด้านแหม่มในวัย70ปีเล่นบาสเอ็กซ์ไซส์อย่างแฮปปี้เล่นบาสเอ็กซ์ไซส์อย่างแฮปปี้กิจกรรมดีๆต่อตนเองและสังคม
1: ที่ฉันสนใจแล้วก็ชอบกีฬาบาสเกตบอลก็เพราะเล่นกีฬาบาสเกตบอลตั้งแต่เด็กนะคะตอนสมัยเด็ก เรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนมาตาเดอีวิทยาลัยก็เล่นบาสเกตบอลมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วจนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยก็เล่นบาสเกตบอลให้ทั้งคณะแล้วก็ทั้งจุฬาด้วยและกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังมีทีมบาสเกตบอลอยู่ประจำทุกบ่ายวันเสาร์ก็เรียกว่าไม่เคยทิ้งกีฬานี้ไปเลยกีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาปะทะแล้วต้องใช้แรงหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอายุขนาดนี้แล้วยังเล่นได้อยู่หรือก็ขอบอกว่าเนื่องจากว่าดิฉันเมนเทนมาตลอดคือไม่เคยหยุดเลยนะคะแล้วก็เวลาเล่นเนี่ยเราก็คำนึงถึงความปลอดภัยคือเราไม่ทำอะไรที่เกินตัวเองไปผู้ไปเล่นบาสเกตบอลแต่เราก็เล่นไปตามเพสตามกำลังแล้วก็เล่นไปตามวัย70นี่แหละค่ะแต่มันเป็นกีฬาที่แม้แต่คุณหมอประจำตัวก็แนะนำนะคะว่าไม่ให้หยุดหน้าที่ของผู้จัดการทีมบาสเกตบอลต้องทำอะไรบ้างความหมายผู้จัดการคือว่าเราก็แทบจะต้องดูในทุกๆเรื่องในการเตรียมตัวที่จะเข้าสู่การแข่งขันดูแลตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ตารางการซ้อมตั้งแต่เรื่องของสถานที่ฝึกซ้อมนะคะเรื่องของการเตรียมตัวนักกีฬาเราต้องเป็นคนไปจัดหาโค้ชมานะคะแล้วโค้ชเนี่ยก็ควรจะมีโค้ชทั้งโค้ชเรื่องฟิตเนสก่อนเพราะว่ามันต้องบิวอัพกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ปลุกกล้ามเนื้อเพราะบาสเกตบอลเนี่ยมันเป็นกีฬาที่เคลื่อนไหวเยอะการจัดการเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของฟิสิกอลอย่างเดียวนะคะแต่ทีมกีฬาเดี๋ยวนี้ก็จะพบว่าเรื่องของจิตวิทยาก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะดังนั้นในเวลาที่เรามาเฝ้าดูเขาฝึกซ้อมหรือว่าเราไปดูตามเกมการแข่งขันเนี่ยนะเราก็จะพบว่าในแต่ละกรณีเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันบางทีเจอคู่แข่งขันที่อาจจะชื่อชั้นอ่อนกว่านะคะเราก็จะต้องบอกเด็กว่าจะมาทำแบบเหยาะแหยะไม่ได้นะนะเราจะต้องคีปมาตรฐานและสามารถฐานของเรานะหรือเวลาที่ไปเจอคู่แข่งที่เขามีตัวที่ดูเปรียบฝีมือแล้วดูจะเหนือกว่าเราก็ต้องมีปลุกระดมให้มีจิตใจที่เข้มแข็งที่จะต้องไม่ย่อท้อและไม่ไปกลัวเราก็ต้องดูว่าในผลการแข่งขันวันนั้นจะเป็นไงเด็กๆ เล่นเต็มที่ไหมนะมีจุดไหนที่มันจะพัฒนาได้อีกมีจุดไหนที่เราควรจะต้องตักเตือนเขา ก็เป็นหน้าที่ของผู้จัดการทีมแข็งแรงหน่อยงั้นแหละ

0: การที่เราเป็นนักบาสเกตบอลด้วยอันนี้ก็ช่วยมากเพราะทำให้อย่างน้อยสุดถึงเราจะไม่เก่งในขั้นของการเป็นโค้ชแต่เราก็เข้าใจเกมพอสมควรนะแล้วก็เข้าใจความกดดันในขณะนั้นแล้วก็เข้าใจว่าพอที่จะมองเกมออกนะอันนี้ก็มีส่วนช่วยมากกว่าถ้าสมมติไม่รู้จักเกมนี้เลยเนี่ยมันก็ยากดังนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้จัดการทีมกีฬาแต่ละประเภทชนิดกีฬาเนี่ยก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือพื้นฐานของกีฬานั้นพอสมควรคือตอนนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในช่วงของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่50เลยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพนะคะก็เราแข่งรอบแรกผ่านไปแล้วนะตอนนี้เราเข้ารอบ2เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันหยุดวันเดียวแล้วพรุ่งนี้แข่งนะคะเราเอาเด็กกลับมาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อเช้าก็มีเซสชั่นของการซ้อมยิงบอลนะเรื่องของการชูตติ้งนะคะในทุกๆจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นต่ายแป้นลูกโทษหรือว่าจุด3แต้มนะคะก็ให้ซ้อมนะคะแล้วก็ส่วนรอบเย็นเนี่ยก็จะเป็นการวิ่งบอลแล้วก็เดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องของเกมนะคะเดี๋ยวโค้ชก็มาในเรื่องของระบบว่าเรารู้แล้วว่าเราจะแข่งกับใครในวันพรุ่งนี้นะเราจะวางแผนไว้ยังไงก็จะมีการซ้อมแผนกัน
1: อาจารย์หนักตอนนี้นี่69ครับเรียนที่บัญชีจุฬาแล้วพอจบมาแล้วเนี่ยก็ไปเป็นผู้จัดการทีมบาสเกตบอลของจุฬานี่เป็นเรื่องกีฬาเลยนะฮะแล้วก็พอตัวเองเรียนบัญชีมานอกจากจะเป็นผู้จัดการทีมบาสเกตบอลจุฬาแล้วใช้ความรู้ความสามารถที่ตัวเองเรียนบัญชีมาเนี่ยมาเป็นกรรมการนโยบายการเงินให้กับจุฬาสําหรับผู้สูงวัยแล้วถ้าเราเจาะไปถึงเรื่องของสุขภาพของสมองจะมีการลดลงหรือสุขภาพของสมองนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างในผู้สูงวัยฮะ
2: ครับในผู้สูงวัยนะครับหรือผู้สูงอายุเราครับเมื่ออายุมากขึ้นเรื่อยๆครับแน่นอนว่าความสามารถของสมองก็จะค่อยๆลดลงไปตามอายุนะ
1: ครับ
2: เราอาจจะเริ่มจําความจําระยะสั้นได้ลดลงครับอาจจะเช่นเอาของไปวางเดินไปทําอย่างอื่นเอ๊ะฉันวางของอยู่ตรงไหนนะนะครับเรียกว่าความจําระยะสั้นอาจจะมีหลงลืมบ้างแต่ว่าจะไม่ลืมจนถึงกระทบการใช้ชีวิตประจําวันครับอย่างอาจารย์แบบอย่างเงี้ยยังสามารถทํากิจกรรมทางการเงินได้อยู่อันเนี้ยไม่กระทบแน่นอนหรือบางคนถ้าในกรณีที่ลืมเช่นบางคนลืมปิดเตาแก๊สไฟไหม้เตาแก๊สอะไรเงี้ยก็คืออันเนี้ยเป็นลืมที่เริ่มส่งผลกระทบแล้วครับอย่างวัยหลังเกษียณมาไม่อยากให้ยึดติดกับคําว่าเกษียณเท่าไหร่ครับไม่ใช่ว่า60ปีแล้วเราจะต้องหยุดทํางานจริงๆ60ปีแล้วเรายังทํางานต่อเนื่องได้นะครับถ้าเกิดว่าสมรรถภาพสมองเราเนี่ยยังดีอยู่ทําได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการคิดวิเคราะห์การวางแผนทางการเงินสามารถทําได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าในรายที่เริ่มมีความจําที่ถดถอยลงเริ่มมีการทําแล้วผิดพลาดมากขึ้นไม่เชิงว่าให้หยุดทํานะครับแต่ให้เลือกทําที่ง่ายมากขึ้นกว่าเดิ
1: ม
2: หรือในบางกรณีก็คือมีคนที่จะเข้ามาช่วยตรวจสอบภายในในตอนภายหลังครับว่าสามารถทําได้ถูกต้องครบถ้วนหรือเปล่าสามารถนํามาคิดวิเคราะห์ผลทั้งหมดได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเงี้ยครับทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปห้ามเขาไม่ให้ทําเลยครับมันก็คือการทําให้เขาลดคุณค่าลงไม่ภูมิใจในตนเองอาจจะเกิดปัญหาอื่นตามมาด้วยซ้ําครับจริงๆพอเห็นว่าอาจารย์ทําหลายอย่างพร้อมกันใช่มั้ยครับก็อาจจะเกิดความเครียดได
1: ้
2: อาจจะแนะนําในเรื่องของการจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมที่ทําครับเช่นอันนี้สําคัญมากที่สุดทําเป็นอันดับ1ก่อนเพื่อทําสําเร็จแล้วถึงจะค่อยทําความสําคัญลําดับรองลงมาเพื่อไม่ให้กดดันตัวเองมากเกินไปแล้วก็ไม่เกิดความเครียดครับ

0: จารย์แหม่มมีกิจกรรมที่หลากหลายมากหลายอย่างมากในทุกวันนี้ที่ทําอยู่นะฮะอาจารย์จิตโรจน์คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมั้ยครับ
1: ดีมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างของอาจารย์แหม่มเนี่ยไม่ว่ากิจกรรมทางสมองอาจารย์แหม่มก็ยังทําอยู่ต่อเนื่องก็คือการจัดการด้านการเงิน
0: ครับ
1: ในเรื่องกิจกรรมทางกายอาจารย์แหม่มก็ยังมีความหลากหลายอีกผมว่าอาจารย์เองก็น่าจะมีความสามารถในด้านบาสเกตบอลด้วยเหมือนกันครับแล้วก็ยิ่งในตอนนี้อาจารย์เพิ่มความสามารถในการดำน้ำ
0: ดำน้ำครับพี่เอก
1: จริงๆการว่ายน้ำการดำน้ำเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากของการออกกำลังกายครับเพราะว่าได้ทั้งในเรื่องของกล้ามเนื้อข้อต่อแล้วก็ได้เรื่องของการระบบการสูบฉีดไหลเวียนเลือดอย่างเงี้ยครับจะทำให้ช่วยลดความดันโลหิตสูงได้เหมือนกันครับแล้วก็ช่วยป้องกัน

0: ข้าขอเสริมได้เหมือนกันครับ
1: เรียนมา3ปีได้แล้วค่ะดิฉันก็มีเพื่อนอยู่ชุดนึงที่เรียกว่าเราเป็นกลุ่มเป็นพวกชอบเที่ยวแบบผจญภัยเราก็มีความรู้สึกว่าเราเช่าเรือไปเที่ยวซิมิลันกันดีกว่านี่ในการไปซิมิลันเนี่ยมันก็มีอยู่ 2-3 คนในทีมที่เขาดำน้ำพวกเราเนี่ยก็สโนว์เกิลเราถือว่าเราว่ายน้ำได้นะคะแต่ว่าทุกครั้งที่เขาขึ้นมาเขาจะบอกโอ้ยข้างล่างมันสวยมากงู้นงี้งั้นใช่ไหมคะเราก็บอกว่าเราก็เห็นเหมือนกันคือคุยทับกันอะเราก็เห็นเหมือนกันเธอแค่ลงไปต่ำกว่าเราเนี่ย10 กว่าเมตรเองก็โอเคอยู่งี้ไปจนกระทั่งมาถึงจุดหนึ่งเขาเรียกว่าเกาะภาษาไทยเนี่ยเรียกกันว่าวิชริลเขาเรียกกองหินอันนี้นะคะเขาไม่ให้ลงไปสโนว์เกิลเขาอนุญาตแต่การดิฟคือดำสวยไม่สวยไม่รู้แต่ราคาคุยต้องมหากรรมมากเพราะว่าเราไม่ได้ลงไปดิฉันก็ติดอยู่ในใจตลอดเวลานะเอาละมันจะยังไงขนาดไหนกันก็กลับมากรุงเทพก็นั่งคิดไปคิดมาแล้วก็เลยเอาละปรึกษาว่าเขาไปเรียนดำน้ำที่ไหนกันก็ได้ชื่อคุณครูแล้วก็ขอไปเรียนเลยขอเรียนตัวต่อตัวเลยด้วยเพราะว่าเป็นคนใจร้อนคือจะทำอะไรก็ทำให้มันเสร็จไปเลยก็เลยไปเรียนดำน้ำนี่แหละค่ะที่นี่เป็นที่ที่ครูเขาใช้สอนตอนเรียนน่ะมันก็ไปทะเลเลยไม่ได้ถูกไหมฮะเราก็จะเรียนจากในสระก็จะมีเรียนทฤษฎีก่อนนะคะเรียนทฤษฎีให้เข้าใจว่าในการดำน้ำเนี่ยนะคะมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะแล้วก็ลงไปในน้ำเนี่ยมันจะมีคือใต้น้ำเนี่ยกับบนน้ำกับบนบกมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะก็สอนให้เราเข้าใจถึงเรื่องของความดันต่างๆเพื่อความปลอดภัยของเราเองในการดำน้ำอุปกรณ์ดำน้ำที่สำคัญที่สุดก็ต้องเป็นแท้งนะคะเพราะว่ามันเป็นที่บรรจุอากาศที่เราต้องใช้หายใจเวลาที่เราลงไปอยู่ใต้น้ำตัวที่จะทำให้แท้งตัวนี้มาหาปากเราได้ก็คือตัวนี้ที่เขาเรียกว่าเรกูเลเตอร์ตัวเรกูเลเตอร์ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เชื่อมถังจากถังเนี่ยมันก็จะมาเข้าปากเราในตัวเรกตัวนี้มันก็จะมีตัวที่จะบอกว่าระดับอากาศเนี่ยมันมีอยู่เท่าไหร่ซึ่งปกติเนี่ยเขาจะบรรจุไว้ประมาณ200 บาร์คืออยู่ที่เลข200นะคะทีนี้พอมันลงไปจนถึงระดับสัก50ก็ต้องส่งสัญญาณกันแล้วว่ามันใกล้หมดนะคะเพราะในใต้น้ำเนี่ยการให้สัญญาณมือก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องเรียนด้วยอีกอันนึงคือที่สำคัญคือตัวนี้ที่เรียกว่าตัว BCD ก็คือเราจะเอาตัว BCD เนี่ยไปสวมกับถังนะแล้วตัวนี้ก็จะช่วยทำให้ถังเนี่ยขึ้นมาอยู่บนหลังเราได้หรือเปล่าคะอย่างเงี้ยค่ะก็ BCD นี่ก็ประมาณสัก2-3 กิโลได้นะคะเดี๋ยวลองไปสวมดูก็ได้นะคะซึ่งตัว BCD เนี่ยนะคะมันก็จะเข้าไปสวมกับถังเนี่ยเข้าไปสวมลงไปนะคะอย่างเงี้ยนี่กลายเป็นมนุษย์กบตรงเนี้ยถังก็อยู่บนหลังเราได้อย่างเงี้ยแล้วก็สวมเสื้อต่อนะคะแล้วเรกูเลเตอร์ก็สวมตรงนี้แล้วก็มาใส่ปากก็เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญ3ชิ้นในการดำน้ำก็ทำความคุ้นเคยกับอุปกรณ์นะคะแล้วก็ต้องมีท่าในการที่จะก้าวลงไปในน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รวมทั้ง buoyancy คือเข้าไปแล้วเลี้ยงตัวอยู่ข้างล่างให้ได้จะไปสอบครั้งแรกพัทยาส่วนใหญ่นักเรียนทุกคนในกรุงเทพก็จะไปสอบที่พัทยาเพราะว่ามันใกล้เราต้องดำน้ำเราต้องมี certificate นะคะคือ certificate อันแรกเขาเรียกว่าเป็น open water ก็ทำให้เราสามารถดำน้ำในระดับความลึกไม่เกิน18 เมตรAdvance เนี่ยก็จะต้องมีการรู้จักการใช้เข็มทิศดูทิศเป็นนะคะแล้วก็รู้จักใช้อุปกรณ์ต่างๆมากขึ้นนะคะมันก็จะทำให้ลำเราดำได้ลึกลงไปกว่า18 เมตรมันก็เป็นการเปิดโลกใหม่จริงๆเปิดกิจกรรมใหม่นะคะแล้วดิฉันก็คิดว่าอายุเนี่ยไม่เกี่ยวเลยนะเพราะเวลาที่เราลงไปใต้น้ำเนี่ยมันไม่ได้หนักมันไม่มีความน้ำหนักไงเพราะว่าน้ำจะแบกทุกอย่างแทนเราหมดใช่ไหมคะแล้วเราก็ปฏิบัติตามสิ่งที่เราเรียนมาทำตัวให้สบายๆอยู่ใต้น้ำนะคะก็มีความรู้สึกผ่อนคลายด้วยนะคะแล้วก็ติดใจอ่ะชอบอ่ะ

ความสุขในการดำน้ำของดิฉันเหรอคะก็คือการได้ค้นพบว่ามันมีโลกอีกโลกหนึ่งที่มันน่าสนใจมันมีความสวยงามแล้วเขาก็มีชีวิตของเขานะคะได้มีโอกาสเห็นสัตว์ทะเลแปลกๆตั้งแต่สัตว์ใหญ่ประเภทฉลามหรือฉลามวาฬลงมาถึงปลาสวยงามต่างๆซึ่งมันสวยจริงๆนะคะและเป็นฝูงปลาที่มหัศจรรย์มากในการรวมตัวของพวกเขาแล้วก็เลยไปถึงสัตว์ตัวเล็กที่เขาเรียกว่าเป็นหนอนทะเลเล็กจนแบบไม่รู้เขาจ้องอะไรกันเนี่ยแล้วเราก็เป็นคนตาสั้นเขาอาศัยไปชะโงกดูแล้วก็ดูผ่านเลนส์กล้องพวกที่เขาถ่ายรูปใต้น้ำนะคะดิฉันยังไม่ได้เก่งถึงขนาดมีการถ่ายรูปใต้น้ำคือแค่ประคองตัวเองให้โอเคอยู่นี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วมองผ่านกล้องเนี่ยเราก็จะเห็นเลยโอ้โหมหัศจรรย์ของโลกใต้น้ำมันมีเยอะจริงๆ

กมนี้ก็เป็นเกมที่2ของจุฬาเกมแรกก็ชนะไปแล้วค่ะวันนี้แข่งกับมอบุรพาในสายเรามี4ทีมแล้วก็จะแข่งเพื่อจะหาผู้ชนะ2ทีมเป็นที่1ที่2เข้ารอบต่อไป

0: สมาธิต้องไม่หลุดนะไม่ว่าเกมจะยากหรือเกมจะง่ายต้องตั้งใจเล่นนะคะถ้าใครมีลูกเหม๋อลูกเนี่ยเดี๋ยวต้องบอกโค้ชทำโทษเลยนะคะวันนี้ตั้งใจให้ดีๆสร้างความมั่นใจกับตัวเองให้มาก
1: ๆสนุกค่ะไปห้องน้ำแล้วเราเดินข้างบน
2: วันนี้วันนู้นนี
0: ่เอ๊ะวันนี้ค่ะถ้าพูดตามชื่อชั้นแล้วเราน่าจะผ่านได้

่ติดค่ะเครื่องจะไปติดประมาณควอเตอร์ที่2หรือ3ไปพลาดง่ายๆหลายลูกใต้แป้นเลยค่ะ

0: ็นไปตามเป้าหมายนะคะขอบคุณที่ช่วยกันเล่นแต่ว่าต้องให้ดีกว่านี้อีกเครื่องมันไม่ติดเลยอ่ะคิวแรกอันนี้ไม่ได้เลยนะเลขเชียงใหม่นี่ต้องมาตั้งแต่ต้นเลยนะนะคะที่เหลือก็เทคนิคก็ต้องฝากพี่ฝนกับพี่ปุ๊กละแล้วว่าเราจะเล่นกันแบบไหนในวันมะรืนนี้
1: ค่าของอาจารย์แหม่มเองนะครับก็คือความสามารถที่อาจารย์ยังสามารถคงสมรรถภาพและเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นได
2: ้
1: ซึ่งผมว่ามีบุคลากรทางการเงินไม่เยอะมากหรอกครับที่มีความสามารถระดับนี้ซึ่งคุณค่าของอาจารย์แหม่มครับก็เป็นตัวอย่างแล้วก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังได้ต่อไปเหมือนกันครับ
2: ครับ
1: นอกจากนี้ครับการที่อาจารย์มีคุณค่าแบบนี้ครับมันก็จะเป็นการเพิ่มปฏิสัมพันธ์ต่อคนรอบข้างอาจารย์เองก็จะห่างไกลกับโรคไม่ว่าจะเป็นโรคทางกาย
2: คร
1: ับแล้วก็โรคทางจิตใจทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาเราไปพบปะครับมันก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันมีการทำกิจกรรมร่วมกันใช่ไหมครับอย่างในคนไข้ของผมเองครับก็จะมีการทำกิจกรรมกลุ่
2: ม
1: เช่นการไปออกกำลังกายด้วยกันที่เขาชอบมาบอกบ่อยๆก็จะมีไลน์แดนซ์มีเต้นลีลาดรำกระบี่กระบองอันนี้ตามหมู่บ้านหรือว่าตามสถานที่ที่เขาเป็นที่พบปะกันครับ ซึ่งคนที่ทํากิจกรรมเหล่าเนี้ยครับพวกที่มาเล่าเนี่ยก็จะเล่าได้ท่าทางที่มีรอยยิ้มสดใสมากๆเลยแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเค้าเนี่ยยังมีความสามารถของสมองที่ดีอยู่แล้วก็ไม่มีภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้นเลยอาจารย์แหม่มเองก็คือเป็นแบบอย่างที่ดีมากในการที่จะเป็นตัวแบบอย่างของผู้สูงอายุที่ทํากิจกรรมได้หลากหลายและครบถ้วนมากๆครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางร่างกายกิจกรรมทางสมองกิจกรรมทางสังคมที่อาจารย์ยังปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาตลอดคร
2: ับ
3: การเงินการจัดการช่วยบริหารสมองตัวเอง
0: ทีนี้คนที่เกษียณแล้วเนี่ยนี่คือโอกาสดีมันไม่มีอะไรจำกัดเราเลยเราเป็นคนที่จะบริหารจัดการเวลาของตัวเราเองเราก็สามารถที่จะเลือกทำในสิ่งที่เราเคยสงสัยหรือเคยอยากก็เอามันมาทำตอนนี้นี่แหละดิฉันเชื่อประโยคนึงที่เขาบอกว่าแรงเกิดเพราะแรงใช้คือเรายังมีแรงอยู่ตลอดเวลาก็เพราะว่าเราทำอะไรแต่ไม่อะไรอยู่ตลอดเวลา
3: ท้าทายและช่วยจุดไฟให้เราไม่ชราเล่นบาสเป็นผู้จัดการทีมมันคือบิ๊กดีมของคนสูงวัย
0: เราเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะมีเพื่อนหลายกลุ่มมากเลยเขาทำอะไรก็ทำไปด้วยเขาไปเที่ยวเราก็ไปนะเขาไปเล่นกีฬาเราก็ไปเข้าไปดำน้ำเราก็ไปอย่างนี้เป็นต้นแล้วฉันคิดว่าการมีเพื่อนหลายกลุ่มหลายวัยนะคะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เราเนี่ยมีฉับกระเฉงแล้วก็ทุกวันตื่นขึ้นมาก็คิดแล้วว่าวันนี้มีนัดที่ไหนจะต้องทำอะไรบ้างเราไม่เคยหยุดเราทำอาจจะทำน้อยลงเหมือนเมื่อตอนที่อายุทำงานนะแต่ทำด้วยความสนุกมากขึ้น

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่า

0: เงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1,200,000 บาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะลองให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็นเซนต์ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับ
1: ทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Brilliant Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: การที่13การสุดท้ายนครกันหลังจากที่พระเวสสันดร นั้นได้ครองกรุงสีผีแล้วก็พระราชทานแก้แหวนเงินทองช้างม้าวัวควายตามที่พระองค์ได้เคยพระราชทานอยู่ตลอดพระชนมชีพของพระองค์อยู่ได้120ปีนะโยมนะ120ปีหลังจากนั้นก็สิ้นชีพตักไสสนคตเสด็จอุบัติเป็นพระบรมโพธิสัตว์สันตรุสิทธิเทวราชอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตหลังจากที่ศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราครบถ้วน 5,000 พวรรณสาแล้วท้าวสันตรุสิทธิเทวราชหรือพระศรีอริเมตไตรนั้นก็จะเสด็จอุบัติมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อจากพระพุทธเจ้าของเราเป็นพระองค์ที่5ในพัทรกัปนีพัทรกัปนีก็มีพระพุทธเจ้า5พระองค์เพียงเท่านี้ในการครั้งนั้นพระชาลีและกัณหาก็ได้ครองพาราพระนครสีพีสืบต่อพระบิดาและพระราชมารดาแต่ก็ไม่ได้กล่าวไว้ว่าพระนามพระอายุพระชนสาของพระชาลีและกัณหามีเท่าใดเนื้อความในการครั้งนั้นกันที่13ก็จบลงตรงนี้ประดับประดาไปด้วย48พระคาถาดังที่อาตมาภาพได้กลับชาติให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตั้งแต่ต้นมาจนถึงในที่สุดว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระเวสสันดรในการครั้งนั้นก็เสด็จอุบัติมาเป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณหรือพระพุทธเจ้าของเราในการครั้งนี้ผู้ตรัสรู้อริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคและพระธรรมจักรกัปปวัตนสูตรทั้งหลายชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดปุณิกรสัพพสัตว์ทั้งหลายในครั้งพุทธกาลจนจอดจวบพระชนมชีพของพระองค์ตลอด80พระพรรษาในการครั้งนั้นชาวเมืองและประชาชนทั้งหลายก็ได้อริยมรรคผล4ประการคือ1โสดาปัตติผล2สักขทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตผลโดยที่สุดทั้ง4ลำดับและลุล่วงเข้าสู่พระนิพพานในการเบื้องหน้าหลังจากที่พระองค์ทรงเสด็จดับขันธ์ก็สู่พระนิพพานพระพุทธศาสนาของพระองค์นั้นก็สืบต่อขันธสันดานมาโดยมีพระสงฆ์สาวกสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันการนี้ทั้ง3ประการที่อาตมาภาพได้ชี้แจงมาตั้งแต่ต้นจนจบในการครั้งนี้ประมวลแล้วตั้งแต่การที่1การทศพรจนถึงการที่13นครกันรวม13การครบถ้วน 1,000 พระคาถาน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
2: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
2: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
2: สังฆังสร

0: ุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: กามิสุมิจฉาจารังเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

0: มณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานังเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโภคสัมปทานสีเลนะนิพุติงยันตีตัสสมาสีลังวิโสทะ
0: สาธุพระมาจโรกาธิปติสัมปติกัดอัญชรีอันธิวรังอัยาจธา สันติทัสตาปรชคชาติกาเท

ขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมีคณะท่านเจ้าภาพเป็นต้นเป็นประธานโอกาสนี้อาตมภาพจะได้รับประธานวิสัชนาในมหาเวสสันตรชาดกในกันที่13กันสุดท้ายนครกันซึ่งประดับประดาไปด้วยพระคาถา48พระคาถาโดยมีคณะท่านเจ้าภาพซึ่งประกอบไปด้วยคุณบดีพลจุตระกูลพร้อมด้วยคุณขันทองอุดมมหันติสุขเป็นต้นเป็นประธานพร้อมด้วยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันประคับประคองชาวสองศรัทธาในกันที่13เรียกว่ากันเข้าบ้านเข้าเมืองตามแบบโบราณกาลได้เรียกขานกันไว้นั่นแล้วถือได้ว่าเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตั้งแต่โบราณกาลเรียกว่าการเทศมหาชาติเวสสันตรชาดกคือการหยิบยกเอาพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประกาศศาสนวาทธรรมคำสั่งสอนของพระองค์นั้นดังที่อาตมภาพได้ชี้กริ่นในเมื่อวานช่วงในการร่ายพระคาถาพันเป็นภาษาบาลี 1,000 พระคาถานั้นได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าเรื่องเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกทั้ง 1,000 พระคาถานั้นไม่ได้มีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้รจนาหรือเรียบเรียงแต่งขึ้นมาให้เป็นเรื่องราวแต่เป็นหลักคำสอนที่ออกจากพระโอษฐ์แห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ทรงตรัสถึงฝนโบกขรพัดให้ประวัตินาการเป็นเหตุเรื่องราวทั้ง 1,000 พระคาถาหรือ13กัณในวันนี้ที่เรียกว่าเป็นการแปลในภาคภาษาไทย 1,000 พระคาถาเป็นภาษาบาลีเมื่อวานนั้นโยมไม่สามารถจะแปลได้ฟังเข้าใจแต่ถ้าท่านเจ้าภาพได้รับฟังตั้งแต่กัณที่1กัณทศถึงกัณสุดท้ายณขอกัณณโอกาสบัดนี้นั้นจะมีความเข้าใจเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องราวเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกนั้นไม่ได้มีเนื้อความอะไรมากมายแต่ที่เป็นปฐมเหตุนั้นก็คือฝนโบกขรพัดให้ประวัตินาการเป็นเหตุในกันที่12เรียกว่ากันฉอกษัตริย์นั้นจึงเรียกได้ว่าฝนโบกขรพัดนั้นเป็นเหตุให้องค์สมเด็จพระโลกัจเจปสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสชี้แจงแสดงเรื่องพระเวสสันดรย้อนกลับไปในทศชาติคือชาติสุดท้ายที่พระองค์ทรงได้อุบัติเป็นพระพรหมบรมโพธิสัตว์มีพระนามว่าพระเวสสันดรเรียกว่าเป็นชาติแห่งการบริจาคทานอันยิ่งใหญ่เป็นทานที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะกระทําเหมือนพระองค์นั้นก็หามิได้แต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในการครั้งนี้นั้นได้กอบไปด้วยศรัทธาประสาทะความเชื่อความเริ่มใสในพระบรมพุทธศาสนาได้เอาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างแบบแผนแบบฉบับแห่งการบริจาคทานเป็นไปเพื่อการกำจัดมัจฉริยะคือความตรณีทีเหนียวที่เกาะเกี่ยวอยู่ในใจของเรานั้นให้ทุเราเบาบางลงไปด้วยเหตุอาศัยทานบารมีคือการให้เรายิ่งเป็นผู้ให้เราย่อมเป็นที่รักแห่งชนทั้งหลายนี่เรียกว่าเป็นพุทธธรรมรัตแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะการบริจาคทานที่เรียกว่าทานใหม่บุญย่อมสำเร็จการบริจาคทานนั้นย่อมจะส่งผลให้ญาติโยมสา

0: ทุกชนทั้งหลายนั้นนอกเสียจากรู้จากการกำจัดมัจฉริยะคือความตรณีที่เหนียวที่เป็นโลภะคือกิเลสที่เกาะเกี่ยวในใจของเราให้ทุกเราเบาบางลงไปเมื่อเราดับจิตจากโรคนี้ไปทานามัยนั้นย่อมส่งผลให้มีพลานิสงส์คือได้บังเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งและบริบูรณ์ด้วยสมบัติ3ประการคือ1เกียรติยศ2อิสริยศ3บริวารยศทั้ง3ประการนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายพึงมีพึงได้ประการที่2ศีลละใหม่นั้นบุญย่อมด้วยการรักษาศีลเช่นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้สมาทานศีลทั้ง5ประการต่อหน้าองค์พระปฏิมาที่ประดิษฐานอยู่บนโต๊ะหมู่บูชาเปรียบประดุจองค์สมเด็จพระมหาศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับอยู่ณเบื้องหน้าเป็นประธานแห่งญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่การรักษาศีลนั้นคือการรักษากายและวาจาของเราในผู้ปกติเรียบร้อยไม่ประพฤติล่วงโดยกิเลสทั้งหลายให้เกิดขึ้นคือโลภะและโทสะดังนี้เป็นต้นประการที่3ภาวนาใหม่คือการซึ่งเจริญซึ่งภาวนาคือการตั้งใจสดับฟังพระธรรมเทศนาโดยเฉพาะบางท่านนั้นก็อาจจะฟังตั้งแต่กันที่1ในภาคเช้าจนถึงปัจจุบันนี้หรือได้มาฟังในเฉพาะกันที่13นี้ก็ตามเพียงกันใดกันหนึ่งก็ตามถือได้ว่าย่อมมีพลานิสงส์ด้วยกันทั้งสิ้นด้วยการน้อมนำจิตของเราและใจของเราเข้าสู่กระแสวาระพระบาลีหรือหลักธรรมที่จะได้ชี้แจงแสดงไปในเบื้องหน้าด้วยความเคารพด้วยความตั้งใจบุญกุศลทั้งหลายย่อมส่งผลให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้สมบัติที่3คือพระนิพพานสมบัติในการเบื้องหน้านี่คือหลักในพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงชี้แจงแสดงไว้พระอาตมาภาพจึงขออนุโมทนาในกุศลและเจตนาอันดีงามของคณะท่านเจ้าภาพทุกคนตั้งแต่กันเมื่อวานภาคภาษาบาลีในปั้ง 1,000 พระคาถาและในวันนี้ตั้งแต่การที่1กันทศพรมาจนถึงโอกาสปัจจุบันสมัยกันที่13นครกันณโอกาสนี้ทั้งหลายทั้งมวลนั้นด้วยบารมีสงฆ์ของความศรัทธาความตั้งมั่นในพระรัตนตรัยย่อมน้อมนำให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนั้นได้ประสบพบสมบัติทั้ง3ประการดังที่กล่าวอนุโมทนาในเบื้องต้นอนุสนให้ลาประหนวดกลับสู่พระนครสีพีในการครั้งนั้นเมื่อ6กษัตริย์ได้มาพบถึงกันหลังจากที่ได้จากกันอยู่7เดือนนั้นทั้งหลายทั้งปวงนั้นย่อมเกิดความเศร้าโศกเสียใจไม่ว่าประสบนิกรรีพลเสนาอมาตย์ทั้งหลายที่ติดตามไปด้วยนั้นเมื่อประสบพบเห็นก็นึกถึงการเก่าได้ว่าได้กระทำความผิดที่ได้ชี้นำไม่ในประเทศพระเวสสันดรออกจากกรุงศรีพีเมื่อ6กษัตริย์ได้พบกันก็สรุปลงณที่ตรงนั้นถึงกับวิสัญญีสรุปลงก็กล่าวถึงองค์อมรินทาธีราชถ้าหากว่าพระองค์นั้นไม่โปรดประทานให้ฝนโบกขรพัดให้ประวัตนาการเป็นเหตุตกมาในที่ประชุมระหว่าง6กษัตริย์ทั้งหลายนั้นทั้ง6กษัตริย์นั้นต้องวิสันดีคือตายจากโรคนี้ไปเป็นอย่างแน่แท้เนื้อความก็จบลงตรงนั้นส่วนในกันที่13นครกันอัตมภาพก็จะได้วิสัชนาให้สมควรแก่กาลเวลาโดยอนุรูปเป็นลำดับสืบต่อไปก็มีนะกาลบัดนี้อีอี
1: ตังสุตวามาสตวสมเด็จพระมหาสัคติยาธิเบศเวสสันดรเมื่อได้ฟังฟุ้งชนละมาทูลวิงวอนอาราธนาจะให้ราพนวดเนาในสมบาลวิตรานสันทิงสันลปันโดอวนจึงกราบทูลแด่พระรังเกตกษัตริย์สัญชัยชนกาธิเบ

รมารงเชื่อคำเจ้าพระนครจึงมาพระนอนเรราชุทนาผู้นิรโทษนะกระ

ที่สัตว์อันสมเด็จพระบรมโพธิสัตว์สีวิสุทธิเทพวงศ์มีพระกรรมรัชจำโนงามจะครองสิริสมบัติจึงขอพรแด่สมเด็จพระจิรหัตถ์เทวเอตขอที่ทูลทัดขัดปิยุตเอตราชนรินด้วยเกรงประชาชนลำจะชวนกันดูมินว่าประไทยนั้นเบาไม่นักนวงามจะร่วงเข้ายินไล่จึงทูลสนองโดยครองคติยโลชาบายดังนี้นะเมื่อสมเด็จพระจอมสีพีอินตัดอราตนาจึงทุติยวันก็รับพระราชองค์การว่าสาธุแรงมิชานขณะนั้นมัวพิกมุขมาสาเ

สุริยสีสมมุติวงนาอนาการุกานีก็ควรจะเสด็จโสรถทรงสุคลันทวารินชำราบ

ประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะโดยวันนี้นะคะท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทวรารามกรุงเทพมหานครท่านก็จะมาเทศนาธรรมในหัวข้อที่มีชื่อว่ากตัญญูอยู่เย็นจะมีเนื้อหาสาระธรรมอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ค่ะ

ตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังคระมุตตมันติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาเนื่องในการฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ของวัดสุทัศน์เทพวรารามณพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์ซึ่งได้มีกิจกรรมการสวดมนต์ฟังเทศตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงทุกเสาร์อาทิตย์อันหนึ่งถ้ากลางวันไม่ว่างในทุกๆคืนตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มก็มาสวดมนต์ไหว้พระกันนั่งสมาธิฟังพระธรรมเทศนาได้ทั้งศรัทธาสติสมาธิปัญญานอกจากนั้นแล้ววันพระก็มีกิจกรรมวันพระเต็มรูปแบบคือมีการสมาทานอุปสมบทศีลสวดมนต์ฟังธรรมนั่งสมาธิเรื่อยไปจนถึงบ่ายสามโมงครึ่งแล้วก็ไปต่อภาคกลางคืนวันนี้เป็นวันที่เราฟังเทศฟังธรรมกันตามปกติและด้วยวันนี้คุณวีระคุณจันเพ็ญเดชธรรมรงคุณดวงประทีปคุณอรไทยเจริญชาติคุณวิวัฒน์คุณแวววันเดชธรรมรงคุณประชัยคุณอรพินเลี่ยวไพรัตน์และหลานได้พากันมายังวัดสุทธาเทพวรารามเพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่คุณแม่ทัศนีเดชธรรมรงซึ่งท่านได้ถึงแก่กรรมไปแล้วลูกหลานก็ไม่ได้นับปีกันแล้วนะปีกายถามก็นับไม่ถ้วนนะแต่ก็หลายปีแล้วคุณแม่จากไปแล้วในทุกๆปีทางครอบครัวของเดชธรรมรงค์แล้วก็คุณประชัยคุณอรพินเลี่ยวไพรัตน์คุณดวงประทีปคุณอรทัยเจริญชาติคุณวิวัฒน์คุณแวววันเดชธรรมรงค์ก็มาทำบุญทุกปีการที่ลูกๆของคุณแม่ทัศนีเดชธรรมรงค์ลูกเขยลูกสะใภ้และหลานได้มาทำบุญนี้ก็นึกว่าอย่างนี้นะพุทธเจ้าสอนว่าการทำบุญเนี่ยทำให้แก่ใครอาทาสิเมให้แก่ผู้ที่ให้แก่เราและให้แล้วอาทาสิเมเพราะให้แล้วอากาสิเมให้แก่ผู้ที่ได้กระทำอะไรต่ออะไรแก่เราแล้วก็ทำต่อเราแล้วญาติให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วมิตรตา

ให้แก่มิตรสาขาให้แก่เพื่อนๆของญาติมิตรทั้งหลายผู้ที่ตายไปแล้วมีความจำเป็นเรื่องบุญดังนั้นบิดามารดาของท่านทั้งหลายซึ่งดูทางโทรทัศน์หรือคุณแม่ทัศนีตายไปแล้วเราก็เลี้ยงท่านเขาบอกว่าทำบ้านให้พ่อแม่ได้สามหลังเจริญบ้านชีวิตบ้านจิตสังขารบ้านเท่าฐานกระดูกบ้านชีวิตถ้าพ่อแม่มีชีวิตอยู่ลูกคนใดสามารถสร้างบ้านสร้างห้องให้แม่อยู่พ่ออยู่ยังมีความสุขลูกคนนั้นเจริญเพราะเป็นความตั้งใจท่านจะมีความสุขเราอยู่บ้านพ่อแม่ยังมีความสุขยามพ่อแม่อยู่บ้านเราเราสร้างให้ท่านท่านก็มีความสุขเป็นความภาคภูมิใจอิ่มเอมใจนี่เขาเรียกบ้านชีวิตสองบ้านจิตวิญญาณถ้าจากไปแล้วก็ทำบุญอุทิศกุศลให้โดยมีสื่อสัญลักษณ์ว่าเมื่อทำบุญแล้วจีนอุทิศกุศลด้วยไฟไทยอุทิศกุศลด้วยน้ำนี่เป็นสื่อของบุญกุศลที่จะผ่านน้ำกับไฟจิตวิญญาณที่บังเกิดนะถ้ามีทุกข์ทำบ่อยๆมากๆมั่นๆหรือแม่นๆในพระพ่อแม่มีทุกข์หรือญาติมีทุกข์ก็จะพ้นทุกข์ถ้ามีสุขในโลกสวรรค์ในพรหมโลกอนุโมทนาแล้วจะสุขยิ่งขึ้นไปคือเป็นการต่ออายุสวรรค์ให้แก่พ่อแม่ถ้าอายุบนสวรรค์ดียืนยงทรัพย์สมบัติใดๆบนสวงสวรรค์บนพรหมโลกมันก็ยืนยาวยังได้เสวยต่อไปการที่คนเราจากไปนั้นจะไปสวรรค์ได้ก็มีบุญสองเรื่องจะไปสวรรค์ได้เพราะบุญของตนแต่จะอยู่ยืนยงได้เพราะกุศลของคนที่รักส่งไปให้บุญของตนนี้เป็นบุญต้นทุนบุญของคนที่รักส่งไปให้เป็นบุญสมทบทุนถ้าขาดต้นทุนการสมทบทุนก็ไม่สามารถจะฉุดดึงขึ้นมาไปสู่สวรรค์ได้โดยฉับพลันทันทีดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราทุกคนจะต้องมีบุญต้นทุนของเราแล้วเมื่อลูกหลานทำบุญไปให้เป็นการสมทบทุนอายุของสวรรค์ก็จะยืนยงเมื่ออายุยืนยงวรรณะคือรัศมีก็ยืนยงสุขก็ยืนยงอิสรภาพที่จะไปไหนมาไหนโดยไม่จำกัดเขตก็ยืนยงนี่เป็นความยืนยงของโลกสวรรค์สมบัติในรูปก็ยืนยงเสียงก็เป็นเสียงทิพย์ยืนยงกลิ่นก็เป็นกลิ่นทิพย์สุคนธาทิพย์รถก็เป็นรถทิพย์สัมผัสก็เป็นสัมผัสทิพย์สิ่งที่กล่าวเหล่านี้มาไม่ใช่ว่าเป็นพระพุทธเจ้ากล่าวลอยๆเพราะมีประจักษ์พยานผู้ใดที่มีทุกข์พุทธเจ้าคนอื่นไปเห็นนะมาคนคนนั้นตายไปแล้วมาแสดงถึงความทุกข์พระองค์ก็ตรัสสงเคราะห์ให้ในวิธีการทำแล้วก็มาเขาพ้นทุกข์แล้วเขาก็มาบอกมาเล่ามากล่าวทั้งต่อพระอรหันต์ต่อญาติของตนเองที่มีสุขก็มาแสดงตนว่าได้บุญแล้วนะดังนั้นเวลาที่อยู่แล้วพอตายไปแล้วก็เลี้ยงวิญญาณบ้านวิญญาณบ้านเท่าฐานกระดูกอาจจะเอาไปฝังก็ได้บ้านกระดูกก็คือเป็นห่วงซุ้ยใช่ไหมฮะแต่คุณแม่ทัศนีพระราชทานเพลิงศพเราก็เก็บเท่าฐานกระดูกเอาไว้บูชาที่โกฏิบ้างที่วัดบ้างดังนั้นบ้านสามหลังนี้เป็นสำคัญการเลี้ยงพ่อแม่อยู่ก็เลี้ยงกายตายเราก็เลี้ยงวิญญาณกันเลี้ยงให้ดีท่านเลี้ยงเรามาดีเราเลี้ยงท่านดีโลกก็สรรเสริญความเจริญก็เกิดขึ้นได้ในพุทธดำรัสพระพุทธเจ้าว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตมังคารมุตมังบุคคลใดบำรุงบิดามารดาจะนำมาซึ่งมงคลสูงสุดในทางตรงกันข้ามบุคคลใดไม่บำรุงบิดามารดาอัปมงคลก็เกิดแก่ตนเองบุคคลที่เจริญทุกคนล้วนแต่บำรุงบิดามารดาทั้งนั้นถามว่าบำรุงอย่างไรในกระบวนการนี้ก็จะขอกล่าวนะเป็นคำประพันธ์ว่าเป็นลูกต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนนี่บำรุงปัญญาบิดามา

ดาและบำรุงจิตใจลูกคนใดเชื่อฟังคำสั่งสอนพ่อแม่นะไม่นานหรอกท่านหูก็จะมีต้มหูใส่คอก็จะมีใส่สร้อยสวมปากก็จะมีอาหารดีๆกินมือที่ช่วยงานพ่อแม่บำรุงจิตใจพ่อแม่หรือกราบไหว้พ่อแม่ก็จะมีเพชรพลอยใส่ในทางตรงกันข้ามลูกคนใดไม่ฟังพ่อฟังแม่หูนั้นก็จะโดนดึงโดนตบหัวก็จะโดนตบโดนตีคอก็จะโดนเขาตีด้วยไม้หรือมีดฟันจนคอหักมือก็จะถูกโซ่ตรวนตรึงเอาไว้เรื่องของพ่อของแม่นี้นะเป็นกุศลกรรมที่เห็นในโลกนี้และเป็นอกุศลกรรมที่เห็นในโลกนี้ได้เช่นเดียวกันไม่ต้องไปดูผลกรรมอย่างอื่นนี่พระเจ้าตรัสเอาไว้ดังนั้นเป็นลูกต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนเอื้ออาทรกิจธุระไม่พละหนีลูกคนใดช่วยพ่อช่วยแม่ตั้งแต่เด็กๆมาเด็กคนนี้โตไปไม่ตกงานถ้าอยากจะรู้ว่าลูกท่านหลานท่านทั้งหลายทั้งที่นี่และดูโทรทัศน์เขาจะตกงานไหมให้ดูที่ช่วยพ่อช่วยแม่ถ้าลูกหลานคนใดนะฮะไม่ช่วยพ่อช่วยแม่ทอดภาระธุระท่านใช้แล้วก็ทอดภาระธุระเด็กคนนี้ไม่มีน้ำใจนานไปจะตกงานแต่ถ้าเขาขยันขันแข็งทำอะไรแล้วพ่อหนูช่วยแม่ผมช่วยและสั่งอะไรแล้วไม่เคยละทิ้งเด็กคนนี้มีความรับผิดชอบอันเกิดจากความกตัญญูสูงเมื่อเติบโตไปแล้วไปเรียนหนังสือความรับผิดชอบในหน้าที่สูงไปทำงานความรับผิดชอบสูงและมักจะได้อะไรอะไรที่ก่อนเขาเสมอนี่เอื้ออาทรกิจธุระไม่ผ่านนี้รักษาทรัพย์เกียรติตระกูลคุณทวีเป็นคนที่ไม่ทำให้พ่อแม่เสียหน้าเสียใจด้วยการไปทำความชั่วเลี้ยงให้มีอยู่กินสิ้นลำเข็นเป็นแม่เท้ายามพ่อแม่แก่ชราดูแลประคับประคองเป็นดวงตายามพ่อแม่แลไม่เห็นเป็นหูเป็นตาให้ในกิจกรรมส่วนตัวหรือกิจการส่วนรวมเป็นพยาบาลหมอเฝ้าทุกเช้าเย็นยามพ่อแม่เจ็บป่วยก็ช่วยดูแลยาจริงก็หมอให้ยาใจก็ลูกหลานช่วยกันดูแลเป็นความอิ่มเอมใจเป็นลูกแก้วเนรมิตสมจิตปองท่านอยากได้อะไรประสงค์อะไรให้ท่านเสียก่อนที่จะไม่มีโอกาสให้ส่วนใครก็ตามนะที่ไม่เลี้ยงดูตอนท่านอยู่นะฮะตายไปแล้วจะเสียใจเหมือนอาตมาเสียใจทุกวันนี้ท่านก็เลี้ยงวันเกิดนะทุกปีมีสัญญากันว่าไปทำกับข้าวให้แม่กินสองอย่างต้องทำให้ปีละสองอย่างแล้วก็นั่งดูแม่กินเดี๋ยวนี้วันเกิดสิ่งที่เคยทำไม่ได้ทำไปเลี้ยงพระก็ได้บุญท่านได้บุญจริงๆท่านแต่แม่กินอะไรกินกุศลเราไม่เห็นจากมือเราเพราะฉะนั้นในการเลี้ยงพ่อแม่นั้นนะฮะท่านประสงค์อะไรแล้วเป็นลูกแก้วนรมิตรสมจิตปรองยามพ่อแม่ใกล้ล่วงรับดับชีวิตประคองจิตให้สดใสไม่หม่นหมองพูดจากับท่านดีๆประคองจิตในบุญกุศลตัดกังวลด้วยในบุญกุศลท่านชอบบุญกุศลอะไรทำซะให้มาทำมาจบแล้วเอาไปทำบุญให้ท่านไม่ใช่ไปทำแล้วมาบอกท่านอันนี้ให้ท่านจบหัวจบกล้าวซะก่อนแล้วไปทำให้ท่านไม่ได้ถ้าให้ท่านนะแต่ของก่อนต้องของก่อนจะไปปรองปล่อยปลาเรียกว่านะที่เราจะให้ทำบุญให้ท่านเนี่ยกิริยาบุญทั้งหลายเนี่ยเพื่ออย่างเดียวท่านจะรู้ว่าลูกอยากให้เราอยู่ด้วยพ่อแม่จะไปปล่อยปลาให้นะเนี่ยมีเงิน 5,000 หมื่นหนึ่งไปซื้อปลาเล็กๆมาปล่อยหมื่นหนึ่งก็ได้หนึ่งคันรถปิกอัพไปปล่อยน้ำดีๆก็สวดมนต์ให้พ่อให้แม่ไปท่านแล้วก็ปล่อยไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายแล้วปล่อยไปท่านก็รู้ว่าเราอยากให้อยู่สื่อสัญลักษณ์ในการที่เราทำตอนท่านเจ็บนั้นเป็นสื่อที่จะประคองจิตของท่านให้อยากอยู่แล้วมีความสุขประการที่สองตัดกังวลท่านให้ได้อะไรที่ท่านห่วงต้องตัดห่วงให้ได้อย่าให้ท่านห่วงถ้าห่วงแล้วนะฮะสิ่งที่ท่านห่วงนั้นเราไม่รับปากไม่ตัดห่วงท่านจะวนเวียนอยู่อย่างนั้นถึงเป็นเทวดาก็ไปก็ไม่ไกลเหมือนท่านทั้งหลายมีลูกเล็กๆท่านมีลูกเล็กๆเนี่ยนะฮะท่านไปเที่ยวได้ไม่ไ

ไกลถ้าลูกไปไม่ได้เดี๋ยวก็กลับมาถึงท่านจะมีฐานะอย่างไรก็ตามมันก็เหมือนกันจิตดวงเดียวกันท่านเพียงแต่ว่าภพภูมิต่างกันเราจะต้องตัดห่วงให้ท่านประคองจิตให้สดใสไม่หม่นหมองครั้นตายลงปรงจิตคิดไตรตรองตัดจัดงานศพให้สอดคล้องประเพณีเมื่อตายแล้วอย่าให้ศพเสียศักดิ์ศรีอย่าให้ผีอับจนอย่าให้เทพเบื้องบนอับอายอย่าให้ศพเสียศักดิ์ศรีศพพ่อศพแม่อย่าให้เสียศักดิ์ศรีอย่ามีคำว่าสิ้นเปลืองถ้ามีหนึ่งของของท่านสองเงินนั้นเป็นของของเราทำเสียถ้าศพเสียศักดิ์ศรีศพก็ไม่มีความสุขผีอับจนไม่ได้กรวดน้ำที่กุศลที่เป็นผีก็อับจนเทพเบื้องบนอับอายเป็นเทพเบื้องบนแล้วเราไม่อุทิศกุศลไปเทพองค์อื่นเนี่ยเขานั่งนั่งอยู่บนสวรรค์อยู่บนสวรรค์อยู่ดีๆก็แสงสว่างก็เพิ่มวูบขึ้นเพิ่มขึ้นรัศมีในกายเทพซึ่งเป็นรัศมีแสงเทพหรือทิวาประวัติแสงจะสว่างขึ้นก็แสดงว่าโอ้ญาติคนนั้นเขาทำบุญมาโอ้เทพองค์นี้ญาติเขายังนึกถึงอยู่นะเทวดาทั้งหลายเขาก็รู้สึกตัวเองซึ่งเป็นผู้จากไปซึ่งเป็นองค์เทพองค์ผมก็ดูรัศมีเราเพิ่มเติมก็จะลงมาดูใครเติมรัศมีให้เราอ๋อลูกคนนั้นหลานคนนี้และจะไปคุ้มครองใครล่ะท่านก็ถ้าคุ้มครองลูกหลานไม่มีตกต่ำแล้วท่านคนที่ทำบุญให้พ่อให้แม่เนี่ยท่านทำอะไรแล้วมันมือขึ้นก็อยู่ท่านยังช่วยเราได้ท่านตายไปนะเทพฤทธิ์พรหมฤทธิ์ธรรมจะช่วยเราไม่ได้ส่วนเทพองค์อื่นล่ะท่านที่ลูกหลานเขาตายไปหมดแล้วข้ามภพข้ามชาติเขาอาศัยใครล่ะท่านบุญของตนอย่างหนึ่งกุศลของนี่ชาวพุทธที่โยมกรวดน้ำไปให้นี่แหละเผื่อไปท่านด้วยบุญกรรมข้าพเจ้าได้ทำทั้งกายวาจาอีกทั้งน้ำใจเลื่อมใสศรัทธาวันนี้จงมาอวยผลบันดาลให้อุปชานี่ผู้ชายอาจารย์แห่งข้าครูบาอาจารย์นะเพราะอาจารย์แห่งข้าเพราะเสียงมันเปล่งไปอุปชาครูบาอาจารย์เขาจำเสียงได้ว่าเสียงใครเนี่ยมันเสียงใครเนี่ยอาจารย์แห่งข้าบิดาบรรดาญาติกำลังจนเกษมสำราญทั่วหน้ากันไปสุริยันจันทราองค์พระราชาผู้ผ่านพบไกลนะเทวดารักษาโลกพระราชาซึ่งตายไปแล้วสวรรคตไปแล้วผู้มีพระคุณทุกรุ่นทุกวัยเชิญรับเอาไปแต่ล้วนส่วนบุญส่วนบาปไม่ต้องเอาท่านเวลาท่านกรวดน้ำที่วัดสุทัศน์เนี่ยนะคิดเยอะๆเชิญรับเอาไปแต่ล้วนส่วนบุญส่วนบาปเราเอาไว้บาปเป็นทุนบุญเป็นกำไรไม่มีใครมีบุญบริสุทธิ์และไม่มีใครมีบาปบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจงรับเอาไปแต่ล้วนส่วนบุญเอาล้วนๆเลยอินพรหมยมยักษ์มาตระกูลพระอินทร์สวรรค์ชั้นพระอินทร์พระพรหมนะพระยมยักษ์นะซึ่งหมายถึงเทวดาที่มีมิจฉาทิฐิเสื้อเมืองเรืองศักดิ์ทรงเมืองการุณพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองเพื่อนฝูงทั่วไปที่ได้อุ่นนุนเทพผู้ทรงคุณจตุรกบาลมนุษย์และสัตว์คู่แค้นเคืองขัดจองเวรล้างผลาญตีด่ากันไว้ด้วยใจเป็นผ่านจงเกษมสำราญเลิกจองเวรภัยแล้วมันเลิกไปท่านเลิกโถเขาอุทิศให้เราทุกวันทุกวันเลิกถ้าเทวดาเป็นศัตรูกับเรานะท่านนะไม่มีโอกาสฟ้องร้องเอาจริงๆนะผีกับเทวดาเนี่ยท่านถ้าเล่นงานเราไม่มีโอกาสฟ้องร้องเรื่องคุณไสยก็เหมือนกันที่เขาทำคุณสงคุณใสเขาพยายามกันนะฮะตายเพราะคุณใสไม่มีโอกาสฟ้องร้องใช่ไหมท่านตายฟรีนั่นแหละเพราะฉะนั้นให้คู่ศัตรูคู่อาฆาตเนี่ยที่ข้ามภพข้ามชาติบางทีเป็นสิบภพสิบชาตินะท่านกรวดน้ำซะบ้างนี่เลิกจองเวรภัยเชิญรับกุศลและจงสำราญเบิกบานกันจนกว่าและจงสำราญเบิกบานกันใจจนกว่าจะได้บรรลุพระนิพพานโอ้โหให้เราถึงพระนิพพานคำว่าพระนิพพานเป็นอะไรเป็นคำอธิษฐานสูงสุดเมื่อได้รับแล้วก็ชื่นใจอนุโมทนาแสงสว่างก็เกิดขึ้นเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งลูกหลานเขาไม่ได้อุทิศกุศลไปแล้วมันเท่าไหร่600 ปี 800 ปีเป็นพันปี
ขาก็ได้รับกุศลจากพวกโยมนี่แหละที่สวดมนต์กันนี่แหละที่โยมมาสวดมนต์นี่แหละแล้วนอกจากสงเคราะห์จิตวิญญาณทั่วจักรวาลแล้วพวกเรายังมีมิตรทั่วจักรวาลมีมิตรจักรวาลคือละการกรวดน้ำเป็นมิตรทั่วจักรวาลและเวลาใกล้ตายท่านไม่ต้องห่วงแล้วท่านคนกรวดน้ำประจำทำบุญและกรวดน้ำทุกวันก่อนนอนเนี่ยท่านไม่ต้องห่วงแล้วนะใกล้หลับเมื่อหลับแล้วผีสางเทวดาก็จะรักษาเราเพราะถ้าเราไม่ตื่นขึ้นมามีผลเสียสองอย่างคือหนึ่งโลกจะติฉินนินทาว่าผีเทวดาไม่มีจริงซึ่งมันมีซึ่งเขามีจริงแต่ถ้าเขาไม่รักษาเราซึ่งเป็นคนดีกรวดน้ำให้เขาในยามหลับจะกลายไปว่าคนจะดูถูกเหยียบย่ำว่าผีสางเทวดาไม่มีจริงต่อไปก็ไม่ต้องอุทิศกุศลกันแล้วนี่สองถ้าไม่รักษาเราก็แสดงว่าขาดหน้าที่เทวดาองค์อื่นเขาจะลงโทษแต่ถ้ารักษาเราดีก่อนหลับดีก่อนดับก็จะไม่มีผีสางมารบกวนผีตัวไหนจะมารบกวนนะฮะตัวที่ดีๆสัมมาทิฏฐิหรือเทพจะมาไล่ออกไปและนะจะมารับเราไปสู่สวงสวรรค์เรียกว่าตายอย่างสงบพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทุกภพทุกชาติพระองค์ตรัสสอนเสมอเรื่องการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มีอยู่ชาติหนึ่งอาตมาอ่านแล้วมีอยู่หลายชาติที่อ่านแล้วประทับใจในการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ยังตราตรึงใจว่าพระองค์นี้ไม่เคยละห่างจากการดูแลพ่อแม่มีหน้าล่ะชาติสุดท่านถึงเจริญขึ้นเรื่อยๆชาติสุดท้ายเป็นพระพุทธเจ้าแม้เป็นพุทธเจ้าแล้วก็เป็นเพื่อพ่อเพื่อแม่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยในสามัญสำนึกไม่พูดถึงบารมีนะฮะที่บากบั่นเป็นพุทธเจ้าไม่เอาความเป็นจักรพรรดิเข้าป่า6ปีท่านนะจนเสด็จเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยโดยสามัญสำนึกก็คือว่านะกู้หน้าพ่อกู้หน้าพ่อพ่ออับอายว่าลูกจะได้เป็นจักรพรรดิแล้ว29ปีไม่ได้เป็นและผลจากการกู้หน้าพ่อท่านก็มีชื่อเสียงเกรียงไกรไปหาแม่บนสวรรค์เนี่ยท่านมันยากกว่าไปอเมริกานะท่านนะอาตมาพระพุทธเจ้าอายุสั้นเนี่ยเป็นเพราะอะไรนู่นใช้ฤทธิ์ไปหาแม่3เดือนการใช้กำลังฤทธิ์มากๆเข้าท่านเหมือนการโดดท่านลองโดดเถอะท่านเดินธรรมดาก็ไม่ค่อยเหนื่อยท่านลองโดดคว้าอะไรสักอย่างที่โดดสัก10ทีสิมันจะเหนื่อยจะใช้พลังงานสูงเพราะฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านใช้พลังงานสูงนั้นก็เป็นเหตุให้อายุสั้นแต่ไม่เป็นไรให้ได้เจอหน้าแม่บนสวรรค์มีอยู่ชาติหนึ่งที่ฟังตั้งแต่เด็กๆว่าเป็นพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นลูกโคเกิดในป่าหิมพานต์ในเรื่องเขาบอกว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยท่านทั้งหลายอย่าไปเป็นมันเขานะสัตว์เดรัจฉานบางประเภทมีเพศผู้แต่ไม่มีตัวพ่อเพศผู้คือมีเพศผู้แต่สัตว์ไม่มีพ่อคือไม่ได้เลี้ยงดูกันเช่นปลามีเพศผู้แต่ไม่มีพ่อปลามีแต่แม่ปลางูมีเพศผู้แต่ไม่มีพ่อและพอออกมาแล้วไม่มีแม่อีแม่ก็ไม่นับว่าลูกเป็นลูกลูกก็ไม่นับถือว่าแม่ว่าเป็นแม่อาหารมาดูใกล้ๆวัวมีความเป็นเพศมีความเป็นเพศผู้แต่ไม่มีพ่อไอ้วัวตัวผู้มันจะไม่สนใจลูกมันอ่ะเคยเห็นไหมวัวมันสนใจไหมวัวควายมันสนใจลูกมันไหมไม่สนใจไม่สนใจไม่ใช่ลูกกูแต่มีแม่กี่เดือนละท่านมีแม่เพียงหย่านมแล้วก็ต่อจากนั้นอีกประมาณ6เดือนความเป็นแม่เป็นลูกมันขาดกันนี่เขาเรียกสัตว์เดรัจฉานสุนัขมีเพศผู้สุนัขแมวมีแต่เพศผู้แต่มีแม่และสุดท้ายพอลูกมันโตครับมันก็ขาดกันแม่กัดลูกลูกกัดแม่พ่อแม่ยังกันกินนะไอพ่อไปผสมพันธุ์กับลูกสารพัดเป็นอย่าเป็นสัตว์เดรัจฉานนะท่านนะตั้งจิตให้ดีเกิดมาเป็นคนชาตินี้นะอย่าทำจิตให้มันต่ำอย่าไปอุทานแหมเกิดเป็นหมาก็ดีอ่ะได้เป็นแน่ท่าน
แล้วท่านจะรู้ว่าอาบน้ำเองก็ไม่ได้

เป็นแผลก็ต้องเลียเอาอยากสวยงามก็ต้องใช้ลิ้นเลียเลียแล้วก็บ้วนน้ำลายไม่ได้นะบ้วนน้ำลายไม่ได้ก็ต้องกลืนสิ่งสกปรกโสโครกอย่าไปอยากเป็นหมาพุทธเจ้าก็เกิดเป็นลูกโคอาศัยอยู่ในริมเขาไกรราชหิมพานต์พระองค์ได้เล่าพอพิรมได้มาผูกเป็นคำกลอนว่าเย็นวันหนึ่งโคแม่จึงกล่าวแก่ลูกน้อยว่าย่ายังมีอีกหน่อยที่หลังดอยชายดอนนู่นลูกตรงนู้นมีหญ้างามๆอยู่แม่อยากจักชวนเจ้าไปเล็มเอาบทเอื้องแต่มันชำเลืองตาแลระวังเสือแม่ลูกอ่อนเห็นไหมลูกตรงนู้นน่ะมีหญ้างามเชียวแต่ไอ้ที่หญ้ามันงามเพราะสัตว์อื่นไม่กินเพราะมันมีเสือแม่ลูกอ่อนอยู่อยากจะพาลูกไปกินแต่อันตรายไอ้เรื่องอยากจะให้ลูกกินดีๆมันมีทุกคนแหละท่านอะไรที่ดีๆก็อยากให้ลูกกินแต่ระวังเสือแม่ลูกฝ่ายลูกโครับคำเอาแม่จงนำลูกน้อยวันนี้เราคงอร่อยแสงดอดก็ถอยไม่ร้อนแม่สั่งลูกเสร็จเรื่องแล้วยักเยื้องเหาะย่างสะบัดหางเดินหันตอนเมื่อตะวันร้อนๆถึงหลังดอยชายดงมุ่งหน้าตรงทางลาดตรีนชาติชวนชมดุดผืนพรมหญ้าอ่อนพอไปเจอหญ้าอ่อนก้มหน้าเล็มออกรถจนลืมกำหนดจมูกลูกห่างแม่แม่ห่างลูกห่างเหมือนถูกสังหรณ์ห่างกันไปเลยท่านต่างตัวต่างเพลินเพราะหญ้าอร่อยพอได้ไปเที่ยวงานวัดเด็กหลงไหมท่านเคยเห็นเด็กหลงงานวัดไหมหลงก็เพราะอะไรมันสนุกไอ้แม่ก็ไปทางลูกก็ไปทางไอ้แม่ก็ลืมลูกไอ้ลูกก็ลืมแม่พลัดกันข้อนี้ฉันใดเหมือนกันท่านการพลัดหลงเหมือนกันจนลืมกำหนดจมูกลูกห่างแม่แม่ห่างลูกห่างเหมือนถูกสังหรณ์ยังมีพยัคฆ์ตัวใหญ่มันย่องมาหมายขย่ำมันเริ่มคำรามคำรนใบไม้ร่นปิวว่อนใบไม้หล่นนะท่านลางร้ายของสัตว์สองตัวแม่โคกำลังกินหญ้าแม่เสือก็อ้าเขี้ยวงำจะขย่ำแม่โคเพื่อล้มตัวโตซะก่อนแม่โคมันกะกินสองต่อถ้ากินลูกก่อนลูกร้องแม่โคหนีได้ถ้ากินแม่ก่อนเด็กมันจะไปไหนท่านได้สองต่อเรื่องมันก็หมดหน้าแรกตรงนี้เพลงเขาว่างั้นแต่ว่าในตอนต่อมาเรื่องราวบอกว่าเมื่อฝ่ายพยัคฆ์พยายามจะขย่ำกินเหยื่อแม่โคเริ่มได้กลิ่นเสือเรี่ยวแรงไม่เหลือเริ่มอ่อนสงสารแม่โคครวญครางหมดหนทางหนีทันสะบัดหางกลับหันบอกเสือให้ผันใจผ่อนพอทันทีอยู่ในอันตรายสิ่งแรกที่คิดลูกอยู่ไหนเพราะนั้นแม่โคจึงต้องทำใจดีสู้อะไรสู้เสือไม่ใช่ต่อสู้บอกเสือให้ผันใจผ่อนแม่เสือเอ๋ยแม่เสือโปรดจงเชื่อสัจจะใช้ขันติธรรมะใช้ความขันติกับความอดทนธรรมะโปรดฟังวาทะเราก่อนเราขอร้องสักครั้งให้กลับไปสั่งลูกรักโปรดรอเราสักพักแล้วเราจะกลับย้อนมาเป็นภักษาหารเพื่อให้ท่านได้กินเราเป็นสัตว์มีศีลไม่เล่นลิ้นหลอกหลอนขอไปสั่งลูกก่อนได้ไหมนะฉันไม่เคยผิดศีลเพราะฉันทำมาหากินกินหญ้าไม่ได้ผิดศีลขอกลับไปสั่งลูกก่อนได้ไหมไม่รู้ลูกอยู่ตรงไหนเรามีลูกรักเหลือเหมือนแม่เสือรักลูกคิดฝังปลูกปราณีเราต่างก็มีลูกอ่อนเอาความเป็นแม่มาพูดกันคนเราเนี่ยบางทีมันต้องเอาความเป็นพ่อเป็นแม่มาพูดกันถ้าไม่ใช่พ่อใช่แม่นะพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องเราเป็นลูกพูดถึงความเป็นลูกกับแม่ซาบซึ้งแต่ถ้าไปพูดถึงคนที่เป็นแม่เราไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นแม่โคจึงบอกว่าเรามีลูกรักเหลือเหมือนแม่เสือรักลูกคิดฝังปลูกปราณีเราต่างก็มีลูกอ่อนเรามีลูกด้วยกันแม่เสือรักลูกแม่เสืออย่างไรฉันก็รักลูกแม่ฉันก็รักลูกฉันอย่างนั้นให้ฉันกลับไปสั่งลูกก่อนอย่างไรก็ตามฉันจะกลับมาให้แม่เสือกินเจ้าเสือใหญ่ได้ฟังเห็นจริงจังสัจจะเลยยอมละกลับหลังให้โคไปสั่งลูกก่อนไปบอกลูกไปมัน

ค่ำคืนนะท่านนะอาตมาฟังเพลงนี้ทีไรตอนเป็นเด็กๆเดี๋ยวนี้ก็อย่างท่านมันจะขมขมมันจะตื้นๆคอไปบอกลูกไปเมื่อโคนะฮะให้โคไปสั่งลูกก่อนแม่โคถือในสัจจะลูกโคก็กะตันอยู่ไปหาลูกลูกเอ้ยไปให้พ้นดินแดนอันตรายนี่ละลูกแล้วแม่จะไปไหนล่ะสิ่งที่เราไม่ได้ยินนะฮะในพระไตรปิฎกต้องนึกถึงมิติของเรื่องแล้วแม่จะไปไหนแม่จะกลับไปให้เสือกินแต่ลูกต้องไปให้พ้นลูกพอแม่หันกลับมาจะไปให้เสือกินลูกมันก็วิ่งตามมาทำไงโกรธลูกขวิดกระเด็กกระเด็นเลยท่านขวิดให้มันเข็ดจะตามมาขวิดจนไล่ลูกไปพ้นลูกเข็ดแล้วหนีไปแล้วเมื่อลูกหนีไปแล้วแม่โคจึงวิ่งกลับมารู้ว่าลูกปลอดภัยแล้วเพราะนั้นเด็กๆมันก็ว่าให้มันเข็ดหน่อยแต่แม่โคกลับมาแต่ทันทีที่แม่โคกลับมานั้นท่านก่อนที่จะไปถึงเสือหน้าเสือนั้นปรากฏว่าลูกโคมันวิ่งลัดมาท่านแล้วไปยืนขวางทางปากเสือไปยืนแล้วก้มลงเลยแล้วบอกเสืออย่างนี้ว่าแม่เสือจ๋าอย่าแค้นข้าขอตายแทนแม่ข้ายึดถือมั่นกตัญญูตาแม่เสือจงอย่าเคืองค้อนกินหนูเถอะเว้นแม่หนูไอ้แม่นะให้เว้นลูกไอ้ลูกบอกกินหนูเถอะอย่ากินแม่หนูเลยและยอมหมอบแล้วท่านลองคิดดูสิว่าความรู้สึกของเสือเป็นยังไงเจ้าเสือใหญ่ได้คิดเลยหักจิตปลงตกนึกเห็นอกลูกโคว่าโอ้โอลูกอ่อนจงกลับเสียเถิดคืนถิ่นเราไม่กินเจ้าแน่ทั้งลูกแม่โคป่าเราขอลาไปก่อนกินไม่ลงลูกเขากตัญญูต่อเขาแล้วลูกเราล่ะวันที่เรามีภัยลูกเราจะทำแบบลูกเขาไหมกินไม่ลงญาติโยมทั้งหลายไอ้ความกตัญญูเนี่ยที่โยมดูทางโทรทัศน์ใช่ไหมที่เด็กมันกตัญญูต่อพ่อต่อแม่เลี้ยงพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำไมเราเอาเงินช่วยมาละท่านเพราะอะไรมันกตัญญูรับใคร

คือตาคนมันเยอะพอตาคนรู้เรื่องเขามันก็ถ่ายใช่ไหมถ่ายโทรศัพท์ใช่ไหมท่านส่งไปออกทีวีทีวีก็ตามมาเด็กก็มีการเรียรายวันสองวันท่านนั้นท่านมีบ้านมีช่องอยู่ที่พ่อแม่ไปเอามาเพื่อเอามาพาดนะฮะเออนั่นแหละไอ้ลูกลูกไม่กตัญญูทบพ่อแม่ทิ้งหลานไว้พ่อแม่เป็นเบาหวานไปเอามาพึกหลานมันเช็ดอุจจาระปัสสาวะท่านอย่างดีเดี๋ยวก็คนเห็นพอไอ้ลูกได้บ้านได้ช่องคนช่วยและสื่อช่วยแล้วไอ้พ่อแม่มาอีกแล้วเออนั่นแหละมาอีกแล้วเลวยังไม่พอยังมาเบียดเบียนลูกเออเมียไม่สบายลูกเล็กๆไอ้ผัวทิ้งเมียผู้ชายไทยเนี่ยมันทุเรศนะท่านนะถ้าเมียไม่สบายนะถ้าไม่รวยนะมันทิ้งแล้วท่านเป็นเบาหวานเพื่อมาพาดอะไรต่ออะไรไอ้ผู้ชายทิ้งหมดแล้วใครล่ะลูกเล็กๆเลี้ยงนะเช็ดอุจจาระปัสสาวะป้อนข้าวแล้ววิ่งไปโรงเรียนนะปั่นจักรยานเรียนปั่นจักรยานเสร็จเที่ยงกลับมาหาแม่หาพ่ออีกหาปู่ย่าตายายอีกกลับไปอีกท่านวันนึงเนี่ยเขาเดินทางไปโรงเรียนแค่2เที่ยวคนที่พ่อแม่ไม่สบายแบบนี้4เที่ยวแล้วคนมันจะไม่เห็นได้ยังไงใครเห็นก่อนล่ะท่านครูเห็นก่อนครูสงสารก็ช่วยเหลือหาวิธีการช่วยเหลือก่อนและก็รอดทุกคนถึงคราวตายก็ฟื้นปืนยิงไปออกหอกแทงไม่เข้าเทพเจ้ารักษาพระราชาปกปานไม่ต้องใครแล้วท่านสัก17-18ปีวันหนึ่งอาตมาก็นั่งดูโทรทัศน์รายการตีสิบนี่ท่านวันนั้นเขาสัมภาษณ์มีรายการคู่กันกับดาราแต่เปิดไปดูตีสิบของคุณวิทวัฒน์เอ๊ะมันถ่ายอะไรหน้าหลังใครอ่ะมันที่หลังนะท่านมันเป็นรอยละฮะเป็นรอยน้ำร้อนลวกหนังเปื่อยใช่ท่านเฮ้ยรายการปกติรายการวิทวัฒน์นี่เขาไม่เอาคนพวกนี้มาออกหรอกแต่คืนนี้ทำไมมาออกตั้งใจดูโอ้เรื่องที่เขามาออกนี้เป็นเรื่องที่อาตมาอ่านจากหนังสือพิมพ์เมื่อ2สัปดาห์นี้คือตอนนั้นนะฮะเมื่อ2สัปดาห์นี้แต่เขามาออกเรื่องมันมีอย่างนี้ท่านที่เขามาสัมภาษณ์อย่างนี้ไอ้หนุ่มคนนี้มันเป็นชาวอีสานแล้วมันก็ดันดนหน้านี่หน้าแรงอีสานไม่มีอะไรทำใช่ไหมก็จัดแจงเขาว่านู่นทางใต้นะไปเป็นลูกเรือใต้กงจะได้มีเงินมันก็ไม่รู้เรื่องท่านก็ไปเป็นลูกเรือใต้กงแต่เผอิญไปได้ใต้กงอมหิตอมีขนาดไหนนะลูกเรือของมันเนี่ยหนึ่งบังคับให้กินยาบ้าสองออกทะเลแล้วนะถ้าไม่กินยาบ้าไม่ได้ถ้ามันโมโหมันจะนะมันจะอดําร้อนสาดนะและหลายคนถูกมันยิงทิ้งทะเลไอ้คนนี้ก็โชคร้ายท่านได้ไปอยู่กับใต้กงแบบนี้ได้ยิ่งนานไปก็ยิ่งจงเกลียดจงชังมันนอนอยู่นะอดําร้อนสาดจากบนโคลมใครหลบพ้นก็พ้นไม่พ้นก็ต้องเอาหลังบังพลิกปุ๊บหลังมันจะเป็นแผลผุพองและวันที่มันเกิดเรื่องเป็นอย่างนี้คืนวันหนึ่งใต้กงก็เดินลงมาชี้ที่มันบอกว่ามึงไปซะกูหวังว่าถ้ากูตื่นขึ้นมากูจะไม่เจอมึงถ้ากูเจอมึงอยู่บนเรือกูยิงทิ้งวิทวัฒน์ก็ถามว่ามันเอาจริงไหมเนี่ยจริงครับเพราะหลายคนถูกยิงทิ้งเป็นหน้าต่อตาที่ศพมันหายไปจากบ้านที่แรงงานต่างด้าวอะไรพวกนี้แล้วทำไงรู้ว่าจะต้องตายเมื่อรู้จะตายทำไงฮะต้องไปก่อนเขาตื่นก็เลยเดินไปหาไอ้คนที่เป็นห้องเครื่องเรือบอกพี่ผมขอลูกบอลสักลูกได้ไหมก็จริงขอสองลูกแต่บอกไม่มีอะมีลูกเดียวลูกบอลที่เป็นทุ่นนะขอสักลูกหนึ่งพี่มีบุหรี่สักมวนหนึ่งไหมผมขอบุหรี่อีกมวนอาตมาฟังแล้วแบบไม่สบอารมณ์ตอนแรกไม่สบอารมณ์อะไรก่อนมึงจะตายมึงต้องสูบบุหรี่ด้วยเหรอแต่คิดผิดถ้าไม่ฟังต่อคิดผิดอาตมาถามเอาทุ่นมาทำไมเอามาแล้วก็ไปหาแกลอนน้ำมันปิดฝาให้สนิทข้างหนึ่งเป็นทุ่นข้างหนึ่งเป็นกลอนน้ำมันทำเชือกสำหรับคล้องรักแร้

ตรียมตัวมันเป็นอยู่ในความมืดท่านไม่รู้อยู่ตรงไหนของไมล์ทะเลและเมื่อใต้โขงตื่นเสียงกูขาข้างบนมันตัดสินใจท่านนะหยิบไฟแช็กได้หยิบบุหรี่ได้กำขึ้นแล้วโดดลงทะเลเลยหนีการตายพอโดดลงทะเลแล้วก็จุดบุหรี่จุดแล้วก็ยกขึ้นประนมมือแทนธูปไปท่านบอกเราว่าคุณพ่อคุณแม่ลูกมาหากินเพื่อส่งเงินให้พ่อแม่แต่ต้องมาประสบเคราะห์กรรมอย่างนี้ขอให้พ่อแม่จงรู้ว่าถ้าลูกตายแล้วให้วิญญาณพ่อลูกเนี่ยไปบอกพ่อแม่ให้รู้ว่าลูกตายแล้วแต่ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอหลวงพ่อทวดจงช่วยลูกด้วยเถิดและคลื่นกระซัดโครมบุหรี่ก็ดับเละเขาเล่าให้ฟังว่าเรือก็อันนั้นขึ้นไปทางไหนโดยไม่มีทิศทางจนกระทั่งพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นทำไงท่านหิวก็หิวไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนในกลางทะเลและแล้วนะสิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นกับชีวิตเขาเพราะในท่ามกลางคลื่นทะเลนั้นมันมีต้นมะพร้าวสดต้นหนึ่งท่านลอยมาทางมันมาทั้งรากทั้งใบเลยท่านในคนนี้มันก็บอกมันก็ไหว้ไปหาต้นมะพร้าวต้นนั้นแล้วก็ไปนั่งตรงกกโคนมะพร้าวแล้วมะพร้าวต้นนี้มันข้างในมันโปร่งใช่ไหมท่านมันก็ต้องเป็นทุ่นอย่างดีเพราะมันไม่โดนตัดท่านมันมาทั้งเง่ามะพร้าวข้างในมันกลวงเลยท่านไปนั่งแล้วก็สายแล้วจะกินอะไรดีขณะที่ไม่มีอะไรจะกินกำลังหิวนั้นท่านปรากฏเหตุอัศจรรย์อย่างที่สองมองไปข้างหน้าเนี่ยมันมีสีขาวเนี่ยท่านเป็นสีเงินเนี่ยวิ่งกรูกันเข้ามาหามาหาต้นมะพร้าวต้นนี้และพอมาถึงจึงรู้ว่าเป็นลูกปลาทูตัวเล็กๆไอ้ปลาใหญ่มันไล่มาเนี่ยมันไล่เหมือนคาวบอยไล่อะไรฮะไล่สัตว์มันไล่ตีโค้งมาไอ้ปลาเล็กพอมาถึงอะไรใบมะพร้าวมันก็วิ่งเข้าไปแซกแซกแซกแซกแซกพอวิ่งแซกแซกเสร็จแล้วปลาใหญ่หายไปไอ้นี่ก็คลานมาที่ยอดมะพร้าวก็บีบหัวปลาล้างน้ำกินล้างน้ำกินท่านนี่เป็นเหตุอัศจรรย์อย่างที่สองเมื่อล้างน้ำกินแล้วปัญหาต่อมาคืออะไรไม่มีน้ำจืดกินพอสายๆท่านสายกว่านั้นอีกปรากฏอัศจรรย์ที่สามฝนตกกลางทะเลท่านก็เลยเอาเสื้อเนี่ยเสื้อยืดเนี่ยนะเอามาซักน้ำแล้วก็มาลองน้ำฝนบีบนะแล้วก็ลองน้ำฝนแล้วก็ดูดกับเสื้อดูดไปแล้วนะก็ลองน้ำฝนไว้แล้วก็เอาไว้ที่โคนต้นมะพร้าวเวลาหิวก็ก้มลองดูดน้ำที่เสื้อนั้นวันนี้ผ่านไปโดยไม่รู้ว่าไปที่ไหนแต่ณขณะเดียวกันพอมีเรือผ่านมานะก็ลุกขึ้นเรือผ่านมาไกลเนี่ยเห็นเรือไกลเพราะเดินสมุทรมันใหญ่นะท่านแต่เนื่องจากไอทะเลมันนะมันบังก็เลยไม่มีใครเห็นวันรุ่งแล้วก็นอนกอดต้นมะพร้าวนึกถึงพ่อถึงแม่นึกถึงหลวงปู่ทวดช่วยด้วยอะไรเงี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้มาช่วยนะถ้ามีบุญวาวาสนาดีจะกลับไปดูแลพ่อแม่เช้าวันรุ่งขึ้นก็เหตุเกิดอัศจรรย์เหมือนเมื่อวานนี้มีปลามามีฝนตกแล้วอีกคืนนึงก็ผ่านไปท่านพอคืนวันต่อมาเช้ามืดแลเห็นแสงไฟแป๊บๆๆๆๆในท่ามกลางทะเลท่านมันมีแสงไฟนะฮะเป็นประกายออกมาเหมือนดาวก็พริบๆๆๆๆเยอะเชียวอันนี้มันก็นึกถึงว่าผมก็คิดว่าผมคงจะมาถึงเกาะอะไรสักเกาะหนึ่งซึ่งมีคนอยู่แต่แล้วปรากฏว่าไม่ใช่เกาะหรอกปรากฏว่าเป็นเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่เหมือนเดินเรือสมุทรขนาดใหญ่นะฮะแสงไฟมันมาจากเรือเดินสมุทรนะก็เลยยกลุกขึ้นท่านแล้วเอาเสื้อเนี่ยโบกจนคนเห็นแล้วไอ้มะพร้าวนี่ก็แปลกลอยไปหาเรือจนคนเห็นเป็นเรือที่เดินทางจะไปญี่ปุ่นเป็นเรือของญี่ปุ่นจะเดินทางกลับประเทศเขาก็เอาเรือเล็กมารับแล้วเอาขึ้นเรือปรากฏว่าไอ้เรือลำนี้เดินทางมาจากไหนอาตมาฟังไม่ถนัดแต่มันมาเสียข้างบนตรงนั้นแหละไอ้ข้างบนไอ้ข้างบนเรือท่านมันมาเสียอีตรงนั้นเลย
แล้วต้องให้มาเชื่อมออกตรงนั้นไอ้แสงไฟก็จากการเชื่อมออกเขาก็เลยเอาไอ้คนเนี้ยนะฮะไปสถานทูตญี่ปุ่นพาไปรักษาแผลแล้วก็มีหนังสือส่งมาสถานทูตไทยแล้วก็ส่งตัวกลับที่อาตมาเล่าให้ฟังนี้ท่านเพราะเหตุว่าอะไรเพราะเหตุว่านี่แหละพ่อแม่ถึงคราวตายก็ได้ฟื้นบารมีของพ่อแม่ความตั้งใจไงท่านว่าคนกตัญญูมันจะตกต่ำได้อย่างไรถ้าตกต่ำโลกใบนี้อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นโลกใบนี้เขาจะรักษาคนกตัญญูและเพิ่มพูนปูนบำเหน็จให้เฉพาะคนกตัญญูเท่านั้นเพราะฉะนั้นบิดามารดาแม้เมื่อตายไปแล้วท่านตายไปแล้วเนี่ยเขาบอกตายไปแล้วจะทำอย่างไรองค์สมเด็จพระจอมไตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้ว่าสำหรับปูชนียบุคคลแล้วสามารถบูชาได้สี่เรื่อง 1. ธาตุเจดีย์บูชากระดูกหรือซากศพก็ได้เช่นปัจจุบันนี้เราบูชากระดูกพ่อกระดูกแม่นะพระบรมอะไรพระบรมธาตุใช่ไหมท่านบรมสารีริกธาตุธาตุพระอรหันต์นั่นแหละแสดงกระดูกเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายสองธรรมเจดีย์นะเมื่อจะบูชาแล้วนำคำสั่งคำสอนมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจัดเจนก็ได้เป็นการกตัญญูสามบริโภคเจดีย์เก็บข้าวของที่ท่านเคยใช้เอาไว้เอาไว้บูชาถ้าเราเห็นข้าวของที่ท่านเคยใช้แล้วเราบูชานั่นแหละมันจะเป็นสื่อนึกถึงประการที่สี่อุทเทสิกเจดีย์มีรูปภาพรูปปั้นติดเอาไว้ก็ได้เห็นแล้วจะรู้ว่าอ๋อนี่แม่เราพ่อเราปู่เราย่าเราตาเราคนต่างจังหวัดบ้านโบราณขึ้นไปบ้านเนี่ยท่านเห็นแต่รูปพ่อแม่ปู่ย่าตายายและโกรธกระดูกเล็กๆประดับประดาทั้งนั้นแต่คนกรุงเทพรวยๆแปลกท่านสร้างบ้านใหญ่โตท่านอย่าบ้านใหญ่จ้างช่างนะไปประมูลภาพจิตรกรรมของฝรั่งของจิตรกรไทยมาราคาเป็นล้านแต่ไม่มีรูปพ่อแม่ติดที่บ้านเมื่อไม่มีรูปพ่อแม่ติดอุทเทสิกเจดีย์ก็ไม่มีรูปหลวงปู่หลวงตามีหมดแต่รูปพ่อแม่ไม่ติดเมื่อไม่ติดเราจะนึกถึงท่านอย่างไรเราไม่นึกถึงท่านตั้งแต่เราไม่ติดแล้วอายแล้วท่านถ้ามีเงินนะท่านสร้างห้องใหญ่ๆนะท่านเอาไปจ้างจิตรกรดีๆใช่ไหมท่านเนี่ยที่อะไรพ่อช่องพ่อช่างเนี่ยเขียนรูปพ่อแม่ผมสวยๆด้วยสีน้ำแล้วติดกรอบออกแบบลายกรอบคุณเลือกให้ด้วยภาพขาวดำเป็นภาพสีเขาเขียนได้อาตมาเคยให้เขียนแล้วติดใครมาก็โอ้โหมาเนี่ยมาเจอรูปพ่อแม่เขาต้องบูชาพ่อแม่ก่อนเขาจะรู้ว่าโอ้นี่สร้างฐานะมาได้เพราะความกตัญญูเป็นสิกขาเจดีย์และทุกๆวันแล้วให้คิดถึง8เรื่องคือนึกถึงเรื่องที่พ่อแม่เคยเล่าวันว่างๆจะนึกถึงอะไรท่านนึกถึงเรื่องที่พ่อแม่เคยเล่านะนึกถึงนมน้ำข้าวที่พ่อแม่เคยป้อนจะกินข้าวเนี่ยเรากินเป็นเรากินได้กินดีถ้าไม่มีพ่อแม่สอนเนี่ยป่านนี้เราอาจจะต้องเลียกับข้าวแล้วล่ะเราจะกินข้าวด้วยวิธีการอีกแบบหนึ่งถ้าท่านไม่สอนให้กินและสอนแบบพูดดีด้วยไม่ใช่สอนแบบธรรมดาวิธีการกินเป็นการสอนที่ยากมากท่านพอจะกินเป็นเนี่ยท่านจะกินข้าวเนี่ยนมน้ำข้าวที่พ่อแม่เคยป้อนนึกถึงที่หลับที่นอนที่พ่อแม่เคยปูก่อนนอนเนี่ยเอามือไปลูบหมอนพ่อแม่เคยปูให้เราปูเสร็จแล้วก็ดมใช่ไหมท่านดมไหมเป็นแม่ดมไหมดมหาอะไรเหม็นไหมถ้าเหม็นดึงออกให้ลูกนอนหอมๆใช่ไหมมันเป็นจริงเพราะฉะนั้นต้องนึกถึงที่หลับที่นอนที่พ่อแม่เคยปูนึกที่อยู่ที่แม่เคยจัดหาดูซิว่าจะสร้างบ้านสร้างช่องได้ทำยังไงนึกถึงการศึกษาที่พ่อแม่ส่งเสียส่งเสริมให้เราได้ส่องแสงที่มีทุกวันเนี่ยนะถ้าไม่มีการศึกษาแย่ท่านให้เราโดยไม่คิดที่ให้มาไม่คิดเสียดายไม่หมายทวงคืนนึกถึงว่าชีวิตที่ท่านให้เรามาในชีวิตนี้ถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีเราพ่อเป็นเจ้าของชีวิตจำไว้แม่เป็นเจ้าของจิตวิญญาณสองคนนี้นะคุณเสมอและต้องสมานกันด้วย
พ่อเป็นเจ้าของชีวิตแม่เป็นเจ้าของจิตวิญญาณเราวิญญาณเราเนี่ยมันนุ่นท่านเหมือนนุ่นที่ลอยอยู่บนฟ้าถ้าไม่ตกดินถ้าไม่ถึงดินไม่มีน้ำเลี้ยงนุ่นไม่งอกฉันใดวิญญาณของเราถ้าพ่อแม่เขาปิดกั้นเสียล่ะเราไม่ได้เกิดนะเราไม่ได้เกิดรักพ่อรักแม่ให้เท่ากันนะพ่อเป็นเจ้าของชีวิตเราชีวิตเราเนี่ยเป็นของพ่อนะการเลี้ยงดูเป็นของแม่ตั้งแต่อยู่ในท้องรักท่านให้เท่ากันดังนั้นท่านทั้งหลายในการที่คุณในการที่คณะเจ้าภาพวันนี้ได้มาประกอบการบุญการกุศลหลายประการและสดับพระธรรมเทศนาร่วมกับพวกเราทุกคนจึงเป็นสิ่งที่จะบังเกิดบุญกุศลมหาศาลอิมินากตปุญเญนะคุณภาพกุศลบุญญราศีที่คณะเจ้าภาพดังกล่าวนำมาแล้วได้บำเพ็ญนี้จงบังเกิดเป็นทิพย์พยสุขทิพยสมบัติให้แก่คุณแม่ทัศนีเดชธรรมรงค์ซึ่งล่วงลับดับขันนะไปนานแล้วบัดนี้ท่านบังเกิดเป็นเทพเป็นพรหมแล้วได้เสวยบุญกุศลในโลกสวรรค์บัดนี้ลูกหลานได้อุทิศกุศลให้ขอจงได้ดำรงอยู่ในโลกสวรรค์นั้นตลอดกาลนานและขออนุภาพเทวฤทธิ์จงประสิทธิ์ประสาทพรให้ลูกหลานและท่านทั้งหลายจงประสบความสุขความเจริญรุ่งทั้งบิดามารดาพ่อแม่ของท่านที่ฟังทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายมีความกตัญญูทำบุญอุทิศกุศลให้ก็จงได้รับพรจากพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่านอัตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

ค่ะคุณผู้ชมคะความกตัญญูนั้นนะคะถือว่าเป็นคุณธรรมพื้นฐานภายในจิตใจของเราทุกคนหากเรามีความกตัญญูแล้วก็จะทำให้สังคมแล้วก็คนรอบข้างของเรามีความสุขและก็ทำให้จิตใจของเรามีความสุขเช่นเดียวกันค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์แล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันก.ล.ต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
1: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับ
2: พี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
0: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
1: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
0: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
2: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
0: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
2: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
0: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
2: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
2: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกแล้วก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้พอผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
2: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
2: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
2: อ๋อแบบนี้นี่เอง แล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

ู้ป่วยโรคซึมเศร้าเนี่ยควรจะได้รับการรักษาโดยเร็วนะครับผมเคยมีประสบการณ์รักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เป็นนักศึกษานะครับหลังจากรักษาแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเขาเคยมีอาการของโรคซึมเศร้าตั้งแต่เป็นนักเรียนนะครับครั้งแรกที่เป็นนั้นตอนมัธยมต้นนะครับก็มีความทุกข์ทรมานจากอาการของโรคซึมเศร้ามาตลอดนะครับจนกระทั่งมาได้รับการรักษาครั้งนี้นะฮะเขาก็ทบทวนแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆถ้าได้รับการรักษาตั้งแต่แรกนะชีวิตของเขาตอนวัยรุ่นตอนต้นเนี่ยเขาคงจะมีความสุขมากกว่านี้เยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเข้ารับการรักษาจึงสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับผู้ป่วยซึ่งจะช่วยผ่อนเรื่องหนักให้เบาลงไม่ได้เป็นเรื่องลึกลับหรือน่ากลัวอย่างที่หลายคนคิดนะครับผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าหลายคนเนี่ยไม่ทราบว่าตัวเองป่วยนะครับเนื่องจากอาการอาจจะเริ่มต้นจากความเครียดวิตกกังวลเบื่อหน่ายท้อแท้หมดพลังหรือบางคนอาจจะมีความคิดระแวงมองโรคในแง่ร้ายนะครับแต่ก็ยังทำงานได้แต่อาการทั้งหลายเนี่ยมันอาจจะมากขึ้นจนรบกวนการดำเนินชีวิตนะครับการเข้าสู่การรักษาโดยเร็วเนี่ยจะทำให้อาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยไม่กลับมาเป็นซ้ำหรือรุนแรงมากขึ้นครับความจริงแล้วโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโรคทางจิตเวชนะครับแตกต่างจากโรคทางจิตเภทซึ่งเป็นโรคจิตซึ่งเป็นคนละโรคกันนะครับโรคจิตเภทเนี่ยเป็นโรคทางจิตเวชโรคหนึ่งนะครับที่มีความผิดปกติของความคิดการรับรู้และแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่ไม่อยู่ในโลกของความเป็นจริงนะครับเช่นมีอาการหูแว่วภาพหลอนหวาดระแวงโรคจิตเภทจึงไม่ใช่โรคซึมเศร้านะครับบางคนสงสัยว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยถ้าเป็นมากๆเนี่ยจะกลายเป็นโรคจิตเภทได้หรือเปล่าไม่เป็นความจริงอย่างนั้นนะครับโรคซึมเศร้าเป็นมากๆก็ไม่ได้กลายเป็นโรคจิตเภทครับ

การรักษาโรคซึมเศร้าเนี่ยมีองค์ประกอบ3ด้านนะครับก็คือด้านร่างกายนะครับเราทราบแล้วว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยเกิดจากสารซึนัมประสาทที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ได้แก่ซีโรโทนินหรือนออีพิเนฟรินนะครับมีปริมาณลดต่ำลงนะครับในสมองของเราเนี่ยทำให้เกิดอารมณ์ซึมเศร้าขึ้นมาเพราะฉะนั้นการรักษาหลักของเราก็คือการให้ยาที่รักษาโรคซึมเศร้าเนี่ยจะออกฤทธิ์ได้ดีนะครับโดยไปเพิ่มปริมาณของสารซึนัมประสาท2ตัวนี้นะครับให้กลับมาเข้าสู่ภาวะปกติก็จะทำให้อารมณ์เนี่ยค่อยๆกลับเข้าสู่ปกติการรักษาองค์ประกอบที่2ก็คือทางด้านจิตใจครับเราก็พบว่าคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยก็จะมีอาการของอารมณ์ซึมเศร้าเครียดเบื่อหน่ายท้อแท้นะครับอารมณ์เหล่านี้เนี่ยสามารถจะแก้ไขได้ด้วยตัวเองนะครับโดยการยกระดับอารมณ์ของตัวเองกิจกรรมที่จะแนะนำบ่อยๆนะครับก็คือการออกกำลังกายนะการออกกำลังกายนี้ก็จะทำให้ระดับอารมณ์เนี่ยดีขึ้นมาโดยการเพิ่มสารซึนัมประสาทที่เกี่ยวกับอารมณ์อีกตัวนึงนะครับคือเอนโดฟินแต่ต้องออกกำลังกายประเภทที่เราเรียกว่าแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับตัวอย่างเช่นการวิ่งจ็อกกิ้งหรือเดินเร็วขี่จักรยานหรือจักรยานอยู่กับที่เต้นแอโรบิกต้องใช้เวลาอย่างน้อย30นาทีต่อวันนะครับและควรจะออกกำลังกายอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์หรือวันเว้นวันนะครับถ้าออกกำลังกายน้อยกว่านี้ก็จะไม่ค่อยเห็นผลทางด้านอารมณ์กิจกรรมที่จะช่วยเรื่องอารมณ์ต่อมาก็คือกิจกรรมที่ทำให้มีความสุขได้แก่งานอดิเรกหรือกิจกรรมที่เราทำในบ้านทั่วๆไปนี่แหละครับบางคนก็ชอบวาดรูประบายสีฟังเพลงร้องเพลงเล่นดนตรีปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์ทำงานบ้านกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยจะช่วยเบนความ

รู้สึกของเรานะครับทำให้อารมณ์ที่ตกอยู่เนี่ยกลับขึ้นมาเหมือนปกติได้นะครับจะแนะนำว่าหลีกเลี่ยงการอยู่เฉยๆคนเดียวนะครับเพราะว่าจะทำให้อารมณ์ของเราเนี่ยตกลงไปได้แล้วก็บางครั้งก็จะดิ่งลงไปเบื่อชีวิตคิดอยากตายได้นะครับการรักษาอีกด้านหนึ่งก็คือการจัดสิ่งแวดล้อมนะครับให้เหมาะกับตัวเองนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการเรียนหรือการทำงานนะครับถ้าเราแบ่งเวลาที่เรามี24ชั่วโมงเนี่ยออกเป็น3ช่วงนะครับช่วงละ8ชั่วโมงเนี่ยช่วงที่1เนี่ยก็เป็นช่วงที่เราตื่นขึ้นมาแล้วก็เรียนหรือทำงานนะครับช่วงที่2เป็นช่วงที่เราพักประมาณ8ชั่วโมงนะครับช่วงพักนี่นะครับจะเป็นช่วงที่เราสามารถจะจัดกิจกรรมที่จะดึงเรื่องจิตใจหรืออารมณ์เราขึ้นมาได้นะครับพยายามหากิจกรรมที่เหมาะสมกับเรานะครับที่จะทำให้อารมณ์เราดีขึ้นมานะครับเช่นเรื่องออกกำลังกายมีงานอดิเรกงานยามว่างทั้งหลายเนี่ยนะครับและช่วงสุดท้ายนะครับก็คือนอนประมาณ8ชั่วโมงนะครับเรื่องการนอนเนี่ยแนะนำว่าให้พยายามนอนตรงเวลานะครับประมาณ4หรือ5ทุ่มอย่าให้ดึกกว่านั้นนะครับแล้วก็นอนให้เพียงพอประมาณ6ถึง8ชั่วโมงต่อวันนะครับซึ่งก็แล้วแต่บุคคลอาจจะแตกต่างกันนะครับการนอนตรงเวลาเนี่ยก็จะทำให้อารมณ์เนี่ยกลับมาฟื้นคืนได้เหมือนปกติโดยเร็วครับ

เราทราบแล้วนะครับว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยหายด้วยการใช้ยานะครับแต่ก็ไม่ควรจะไปซื้อยารับประทานเองนะครับเพราะว่าการใช้ยาเนี่ยจะมีรายละเอียดซึ่งจิตแพทย์จะเป็นคนที่แนะนำวิธีการใช้ยานะครับถ้าอยากจะรักษาเนี่ยควรจะมาพบกับจิตแพทย์ด้วยตัวเองนะครับใครที่อยากจะมาพบจิตแพทย์แล้วยังไม่แน่ใจนะครับหรือสงสัยว่าจะมาได้ยังไงนะครับก็อาจจะสอบถามได้นะครับที่สายด่วนกรมสุขภาพจิตนะครับหมายเลข1323นะครับหรือตามสื่อออนไลน์ต่างๆนี่ก็สามารถจะปรึกษาได้นะครับว่าไปได้ที่ไหนบ้างนะครับทีมแพทย์ที่ช่วยรักษาทางจิตเวชเนี่ยนะครับก็จะประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่ายทีเดียวนะครับประกอบด้วยจิตแพทย์หรือจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นนะครับนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ทางจิตเวชพยาบาลทางจิตเวชและอาสาสมัครนะครับที่ทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำปรึกษาทางจิตเวชคนเหล่านี้ล่ะครับก็จะทำงานร่วมกันนะครับโดยผู้ที่จะเริ่มต้นก่อนก็คงจะเป็นจิตแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะได้พบกับจิตแพทย์ก่อนนะครับเพื่อที่จะประเมินทางจิตเวชโดยการสัมภาษณ์ทางจิตเวชนะครับอาจจะใช้เวลาประมาณสัก30ถึง45นาทีนะครับในครั้งแรกใช้เวลาเยอะหน่อยครับเพื่อที่จะได้รู้จักผู้ป่วยอย่างละเอียดนะครับจิตแพทย์ก็จะทำหน้าที่ในการประเมินนะครับแล้วก็วินิจฉัยนะครับว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่นะครับเป็นระดับไหนการรักษาเป็นอย่างไรนะครับนักจิตวิทยาจะทำหน้าที่การประเมินทางจิตใจอย่างละเอียดนะครับในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าบางคนนะครับอาจจะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโดยนักจิตวิทยาจะเป็นผู้ประเมินทางจิตใจนะครับสำหรับนักสังคมสงเคราะห์และพยาบาลทางจิตเวชนี่มีความสามารถในการให้คำแนะนำปรึกษาเบื้องต้นได้นะครับเพราะฉะนั้นบางคนเขาจะช่วยหมอในการรักษาต่อเนื่องระยะยาวให้คำแนะนำให้กำลังใจแล้วก็ติดตามการรักษาร่วมกับหมอด้วยครับการรักษาเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานนะครับเพราะว่ากว่ายาจะออกฤทธิ์เนี่ยก็ประมาณ 2-3 เดือนนะครับจนกระทั่งผู้ป่วยหายเป็นปกตินะครับใช้เวลาไม่นานเกิน6เดือนนะครับหลังจากรักษาโดยใช้ยาจนหายเป็นปกติแล้วเราก็จะให้ทานยาต่อไปอีกอย่างน้อย6เดือนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นใหม่หลังจากนั้นเราก็จะค่อยๆลดยาและก็หยุดยาได้ในระหว่างที่ให้ยาและก็ติดตามไปเนี่ยนะครับประมาณ6เดือนถึง1ปีการติดตามการรักษาโดยการพูดคุยการให้คำแนะนำปรึกษาเนี่ยนะครับหรือบางคนอาจจะมีจิตบำบัดหรือพฤติกรรมบำบัดหรือการจัดสิ่งแวดล้อมการช่วยเหลือทางครอบครัวร่วมด้วยนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในการรักษาร่วมกับผู้ป่วยนะครับการรักษาเหล่านี้ก็จะช่วยทำให้ประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วก็หายได้เหมือนปกติในที่สุดครับ

ส่วนใหญ่ของโรคซึมเศร้าเนี่ยเราสามารถจะรักษาได้เป็นผู้ป่วยนอกนะครับก็คือนัดมาพบเป็นระยะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องรักษาในโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าอาการต่างๆเนี่ยไม่ได้หนักมากยกเว้นในบางกรณีเท่านั้นเองนะครับที่มีอาการมากรุนแรงหรือมีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายอาการเหล่านี้อาจจะต้องรับไว้ในโรงพยาบาลชั่วคราวนะครับการรักษาที่อยู่ในโรงพยาบาลนี้ก็จะเป็นการรักษาช่วงสั้นๆนะครับเพื่อให้อาการของโรคซึมเศร้าที่รุนแรงหรือความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายเนี่ยลดลงจนปลอดภัยนะครับก็จะสามารถกลับบ้านได้ครับการรักษาด้วยยาเนี่ยเป็นการรักษาหลักเลยนะครับเรารู้แล้วว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยเกิดจากการขาดสารสื่อนำประสาทบางตัวนะครับเช่นซีโรโทนินหรือนอร์อีพิเนฟรินนะครับในสมองของเราเนี่ยนะครับปริมาณมันลดลงเมื่อปริมาณลดลงอารมณ์ก็จะตกลงด้วยนะครับก็ทำให้เกิดอารมณ์ซึมเศร้ายาที่ใช้รักษาได้ผลนะครับมันออกฤทธิ์โดยการไปเพิ่มปริมาณของสารสื่อนำประสาทในสมองที่เกี่ยวกับอารมณ์สองตัวเนี่ยนะครับจนขึ้นมาเหมือนปกติอารมณ์ก็จะกลับมาเหมือนปกติด้วยครับแต่หลังจากดีแล้วสมองยังสร้างสารสื่อนำประสาทได้ไม่รวดเร็วนักนะครับเราจำเป็นจะต้องให้ยาต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับจนกระทั่งสมองเริ่มปรับสมดุลของสารสื่อนำประสาทและสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองระยะนี้เราจำเป็นต้องให้กินยากันเอาไว้ก่อนนะครับพอครบ6เดือนแล้วเราก็จะลดยาเมื่อลดยาสมองก็จะเริ่มสร้างสารสื่อนำประสาทกลับมาเหมือนเดิมได้เราก็สามารถจะหยุดยาได้ยาตัวนี้ทำให้โรคซึมเศร้าหายได้แต่บางคนก็อาจจะมีผลข้างเคียงบ้างนะครับไม่ได้เจอบ่อยแต่ถ้าเจอก็ไม่ต้องตกใจนะครับผลข้างเคียงของยาเหล่านี้อาจจะมีอาการคลื่นไส้บ้างอาเจียนบ้างในช่วงแรกๆนะครับบางคนก็จะมีผื่นคันขึ้นนะครับหรือนอนไม่หลับในบางคนนะครับแต่มักจะเป็นอยู่ช่วงแรกๆเท่านั้นเองพอทานยาไปสัก 2-3 สัปดาห์อาการเหล่านี้ก็จะหายไปได้เนื่องจากร่างกายเริ่มปรับตัวได้หลังจากนั้นยาก็ออกฤทธิ์นะครับแล้วก็ทำให้อาการดีขึ้นผลต่อร่างกายในระยะยาวเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่ายาไม่ได้มีผลต่อตับไตสมองหรืออวัยวะต่างๆในร่างกายระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถให้ยาเหล่านี้ได้ระยะยาวนะครับโดยปลอดภัยครับบางคนสงสัยว่ายานี้ไปลดสมรรถภาพทางเพศหรือไม่ก็พบว่ายาต้านโรคซึมเศร้าทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ทำให้สมรรถภาพทางเพศลดลงนะครับแต่ผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอาจจะมีอาการสมรรถภาพทางเพศลดลงได้เนื่องจากอาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยจะไปรบกวนความรู้สึกหรือความต้องการทางเพศครับแต่เมื่อรักษาด้วยยาต้านเศร้าจนดีเหมือนปกติแล้วสมรรถภาพทางเพศหรือความต้องการทางเพศต่างๆก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับบางคนสงสัยว่ากินยาต้านเศร้าแล้วจะง่วงไหมก็พบว่ายาต้านเศร้าส่วนใหญ่ไม่ง่วงนะครับจะมียาบางตัวท่านเองที่อาจจะมีผลข้างเคียงที่ทำให้ง่วงบ้างแต่ส่วนใหญ่ยาที่ง่วงนี้คุณหมอก็จะแนะนำให้กินก่อนนอนนะครับเพราะว่าถ้าง่วงก็จะนอนหลับไปก็จะช่วยทำให้การนอนเนี่ยดีขึ้นด้วยครับบางคนสงสัยว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยถ้าเป็นน้อยไม่ต้องรักษามันก็หายเองได้ผมแนะนำว่าถ้าได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าแล้วแม้ว่าจะเป็นน้อยแต่ถ้าเริ่มมีปัญหาในการดำเนินชีวิตนะครับควรจะรักษาครับเหตุผลก็คือว่าการรักษาอย่างถูกต้องเนี่ยจะทำให้ไม่กลับมาเป็นอีกคนที่เป็นน้อยแล้วไม่ได้รับการรักษานะครับอาจจะกลับเป็นซ้ำได้แล้วถ้าเป็นซ้ำบ่อยๆอาการก็จะเป็นรุนแรงมากขึ้นนะครับที่สำคัญก็คือโรคซึมเศร้าหลายๆครั้งเริ่มต้นจากอาการเป็นน้อยแต่อาการโรคซึมเศร้าอาจจะตกลงหรือดิ่งลงทำให้เกิดความรู้สึกเบื่อชีวิตคิดอยากตายขึ้นมาตอนไหนก็ได้นะครับทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายครับและเราจะไม่รู้ว่าคนไหนจะมีอาการดิ่งลงไปถึงการฆ่าตัวตายได้เมื่อไหร่นะครับการรักษาที่ดีเนี่ยจะทำให้ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายเนี่ยลดต่ำลงด้วยเพราะฉะนั้นการรักษาด้วยยาเนี่ยมีผลดีกว่าการไม่รักษาอย่างแน่นอนครับเนื่องจากการรักษาด้วยยาเนี่ยจำเป็นต้องใช้เวลา

่านนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันทำให้ติดยาหรือเปล่านะครับก็เพราะยาต้านโรคซึมเศร้าเนี่ยไม่ติดครับถึงแม้ว่าจะทานนานแต่สามารถที่จะลดแล้วก็หยุดยาได้ตามระยะเวลานะครับไม่เคยมีผู้ป่วยติดยาโรคซึมเศร้านะครับบางคนเนี่ยจะสงสัยว่าถ้าดีขึ้นแล้วเราอาจจะหยุดยาเองได้ไหมการหยุดยาเองก่อนที่แพทย์จะแนะนำนะครับพบว่าทำให้อาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นใหม่ได้ในเวลาต่อมาตอนแรกเวลาหยุดไปอาการอาจจะยังไม่มีก็ได้นะครับแต่อีกหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนต่อมาเนี่ยอาการของโรคซึมเศร้าก็จะกลับมาใหม่ครับก็เรียกว่ากลับเป็นซ้ำการกลับเป็นซ้ำเนี่ยทำให้การรักษาโรคซึมเศร้าเนี่ยยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรจะหยุดยาเองนะครับเพราะทำให้กลับมาเป็นซ้ำได้และการรักษาจะยากขึ้นครับการรักษาด้วยยาเนี่ยเป็นการรักษาที่สำคัญนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าการรักษาจะได้ผลดีมากเนี่ยจะต้องขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่มีความเข้าใจและก็จัดสิ่งแวดล้อมได้เหมาะสมกับผู้ป่วยนะครับรวมทั้งการรักษาแบบจิตบำบัดด้วยครับเราก็พบว่าการรักษาโรคซึมเศร้าเนี่ยจะได้ผลดีมากเลยถ้ามีจิตบำบัดร่วมด้วยจิตบำบัดก็คือการรักษาทางจิตใจนะก็คือเรื่องของอารมณ์และความคิดเป็นหลักนะครับเนื่องจากในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเนี่ยบางครั้งก็จะมีเรื่องของอารมณ์ที่เปลี่ยนไปจากเดิมความคิดที่ไม่เหมือนเดิมนะครับซึ่งจำเป็นจะต้องมีการช่วยปรับให้กลับมาเหมือนปกติด้วยร่วมไปกับการรักษาด้วยยานะครับจิตบำบัดนี่ก็จะมีหลายด้านนะครับเช่นจิตบำบัดแบบประคับประคองนะครับหรือ supportive psychotherapy ซึ่งเรื่องนี้จิตแพทย์มักจะให้กับผู้ป่วยโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับเป็นการให้คำแนะนำทั่วไปการปรับเรื่องของจิตใจอารมณ์เบื้องต้นนะครับก็จะทำให้ผู้ป่วยดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแต่ผู้ป่วยหลายคนเนี่ยอาจจะมีปมความคิดหรือความรู้สึกที่ตกค้างอยู่นะครับเช่นบางคนก็จะมีความรู้สึกลึกๆในเรื่องของการเป็นที่รังเกียจของคนอื่นไม่เป็นที่ยอมรับก็จะมีการรักษาทางจิตบำบัดแบบลึกมากขึ้นนะครับเช่น cognitive behavior therapy หรือจิตบำบัดแนวบำบัดความคิดและพฤติกรรมนะครับหรือจิตบำบัดแนวสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นนะครับตัวอย่างจิตบำบัดที่เราให้กับวัยรุ่นนะครับที่พบบ่อยก็คือการฝึกจิตใจที่จะจัดการกับอารมณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นอารมณ์วิตกกังวลเครียดแพนิคนะครับหรืออารมณ์ซึมเศร้านะครับกิจกรรมที่เราจะจัดให้กับเขาก็คือการผ่อนคลายตัวเองทำให้เขาสามารถจะหยุดอาการเหล่านี้ได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มีความรู้สึกผ่อนคลายได้กิจกรรมนี้ก็ต้องมีการฝึกกันนิดหน่อยนะครับที่จะทำให้เขาสามารถที่จะปฏิบัติได้ด้วยตัวเองยกตัวอย่างเช่นการฝึกกำหนดลมหายใจนะฮะหายใจเข้าหายใจออกให้รู้ตัวอยู่นิ่งๆกับลมหายใจต่อเนื่องตลอดเวลาแบบนี้ก็จะทำให้ตัวอารมณ์สงบลงได้ถ้าฝึกบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้อารมณ์ซึมเศร้าหรือความเครียดเนี่ยค่อยๆลดลงได้ครับผู้ป่วยบางคนก็จะมีอาการย้ำคิดย้ำทำนะครับเราก็จะมีกระบวนการที่จะฝึกในการหยุดความคิดและเบี่ยงความคิดนะครับเพื่อไม่ให้อาการย้ำคิดย้ำทำนั้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับนะการฝึกก็เช่นเดียวกันครับฝึกในการกำหนดลมหายใจให้มีความหยุดนิ่งได้ของความคิดนะครับและเมื่อหยุดนิ่งได้ความคิดก็จะหยุดได้อารมณ์ก็จะสงบลงได้ครับจิตบำบัดอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เราอาจจะให้กับบางครอบครัวนะครับเนื่องจากมีปัญหามากระหว่างเด็กกับพ่อแม่หรือญาติพี่น้องในครอบครัวนะครับจิตบำบัดนี้เรียกว่าครอบครัวบำบัดนะครับหรือ Family Therapy จิตบำบัดแบบนี้ก็จะเน้นให้ครอบครัวเนี่ยกลับมาร่วมมือกันนะครับในการเข้าใจผู้ป่วยมีวิธีการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างครอบครัวนะครับอีกแบบหนึ่งเป็นการใช้กิจกรรมสนุกๆนะครับเช่นศิลปะเราเรียกว่าศิลปะบำบัดครับหรืออาร์ตเทอราปีก็จะช่วยทำให้เกิดการคลี่คลายของอารมณ์นะครับไล่ระบายความรู้สึกอาจจะเป็นความเครียดหรือซึมเศร้านั้นในกิจกรรมศิลปะเช่นวาดรูประบายสีงานปั้นเครื่องปั้นดินเผานะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้อาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วเช่นกันครับ
การรักษาโรคซึมเศร้าเนี่ยต้องใช้เวลานะครับในระหว่างการรักษาและใช้ยาอยู่เนี่ยเราก็จะพบว่าผู้ป่วยก็จะดีขึ้นนะครับส่วนใหญ่จะดีขึ้นค่อยๆเหมือนปกตินะครับแต่ก็อาจจะมีบางคนเหมือนกันที่ระหว่างรักษาอาจจะมีอาการกลับมาเป็นใหม่ได้นะครับถ้ามีอาการกลับมาเป็นใหม่ให้พยายามรีบกลับไปพบกับคุณหมอที่เป็นผู้รักษาโดยเร็วนะครับเพราะอาการที่มันขึ้นๆลงๆเนี้ยบางครั้งคุณหมออาจจะมีการปรับขนาดยาหรือสายอย่างอื่นร่วมด้วยนะครับก็จะทำให้อาการดีขึ้นเร็วครับทีนี้ถ้ารักษาจนหายแล้วแล้วก็หยุดยาได้แล้วหลังจากหยุดยาเนี่ยหมอก็จะแนะนำว่าให้ติดตามอาการต่อไปเรื่อยๆนะครับอาจจะตลอดชีวิตก็ได้นะครับว่าเรายังมีอาการอยู่หรือไม่โรคนี้หายได้เหมือนปกติแต่กลับมาเป็นใหม่ได้ครับคนที่หายจากโรคซึมเศร้าแล้วเนี่ยเราก็พบว่าเมื่อติดตามไปมี3กลุ่มครับกลุ่มแรกไม่กลับมาเป็นอีกเลยกลุ่มนี้มักจะร่วมมือในการรักษาดีมากทานยาสม่ำเสมอปรับตัวออกกำลังกายทำทุกอย่างตามคำแนะนำอย่างดีนะครับลดยาตามที่หมอแนะนำนะครับพวกนี้ก็จะมักจะหายได้เลยไม่เป็นอีกเลยก็มีครับกลุ่มที่2หายไปนานๆหลายๆปีแล้วกลับมาเป็นใหม่บางครั้งกลับมาเป็นตอนวัยกลางคนหรือสูงวัยก็มีครับอาจจะกลับมาเองก็ได้หรือมีตัวกระตุ้นก็ได้เช่นมีโรคทางร่างกายทำให้ร่างกายอ่อนแอหรือมีความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะครับอาจจะทำให้กลับมาเป็นใหม่ได้แต่ถึงกลับมาเป็นใหม่ก็รักษาหายได้เหมือนเดิมครับกลุ่มที่3ครับกลุ่มนี้จะกลับมาเป็นซ้ำเร็วครับหยุดยาแล้วกลับมาเป็นเลยกลุ่มนี้มักจะทานยาไม่สม่ำเสมอหรือมีสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงจิตใจไม่แข็งแรงหรือไปใช้เหล้าหรือยาเสพติดอดนอนพวกนี้ก็จะกลับมาเป็นใหม่เร็วครับเพราะฉะนั้นการกลับมาเป็นใหม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยในตัวผู้ป่วยเองและสิ่งแวดล้อมด้วยเหมือนกันนะครับนะเราก็พยายามจะรักษาตัวเองนะครับให้อยู่ในกลุ่มแรกให้ได้คือตั้งใจทานยาสม่ำเสมอไม่ขาดยาไม่ลดยาเองไม่หยุดยาเองรักษาร่างกายให้แข็งแรงออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่นอนดึกปรับสิ่งแวดล้อมจัดตารางชีวิตให้มีความสมดุลนะครับก็จะทำให้เราอยู่ในกลุ่มที่1 นะครับคือไม่กลับมาเป็นอีกเลยผมเคยมีตัวอย่างผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้รับการรักษาแล้วก็ตอบสนองดีมากเลยนะครับอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็นัดมาพบปรากฏว่าผู้ป่วยไม่ได้มาตามนัดนะครับมาทราบจากญาติทีหลังว่าผู้ป่วยฆ่าตัวตายสำเร็จครับเรื่องนี้ก็ทำให้เกิดความรู้สึกที่สะเทือนใจมากๆทีเดียวเพราะว่าเรามาพบว่าการที่เขาฆ่าตัวตายครั้งนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้กินยาครั้งสุดท้ายที่หมอให้ไปเลยนะครับคิดว่าเขาตั้งใจที่จะหยุดยาเองเขาคิดว่าหายแล้วพอหยุดยาเองอาการก็กลับมาเป็นใหม่อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ดิ่งลงไปจนกระทั่งฆ่าตัวตายสำเร็จครับเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ว่าการรักษาเนี่ยควรจะต้องสม่ำเสมอต่อเนื่องเพื่อให้ประสิทธิภาพดีที่สุดและป้องกันความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายครับ

ผมหวังว่าการเล่าเรื่องกระบวนการรักษาโรคซึมเศร้านี้จะช่วยทำให้ผู้ชมเนี่ยเข้าใจมากขึ้นนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะครับหรือเรื่องน่าอับอายเลยโรคซึมเศร้าก็เป็นโรคหนึ่งนะครับอาจจะเป็นโรคทางร่างกายด้วยซ้ำจำเป็นต้องพบแพทย์เพื่อให้รักษาอาการได้บรรเทาลงแล้วก็แข็งแรงขึ้นจนหายขาดจากโรคนี้ได้นะครับอุปสรรคต่อไปก็คือถ้าอยากพบแพทย์แต่บุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอครับคิวยาวรอไม่ได้เราในฐานะพ่อแม่ครูเพื่อนหรือคนรอบข้างนะครับจะช่วยดูแลประคับประคองฟื้นฟูผู้ป่วยให้หายขึ้นหรือมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นได้อย่างไรเรามาเรียนรู้กันในตอนหน้าครับ

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคราวฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

กรรมกรรมคือการกระทำกรรมคือการกระทำทางกายทางวาจาทางใจนี่การ การกระทำทางใจคือจงใจคิดจงใจปรุงแต่งแต่ถ้าเราหยุดอยู่แค่คิดอย่างเดียว มันก็ยังเป็นกรรมน้อยหมายความว่าคนเราจะตกนรกก็ด้วยกายด้วยวาจาไม่ใช่เพราะใจแต่ถ้าเราคิดเรื่องในบ่อยๆมันก็จะอดพูดอดกระทำตามความคิดนั้นไม่ได้มันจึงสัมพันธ์เนืองอาศัยกันทีนี้ความคิดความรู้สึกที่ดีงามถ้าเราไม่รู้จักดูแลไม่รู้จักอนุรักษ์ไม่รู้จักบำรุงมันก็หายไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความรู้สึกที่เป็นบุญเป็นผลอยู่ในจิตใจนักปราชญ์จึงให้เราสร้างพิธีกรรมขึ้นมาเป็นกายกรรมวจีกรรมเพื่อให้สิ่งที่เป็นมโนกรรมคือความคิดในใจมีรูปมีร่างมีเป็นชิ้นเป็นอันเป็นสิ่งที่เราทายรูปได้ที่เรามีความรู้สึกมีส่วนร่วมได้พิธีกรรมจึงเป็นกุศโลบายที่จะทำให้สิ่งที่เป็นนามธรรมที่จับไม่ได้ออกมาเป็นรูปธรรมซึ่งทำให้มีความหนักแน่นมากขึ้นแล้วทำให้เป็นของรวมของคนหลายๆคนไม่ใช่แค่ความรู้สึกภายในจิตใจของคนใดบางคนพิธีกรรมในวันนี้ก็เช่นเดียวกันส่วนมากเราคงจะมีความเข้าใจและความรู้สึกที่ดีต่อครูอาจารย์แต่ว่าการที่เราแสดงออกในลักษณะเป็นพิธีกรรมอย่างน้อยปีละครั้งก็ทำให้รู้สึกมีความหนักแน่นมากขึ้นมีผลต่อความรู้สึกมากขึ้นพระพุทธศาสนาของเราเป็นศาสนาแห่งการศึกษาหรือจะเรียกโดยสรุปหรือโดยย่อว่าเป็นระบบการศึกษาที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดที่เคยปรากฏอยู่ในโลกมนุษย์ทีนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้เองความตรัสรู้เองหมายความว่าพุทธองค์

บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยการเดินทางหรือการบุกเบิกเป็นคนแรกนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วพระอริยสาวกพระอริยเจ้าทั้งหลายและผู้เป็นพุทธมามกะทั้งหลายเราจะได้ความเจริญก้าวหน้าในธรรมเราได้มีปัญญามีความอดทนมีกำลังใจกำลังปัญญาที่จะละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดเพราะมีครูมีอาจารย์ถ้าปล่อยให้เราสู้เอาคนเดียวคิดเอาคนเดียวก็คงเอาตัวไม่รอดเพราะมีแต่พระพุทธเจ้าคนเดียวที่ไปได้ดีโดยไม่ต้องมีครูอาจารย์นี่พวกเราจึงมีบุญมากที่เกิดเป็นมนุษย์มีพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูแล้วมีพระอริยเจ้าทั้งหลายแต่สมัยพุทธกาลถือว่าเป็นครูเป็นอาจารย์เราอยู่ที่นี่ที่ปัญญาประทีปถ้าทางฝ่ายธรรมะแล้วก็มีอาตมาเป็นครูใหญ่แล้วก็ทางฝ่ายการศึกษาทั่วไปทั้งฝ่าย วิชาการทางฝ่ายปัญญาทางธรรมทั่วไปวิชาชีวิตก็มีคุณครูหลายท่านโดยมีดร.วิทิตเป็นครูใหญ่ถือว่าผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ก็สมบูรณ์พอสมควรแต่ครูจะเป็นครูได้เพราะมีสิทธิ์ถ้าสักแต่ว่ามีชื่อว่าครูมีชื่อว่าอาจารย์แต่ไม่มีสิทธิ์แล้วมันก็เหมือนกับผู้ขายยาแต่ไม่มีใครซื้อยาเหมือนกับผู้จะทำประโยชน์แต่ไม่มีใครอยากได้ประโยชน์ฉะนั้นผู้จะทำหน้าที่เป็นครูได้เพราะผู้ทำหน้าที่เป็นศิษย์และในการเป็นศิษย์นั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือฉันทะความพอใจความยินดีความรักความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนต้องมีความหวังดีอย่างยิ่งต่อชีวิตตัวเองต้องมีความตั้งใจให้ฉวยโอกาสที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ในประเทศอันสมควรสิ่งแวดล้อมเราก็เอื้อพอสมควรแต่เราต้องเป็นผู้ที่สำนึกในโอกาสในผู้ที่มีปัญญาในเรื่องบุญคุณคือในบางแห่งและหลายแห่งก็ยังมีการสอนศีลธรรมแบบฝรั่งสอนศีลธรรมแบบฝรั่งก็คือต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แล้วก็รอด้วยรางวัลถ้าอย่างนี้เป็นบุญนะเดี๋ยวขึ้นสวรรค์แล้วว่าอย่าทำอย่างนั้นมันบาปอันนี้คู่เอาอย่าทำมันเป็นบาปหรือว่าสอนว่าคนดีต้องกตัญญูกตเวทีต้อง
เห็นบุญ

บุญของผู้มีพระคุณเหมือนเป็นศีลธรรมแบบสั่งเอาแบบคู่เอาว่าเราต้องเราควรลักษณะอย่างนี้แต่ในความเห็นของอาตมาในผู้ที่ฉลาดจริงก็จะรักษาศีลห้าโดยไม่ต้องสงสัยผู้ที่ไม่เห็นประโยชน์ของศีลห้าเป็นผู้ที่มีปัญญาไม่ใช่ปัญญาปัญหาทางพฤติกรรมอย่างเดียวเป็นปัญหาทางสติปัญญาเพราะทุกผู้มีสติผู้มีปัญญาจริงต้องไม่กล้าผิดศีลแม้แต่ข้อเดียวเรื่องความกตัญญูก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นคนดีจะต้องไม่กตัญญูก็ไม่ดีไม่อยากให้สอนแบบนั้นแต่ถ้าหากว่าเรามีปัญญาพอทบทวนชีวิตที่ผ่านมาดูสิ่งที่เราได้รับจากคุณพ่อคุณแม่จากปู่ย่าตายายจากผู้เป็นญาติผู้เป็นมิตรผู้เป็นอาจารย์ความกตัญญูไม่เกิดไม่ได้ถ้าไม่รู้จักไม่รู้สึกในความกตัญญูกตเวทีเป็นข้อบกพร่องในเรื่องสติปัญญาในความเป็นมนุษย์ในการเข้าใจเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดความเจริญในชีวิตพอถ้าเราสนใจศึกษาว่าอะไรจะทำให้ชีวิตเราเจริญอะไรจะเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราเสื่อมและชีวิตเรามีปัญหาเราก็ต้องเห็นทันทีว่าเพราะมีผู้ช่วยผู้อุปถัมภ์ผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผู้หวังดีต่อเราผู้อนุเคราะห์เรานั่นแหละเราจึงดีแต่ตัวเราคนเดียวเนี่ยคงเอาตัวไม่รอดเลยและนี่ก็เป็นข้อคิดที่ขอฝากไว้ว่าไม่ใช่ว่าจะต้องพยายามเป็นคนดีอย่าเป็นคนชั่วอย่างนี้เราไม่ต้องไปคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นหรือไม่ควรจะเป็นแต่ให้ลืมหูลืมตาให้เรียนรู้จากประสบการณ์เรียนรู้จากอดีตของเราเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมของเราเมื่อจิตใจเป็นกลางรับรู้ต่อความเป็นจริงของชีวิตความดีต่างๆเกิดขึ้นเองเพราะความดีเป็นอาการของปัญญาความชั่วเป็นอาการของความโง่ชั่วตรงไหนก็โง่ตรงนั้นถ้าดีจริงนี่ก็ดีเพราะมีปัญญาบางคนอาจจะทำแบบเหมือนคนดีเพียงเพราะว่าทำตามกระแสโดยขาดปัญญาอย่างนี้ก็มีแต่ความดีนั้นจะเปราะบางมากเพราะมีการยั่วยุมีความกดดันความดีนั้นก็พังทลายไปแต่ถ้าเป็นความดีจริงมันเกิดจากปัญญาไม่ว่าจะมีความกดดันอย่างไรจะมีการยั่วยุกิเลสอย่างไรมันก็ตั้งอยู่ในความจิตความดีเหมือนกับเราตาเห็นรูปเราตาเห็นรูปเราอยู่ในศาลาปัญญาประทีปแต่คนจะกดดันหรือจะยั่วยุให้เข้าใจว่าอยู่ที่กรุงเทพยังไงก็ไม่เชื่อเพราะเรารู้ว่านี่ไม่ใช่กรุงเทพไม่ใช่เพราะเชื่อเราเชื่อใครเพราะเราเห็นเพราะเรารู้เราต้องเป็นผู้รู้ผู้เห็นแล้วผู้ที่จะช่วยให้เรารู้เราเห็นก็คือคุณครูทั้งหลายเพราะคนเราจะมีปัญหามีอุปสรรคมากมีนิสัยไม่ดีที่เราสะสมมานานแล้วถ้าหากว่าเราไม่มีศรัทธาในตัวเองในศักยภาพของตัวเองเราอาจจะหลงคิดว่าเออเราแย่แล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่เลยไม่มีอะไรที่มันไม่ดีในชีวิตอะไรสักอย่างที่เป็นโชคชะตาและเป็นวิปากกรรมที่จะต้องทำใจทุกสิ่งทุกอย่างนี้เราแก้ได้

้ถ้าไม่แก้ 100% แก้ได้ 70% 80% คือถ้าเรามีนิสัยไม่ดีถ้าเราแก้ได้ 10% มันก็ยังดีกว่าจำยอมปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นคุณครูจะเป็นผู้ให้ขอคิดด้วยให้กำลังใจด้วยแล้วการที่เรามีครูมีอาจารย์ให้ทั้งความรู้ให้ทั้งกำลังใจอันนี้ถือว่าโอ้นี่มีบุญมีเป็นสิ่งที่หาได้ยากฉะนั้นในชีวิตของผู้เจริญเราต้องแบ่งเวลาในทบทวนสิ่งที่เราได้รับมาหนึ่งตั้งแต่สิ่งที่เราได้รับมาจากคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่วันเกิดทีนี้ถ้าเราทบทวนสิ่งที่เราได้รับมาจากผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ของเราตั้งแต่เกิดแล้วถามตัวเองว่าแล้วเราเคยให้อะไรไว้กับโลกนี้เราเคยให้อะไรไว้กับคุณพ่อคุณแม่กับครูอาจารย์เราคิดว่าสิ่งที่เราได้รับมากับสิ่งที่เราเคยให้ไปนั้นคงไม่ค่อยจะสมดุลกันใช่ไหมสิ่งที่เรารับมามากกว่าสิ่งที่เราได้ให้สิ่งที่เราได้ตอบแทนหลายสิบหลายร้อยเท่าตัวถ้าเราคิดในข้อนี้ด้วยปัญญาจะทำให้มีกำลังใจที่จะพัฒนาตัวเองให้จะเป็นที่ภาคให้มีชีวิตที่ตัวเองภาคภูมิใจได้ผู้ที่มีบุญคุณของเราผู้ที่เรารักเราเคารพก็ได้ภูมิใจในตัวเราด้วยอันนี้คือการตอบแทนตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็มีหลักในเรื่องนี้เรื่องการบูชาพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าการบูชาด้วยดอกไม้ถูกเทียนด้วยวัตถุพระพุทธองค์ก็ไม่ทรงเห็นความสำคัญเท่าการแสดงความกตัญญูกตเวทีแสดงความสำนึกในบุญคุณด้วยการพยายามปฏิบัติธรรมให้เต็มความสามารถได้ผู้เป็นครูเป็นอาจารย์นะหลายท่านนะถ้าจะทำงานทางอื่นทำงานในทางธุรกิจเป็นต้นเงินเดือนก็คงมากกว่านี้เยอะแต่ครูที่อยู่ที่นี่หลายท่านนะท่านเสียสละเรื่องเงินเรื่องทองด้วยอุดมการณ์จะสั่งสอนพวกเราทุกวันนี้การมองคุณครูนี่เสื่อมไปมาก50ปีก่อนนั้นก็เป็นที่ยอมรับทั่วไปว่าครูเป็นบูชานียบุคคลเป็นบุคคลควรแก่การบูชาควรแก่การยกย่องควรแก่ความเคารพนับถือแต่ต่อมาระบบสังคมระบบเศรษฐกิจระบบการศึกษาก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็กลายเป็นว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ให้บริการพ่อแม่ผู้เป็นผู้บริโภคบริการแล้วก็มักมีการมองคุณครูว่าเหมือนกับเป็นลูกจ้างของผู้บริโภคคือผู้ปกครองโรงเรียนเราไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดอย่างนี้เลยเราจึงได้ยืนยันในระบบกาลยานมิตรว่าเราเป็นกาลยานมิตรกันทุกคนก็มีการพยายามทำหน้าที่ของตนเป็นกัลยาณมิตรเป็นทั้งครูเป็นทั้งศิษย์อยู่ในเวลาเดียวกันทั้งครูทั้งผู้ปกครองทั้งเด็กก็เป็นกัลยาณมิตรพยายามเป็นมิตรที่ดีต่อกันและกันเราไม่ได้ เรื่องเงินเรื่องทองมันก็จะต้องมี

เหมือนกันมาอย่างนั้นโรงเรียนจะไม่มีวัตถุก็ไม่มีเราก็ทำอะไรไม่ได้ทุกคนก็จะต้อง มีค่าตอบแทนพอสมควรแต่เราไม่ได้ถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดไม่ได้ถือว่าโรงเรียนมีไว้เพื่อหากำไรเราไม่ต้องการกำไรอะไรเลยนอกจากกำไรในภูมิปัญญาหรือภูมิการศึกษาของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เราเรียกว่าชาวปัญญาประทีปนั้นในเมื่อเรานึกถึงคุณครูก็ขอให้นักเรียนทั้งหลายก็ได้สำนึกว่าคุณครูส่วนใหญ่อยู่ที่นี่ด้วยการเสียสละหลายอย่างอันนี้การที่คุณครูต้อง อยู่หลังเดียวกับนักเรียนควบคุมนักเรียนเนี่ยหนักพอสมควรนะเป็นงานหนักไอ้ผู้ที่ทำอย่างนี้เหมือนต้องคุณครูก็ต้องเสียสละเวลาศูนย์ตัวของท่านเกือบทั้งหมดเพราะหวังดีต่อลูกศิษย์ดูแลลูกศิษย์คงที่นี่ไม่ใช่ว่ามาเช้ากลับเย็นคุณครูก็ต้องเป็นกังวลก็เป็นห่วงต้องดูแลลูกศิษย์ตลอด24ชั่วโมงตลอดเวลาเลยมันเป็นการตั้งอกตั้งใจเป็นการเสียสละที่น่าชื่นชมไม่ทราบว่านักเรียนเคยคิดในข้อนี้บ้างหรือเปล่าเราอาจจะคิดว่าตอนเย็นมันก็หาทางเล่นหาทางขนองอะไรเนี่ยมาน่ากลัวว่าไม่ค่อยได้คำนึงถึงคุณครูเท่าไหร่นอกจากว่าจะหาทางหรือจะทำสิ่งที่อยากทำโดยคุณครูไม่ต้องรับทราบดังนั้นในการปฏิบัติต่อกันและกันก็ปฏิบัติโดยการเอาใจเขาเอาใจท่านใส่ใจเราอยู่ด้วยความเห็นอกเห็นใจกันสำนึกในบุญคุณของซึ่งกันและกันในส่วนที่ผู้พูดมีความรู้มากกว่าเราไม่ว่าใครเราก็ตั้งใจฟังตั้งใจศึกษาถ้าในกรณีไหนเรามีความรู้มากกว่าเขาเราก็ตั้งใจแบ่งปันนี่ก็เป็นหลักของชุมสังคมกัลยาณมิตรมีความหวังดีต่อกันและการมีความพยายามสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์ส่วนรวมพร้อมๆกันอยู่ด้วยการความอดทนอยู่ด้วยการเสียสละอยู่ด้วยการฝืนใจในบางเรื่องอย่างที่เคยสอนว่าโลกนี้มันมีคำว่าถูกใจก็คำว่าถูกต้องถ้าเด็กสองขวบสามขวบคำว่าถูกใจไม่ถูกใจเนี่ยเมื่อเป็นพระผู้เป็นเจ้าเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันชอบต้องทำไม่ทำก็ร้องไห้สิ่งใดที่ไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำถ้าต้องถูกบังคับให้ทำก็ร้องไห้อาละวาดเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออารมณ์อันนี้ถ้าเด็กเล็กเด็กสองขวบอันนี้ว่าเป็นเจ้าอารมณ์อย่างสมบูรณ์ทีนี้ถ้าเรามีอายุมากขึ้นส่วนมากตั้งแต่7-8 ขวบจะเริ่มมีความเข้าใจในคำว่าถูกต้องทีนี้มันมี2คำ3คำ4คำถูกใจไม่ถูกใจถูกต้องไม่ถูกต้องอันนี้เรียกว่าชีวิตของเราเนี่ยพอ7-8 ขวบมันเปิดมิติใหม่แต่บางคนอาจจะไม่ถึง7-8 ขวบแต่ความคิดหรือสติปัญญาจะเริ่มปรากฏชัดตอนนี้เราเริ่มเห็นว่าสิ่งไหนที่มันถูกใจแต่ไม่ถูกต้องเราไม่ควรทำสิ่งใดที่ถูกใจด้วยถูกต้องด้วยเราก็ทำด้วยสติทำไปได้สิ่งใดไม่ถูกใจและไม่ถูกต้องไม่ต้องแตะเลยไม่เข้าใกล้เลยแน่นอนแต่สิ่งใดที่ไม่ถูกใจแต่ถูกต้องเราต้องทำ

ต้องพยายามทำอันนี้เราจะดูคนเนี่ยอาตมาก็ไม่เคยดูปริญญาบัตรไม่ดูสมณศักดิ์ไม่ได้ดูอะไรด้วยไม่ได้ดูยี่ห้อไม่ได้ดูอะไรดูนี่สี่ข้อนี้อาตมาจึงได้ดูว่าคนนี้ใช้ได้ใช้ไม่ได้ว่าเมื่อเจอสิ่งที่ถูกใจแต่ไม่ถูกต้องหยุดได้ไหมงดได้ไหมเมื่อเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจแต่ถูกต้องทำได้ไหมอันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์คนที่ดีที่สุดเลยพิสูจน์วุฒิภาวะของคนดูความเป็นมนุษย์ไม่อย่างนั้นก็ยังเป็นเด็กสองขวบถึงแม้ว่าในรูปร่างก็เป็นวัยรุ่นแล้วหรือว่าเป็นคนอายุ20 30 40บางคนอายุ60 70ปีนี่ก็ยังจิตใจนี่ยังแค่สองขวบเองคือสิ่งใดที่ชอบจึงทำสิ่งใดไม่ชอบก็ไม่อยากทำเพราะนั้นพวกเรานี่อยู่ที่นี่เพื่ออะไรทำยังไงเราจึงจะใช้เวลาที่โรงเรียนนี้ในลักษณะที่กลับบ้านไปแล้วเดินทางต่อไปแล้วในอนาคตแล้วเราก็จะรู้สึกว่าโอ้ดีมากดีกว่าที่คิดบางอย่างนี่ในขณะที่เรากำลังทำอยู่อาจจะไม่ค่อยรู้สึกแต่เวลาผ่านไปเราก็เห็นผลชัดเลยแต่ว่าถ้าดีนะยังไม่เห็นผลในระยะยาวเพราะอายุเรายังน้อยแต่ขอให้เราอย่างน้อยสำนึกในเจตนาอันงดงามและความเพียรพยายามของผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ของเราแล้วพยายามตอบสนองบุญคุณท่านอย่างไรตั้งคำถามยังไงว่าบุญคุณมีจริงไหมบุญคุณคืออะไรเมื่อมีบุญคุณอย่างนี้เราควรจะปฏิบัติอย่างไรในตั้งคำถามอย่างนี้ให้มันเกิดจากภายในไม่ใช่เกิดจากผู้ใหญ่สั่งสอนแต่เกิดจากใจเราเอาแล้ววันนี้ก็คงพอสมควรเวลา

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับ พราะอะไรเพราะคนอายุน้อยเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาร์ทหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันก.ล.ต.ตอนที่2รู้จักตัวเองความพร้อมและความสามารถในการรับความเสี่ยง
1: พี่ฝนตอนนี้ผมเก็บเงินได้พันบาทแล้วเอาไปทำอะไรดีพี่ก็มีเงินเก็บ 1,500 บาทเหมือนกันคงดีนะถ้าเราสามารถนำเงินเก็บไปหาดอกผลจากเดิมได
0: ้สวัสดีจ้าฝนเมฆ
2: กัปตันก.ล.ต.
1: สวัสดีค่ะกัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยหนูอยากเอาเงินเก็บที่มีไปหาดอกผลแล้วจะทำยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นมาทบทวนเป้าหมายการเก็บเงินของตัวเองดูซิว่าไปตามหลักสมาร์ทหรือยัง
1: หลักสมาร์ทคืออะไรเหรอคะ
0: ในการตั้งเป้าหมายที่ดีจะต้อง 1. Specific กำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน 2. Measurable วัดผลเป็นตัวเลขได้ 3. Achievable ทำให้สำเร็จได้ 4. Realisticอยู่บนความเป็นจริง 5. Humble มีกรอบเวลาชัดเจน
1: ผมลองก่อนนะครับเป้าหมายผมอยากได้โน้ตบุ๊กใหม่เครื่องแรงๆราคา 60,000 บาทให้ได้ภายใน2ปีครับหมายความว่าผมต้องเก็บเดือนละ 2,500 บาทหนูอยากเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอีก6เดือนข้างหน้านี้ค่ะค่าเรียนทั้งหลักสูตร 24,000 บาทต้องเก็บได้เดือนละ 4,000 บาท
0: เยี่ยมมากฝนกับเมฆตั้งเป้าหมายได้ตามหลักสมาร์ทเลยล่ะเห็นฝนกับเมฆอยากเก็บเงินกันเดือนละหลายพันถ้าฝากธนาคารแม้ว่ามั่นคงแต่คงได้ดอกผลไม่พอแต่ถ้าเอาเงินไปลงทุนยังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่น้องๆก็จะต้องพร้อมรับกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วย
1: อ๋อกัปตันเคยสอนว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงถ้ากำไรก็ได้มากแต่ถ้าขาดทุนก็จะเสียมากเช่นกันว่าแต่ความเสี่ยงคืออะไรคะ
0: หากเปรียบกับชีวิตความเสี่ยงก็คือความไม่แน่นอนในการใช้ชีวิตบางคนชอบความหวือหวาไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้มาก
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นผมน่าจะเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้มากเพราะผมชอบทำอะไรที่ท้าทายชอบเล่นกีฬาผาดโผนส่วนหนูเป็นคนชอบอะไรที่ชัวร์คิดให้รอบคอบขอปลอดภัยไว้ก่อนแบบนี้คือหนูรับความเสี่ยงได้น้อยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับเอาละลองมาดูในมุมลงทุนบ้างความเสี่ยงการลงทุนก็คือการที่เราได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามคาดเห็นไหมล่ะว่ามันคล้ายๆกับการใช้ชีวิตความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนหรือความผันผวนนั่นเองเราแบ่งระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงได้3กลุ่มใหญ่ๆดังนี้กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำเป็นกลุ่มที่มีความระมัดระวังในการลงทุนค่อนข้างมากไม่อยากสูญเงินต้นผลตอบแทนที่ได้จึงต่ำตามไปด้วยกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ปานกลางเป็นกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้พอสมควรและยอมรับผลขาดทุนได้ในบางครั้งกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้สูงเป็นกลุ่มที่ชอบความท้าทายหากเห็นว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงก็พร้อมจะรับความเสี่ยงเรามาลองทดสอบกันดีกว่าว่าน้องๆจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหนถ้าเราลงทุนในทองคำ 1,000 บาทแต่พอผ่านไป1ปีปรากฏว่ามูลค่าทองคำลดลงเหลือ700บาทฝนเมฆจะทำยังไง
1: ผมยังขอถือต่อไปก่อนไม่ขายหรอกครับผมวิเคราะห์แล้วว่าอีกไม่นานราคาจะขึ้นแน่ๆ
0: แสดงว่าเมฆเป็นผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะ
1: แต่ถ้าเป็นหนูพอราคาลงนิดหน่อยหนูจะรีบขายเลยค่ะไม่อยากเสียเงินมากกว่านี้
0: ถ้าอย่างนั้นฝนจะจัดอยู่ในกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำไงล่ะในการประเมินการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนนั้นเราต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยคือการยอมรับผลขาดทุนขาดทุนนิดหน่อยก็นอนไม่หลับแล้วในขณะที่บางคนยอมขาดทุนเพราะหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นอายุคนที่มีอายุน้อยอย่างฝนเมฆจะยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่าคนที่ใกล้เกษียณเพราะมีเวลาลงทุนยาวกว่าเกิดข้อผิดพลาดก็ยังแก้ไขได้ภาระค่าใช้จ่ายประจำและสถานะการเงินปัจจุบันเพื่อดูความสามารถในการลงทุนว่าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้มากแค่ไหนเพราะอาจกระทบต่อการเงินเราได้ประสบการณ์ลงทุนและความรู้เรื่องลงทุนถ้าเคยลงทุนจริงและมีความรู้ในการลงทุนก็จะเข้าใจความเสี่ยงได้ยิ่งขึ้นและลงทุนอย่างมีหลักการทัศนคติต่อความเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียหรือชอบอะไรที่มั่นคงสุดท้ายเป้าหมายและระยะเวลาที่ต้องการใช้เงินเพื่อดูว่าควรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดให้เหมาะสมกับเป้าหมายการใช้เงินอย่างเช่นฝนที่จะนำเงินไปสมัครเรียนต่อภายใน6เดือนและรับความเสี่ยงได้ต่ำอาจต้องเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมีสภาพคล่องเป็นสัดส่วนมากและแบ่งบางส่วนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงขึ้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้เพียงพอต่อเป้าหมายส่วนเมฆต้องการซื้อโน้ตบุ๊กภายใน2ปีก็จะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นได้เพื่อเพิ่มผลตอบแทน

0: ปัจจัยเหล่านี้จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเลือกสิ่งที่จะลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับน้องๆไงจ๊ะ
1: โหมีรายละเอียดเยอะจังเลยค่ะกัปตันพวกเราคงประเมินด้วยตัวเองทั้งหมดไม่ไหวแน
0: ่กัปตันกลต.มีตัวช่วยให้น้องๆนี่คือแบบประเมินความเสี่ยงหรือ suitability test ซึ่งจะช่วยเราประเมินการยอมรับความเสี่ยงตามปัจจัยที่กัปตันได้อธิบายไป
1: ดีจังเลยครับไว้พวกเราจะไปทำแบบทดสอบตามที่กัปตันแนะนำนะครับ
0: เอาละวันนี้กัปตันต้องขอตัวลาไปก่อนหากมีอะไรสงสัยในเรื่องลงทุนถามกัปตันกลต.ได้ทุกเมื่อนะ
1: บายค่ะบายครับกัปตัน
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธ.ก.ส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของกลต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่า

เป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกๆท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือโพรวิเดนท์ฟันด์ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1.2 ล้านบาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะลองให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินไ

และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Brilliant Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
2: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษน่ะ
1: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่ดูก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
2: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
1: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได
2: ้หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
1: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซึ่งต้องเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
2: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
1: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
2: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
1: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
2: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
1: เพราะว่าสินทรัพย์

0: แต่ละประเภทเช่นหุ้นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้าง

พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโก

ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิ

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวก

พิธีกรรมที่หลังจากที่เราอาราธนาศีลรับศีลเรียบร้อยแล้วก็จะมีการถวายพรพระหลายคนสงสัยกับคำว่าถวายพรพระทำไมต้องถวายพรพระความจริงก็คือคำว่าถวายพรพระนั้นก็คือการถวายพรของพระสงฆ์หมายความว่าพระสงฆ์ท่านก็จะกล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือคุณของพระรัตนตรัยให้ญาติโยมได้รับฟังการสวดสรรเสริญนี้เราก็สวดเป็นประจำอยู่แล้วล่ะว่าพระพุทธคุณพระพุทธเจ้ามีพระคุณอย่างไรพระธรรมมีพระคุณอย่างไรพระสงฆ์มีพระคุณอย่างไรพุทธคุณของพระพุทธองค์นั้นกล่าวโดยย่อๆก็มีอยู่9ประการเรียกว่านวหารคุณคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งมีบทอรหังเป็นต้นนะซึ่งพระพุทธองค์นั้นเป็นผู้ที่ตรัสรู้พระธรรมแล้วนำมาสั่งสอนแก่ชาวโลกเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นคนที่ไกลจากกิเลสคำว่าไกลจากกิเลสหมายความว่าเป็นคนที่อยู่ห่างไกลไม่เกี่ยวข้องไม่เข้าไปคล้องแวะกับกิเลสเหล่านั้นอีกถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะอยู่ต่อหน้าอยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์ก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายพระองค์ได้เพราะพระองค์เป็นคนที่อยู่ห่างไกลแล้วไม่คล้องแวะแล้วไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นแล้วพระองค์เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานด้วยพระธรรมซึ่งพระองค์ได้ตรัสรู้นี่เป็นคุณธรรมเป็นพระพุทธคุณเบื้องต้นของพระพุทธองค์ส่วนพระธรรมคุณหรือคุณของพระธรรมนั้นในที่นี้อยากจะบรรยายให้ทุกท่านได้รับทราบมากสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในบทที่บอกว่าพระธรรมเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองเพราะว่าพระธรรมนั้นก็เหมือนกับสิ่งทั้งหลายทั่วไปถ้าเราอยากจะรู้เรื่องอะไรเราก็ต้องลงมือทำลงมือปฏิบัติเองเราอยากจะรู้จากรสชาติของอาหารว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเราก็ต้องชิมเองจะให้คนอื่นชิมแล้วให้เขาบอกว่าอาหารนี้อร่อยเราก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ว่ามันอร่อยอย่างไรและเวลาเรารับประทานอาหารแล้วเวลาเราบอกว่าอาหารนี้อร่อยเราก็ไม่รู้จะบอกใครคนอื่นให้เข้าใจได้อย่างไรว่ามันอร่อยยังไงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับการรับประทานอาหารต้องชิมด้วยตนเองรับประทานด้วยตนเองจึงจะรู้ว่าอาหารนั้นอร่อยหรือไม่อร่อยยังไงและอร่อยแบบไหนการที่เราจะรู้จักว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นจะให้ผลอย่างไรมีผลดีอย่างไรในชีวิตเราก็ต้องลงมือปฏิบัติเองท่านจึงให้ความหมายว่าเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาหนึ่งเราต้องศึกษาก่อนศึกษาแล้วนำมาปฏิบัติถ้าศึกษาอย่างเดียวเราไม่นำมาปฏิบัติก็ไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์ท่านหลายคนจึงกล่าวว่าธรรมใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำก็หมายความว่าธรรมะอะไรๆก็จะไม่มีประโยชน์ไม่มีผลไม่มีอานิสงส์ถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติถ้าเราไม่ทำเรารู้ว่าการพนันเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แต่เราก็ไม่ได้งดเว้นเราก็ยังคล้องแวะกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นนั่นก็ถือว่าความรู้ที่ได้มานั้นไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเมื่อเราศึกษาแล้วก็นำสิ่งที่ได้ศึกษานั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความวุ่นวายในสังคมโลกปัจจุบันนี้ไม่ใช่เพราะว่าทุกคนไม่รู้แต่ทุกคนรู้อยู่ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเพียงแต่ไม่นำมาปฏิบัติให้เป็นจริงเป็นจังเท่านั้นเราต้องการคนที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมแต่เราก็ไม่นำคุณธรรมจริยธรรมนั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิต

จำวันจึงทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดความสับสนอลหม่านในสังคมปัจจุบันธรรมะของพระพุทธองค์ก็เช่นเดียวกันเมื่อเราประพฤติปฏิบัติแล้วประพฤติเมื่อไรปฏิบัติเมื่อไรก็ให้ผลเมื่อนั้นท่านเรียกว่าเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการไม่ประกอบด้วยเวลาเราลงมือปฏิบัติทำเช้าเราก็ได้รับผลตอนเช้านั่นก็คือความสุขใจเราให้อภัยตอนบ่ายเราก็มีความสุขใจตอนบ่ายเราทำบุญเมื่อไรก็ได้บุญเมื่อนั้นเพราะคำว่าบุญเป็นชื่อของความสุขโดยที่สุดเราปฏิบัติธรรมจนบรรลุเมื่อไรเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมพร้อมที่จะบรรลุเมื่อไรมรรคจิตหรือว่าสิ่งที่จิตใจที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะทำลายกิเลสก็จะเกิดขึ้นได้เมื่อนั้นไม่ต้องรอโอกาสไม่ต้องรอการไม่ต้องรอเวลาว่าเช้าสายบ่ายเย็นอยู่ที่ว่ากำลังการปฏิบัติธรรมของเราพร้อมขนาดไหนมีอานุภาพมีความรุนแรงขนาดไหนเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธองค์เมื่อเราปฏิบัติแล้วถ้าเราลงมือปฏิบัติเราก็จะได้ผลทันทีและสิ่งที่เป็นคุณธรรมประการหนึ่งของพระธรรมก็คือสามารถทนต่อการพิสูจน์เชื้อเชิญให้คนอื่นมาพิสูจน์ได้ถ้าใครอยากจะรู้ว่าธรรมะของพระพุทธองค์มีคุณสมบัติมีอานิสงส์มีความดีอย่างไรท่านก็ต้องลองศึกษาเองและปฏิบัติเองทนต่อการพิสูจน์เราอย่าเพียงใช้วิจารณญาณด้วยคำพูดว่าจะปฏิบัติทำไมทำแล้วไม่เห็นได้ประโยชน์นั่นก็เพราะว่าเรายังไม่ลงมือทำถ้าเราลงมือทำแล้วเราก็จะรู้ว่าอย่างน้อยทำให้เราเป็นคนมีจิตใจที่ดีขึ้นมีทัศนคติที่ดีขึ้นต้องให้ความยุติธรรมกับธรรมะกับพระพุทธศาสนาว่าเราการที่หลายคนมองธรรมะเป็นเรื่องที่ล้าหลังเป็นเรื่องที่โบราณไม่ทันสมัยเป็นเรื่องที่ห่างไกลตัวนั่นก็เพราะว่าเรายังไม่ได้นำหลักธรรมเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันเลยยังไม่ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติอย่างจริงจังเลยแล้วก็มาด่วนสรุปผลเอาเองว่าธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นใช้ไม่ได้อันนี้ถือว่าไม่ให้ความยุติธรรมกับพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์จึงทนต่อการพิสูจน์ 2,600 ปีแล้วที่พระพุทธองค์ตรัสรู้จนถึงปีพุทธศักราชนี้ท่านเรียกว่าปีพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธองค์นั่นก็หมายความว่านับจากวันที่พระพุทธองค์ตรัสรู้มาจนปีนี้ครบ 2,600 ปีธรรมะเหล่านั้นก็ยังยืนยงคงอยู่เพื่อให้ทุกท่านได้พิสูจน์ได้สัมผัสว่าธรรมะมีประโยชน์อย่างไรส่วนในบทของสังฆคุณเป็นการสรรเสริญคุณของพระสงฆ์ผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธองค์เป็นบุคคลที่ปฏิบัติเหมาะสมปฏิบัติสมควรปฏิบัติเพื่อที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงเป็นบุคคลที่เราทั้งหลายควรถวายการต้อนรับควรถวายความอุปถัมภ์บำรุงควรที่จะกระทำอัญชลีกระทำการนอบน้อมกราบไหว้เพราะอะไรเพราะว่าท่านเหล่านั้นท่านเป็นคนที่ศึกษาที่ปฏิบัติในพระพุทธศาสนาท่านจึงกล่าวว่าพระสงฆ์เป็นบุญญาเขตเป็นเนื้อนาบุญเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายธรรมดาการที่เราจะทำนาให้ได้ผลนั้นที่นาก็ต้องเป็นที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีน้ำเพียงพอต่อการทำนามีวัชพืชมากเกินไปเวลาที่เราปลูกข้าวหว่านข้าวลงไปข้าวก็จะออกรวงได้เต็มที่พระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันเมื่อพระสงฆ์ถูกเปรียบให้เป็นบุญเขตเป็นนาบุญของเราทั้งหลาย
การที่เราจะทำนาได้ผลนั้นก็ต้องประกอบไปด้วยทางฝ่ายของพระสงฆ์ซึ่งเป็นนาบุญพระสงฆ์ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมต้องเป็นบุคคลที่มีศีลาจารวัดเรียบร้อยประพฤติดีงามทำตนให้เป็นผู้รับที่ดีในอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งของผู้ให้ก็คือทายกคนที่เข้าไปถวายความอุปถัมภ์บำรุงแก่พระสงฆ์นั้นก็ต้องเป็นคนที่มีศีลธรรมเป็นคนที่มีคุณธรรมเช่นเดียวกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือวัตถุที่นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นั้นก็ต้องเป็นวัตถุหรือว่าทายธรรมที่ได้มาโดยสุจริตไม่ประพฤติช่อโกงไม่โกงเขามาแล้วนำมาถวายอย่างนี้ถือว่าวัตถุที่นำมาถวายนั้นไม่บริสุทธิ์เวลาถวายไปก็จะได้ผลไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นในส่วนของการกระทำทานแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นนาบุญนี้ก็ต้องประกอบทั้งฝ่ายผู้รับคือพระสงฆ์แล้วก็ฝ่ายผู้ให้คือตัวอุบาสกอุบาสิกาตลอดทั้งวัตถุที่นำมาถวายนั้นก็ต้องเป็นวัตถุที่ได้มาด้วยความสุจริตประกอบสัมมาอาชีพได้มาเมื่อครบพร้อมทั้ง3ประการนี้แล้วการให้ธรรมการให้ทานนั้นก็จะมีความสมบูรณ์มีอานิสงส์มากกล่าวโดยส่วนตัวของผู้ถวายหรือว่าทายกก็ต้องประกอบไปด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์หรือว่ามีความตั้งใจทั้ง3ส่วนมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ทั้ง3ส่วนนั่นก็คือก่อนที่เราจะทำบุญเราก็ต้องตั้งใจหมายความว่าในวันสมมุติว่าในวันพรุ่งนี้เราจะไปถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์ในวันนี้เราก็ตั้งใจแล้วตั้งใจว่าวันพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาก็จะเตรียมอาหารบิณฑบาตเตรียมทายธรรมไปวัดเพื่อที่จะถวายพระสงฆ์เจตนาที่เกิดขึ้นอย่างนี้ท่านเรียกว่าเจตนาที่เกิดขึ้นก่อนการกระทำเรามีเจตนาที่เต็มเปี่ยมแล้วเจตนาที่เกิดขึ้นครั้งที่สองก็คือในขณะที่เราทำนั้นเราก็มีความชื่นชมยินดีในบุญของเรามีจิตใจที่เลื่อมใสศรัทธาในคุณของพระพุทธในคุณของพระธรรมในคุณของพระสงฆ์แล้วเราถวายด้วยความอ่อนน้อมทางกายอ่อนน้อมทางวาจาเวลากล่าวถวายญาติโยมที่ไปวัดเวลาที่พระบอกให้ลุกขึ้นไปถวายทายธรรมก็ไม่ควรที่จะรีรอจะให้พระต้องเรียก2ครั้ง3ครั้งนะเรียกครั้งเดียวเราก็ลุกขึ้นไปถวายและเวลาถวายก็ยกขึ้นถวายด้วยความอ่อนน้อมทางกายอ่อนน้อมทางกายเป็นการแสดงความอ่อนน้อมให้ปรากฏเมื่อถวายแล้วเจตนาที่เกิดขึ้นในขณะที่ถวายนั่นแหละท่านก็เรียกว่ามีความพร้อมด้วยเจตนาครั้งที่สองเจตนาที่เกิดขึ้นครั้งต่อไปก็คือครั้งที่สามหลังจากที่เราถวายไปแล้วอาจจะเป็น1วัน2วัน1อาทิตย์2อาทิตย์หรือ1เดือน2เดือนหรือนานกว่านั้นเราก็ไม่คิดเสียใจไม่คิดเสียดายที่เราได้ทำบุญลงไปท่านเรียกว่าเจตนาทั้ง3ส่วน3ประการนี้เมื่อมีบริสุทธิ์ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วการให้ทานของเราก็จะเป็นการให้ทานที่มีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะฉะนั้นในส่วนของการสวดถวายพรพระถ้าเป็นในพิธีการก็จะเป็นพระสงฆ์ท่านเจริญพระพุทธมนต์หรือว่าสวดถวายพรพระแต่บทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนี้เราทุกคนสามารถที่จะสวดได้สามารถที่จะสาธยายได้ทุกวันทุกเวลาเพราะเป็นการกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ว่าเพราะอาศัยสิ่งที่เป็นมงคลอย่างสูงสุดทั้ง3ประการนี้ทำให้เราได้มีชีวิตที่มีความสุขการดำรงชีวิตของเราตามแนวทางในทางพระพุทธศาสนานั้นถือว่าเป็นการดำเนินชีวิตที่มีความสุขไม่เบียดเบียนใคร
และการ

สวดสาธยายนี้ก็ไม่ใช่สวดเพื่อที่จะอ้อนวอนแต่เป็นการกล่าวสรรเสริญหรือกล่าวขอบคุณกล่าวขอบพระคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสรู้พระธรรมแล้วมีพระเมตตาคุณอาศัยความเมตตาอาศัยความกรุณาของพระพุทธองค์นำพระธรรมนั้นมาเผยแผ่มาสั่งสอนให้เราทั้งหลายได้รับทราบแค่นี้ก็ถือว่าเป็นบุญของเราแล้วที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาได้นำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพราะฉะนั้นแค่เราได้สวดแค่เราได้สาธยายเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นมงคลเป็นความดีของเราแล้วเพราะฉะนั้นการสาธยายในคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์นี้เราสามารถที่จะสาธยายได้โดยตลอดไม่ว่าจะเป็นที่บ้านไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานของเราแต่เพื่อความสะดวกก็สาธยายในใจก็ได้นะบางเพราะบางคนอาจจะได้ฟังแล้วรู้สึกไม่ชอบใจอาจจะเป็นการรบกวนคนรอบข้างแต่ถ้าเราสาธยายในใจเป็นการหมั่นเจริญสติอยู่เป็นนิดเพราะว่าการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยทำให้สติมีกำลังมากขึ้นเมื่อสติมีกำลังมากขึ้นความรู้ตัวทั่วพร้อมการทำงานของเราก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นในส่วนของการสาธยายพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือการกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้านี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายควรที่จะกระทำนอกจากสาธยายแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจในบทต่างๆให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จะสามารถที่จะดำเนินรอยตามพระพุทธพจน์ที่พระองค์ทรงแสดงไว้นอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะรักษาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงอยู่คู่กับสังคมประเทศชาติไปโดยตลอดเพราะฉะนั้นในการบรรยายสรุปในเรื่องของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือบทถวายพรพระที่ญาติโยมทุกคนได้รับทราบได้เห็นเวลาที่ไปรู้ในที่ต่างๆนั้นในวันนี้ก็เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับญาติโยมทุกคนได้เพิ่มมากขึ้นการบรรยายอธิบายความในบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือบทถวายพรพระในวันนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์พอสมควรธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องการถวายพรพระแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะ

0: ก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่งคราวด์ฟันดิ้งก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.ให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: รู้สึกภูมิใจนะครับดีใจเป็นสิ่งที่เราปลื้มใจเป็นพลังใจที่ทำให้เรายังรู้สึกว่ายังมีคนรักยังมีคนชอบและก็ยังมีคนนับถืออยู่คุณธรรมศีลธรรมตัวดีสำคัญมากที่เราแต่ที่ทำให้เรายังอยู่ได้ครองตัวอยู่ได้
1: จะกล่าวถึงพระเอกตลอดการขวัญใจคนไทยทุกเพศทุกวัยกับลีลาการแสดงในทุกๆบทบาทที่เขาได้รับไม่ว่าจะฉากรักซีนอารมณ์หรือบทบูล้างผลาญเขาคนนี้ตีบทได้แต่กระจุยกว่า50ปีที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงรางวัลที่ได้รับมากกว่า100รางวัลและถูกจารึกชื่อไว้ในGuinness Book of World Record ว่าเป็นนักแสดงที่แสดงภาพยนตร์มากที่สุดในโลกเขาคนนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสมบัติเมธนีพระเอกตลอดการที่จะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปใน Young Forever

0: สมัยก่อนจะเข้าวงการนี่มีคนที่เป็นแมวมองนี่มีอยู่ๆแกก็โผล่มาดื้อๆกันเองก็เข้ามาสวัสดีครับผมชื่อนำดีวิตักครับผมอยากจะขอเชิญคุณไปเป็นพระเอกให้ผมสักเรื่องอะไรไหมพระเอกอะไรครับพระเอกดังเรื่องละครเนาะละครทีวีแกก็มาตัวหลังก็มาเจอกันอีกที่นั่นแหละครับแล้วก็อันนี้แกถือบทมาให้เลยถือบทละครเหมือนกันเข้ามือเลยแล้วก็พาไปที่วังท่านวังหม่อมเจ้าไกรสิงห์วุฒิชัยคือพูดถึงก็มีการซ้อมกันเลยนะที่นั่นเลยที่วังท่านไกรสิงห์
1: สมบัติเมธนีเริ่มเข้าวงการครั้งแรกจากแมวมองอย่างคุณนำดีวิตะทำให้ก้าวเข้ามาเล่นละครเป็นครั้งแรกในเรื่องหัวใจปรารถนาคู่กับคุณวิไลวรรณวัฒนพาณิชย์นางเอกชื่อดังในขณะนั้นโดยมีหม่อมเจ้าไกรสิงห์วุฒิชัยเป็นผู้กำกับออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง7ซึ่งในยุคนั้นมีโทรทัศน์ในเมืองไทยเพียงแค่2ช่องคือสถานีโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรหมและสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7ระบบขาวดำ
0: จากพระเอกทีวีนะครับพระเอกทีวีก็มาเรื่องหัวใจปรารถนาแล้วก็มาร้องเพลงร้องเพลงก่อนนะฮะร้องเพลงมาร้องเพลงอยู่2ครั้งร้องเพลงในทีวีนะครับคือคุณอันบีบอกเอ้ยคุณแอดเสียงดีนี่มาร้องเพลงไหมจัดเป็นรายการรีวิวเพลงเขาเรียกรีวิวเพลงนะโอ้เกิดมาไอ้ศูนย์ราชาของข้าก็มีแคว้นใดข้าไปทั่วในปฐพีข้าถือเป็นที่ครองนานมาร้องเพลงในหลังนะครับก็อันนี้แหละเป็นจุดที่ทำให้คุณน้อยกบลวทินสนใจเชิญให้ผมไปที่บ้านคุณดำดีก็ไปด้วยนะครับผมก็นั่งรถสปอร์ตไปแกให้ผมขับนะขับรถเป็นสปอร์ตแทรมไอ้ฝั่งผมเนี่ยไอ้ประตูก็เปิดไม่ได้ท้องดำดีก็ธรรมดาเขาเปิดพล็อกพอเปิดพล็อกดึงกรอนออกมันก็เปิดแต่ใต้ธรรมดาเมื่อผมต้องกระโจนออกพี่แดงไปน้อยแอบดูข้างบนดูพฤติกรรมข้างบนเป็นไงปรากฏ bad impress คือเพราะว่ากิริยาไม่น่ารักคือกุยแกบอกว่ากุยฮะคราวนี้พอเครื่องไปบนบ้านครับก็มีการคุยกันพอสมควรก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากมายคือแกก็คุยไปกันนะพูดไปกันนะพระเอิญเลยไอ้นกตัวหนึ่งที่เป็นสื่อทำให้ผมได้แสดงหลังเป็นเรื่องแปลกนะครับเป็นเรื่องแปลกมากคือพี่แดงนกมีนกเอี้ยงสวัสดิกาชื่ออีชื่อเจี๊ยบขณะนั้นนะแกก็วางแล้วเจี๊ยบลงเพื่อให้มันกินน้ำแล้วก็บอกเจี๊ยบเอ้ยมันก็กระโดดมาหาก็มาเกาะที่นิ้วเนี่ยตอนหลังพี่แดงบอกเองนะครับเพราะว่าอันนี้นกตัวเนี้ยเป็นสื่อทำให้ตัวพี่แดงกับพี่น้อยกลับใจจากที่แรกมองจากหน้าต่างที่ว่ากุยคิดว่ากุยตอนหลังมาเอ๊ะไม่ใช่นี่นะมีเสน่ห์นะบอกเนี่ยแม้กระทั่งสัตว์ยังรักอะไรเงี้ย
1: จากนกเอี้ยงสาลิกาที่เป็นสื่อให้สมบัติเมธินีได้เข้ามาเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกในเรื่องรุ้งเพชรคู่กับคุณรัตนาพรอินทรกำแหงโดยเรื่องรุ้งเพชรเป็นหนัง16มิลลิเมตรบทประพันธ์ของแก้วฟ้าและกำกับการแสดงโดยน้อยกมลวาทินนำออกฉายครั้งแรกในปีพุทธศักราช2504ที่โรงภาพยนตร์เอ็มพายซึ่งถือเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
0: ถ้าเผื่อว่าหนังเรื่องแรกที่เข้าโรงหนังโรงแรกนะเข้าได้เนี่ยถ้ามีรายได้เกิน 700,000 ขึ้นไปถือว่าสอบผ่านเป็นพระเอกต่อไปได้ถ้าเผื่อว่าไม่ถึง 700,000 บาทถือว่ายังไม่เข้าขั้นอาจจะต้องเรื่องต่อไปอาจจะเป็นพระรองหรือเป็นผู้ร้ายก็แล้วแต่เรื่องที่2เข้าไปเกือบล้านนะเรื่องที่2ดีขึ้นอีกมากเยอะเรื่องที่2สกาวเดือนยุคนั้นถือว่านะครับว่าพระเอกแบบผู้ดีถ้าพระเอกอย่างนั้นที่ถ้าไป

0: จะมีแต่ผู้หญิงดูผู้หญิงชอบดูแต่ผู้ชายเด็กๆไม่ชอบดูคนที่จะสามารถครองตลาดได้คือคนที่เล่นหนังบู๊ได้แล้วเก่งอย่างมิชชันชาสมัยนั้นนะมิชชันชาชัยยะแสนสุรศักดิ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือพวกนี้จะเล่นหนังบู๊ได้แล้วก็เด็กชอบผู้หญิงก็ต้องชอบด้วยแล้วผู้ชายก็ชอบต้องคือถ้าเล่นหนังบู๊เนี่ยแสดงว่าถ้าบู๊แล้วถูกใจเขานะครับบู๊แล้วไม่พอว่าแจ๋วนะบู๊ไม่ใช่บู๊เอาแอะแอะจ๊อกแจ๊ะไม่ได้นะครับต้องบู๊แล้วจริงจังดูแล้วดีนั่นแหละถึงจะครองใจแฟนหนังได้
1: จากการเป็นพระเอกนักบู๊จึงทำให้สมบัติเมธนีกลายเป็นพระเอกที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและมีแฟนคลับจำนวนมากมายในขณะนั้น
0: คือไปจริงแล้วไปไหนจริงๆแล้วไปไหนนี่ไม่ได้เลยนะคุณสมบัตินะครับยุคนั้นนะฮะไปทำบุญก็ศาลาพังไปเข้าไอ้ร้านอาหารร้านพังนึกอยากจะดูหนังสักเรื่องเนี่ยจองตั๋วข้างหลังข้างหลังสุดแถวหลังสุดขวามือเพื่อจะได้ออกมาก่อนเร็วที่สุดถ้าออกมาตามนั้นแล้วก็โอ้โหออกไม่ได้โอ้โหนั่นเอียดเลยก็ไม่ได้เลยก็วุ่นเลยไปโรงแรมไหนไปพักโรงแรมไหนก็นั่นไปหมดร้อมคนนั่นไปหมดแอดเอียดกันไปกันนะแล้วก็โดนล้วงอะไรบ้างโดนล้วงอย่างว่านะมันมีเรื่องแปลกอยู่เรื่องต้องขอสารภาพนะว่าดิฉันเนี่ยชอบคุณมากเลยชอบคุณมากเป็นแฟนคุณประจำด้วยดูหลังคุณประจำชอบคุณมากเลยตอนนี้ก็อยากจะให้สาวเนี่ยได้แต่งงานกับได้แต่งงานกับคุณบอกคล้ายๆบอกทำเพื่อให้เราเนี่ยเป็นอยากจะได้พันเราเนี่ยฉันได้พันพืชพันธุ์ไอ้บ่อนพันธุ์มันดีอยู่กันนะว่า
1: จากการที่สมบัติเมธนีเป็นพระเอกขวัญใจสาวน้อยสาวใหญ่จึงมีกฎเหล็กคือห้ามมีความรักและห้ามแต่งงานโดยเด็ดขาด
0: อันนี้เป็นข้อเรียกว่าข้อที่ระบุไว้เลยถ้าเผื่อเรามีแฟนจะแต่งงานอย่าให้ใครรู้เด็ดขาดเพราะว่ากำลังดังๆอยู่เนี่ยพอแต่งงานปุ๊บทันทีเลยแล้วก็ปิดนะครับตอนหลังเขามารู้เขาบอกโอ้โหอะไรฮะแล้วก็นึกเอ๊ะทำไมเมียกันน้องแต่มันเหมือนกันเหลือเกินทีนี้เราเลยบอกคนน้องสาวแต่ตอนนั้นก็ลูกคนแรกนะครับต่างเกิดศิริราชนี่แหละครับเอ๊ะเราก็อยากเห็นหน้าลูกใจขาดเราก็ปลอมเลยปลอมเป็นลุงแก่แม่ตาขาวๆถือไม่เท่ายักเย่ยักยันไปพยาบาลที่เบิร์นไปไม่รู้เลยนะพยาบาลเขาก็โอเคบอกอ๋อคุณตู้ตามาเยี่ยมนะตาบอกแล้วตามาเยี่ยมโอเคพอเห็นหน้าลูกแล้วก็เออว่าไงลูกหน้าตาดีนะว่าไงมาเยี่ยมแล้วก็เราก็พูดจาเราไปอย่างเงี้ยนะครับอะไรเงี้ยไปมันก็โอเคมันก็เป็นเรื่องชื่นใจอ่ะนะครับได้เห็นหน้าลูกครั้งแรกเลย
1: ถึงแม้สมบัติเมธนีจะแต่งงานมีลูกแล้วก็ไม่ได้ทำให้ความนิยมลดลงแต่ยังคงเป็นพระเอกตลอดกาลจนถึงทุกวันนี
0: ้ Young Forever จุดไฟเติมฝัน
1: แม้ปัจจุบันพระเอกตลอดกาลของเราจะมีงานแสดงน้อยลงแต่ทุกวันนี้เขายังคงดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอทำให้ความเท่ความหล่อของพระเอกคนนี้ไม่ได้ลดหายไปเลยวันนี้เรามารู้เคล็ดลับการดูแลตัวเองของพระเอกตลอดกาลคนนี้กัน
0: คุณต้องออกกำลังกายก็มีหลายแบบนะครับเพราะว่าคนเรานี่มันถ้าเผื่อว่าอายุมากขึ้นเนี่ยนะครับจะไปออกกำลังกายแบบหนุ่มๆก็ไม่ได้นะครับเราก็ต้องมีออกกำลังกายหลายๆแบบผสมผสานกันอย่างเช่นออกกำลังกายแบบคนสูงอายุก็มักจะเป็นพวกเขาเรียกนันแอปพาราตุสหรือว่าการบริหารร่างกายแบบมือเปล่าหนึ่งนะครับหรือถ้าบทจะเป็นการบริหารแบบที่มีน้ำหนักนะครับมันก็ช่วย
2: ่วยทำให้ความหนาแน่นของกระดูกเราดีขึ้นนะครับโดยปกติเราจะบริหารร่างกายแบบวันเว้นวันนะครับหรือว่า3วันใน1อาทิตย์
1: จากการออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอทำให้สมบัติเมทานีมีภูมิคุ้มกันจากอาการเจ็บป่วยอย่างการติดเชื้อในกระแสเลือด
2: มันเป็นการป่วยของเราเองซึ่งเราไปนวดนะครับไปนวดแล้วก็เขาจะมีไอ้เครื่องมือนวดแล้วเขาเนี่ยเขาจะมีเล็กๆ เขาไปเยี่ยมดูตุ่มเราจีพอลังโอ้ยเจ็บจุ๊บแล้วก็ชักออกมันก็อาจจะถลอกแล้วเขาก็เอาผ้าไอ้ผ้าที่เขาอยู่ในน้ำมันสกปรกอ่ะเขาไปซักแล้วเขาก็เป็นหัวชุกไม่ใช่มาถูเราเนี่ยเราไม่รู้นะเขาว่าน้ำน้ำสะอาดหรือสกปรกเราไม่รู้แล้วเนี่ยเราก็ได้รับสิ่งนั้นมาก็เลยติดเชื้อในกระแสเลือดตามตำราแล้วต้องตายเพิ่นหมอบอกเพราะว่าแข็งแรงมากเราแข็งแรงมากแล้วก็หมอก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะช่วยได้เต็มที่แต่ว่าอยู่ได้เพราะว่าแข็งแรงเราไม่มีโรคในตัวเลยแม้แต่อย่างเดียว
1: นอกจากการออกกำลังกายแล้วกิจกรรมยามว่างของสมบัติเมทินีอีกอย่างก็คือการวาดรูป
2: การวาดรูปในส่วนมากจะเป็นมีอารมณ์ต้องมีอารมณ์คือเราอยู่เราเห็นเอ๊นี่แหละอย่างสมมติไอ้ดอกไม้เนี่ยก็เลยเอ๊ต้นนี้มันสวยไปแล้วก็เขียนรูปนะเราต้องมีแบบให้เขียนมีแบบให้เขียนเขียนแบบเขียนมีสีมีอะไรให้โอเคอย่างนั้นนะเนี่ยอย่างแบบเขียนรูปอย่างเงี้ยชอบวาดภาพกล้ามมันสวยคนมีกล้ามมันสวยวาดแล้วสวย
0: Young Forever จุดไฟเติมฝัน
1: จากความสำเร็จบนเส้นทางการแสดงของสมบัติเมทนีที่หลอมรวมความรู้และประสบการณ์ที่ยากจะหาใครเทียบเท่าเปรียบเสมือนแบบเรียนเล่มใหญ่ที่พร้อมจะถ่ายทอดเรื่องราวในวงการภาพยนตร์อันล้ำค่าไปสู่กลุ่มคนรุ่นหลังและในวันนี้เขาได้ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์ในอดีตและแบ่งปันเทคนิคที่หาได้ยากจากการแสดงในปัจจุบันสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจในศาสตร์การแสดงณภาควิชาศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้อาจารย์นะครับก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะเป็นพระเอกตลอดการมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะในการแสดงภาพยนตร์ในอดีตจนถึงปัจจุบันเราจะได้รู้กันว่าแตกต่างกันอย่างไรขอเชิญนะครับแขกรับเชิญพิเศษวันนี้นะครับก็คืออาแอดสมบัติเมทานีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับทุกคนครับทุกท่าน
3: สมัยผมเองก็ดูไม่ทันแต่พ่อแม่
0: ไม่ทัน
3: เกิดทันแล้วก็พูดถึงอยู่บ่อยๆ
0: ตั้งแต่ปี2503ครับนะครับก็ตอนต้นแล้วก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะมาแสดงเท่าไหร่แล้วครับแต่นี้เขาก็นึกว่าเขาหาว่าเราหล่ออ่ะนะครับก็เลยเอาซะหน่อยก็ลองดูนะครับว่าจะมาเป็นยังไงดีนะครับอะไรเงี้ย
3: อ
0: ัน
3: น
0: ี้
3: น่าสนใจมากครับว่าแอดคือในอดีตเนี่ยท่านทราบนะถือว่าเขาไม่มีการสอนการแสดงอย่างเป็นหลักสูตร
0: ไม่มีครับตามหลักของเราเนี่ยนะครับที่แสดงได้นี่แหละเพราะการจำมาจากที่อื่นทั้งนั้นเลยไอ้การที่เราจำสิ่งต่างๆมาเนี่ยมันสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราที่เป็นนักแสดงนะครับจะเป็นนักแสดงก็ดีจะเป็นผู้กำกับแสดงก็ดีต้องจำสมัยก่อนพ่อชอบพาไปดูหนังฝรั่งหนังคาวบอยก็ดีหนังชกต่อยก็ดีหนังอะไรก็ดีทุกอย่างที่ไปแม้กระทั่งหนังเพลง If I love youว้าเนี่ยเคยได้ยินไหม Time and again I would try to say all I want you to know อะไรอย่างนี้แล้วก็จำมาหมดกิริยาท่าทางที่ร้องเพลงฝรั่งมันร้องเพลงจังไรแล้วก็จำมาอีก
2: ทุกอย่างมันอยู่ในหัวนี่เพราะการจำมาจากสิ่งที่แวดล้อมที่เราไปดูมาอะไรเพราะฉะนั้นการที่เราฝึกจำมาเรื่อยๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยเราในการแสดงมากมายเลยครับสมมติเรื่องนี้เขาให้บทมาเรื่องนี้บอกโอ้เรื่องนี้มันบูฮะเรื่องนี้ต้องจอห์นเวนจอห์นเวนแล้วก็ทำจอห์นเวนมาเรื่องนี้รูปหล่อสำอางหน่อยร็อกฮัตสันร็อกฮัตสันหรือตลกออกตลกโทนี่เคอร์ติสอะไรเงี้ยแล้วก็เอาคาแรคเตอร์บางอย่างเข้ามาแล้วก็ผสมผสานกับของเราด้วยผสมผสานกันลงไปก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ไปได้โดยที่ไม่ต้องใครมีใครสอนเลยไม่ต้องมีใครสอนจริงๆครับ
3: พอหลังจากที่เป็นละครแล้วก็ก้าวมาสู่ภาพยนตร์
0: ภาพยนตร์ครับ
3: การเล่นเนี่ยแหละครับมันต่างกันหรือเปล่าหรือมีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับลองให้แอดเรา
2: คือถ้าเผื่อว่าเป็นภาพยนตร์เนี่ยเราไม่ต้องไปจำบทไม่อยากกันในละครในละครมีจำบทบ้างใช่ไหมครับแต่หนังนี้เขาจะป้อนให้ตลอดเขาจะพูดอะไรแต่เขาจะพูดพอเข้ามาพับเข้ามาร้อยเรียงกันที่ในตาเราพับเราก็พูดออกไปตามนั้นจะเศร้าจะโกรธจะเกลียดจะกักข้าจะเคอจะมันอยู่ในนี้หมดเขาบอกบทปั๊บจะฟังทำไมดูทำอย่างนั้นไม่ชอบทำไมอะไรอย่างเงี้ยมันเข้ามาจากตรงนี้มาจากตรงนี้ฉันไม่ชอบอย่างนี้ไม่เอามันก็มาจากตรงนี้เหมือนกันเข้ามาตรงนี้เข้ามาเรื่อยๆเลยทำไมอ่ะมันเข้ามาแล้วเราก็พูดออกมาด้วยลำเสียงของเราทั้งหมดนะครับจะเศร้าจะโศกจะหัวเราะจะขำจะอะไรแต่ก็มาจากคนบอกบทแต่เราต้องบอกบทเราต้องจำบทไปก่อนนะครับ
4: แล้วซีนเมื่อสมัยก่อนนะครับคือมันเป็นเขาเล่นแบบตัวเป็นธรรมชาติจะเป็นปกติเหมือนสมัยนี้หรือเปล่าหรือแบบต้องมีเคยกันอยู่บ้าง
2: มันเป็นที่ตัวแสดงครับถ้าระดับนางเอกเนี่ยเขามักจะไม่สัมผัสกันที่จริงไม่ไปยิงเพียงแต่แล้วก็ทางเนี้ย ตามเงี้ยมันดูแล้วก็ทุ่มแรงเพื่อนอ่ะนะครับ
3: สมัยก่อนเนี่ยนะแอดเองก็ต้องเล่นเองใช่ไหมครับไม่ได้มี
2: ครับไม่มีท่านอินครับโอ้ยนี่เฟรกเซ็ตเขาจะใช้ฝังตัวเราโดยเอาแผ่นเหล็กติดไว้ตรงนี้แล้วก็เอานี่ติดไว้นี่แล้วก็มีไอ้ระเบิดเนี่ยอยู่ในนี้นะครับแล้วก็สายร้อยไปตามกางเกงเนี่ยร้อยไปถึงรองเท้าเพราะฉะนั้นเรากำลังจะโดนยิงแล้วจะทำท่าจะยิงเนี่ยโดนยิงเนี่ยเขาจะกดเอฟเฟกต์กดปังก็เจ็บแทบตายกูเด้ออีกอย่างนึงบางทีฝังกับต้นไม้เราก็อยู่ตรงหลังต้นไม้อย่างนี้ก่อนยิงก็บอกออกมาได้พร้อมแล้วพอโผล่พับก็เลยเปิดระเบิดตุ้มโผล่เข้าไปดีเลือดอาบเลยกูเลยเพราะว่ามันเอฟเฟกต์นี่มันจะกระจายไปหมดเลยแล้วก็การเล่นดังบู๊ที่เมื่อก่อนเสี่ยงตายนับครั้งไม่ถ้วนเลยครับ
3: นายแอดมองว่ามันต่างกันไหมครับการแสดงเดี๋ยวนี้กับในอดีตที่ผ่านมา
2: เดี๋ยวนี้ดีกว่าเดี๋ยวนี้เขามีการหลอกกันมีอะไรคือเขาเซฟอะเขาเซฟให้ตัวแสดงดีกว่าเยอะเลยแล้วการแสดงวันนี้นักแสดงโอเคมีความรู้มีความสามารถที่เหนือกว่าในยุคนั้น
5: สมัยก่อนนะคะมันจะมีเป็นแบบพระเอกนางเอกคู่ขวัญนะคะที่แบบต้องเล่นด้วยกันตลอดเวลาเหมือนแบบสมัยนี้แล้วคนสมัยก่อนนะแบบพวกคนดูเขาอินแบบจริงๆเลยป่ะว่าสองคนนี้ต้องเป็นแฟน
6: ต้องรักกันใช่ไหมครับ
2: ส่วนมากจะไม่เป็นหรอกครับเพราะว่ามันจะคือคนเขาจับเองส่วนมากทางเจ้าของหลังนี้เขาจะได้ข่าวมาว่าคู่นี้เมื่อเขาเล่นด้วยกันแล้วมันได้เงินมากคนชอบนะครับคนชอบเขาก็เลยจับให้มาคู่กันก็เหมือนอย่างมิตรพัชราอะไรเงี้ยผมกับอรัญญาอะไรเงี้ยคือเพื่อนมาจับคู่กันแล้วมันได้เงินอย่างผมกับพัชราก็นะกับพัชราก็เยอะนะครับเล่นกันเยอะเหมือนกันแต่ว่ากันเยอะก็กับการอรัญญามากกว่าเพราะว่าเพื่อนเราร้องเพลงได้ร้องเพลงได้เพื่อนแล้วยุคนั้นเป็นยุคที่เป็นหนังเพลงเยอะด้วย คืออะไรก็แล้วแต่พระเอกยุคก่อนต้องมีคุณธรรมอย่างนี้ครับมันถึงได้อยู่ได้นานเนี่ยครับพระเอกต้องมีคุณธรรมนางเอกก็ต้องมีคุณธรรมทุกทั้งคู่มีคุณธรรมหมดแล้วก็นอกหนังก็ต้องมีด้วยนะครับไม่ใช่มีเฉพาะในหนังนะแล้วคนนอกหนังก็โป๊ะโป๊ะพิ้วย่านแหลกก็ไม่ได้นะครับเขารู้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องมีคุณธรรมประจำใจ
3: ขอบคุณนะแอนมากครับ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ก็ต้องบอกว่าประทับใจมากๆครับเพราะว่าหาไม่ง่ายเลยที่จะมีโอกาสที่นักแสดงรุ่นเก่าอย่างน้าแอดจะมาให้ความรู้กับพวกเราเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีนักแสดงดาราหน้าใหม่เยอะมากแต่ว่ามีไม่กี่คนที่จะสามารถยืนอยู่ในวงการได้นานๆแล้วก็มีคุณภาพกับน้าแอดครับก็คือประทับใจมาก
1: ก็สนุกค่ะทำงานกับพี่แอดเนี่ยสนุกมากแล้วก็มีความคล่องตัวมากเพราะว่าเนื่องจากเราทำงานด้วยกันเยอะมากแต่ถึงจะเริ่มงานด้วยกันตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็ดูดีนะคะแล้วก็เรื่องแรกที่เล่นกับพี่แอดเนี่ยเกาะสวาทหาสวรรค์ถ้าเป็นหนังคอมเมดี้ยิ่งสนุกใหญ่แล้วทุกอย่างมันก็ราบรื่นดีจากที่เป็นนักแสดงชายที่ได้เล่นด้วยกันมาเนี่ยนะคะเพราะนอกนั้นก็จะไม่เท่ากับพี่แอดนะคะพี่แอดเนี่ยเล่นมากที่สุดเลยน่าจะ200กว่าเรื่องนะจากที่ทำงานมาด้วยกันได้แต่ต้นจนปัจจุบันเนี้ยก็มีความรู้สึกว่ามันไงเราเหมือนครอบครัวแล้วเพราะอยู่ด้วยกันมากจริงๆเลยสมัยก่อนนี่เนาะช่วงที่งานเยอะๆนี่เจอกันแทบจะทุกวัน
2: ครับก็ประทับใจแอดสมบัติเมธนีครับเป็นพระเอกยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของวงการภาพยนตร์ไทยแล้วก็ท่านเป็นคนที่เล่นในทุกบทบาทแสดงมาอย่างยาวนานแล้วก็ท่านก็วางตัวดีเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและสังคมจนถึงปัจจุบันด้วยครับก็อยากให้ท่านกลับมาแสดงอีกครั้งนึงครับแฟนๆรออยู่เยอะเลย
3: ก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วพี่เป็นนักดูหนังไทยตัวยงเลยตั้งแต่เด็กเลยนะครับเพราะบ้านอยู่ใกล้โรงหนังแล้วก็จำความได้พอเริ่มดูหนังไทยมาเนี่ยพระเอกที่เราดูคนแรกๆเลยก็คือจะเป็นสมบัติเป็นยุคไอแอดเฟื่องฟูเลยนะครับสมบัติอรัญญาที่จะโตมากับยุคนั้นได้มีโอกาสเจอท่านบ้างตามงานแบบงานคอนเสิร์ตที่เราไปดูหรือว่างานกิจกรรมต่างๆในบางครั้งแล้วเราได้มีโอกาสเข้าไปคุยถึงไม่เป็นเวลาสั้นๆแต่เรารู้สึกอบอุ่นนี่คือไอดอลของเราคือพระเอกที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กเห็นในจอแล้วมาเจอตัวจริงๆแล้วท่านก็อบอุ่นคุยดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรารู้สึกประทับใจอยากให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับเพราะปกติท่านก็เป็นคนดูแลร่างกายดูแลสุขภาพอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ท่านแข็งแรงแล้วก็เป็นขวัญใจของแฟนๆไปตลอดไปนะครับ
4: กว่า50ปีในวงการการแสดงกว่า600เรื่องกับบทบาทการเป็นพระเอกและกว่า100รางวัลที่การันตีความสามารถวันนี้เขาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเขาคือพระเอกตลอดกาลในใจของพวกเราคนไทยทุกคนสมบัติเมธนี
5: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือโพรเวดนท์ฟันดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้

เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1.2 ล้านบาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะลองให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Brilliant Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพภานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัย

0: ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยเพื่อศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและนำเมนูสุขภาพที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณมาให้คุณผู้ชมลองทำกันดูด้วยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์นายแพทย์ดลชาวานิชการผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะหมอ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากกันค่ะอันดับแรกต้องถามก่อนเลยค่ะว่ามะเร็งต่อมลูกหมากคืออะไรคะ
1: อ๋อมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับก็คือเป็นการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์มะเร็งต่อมเซลล์ต่อมลูกหมาก
0: ค่ะ
1: นะครับคือที่มันเจริญเติบโตมากจนเกินไปจนกลายเป็นเซลล์มะเร็งขึ้นมา
0: ค่ะ
1: ใช่ครับผมโดยตัวมะเร็งตัวนี้ก็จะมีความสามารถพิเศษในการที่อาจจะกระจายไปในอวัยวะต่างๆได้เช่นกระเพาะปัสสาวะต่อมน้ำเหลืองถุงน้ำเชื้อหรือกระดูกได้นะคร
0: ับ ค่ะแล้วมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยค่ะจะมีการเกิดขึ้นจากเหตุอะไรบ้างอะคะ
1: อ๋อครับผมคือมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยนะครับก็คือการที่มะเร็งต่อมลูกหมากจะเกิดขึ้นได้เนี่ยโดยส่วนใหญ่จะสิ่งที่กระตุ้นให้มะเร็งโตขึ้นก็คือฮอร์โมนเพศชายของเรานี่เอง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับนะซึ่งอันนี้ก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคือสรุปแล้วเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีสิ่งหรือสารใดๆก็ตามที่รับประทานเข้าไปแล้วทำให้เกิดมะเร็งต่อมลูกหมากส่วนใหญ่ปัจจัยหลักๆที่จะเกี่ยวข้องกับมะเร็งต่อมลูกหมากก็คือเรื่องของกรรมพันธุ์นั่นเอง
0: อ๋อค่ะแสดงว่าถ้ามีคุณปู่คุณตาหรือคุณพ่อเป็นก
1: ็
0: อาจจะเป็นใช่ไหมคะ
1: ถ้าเรามีญาติสายตรงเช่นคุณพ่อพี่ชาย
0: อ๋อพี่ชายค่ะ
1: เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากก็จะเพิ่มความเสี่ยงให้ตัวท่านเองเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง2เท่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่คร
0: ับเปอร์เซ็นต์สูงเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ก็ค่อนข้างสูงถึง2เท่ากว่าสูงกว่าคนปกติโดยทั่วไป
0: แล้วอย่างนี้เราจะมีการตรวจวินิจฉัยถึงมะเร็งต่อมลูกหมากที่อาจจะเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างอะคะ
1: ใช่ครับก็คือต้องอย่างแรกต้องอาจจะต้องเล่าให้ฟังถึงการพยากรณ์ของโรคก่อนเพราะว่าถ้าเราเข้าใจการพยากรณ์ของโรคดูการดำเนินของโรคเนี่ยเราก็จะรู้ว่าช่วงอายุช่วงไหนที่เราควรจะต้องมาตรวจถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าการพยากรณ์ของโรคเนี่ยโรคส่วนใหญ่เนี่ยจะพบได้ในช่วงอายุ50-75ปี
0: ค่ะ
1: นะครับผมโดยส่วนใหญ่เนี่ยประมาณถ้าพบในระยะแรกตอนนี้เนี่ยสามารถมีชีวิตยืนอยู่ได้เนี่ยประมาณ 90% ที่5ปีแต่ถ้าเกิดว่ายาวไปถึง10ปีเนี่ยก็อาจจะมีชีวิตยืนยาวอยู่ได้ประมาณ 30% นะครับเพราะฉะนั้นก็คือการคัดกรองของโรคเนี่ยที่แนะนำให้ทุกคนผู้ชายทุกคนเนี่ยมาตรวจเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงอายุ 50-75 ปี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับก็คือแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยว่าถ้ามีประวัติครอบครัวเช่นคุณพี่ชายหรือคุณปู่คุณตาเป็นเนี่ยก็อาจจะแนะนำว่าจะต้องมาตรวจก่อนตั้งแต่อายุประมาณ40ปีขึ้นไปนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่ทราบกันก็คือการพยากรณ์ของโรคเนี่ยก็คือโรคเนี่ยสามารถที่จะยืนยาวอยู่ได้ถึงประมาณเกือบ10ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าผู้ที่จะมาคัดกรองของโรคเนี่ยมีต้องดูที่สุขภาพของผู้ที่จะมาคัดกรองด้วยนะครับเพราะว่าถ้าบางคนมีโรคประจำตัวค่อนข้างเยอะมากนะครับนะแล้วก็มีโรคประจำตัวเยอะเพราะฉะนั้นการที่จะค้นหามะเร็งในตัวเขาแล้วก็ไปรักษามะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำให้ชีวิตอัตราการมีชีวิตยืนยาวมากขึ้นในผู้ป่วยคนนั้นนะครับก็ต้องดูเป็นรายๆไปด้วยต้องมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อายุที่อยู่ในช่วง 50-75 ปีครับ
0: ค่ะเรื่องนี้การพยากรณ์ของโรคนั่นก็คือหมายถึงว่าการที่เราประเมินว่าอาจจะก่อให้เกิดหรือเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากใช่ไหมคะ
1: ก็คือพยากรณ์คือว่าถ้าเราเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากตอนนี
0: ้
1: เราจะมีอายุยืนยาวเท่าไหร่
0: เป็นการพยากรณ์ว่าจะมีอายุต่อจากนั้นได้เท่าไหร่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้ลักษณะอาการนะคะจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงบ้างคะ
1: ครับผมอาการของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมันมะเร็งนี้เป็นมะเร็งที่อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่
0: ค่ะ
1: คือมันจะไม่ค่อยมีอาการบอกเราตั้งแต่ในระยะแรกๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีอาการบอกเรา ถ้าเกิดจะมีอาการก็คือจะเป็นระยะที่ท้ายๆไปแล้วเช่นปัสสาวะไม่ออกปัสสาวะไม่พุ่งหรือว่าปัสสาวะมีเลือดปนนะครับหรือว่ามีอาการปวดกระดูกตามเพราะว่าอาจจะตัวโรคกระจายไปที่กระดูกแล้วอะไรเงี้ยครับก็จะมีอาการปวดกระดูกปวดขาปวดอะไรอย่างเงี้ยได
0: ้ค่ะ
1: นะครับ
0: แล้วในส่วนของการคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากที่คุณหมอกล่าวเนี่ยค่ะจะมีวิธีการทำยังไงบ้างอะคะ
1: ครับการคัดกรองเนี่ยก็คือเราจะทำอยู่2อย่างนะครับ2อย่างก็คือ1คือการเจาะเลือดเจาะเลือดดูค่าที่เขาจะเรียกว่า PSA
0: ค่ะ
1: ค่า PSA เนี่ยก็จะเป็นตัว1ที่จะช่วยในการคัดกรองโรค

0: คุณมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากหรือเปล่านะครับอย่างที่สองก็คือการตรวจร่างกายต่อมลูกหมากทางทวารหนักนะครับก็คือเราจะใช้นิ้วตรวจทางทวารหนักเพื่อที่จะคลำต่อมลูกหมากว่าต่อมลูกหมากเนี่ยมีความแข็งมีก้อนมีตุ่มอะไรที่มันผิดปกติไปหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดมีความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นผลเลือดหรือว่าจะเป็นการตรวจร่างกายที่พบว่าต่อมลูกหมากผิดปกติเราก็จะแนะนำในการตรวจต่อเขาเรียกว่าตรวจชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากส่องกล้องเข้าไปทางทวารหนักแล้วก็เอาชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากมาตรวจดูเพื่อดูว่ามีเซลล์มะเร็งอยู่หรือเปล่า
1: ค่ะแล้วอย่างนี้การตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากนั่นก็คือมีแค่การใช้กล้องส่อง
0: ก็คือใช่ครับเราต้องคัดกรองก่อนด้วยการตรวจเลือดกับตรวจร่างกายแต่ว่าสิ่งที่สุดท้ายที่จะคอนเฟิร์มว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่า คือเราต้องได้ชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากเนี่ยออกมา ซึ่งเราก็จะส่องกล้องเข้าไปทางทวารหนักแล้วก็สุ่มเอาชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากบางส่วนเนี่ยมาตรวจดู ซึ่งถ้าพบมะเร็งเราก็จะบอกว่าผู้ป่วยคนนั้นมีมะเร็ง มีมะเร็งต่อมลูกหมาก
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ผู้ชายที่มีโอกาสที่จะเป็นนะคะหรือว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นแต่มีความระแวงควรจะเข้ามาตรวจได้ตั้งแต่ช่วงอายุเท่าไหร่อะคะ
0: ก็แนะนำเลยก็คือในช่วงประมาณ 50-75 ปีนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนที่มีญาติพี่น้องที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากอาจจะต้องมาตรวจตั้งแต่อายุ40ปี
1: ครับแล้วอย่างนี้มะเร็งต่อมลูกหมากที่คุณหมอกล่าวค่ะจะมีระยะแบ่งเป็นกี่ช่วงอะคะ
0: ระยะทั้งหมดเนี่ยจะแบ่งเป็น4ช่วงครับก็คือระยะ1เนี่ยก็คืออาจจะเล็กมากๆนะครับตรวจได้จากการเจาะชิ้นเนื้อหรือการวัดระดับเลือดออกมาแล้วก็เจาะชิ้นเนื้อมาตรวจดูนะครับระยะที่2กับระยะที่3จะคล้ายๆกันก็คือตัวมะเร็งเนี่ยก็จะเริ่มโตขึ้นแล้วอาจจะสามารถคลำได้จากการตรวจร่างกายนะครับนะแล้วแต่ว่าตัวโรคเนี่ยยังอยู่ในต่อมลูกหมากอยู
1: ่
0: แต่ในระยะที่4เนี่ยตัวโรคเริ่มกินเหลือกระจายออกมานอกต่อมลูกหมากแล้วซึ่งอาจจะกินไปถึงอวัยวะข้างเคียงเช่นตัวของถุงน้ำเชื้อหรือว่ากระเพาะปัสสาวะนะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าในระยะที่4เนี่ยอาจจะร่วมกับมีการกระจายไปที่อวัยวะอื่นที่ไกลออกไปเช่นอวัยวะในช่องท้องหรือว่ากระดูกต่อมน้ำเหลืองเป็นต้นครับ
1: แล้วถ้ากระจายไปในส่วนต่างๆที่คุณหมอกล่าวจะมีผลร้ายแรงเกิดขึ้นต่อจากนั้นไหมคะ
0: ก็หนึ่งก็คืออาจจะทำให้คือในต่อมลูกหมากเรื่องนี้ก็จะเป็นระยะสุดท้ายแหละก็คือระยะที่4เพราะฉะนั้นการรักษาก็อาจจะมีทางเลือกในการรักษาที่ไม่มากนักนะครับนะแล้วก็จะทำให้มะเร็งนี้หายขาดเลยเนี่ยอาจจะลำบากซะหน่
1: อ
0: ยอาจจะทำให้มีอาการปวดหรือว่าอาการปัสสาวะลำบากปัสสาวะเป็นเลือดออกมาได้นะครับ
1: แล้วผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยค่ะในแต่ละระยะค่ะเขาจะมีอาการหรือว่าความเจ็บปวดที่แสดงออกมาแตกต่างกันไหมคะ
0: ก็จะแตกต่างกันตามระยะครับถ้าระยะแรกๆเนี่ยแต่ที่ผมได้เรียนให้ทราบไปแล้วว่ามันจะไม่มีอาการอะไรเลย
1: ค
0: ือถ้าเกิดไม่ตรวจก็ไม่รู้ไม่ตรวจก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าในระยะ3ระยะ4ก็คือต่อมลูกหมากก็เริ่มโตแล้วอาจจะสร้างปัญหาทำให้เราปัสสาวะลำบากปัสสาวะไม่ออกเพราะว่ามันมาขวางทางเดินปัสสาวะของเราทำให้เราปัสสาวะไม่พุ่งอาจจะมีเลือดออกมานะครับรวมถึงว่าถ้ามันกระจายไปตามส่วนต่างๆก็จะทำให้มีปัญหาในระบบต่างๆตามมาซึ่งได้พบมากก็คือถ้ากระจายไปที่กระดูกส่วนใหญ่ก็จะมีอาการปวดกระดูก
1: แล้วการรักษาในแต่ระยะอะค่ะจะมีการรักษาที่แตกต่างกันด้วยไหมคะ
0: ใช่ครับผมก็อันนี้เรียนให้น้องแก้มบุ๋มทราบคร่าวๆแบบว่าทางเลือกในการรักษาเนี่ยมันมีทางเลือกหลายทางเลือกมากนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับระยะของโรคแล้วก็ขึ้นอยู่กับคนไข้ในแต่ละรายด้วยว่าคนไข้เนี่ยมีสภาพความฟิตความพร้อมในการที่จะรับการรักษาในแต่ละวิธีเนี่ยอะไรที่จะเหมาะกับคนไข้คนนั้น
1: ค่ะ
0: นะครับระยะแรกๆก็คืออาจจะมีวิธีทางรักษาคือเฝ้าระวัง
1: ค่ะ
0: เฝ้าระวังคือไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่ามันไม่มีอาการแล้วก็เราก็ตรวจจากแค่ผลเลือดแล้วก็เอาชิ้นเนื้อไปตรวจดูเนี่ยมันแทบไม่มีอาการมันแทบอาจจะพูดง่ายๆว่าอาจจะเจอโดยบังเอิญมันอาจจะอยู่กับเราไปจนมันตายเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ต้องทำอะไรกับมันซึ่งแต่ว่าเราก็จะไม่ได้ปล่อย

0: มันไม่เฉย
1: ๆ
0: เราก็จะมีการติดตามตัวโรคเพื่อดูว่าจากระยะ1เนี่ยมันกลายเป็นระยะ2ระยะ3แล้วหรือยังถ้ามันเริ่มโตขึ้นหรือว่ามันเริ่มที่จะกระจายออกไปมากขึ้นเราค่อยมาจัดการมันได้อันนี้คือเรียกว่าวิธีเฝ้าระวังส่วนวิธีที่2เนี่ยคือวิธีการผ่าตัดผ่าตัดคือผ่าตัดเอาต่อมลูกหมากออกมาหมดเลยนะครับแต่อันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการผ่าตัดใหญ
1: ่
0: ซึ่งก็อาจจะมีหลายเทคนิคในการผ่าตัดทั้งแบบผ่าตัดเปิดก็คือมีแผลทางหน้าท้องผ่าตัดแบบ2กล้องคือมีการเจาะรูเข้าไปทางหน้าท้องอันนี้ก็จะแผลน้อยหน่อยแผลเล็กหายเร็วเจ็บน้อยนะครับนะส่วนใหญ่ก็ปัจจุบันก็มีการผ่าตัดโดยการใช้หุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการผ่าตัดเพื่อให้เกิดความละเอียดมากขึ้นนะครับ
1: หมายถึงตัวหุ่นยนต์เป็นตัวตัดสินใจหรือว่าอุปกรณ์ที่จะใช้ในการผ่าตัดยังไงคะกับหุ่นยนต์
0: เราแพทย์ผู้ผ่าตัดเนี่ยจะเป็นคนบังคับหุ่นยนต์แต่ว่าเครื่องมือที่เข้าไปในตัวคนไข้เนี่ยจะเป็นเหมือนแขนกลแขนหุ่นยนต
1: ์
0: ที่จะทำงานผ่าตัดแทนเราแต่ตัวเราเนี่ยเราจะสามารถบังคับหุ่นยนต์เนี่ยได้อยู่ด้านนอกอยู่ด้านนอกคนไข้ก็คือแต่เครื่องมือที่เข้าไปเนี่ยเป็นหุ่นยนต
1: ์เป็นหุ่นยนต์
0: เป็นมือหุ่นยนต์เลย
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ความเสี่ยงมันจะสูงไหมคะกับการรักษาแบบที่เป็นหุ่นยนต์อย่างเงี้ยค่ะ
0: หุ่นยนต์เนี่ยส่วนใหญ่การรักษาก็จะดีกว่าครับเพราะว่าหุ่นยนต์สามารถมันนิ่งกว่ามันละเอียดกว่ามันสามารถหมุนได้ทุกทิศทุกทางซึ่งมันค่อนข้างจะก็ดีกว่าเครื่องมือในปัจจุบันที่ใช้เป็นมือคนหรือว่าเป็นแค่การส่องกล้องเข้าไปส่องกล้องเข้าไปเฉยๆแล้วก็ละเอียดเป็น3มิติด้วย
1: ละเอียดกว่า
0: เห็นภาพเป็น3มิติในการทำมันนั่นก็คือเหมือนสมจริงมาก
1: ๆคือมีจอแสดงผลที่เห็นได้ละเอียดกว่า
0: เป็น
1: 3
0: ม
1: ิ
0: ติ
1: เลย
0: ใช่ครับ
1: แล้วนอกเหนือจากนี้ยังมีวิธีการรักษาอย่างอื่น
0: อย่างอื่นเนี่ยถ้าเกิดในผู้ที่อาจจะโรคประจำตัวเยอะไม่สามารถทนการผ่าตัดใหญ่ๆแบบนี้ได้ก็จะเป็นเรื่องของการฉายแสงฉายแสงรักษาซึ่งการฉายแสงรักษาเนี่ยก็มี2แบบก็คือการฉายแสงจากภายนอกก็คือเหมือนเป็นเครื่องเอ็กซเรย์ตัวนึงให้คนไข้จะนอนบนเครื่องฉายแสงแล้วก็มีเครื่องที่จะเป็นเครื่องมือที่จะฉายรังสีเข้าไปเพื่อที่จะเผาตัวเซลล์มะเร็งให้มันตายไปส่วนอย่างที่2ก็คือการฝังแร่ก็คือเราไม่ได้ฉายจากภายนอกเราฝังตัวแร่ตัวกัมมันตภาพรังสีฝังเข้าไปในตัวต่อมลูกหมากแล้วมันก็จะกระจายแล้วก็จะแผ่รังสีออกมาจากในตัวชิปตัวนั้นแล้วก็ทำลายเซลล์ต่อมลูกหมากที่อยู่รอบๆตัวมัน
1: ซึ่งการฝังนี่ก็คือต้องผ่าตัด
0: ก
1: ็ฝังเข้าไป
0: ไม่ถึงกับเป็นการผ่าตัดใหญ่เพราะว่าเราจะเหมือนกับเป็นฝังเข็มเป็นเข็มเล็ก
1: ๆ
0: ที่ฝังเข็มเข้าไปในตัวต่อมลูกหมาก
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วพอฝังเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการตรวจเป็นระยะเหรอคะว่ายังอยู่ไหมหรือว่าหายแล้วเลยค่ะหลังจากหาย
0: ใช่ครับแล้วก็จะมีการเอ็กซเรย์ซ้ำดูว่าตัวต่อมลูกหมากเนี่ยมันฝ่อหรือมันเล็กลงไปไหมดูการเจาะเลือดค่าตัวเดิมนะครับตัว PSA ตัวนั้นว่าผลเลือดตัวนั้นมันลดต่ำลงไหม
1: ค
0: ือ PSA เนี่ยถ้าสูงๆก็ไม่ดีแปลว่ามีมะเร็งเยอะ
1: แ
0: ต่ถ้าเกิดว่า PSA ต่ำลงก็แสดงว่ามะเร็งเนี่ยได้ตายไปแล้ว
1: ค่ะแล้วอย่างนี้พอถ้าหายแล้วจากการฝังเนี่ยก็ต้องดึงเอา
0: ไม่ต้องครับมันฝังไว้ถาวรเลย
1: อ๋อเป็นตัวถาวรเลยซึ่งไม่มีผลอันตรายกับร่างกาย
0: ใช่ครับเป็นทองคำครับ
1: เป็นทองคำ
0: ใช่แล้วฝังไปก็ไม่ต้องเอาออกครับผม
1: ค่ะแล้วปัจจุบันคนไข้ที่มาพบแล้วก็คุณหมอตรวจพบว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยค่ะเขาจะมีวิธีการเลือกในการผ่าตัดแบบไหนมากที่สุดอะคะ
0: ครับก็อันนี้ก็คือต้องเรียนให้น้องแก้มบุ๋มทราบว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยคือการผ่าตัดกับการฉายรังสีเนี่ยจริงๆแล้วได้ผลพอๆกันแต่ว่ามันก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของผลข้างเคียงในการรักษาที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าอันนี้จะใช้ได้ในเฉพาะระยะที่2หรือที่3เท่านั้นก็คือถ้าเกิดในระยะ4ที่มีการกระจายไปแล้วเนี่ยเราจะไม่มีการผ่าตัดหรือฉายแสงเราจะเป็นการให้เขาเรียกว่าวิธีการลดฮอร์โมนเพศให้ต่ำลงนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกส่วนนึงแต่ถ้าเกิดในคำถามที่น้องแก้มหมุนถามว่าการผ่าตัดกับฉายแสงเนี่ยมันเลือกต่างกันยังไงคือการผ่าตัดเนี่ยแน่นอนคนไข้ต้องผ่าตัดดมยาสลบผ่าตัดเสียเลือดต้องมีความเสี่ยงในการดมยาผ่าตัดนะครับ

0: แต่ว่าก็แต่ว่าคือคิดง่ายๆว่าตัวมะเร็งเนี่ยได้เอาออกไปแล้วเอาออกไปเอาไปเยอะเลยเอาตัวต่อมลูกหมากเนี่ยออกไปทั้งหมดเลยแต่จะมีปัญหาเรื่องของการกลั้นปัสสาวะไม่ค่อยได้ในช่วงแรกเพราะว่าตัวต่อมลูกหมากเนี่ยมันอยู่ใกล้กับหูรูดหูรูดที่เราไว้กลั้นปัสสาวะนะครับมันอยู่ใกล้กันมากมันอาจจะมีการกระทบกระเทือนหูรูดก็เลยจะทำให้หลังผ่าตัดอาจจะมีปัสสาวะเล็ดลาดไอจามและเล็ดได้บ้างเล็กน้อยแต่ว่าในปัจจุบันอย่างที่บอกว่ามีการผ่าตัดแบบผ่านกล้องการผ่าตัดแบบหุ่นยนต์ซึ่งพวกนี้ผลข้างเคียงหรือผลเสียตรงนี้มันก็จะน้อยลงไปด้วยนอกจากนี้ก็คือมีเรื่องของการทำให้เกิดอวัยวะเพศไม่แข็งตัวเพราะว่าเราตัดต่อมลูกหมากไปเนี่ยพวกนี้มันจะมีเส้นประสาทที่อยู่ข้างๆตัวต่อมลูกหมากซึ่งถ้าเกิดเราตัดต่อมลูกหมากออกไปด้วยเนี่ยเราอาจจะต้องตัดพวกเส้นประสาทพวกนี้ออกไปด้วยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมะเร็งจะเหลือ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ถ้าเส้นประสาทที่ถูกทำลายไปอวัยวะเพศหลังผ่าตัดก็จะไม่ค่อยแข็งตัว
1: ถือว่าโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะหายขาดได้เลยไหมคะ
0: ถ้าเป็นในระยะแรกๆก็มีโอกาสหายขาดเลยครับ
1: ค่ะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเป็นระยะ 3-4 นี้อาจจะแค่ทุเลาหรอ
0: ก็อาจจะเหมือนลดปริมาณตัวมะเร็งลงหรือมีการเหมือนกับทำให้มันฟรีซมันไว้ฝ่อให้มันฝ่อลงหรือว่าให้มันไม่เจริญขึ้นอย่างวิธีที่4เนี่ยก็คือระยะที่4เนี่ยที่เราให้ยาเพื่อลดฮอร์โมนเพศเราเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นการเราตัดท่อน้ำเลี้ยงมัน
1: ค่ะ
0: คือไม่ให้มันมีอาหารพอไม่มีอาหารมันก็ไม่โต
1: ค
0: ่ะคิดง่ายๆแบบนี้แต่ซึ่งการลดฮอร์โมนก็มีการลดทั้งการผ่าตัดแล้วก็ด้วยวิธีการผ่าตัดแล้วก็วิธีการให้ยา
1: ค่ะก็อยากให้คุณหมอฝากถึงหนุ่มๆผู้ชายสมัยนี้ค่ะซึ่งหลายๆคนอาจที่จะกลัวที่จะเข้าไปพบหรือว่าเข้าไปตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากอะค่ะอยากให้คุณหมอฝากนิดนึง
0: อ๋อครับผมก็อยากฝากถึงคุณลุงคุณอานะครับที่ถ้าอายุเข้าถึงเกณฑ์ในการคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วนะครับก็แนะนำว่ามาตรวจจะดีกว่านะครับถึงแม้จะไม่มีอาการแต่เราก็น่าจะมาคัดกรองตัวของมะเร็งเพราะว่าผมให้คติไว้ง่ายๆคือรู้ก่อนรักษาก่อนแล้วก็หายก่อนครับ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะจากอาจารย์นายแพทย์ดลชาวานิชการผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมให้ความรู้กับเราต้องขอขอบคุณคุณหมอมากค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้จะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างจากหมอนรองกระดูกเคลื่อนค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะคือท่านอนคว่ำตั้งศอกค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเสื่อค่ะหรือว่าสามารถทำบนที่นอนก็ได้นะคะท่าเริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มจากท่านอนคว่ำค่ะในผู้ที่มีอาการหมอนรองกระดูกเคลื่อนนะคะถ้าท่านนอนคว่ำเรารู้สึกว่าปวดหลังเพิ่มมากขึ้นท่านี้คือท่านไม่สามารถที่จะทำได้นะคะเริ่มแรกนะคะเรานอนคว่ำวางแขนไว้ข้างลำตัวแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะให้เราใช้แรงที่แขนนะคะยันตัวขึ้นในลักษณะนี้ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ยันตัวขึ้นนะคะไม่ออกแรงที่หลังนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15ลองทำอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าท่านใดทำแล้วมีอาการปวดให้หยุดทำทันทีนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15สำหรับท่านี้นะคะเราจะทำ 10-15 ครั้งนะคะวันละประมาณ3รอบค่ะถ้าทำแล้วมีอาการปวดมากขึ้นหรือว่ามีอาการอึดอัดไม่สบายตัวนะคะให้หยุดทำท่านี้ไปก่อน

สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูที่เราจะทำกันวันนี้ก็คือข้าวตังเต้าเจี้ยวหล่นน้ำเต้าหู้เดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันนะคะ

0: โดยเราจะเริ่มจากผสมน้ำเต้าหู้นะคะน้ำเต้าหู้เราอาจจะซื้อจากท้องตลาดที่ขายตอนเย็นๆที่เขาใส่เครื่องก็ได้หรือถ้าเราจะซื้อมาเป็นขวดสำเร็จรูปเก็บมาแช่เย็นไว้ก็ได้นะคะเราก็จะผสมนมสดลงไปหน่อยนึงแล้วก็ต้มให้เขาเดือดสักนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่เต้าเจี้ยวบดอันนี้เป็นเต้าเจี้ยวขาวนะซึ่งมีขายตามท้องตลาดอันนี้เขาจะหมักกับเกลือไว้นะคะเวลาเราซื้อมาเสร็จเนี่ยมันจะเค็มมากให้เราล้างนะล้างน้ำล้างผ่านกระชอนสักนิดนึงนะคะแล้วก็ให้เสด็จน้ำแล้วนำมาโขลกหยาบๆนะคะพอเริ่มร้อนๆเราก็ใส่เต้าเจี้ยวนะที่เราบดหยาบเอาไว้ลงไปได้เลยในลักษณะแบบนี้นะคะกดๆลงไปคนให้ละลายเข้าด้วยกันนะระหว่างที่เรารอให้เดือดเราก็มาเตรียมส่วนของหมูนะคะเราใช้หมูบดนะคะหมูบดละเอียดผสมกับไข่ลงไป1ฟองนะคะเราใส่ไข่ลงไปเพื่อช่วยทำให้หมูเนี่ยนะคะมันกระจายตัวในน้ำเต้าหู้ได้ง่ายขึ้นไม่จับตัวเป็นก้อนนะคะอันนี้น้ำเต้าหู้เราเริ่มเดือดแล้วนะเราก็ใส่หมูที่เราผสมไปแล้วนะลงไปได้เลยคนให้กระจายตัวนะคะสูตรนี้เราจะทำให้มีความข้นขึ้นนิดนึงนะเพราะว่าเราจะต้องใช้ข้าวตังตักได้นะคะพอเริ่มเดือดแล้วเราก็จะใส่พริกขี้หนูบุบลงไปหน่อยนึงนะคะเพื่อให้มีความเผ็ดขึ้นเล็กน้อยปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะตัวนี้ตะเจี้ยวค่อนข้างเค็มเราก็จะใช้น้ำตาลประมาณ2ช้อนลงไปนะคะนะคะแล้วก็ใส่หอมแดงตัวนี้ถ้าใครชอบทานก็สามารถใส่เยอะได้นะคะหอมแดงจะเป็นตัวช่วยทำให้กลิ่นรสของเต้าเจี้ยวเนี่ยมันมีความกลมกล่อมมากขึ้นพอน้ำตาลปี๊บละลายแล้วนะคะแล้วก็ปรุงด้วยน้ำปลาหล่อไปเยอะมากน้ำปลานะแล้วก็น้ำมะขามเปียกรสชาติของหลนเต้าเจี้ยวเราวันนี้จะต้องให้มีรสชาติออกเป็นหวานเล็กน้อยนะคะหวานแล้วก็เค็มเปรี้ยวเราจะเสิร์ฟกับข้าวตังทอดนะคะข้าวตังก็เราสามารถหาซื้อสำเร็จรูปได้นะคะมีลักษณะเป็นแผ่นคล้ายๆแบบนี้นะเป็นแผ่นที่อาจจะมีเป็นวงกลมหรือเป็นสี่เหลี่ยมเราก็จะได้เป็นอาหารจานนี้นะคะซึ่งคุณค่าทางโภชนาการของอาหารจานนี้ก็จะได้จากโปรตีนจากถั่วเหลืองซึ่งเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายมากเพราะว่าถั่วเหลืองเขาเอาไปหมักบ่มเรียบร้อยแล้วนะก็เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ทานโปรตีนแล้วย่อยยากนะคะส่วนในตัวของถั่วเหลืองเนี่ยก็มีวิตามิน B1 B2 ด้วยนะช่วยในการทำให้ร่างกายเนี่ยบำรุงกระดูกได้ด้วยนะคะเพราะมันจะมีตัวที่สามารถดึงวิตามินเคออกมาได้ด้วยนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคกระดูกพรุนนะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะ
1: อิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนเมนูสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการรุ่นใหญ่ไกลโลกของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv และถ้าหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยและคำถามเชิญฝากได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพพา

นินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: อาจารย์แบบมีกิจกรรมที่หลากหลายมาก
2: พอที่เกษียณแล้วเนี่ยนี่คือโอกาสดีมันไม่มีอะไรจำกัดเราเลยเราสามารถเริ่มต้นทำกิจกรรมใหม่ๆได้เสมอเราเป็นคนที่จะบริหารจัดการเวลาของตัวเราเองวัยทำงานแล้วก็ทำเต็มที่แต่เมื่อเราพ้นแล้วเป็นวัยเกษียณแล้วเราก็ยังทำอยู่แต่เราทำด้วยความสนุกมากขึ้นอย่างที่บอกอย่าให้มันมีความเครียดในการที่เราจะออกมาเผชิญโลกใหม่ๆฉันชื่อพัชราวลัยชัยปานีนับอายุปีนี้ก็ขึ้นปีที่70แล้วค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาก็รับราชการเป็นอาจารย์ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะบัญชีเนี่ยมี5สาขาวิชานะคะสาขาวิชาบัญชีธนาคารและการเงินการบริหารการจัดการการตลาดและก็สถิติบัญชีของดิฉันเนี่ยก็คือเรื่องของการบริหารการเงินนะคะงั้นดิฉันเป็นนักการเงินมากกว่านักบัญชีมีความรู้พื้นฐานทางบัญชีแต่ว่าเป็นนักการเงินมากกว่าแล้วก็ตอนที่ยังรับราชการอยู่ก็ตำแหน่งสุดท้ายทางการบริหารก็เป็นหัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงินดิฉันก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการนโยบายการเงินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ทำตั้งแต่ก่อนเกษียณจนกระทั่ง

0: ทุกวันนี้ก็ยังปฏิบัติหน้าที่นี้อยู่ตอนที่เกษียณเนี่ยก็คือมันรู้สึกอิ่มตัวกับการสอนแล้วก็อยากจะไปใช้ชีวิตทางด้านอื่นบ้างเพราะตอนที่ยังรับราชการอยู่ก็ทั้งสอนแล้วก็ทํางานบริหารนะฮะซึ่งมันก็เป็นความเครียดพอสมควรแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเรามีงานอื่นที่ควบคู่กันไปก็คือการดูแลทีมบาสเกตบอลให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: ซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายด้านแมนในวัย70ปีเล่นบาสเอ็กซ์ไซส์อย่างแฮปปี้เล่นบาสเอ็กซ์ไซส์อย่างแฮปปี้กิจกรรมดีๆต่อตนเองและสังคม
0: ที่ฉันสนใจแล้วก็ชอบกีฬาบาสเกตบอลก็เพราะเล่นกีฬาบาสเกตบอลตั้งแต่เด็กนะคะตอนสมัยเด็ก เรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนมาตาเดอีวิทยาลัยก็เล่นบาสเกตบอลมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วจนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยก็เล่นบาสเกตบอลให้ทั้งคณะแล้วก็ทั้งจุฬาด้วยและกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังมีทีมบาสเกตบอลที่เล่นอยู่ประจำทุกบ่ายวันเสาร์ก็เรียกว่าไม่เคยทิ้งกีฬานี้ไปเลยกีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาปะทะแล้วต้องใช้แรงหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอายุขนาดนี้แล้วยังเล่นได้อยู่หรือก็ขอบอกว่าเนื่องจากว่าดิฉันเมนเทนมาตลอดคือไม่เคยหยุดเลยนะคะแล้วก็เวลาเล่นเนี่ยเราก็คำนึงถึงความปลอดภัยคือเราไม่ทำอะไรที่เกินตัวเองไปผู้ไปเล่นบาสเกตบอลแต่เราก็เล่นไปตามเพสตามกำลังแล้วก็เล่นไปตามวัย70นี่แหละค่ะแต่มันเป็นกีฬาที่แม้แต่คุณหมอประจำตัวก็แนะนำนะคะว่าไม่ให้หยุดหน้าที่ของผู้จัดการทีมบาสเกตบอลต้องทำอะไรบ้างความหมายผู้จัดการคือว่าเราก็แทบจะต้องดูในทุกๆเรื่องในการเตรียมตัวที่จะ เข้าสู่การแข่งขันดูแลตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ตารางการซ้อมตั้งแต่เรื่องของสถานที่ฝึกซ้อมนะคะเรื่องของการเตรียมตัวนักกีฬาเราก็ต้องเป็นคนไปจัดหาโค้ชมานะคะแล้วโค้ชเนี่ยก็ควรจะมีโค้ชทั้งโค้ชเรื่องฟิตเนสก่อนเพราะว่ามันต้องบิวอัพกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ปลุกกล้ามเนื้อเพราะบาสเกตบอลเนี่ยมันเป็นกีฬาที่เคลื่อนไหวเยอะการจัดการเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของฟิสิกอลอย่างเดียวนะคะแต่ทีมกีฬาเดี๋ยวนี้ก็จะพบว่าเรื่องของจิตวิทยาก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะดังนั้นในเวลาที่เรามาเฝ้าดูเขาฝึกซ้อมหรือว่าเราไปดูตามเกมการแข่งขันเนี่ยเราก็จะพบว่าในแต่ละกรณีเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันบางทีเจอคู่แข่งขันที่อาจจะชื่อชั้นอ่อนกว่านะคะเราก็จะต้องบอกเด็กว่าจะมาทำแบบเหยาะแยะไม่ได้นะนะเราจะต้องคีปมาตรฐานและสามารถฐานของเรานะหรือเวลาที่ไปเจอคู่แข่งที่เขามีตัวที่ดูเปรียบฝีมือแล้วดูจะเหนือกว่าเราก็ต้องมีปลุกระดมให้มีจิตใจที่เข้มแข็งที่จะต้องไม่ย่อท้อและไม่ไปกลัวเราก็ต้องดูว่าในผลการแข่งขันวันนั้นจะเป็นไงเด็กๆ เล่นเต็มที่ไหมนะคะมีจุดไหนที่มันจะพัฒนาได้อีกมีจุดไหนที่เราควรจะต้องตักเตือนเขาก็เป็นหน้าที่ของผู้จัดการทีมแข็งแรงหน่อยงั้นแหละ

การที่เราเป็นนักบาสเกตบอลด้วยอันนี้ก็ช่วยมากเพราะทำให้อย่างน้อยสุดถึงเราจะไม่เก่งในขั้นของการเป็นโค้ชแต่เราก็เข้าใจเกมพอสมควรนะแล้วก็เข้าใจความกดดันในขณะนั้นแล้วก็เข้าใจว่าพอที่จะมองเกมออกนะอันนี้ก็มีส่วนช่วยมากกว่าถ้าสมมติไม่รู้จักเกมนี้เลยเนี่ยมันก็ยากดังนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้จัดการทีมกีฬาแต่ละประเภทชนิดกีฬาเนี่ยก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือพื้นฐานของกีฬานั้นๆพอสมควรคือตอนนี้นะเรากำลังอยู่ในช่วงของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่50เลยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพนะคะก็เราแข่งรอบแรกผ่านไปแล้วนะตอนนี้เราเข้ารอบ2เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันหยุดวันเดียวแล้วพรุ่งนี้แข่งนะคะเราเอาเด็กกลับมาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อเช้าก็มีเซสชั่นของการซ้อมยิงบอลนะเรื่องของการชูตติ้งนะคะในทุกๆจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นต่ายแป้นลูกโทษหรือว่าจุด3แต้มนะคะก็ให้ซ้อมนะคะแล้วก็ส่วนรอบเย็นเนี่ยก็จะเป็นการวิ่งบอลแล้วก็เดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องของเกมนะคะเดี๋ยวโค้ชก็มาในเรื่องของระบบว่าเรารู้แล้วว่าเราจะแข่งกับใครในวันพรุ่งนี้นะเราจะวางแผนไว้ยังไงก็จะมีการซ้อมแผนกัน

0: าจารย์หนักตอนนี้นี่69ปีครับเรียนที่บัญชีจุฬาแล้วพอจบมาแล้วเนี่ยก็ไปเป็นผู้จัดการทีมบาสเกตบอลของจุฬานี่เป็นเรื่องกีฬาเลยนะฮะแล้วก็พอตัวเองเรียนบัญชีมานอกจากจะเป็นผู้จัดการทีมบาสเกตบอลจุฬาแล้วใช้ความรู้ความสามารถที่ตัวเองเรียนบัญชีมาเนี่ยมาเป็นกรรมการนโยบายการเงินให้กับจุฬาสำหรับผู้สูงวัยแล้วถ้าเราเจาะไปถึงเรื่องของสุขภาพของสมองจะมีการลดลงหรือสุขภาพของสมองนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างในผู้สูงวัยฮะ
1: ครับในผู้สูงวัยนะครับหรือผู้สูงอายุเราครับเมื่ออายุมากขึ้นเรื่อยๆครับแน่นอนว่าความสามารถของสมองก็จะค่อยๆลดลงไปตามอายุ
0: ครับ
1: เราอาจจะเริ่มจำความจำระยะสั้นได้ลดลงครับอาจจะเช่นเอาของไปวางเดินไปทำอย่างอื่นเอ๊ะฉันวางของอยู่ตรงไหนนะนะครับเรียกว่าความจำระยะสั้นอาจจะมีหลงลืมบ้างแต่ว่าจะไม่ลืมจนถึงกระทบการใช้ชีวิตประจำวันครับอย่างอาจารย์แบบอย่างเงี้ยยังสามารถทำกิจกรรมทางการเงินได้อยู่อันนี้ไม่กระทบแน่นอนหรือบางคนถ้าในกรณีที่ลืมเช่นบางคนลืมปิดเตาแก๊สไฟไหม้เตาแก๊สอะไรเงี้ยก็คืออันนี้เป็นลืมที่เริ่มส่งผลกระทบแล้วครับอย่างวัยหลังเกษียณมาไม่อยากให้ยึดติดกับคำว่าเกษียณเท่าไหร่ครับไม่ใช่ว่า60ปีแล้วเราจะต้องหยุดทำงานจริงๆ60ปีแล้วเรายังทำงานต่อเนื่องได้นะครับถ้าเกิดว่าสมรรถภาพสมองเราเนี่ยยังดีอยู่ทำได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการคิดวิเคราะห์การวางแผนทางการเงินสามารถทำได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าในรายที่เริ่มมีความจำที่ถดถอยลงเริ่มมีการทำแล้วผิดพลาดมากขึ้นไม่เชิงว่าให้หยุดทำนะครับแต่ให้เลือกทำที่ง่ายมากขึ้นกว่าเดิ
0: ม
1: หรือในบางกรณีก็คือมีคนที่จะเข้ามาช่วยตรวจสอบภายในในตอนภายหลังครับว่าสามารถทําได้ถูกต้องครบถ้วนหรือเปล่าสามารถนํามาคิดวิเคราะห์ผลทั้งหมดได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเงี้ยครับทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปห้ามเขาไม่ให้ทําเลยครับมันก็คือการทําให้เขาลดคุณค่าลงไม่ภูมิใจในตนเองอาจจะเกิดปัญหาอื่นตามมาด้วยซ้ําครับจริงๆพอเห็นว่าอาจารย์ทําหลายอย่างพร้อมกันใช่มั้ยครับก็อาจจะเกิดความเครียดได
0: ้
1: อาจจะแนะนําในเรื่องของการจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมที่ทําครับเช่นอันนี้สําคัญมากที่สุดทําเป็นอันดับ1ก่อนเมื่อทําสําเร็จแล้วถึงจะค่อยทําความสําคัญลําดับรองลงมาเพื่อไม่ให้กดดันตัวเองมากเกินไปแล้วก็ไม่เกิดความเครียดครับ

0: าจารย์แบบมีกิจกรรมที่หลากหลายมากหลายอย่างมากในทุกวันนี้ที่ทําอยู่นะฮะอาจารย์จิโร่คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมั้ยครับ
1: ดีมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างของอาจารย์แหม่มเนี่ยไม่ว่ากิจกรรมทางสมองอาจารย์แหม่มก็ยังทําอยู่ต่อเนื่องก็คือการจัดการด้านการเงิน
0: ครับ
1: ในเรื่องกิจกรรมทางกายอาจารย์แหม่มก็ยังมีความหลากหลายอีกไปผมว่าอาจารย์เองก็น่าจะมีความสามารถในด้านบาสเกตบอลได้เหมือนกันครับแล้วก็ยิ่งในตอนนี้อาจารย์เพิ่มความสามารถในการดำน้ำ
0: ดำน้ำครับพี่อิง
1: จริงๆการว่ายน้ำการดำน้ำเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากของการออกกำลังกายครับเพราะว่าได้ทั้งในเรื่องของกล้ามเนื้อข้อต่อแล้วก็ได้เรื่องของการระบบการสูบฉีดไหลเวียนเลือดอย่างเงี้ยครับจะทำให้ช่วยลดความดันโลหิตสูงได้เหมือนกันครับแล้วก็ช่วยป้องกันพวกข้อเข่าเสื่อมได้เหมือนกันครับ
2: เรียนมา3ปีแล้วค่ะดิฉันก็มีเพื่อนอยู่ชุดนึงที่เรียกว่าเราเป็นกลุ่มเป็นพวกชอบเที่ยวแบบผจญภัยเราก็มีความรู้สึกว่าเราเช่าเรือไปเที่ยวซิมิลันกันดีกว่านี่ในการไปซิมิลันเนี่ยมันก็มีอยู่ 2-3 คนในทีมที่เขาดำน้ำพวกเราเนี่ยก็สโนว์เกิลเราถือว่าเราว่ายน้ำได้นะคะแต่ว่าทุกครั้งที่เขาขึ้นมาเขาจะบอกโอ้ยข้างล่างมันสวยมากงู้นงี้งั้นใช่ไหมคะเราก็บอกว่าเราก็เห็นเหมือนกันคือคุยทับกันอะเราก็เห็นเหมือนกันเธอแค่ลงไปต่ำกว่าเราเนี่ย10กว่าเมตรเองก็โอเคอยู่งี้ไปจนกระทั่งมาถึงจุดนึงเค้าเรียกว่าเกาะภาษาไทยเนี่ยเรียกกันว่าวิชริวเค้าเรียกกองหินอันเนี้ยนะคะเค้าไม่ให้ลงไปสโนว์เกิลเค้าอนุญาตแต่การสกูบาไดฟ์คือดำสวยไม่สวยไม่รู้แต่ราคาคุยต้องมหากรรมมากเราไม่ได้ลงไปดิฉันก็ติดอยู่ในใจตลอดเวลานะเอาล่ะมันจะยังไงขนาดไหนกันพอกลับมากรุงเทพก็นั่งคิดไปคิดมาแล้วก็เลยเอาล่ะปรึกษาว่าเขาไปเรียนดำน้ำที่ไหนกันก็ได้ชื่อคุณครูแล้วก็ขอไปเรียนเลยขอเรียนตัวต่อตัวเลยด้วยเพราะว่าเป็นคนใจร้อนคือจะทำอะไรก็ทำให้มันเสร็จไปเลยก็เลยไปเรียนดำน้ำนี่แหละค่ะที่นี่เป็นที่ที่ครูเขาใช้สอนตอนเรียนน่ะมันก็ไปทะเลเลยไม่ได้ถูกไหมฮะเราก็จะเรียนจากในสระก็จะมีเรียนทฤษฎีก่อนนะคะเรียนทฤษฎีให้เข้าใจว่าในการดำน้ำเนี่ยนะคะมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะแล้วก็ลงไปในน้ำ

เนี่ยมันจะมีคือใต้น้ำเนี่ยกับบนน้ำกับบนบกมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะก็สอนให้เราเข้าใจถึงเรื่องของความดันต่างๆเพื่อความปลอดภัยของเราเองในการดำน้ำอุปกรณ์ดำน้ำที่สำคัญที่สุดก็ต้องเป็นแท้งนะคะเพราะว่ามันเป็นที่บรรจุอากาศที่เราต้องใช้หายใจเวลาที่เราลงไปอยู่ใต้น้ำตัวที่จะทำให้แท้งตัวนี้มาหาปากเราได้ก็คือตัวนี้ที่เขาเรียกว่าเรกูเลเตอร์ตัวเรกูเลเตอร์ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เชื่อมถังจากถังเนี่ยมันก็จะมาเข้าปากเราในตัวเรกตัวนี้มันก็จะมีตัวที่จะบอกว่าระดับอากาศเนี่ยมันมีอยู่เท่าไหร่ซึ่งปกติเนี่ยเขาจะบรรจุไว้ประมาณ200บาร์คืออยู่ที่เลข200นะคะทีนี้พอมันลงไปจนถึงระดับสัก50ก็ต้องส่งสัญญาณกันแล้วว่ามันใกล้หมดนะคะเพราะในใต้น้ำเนี่ยการให้สัญญาณมือก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องเรียนด้วยอีกอันนึงคือที่สำคัญคือตัวนี้ที่เรียกว่าตัว BCD ก็คือเราจะเอาตัว BCD เนี่ยไปสวมกับถังนะแล้วตัวนี้ก็จะทำให้ถังเนี่ยขึ้นมาอยู่บนหลังเราได้หรอไหมคะอย่างเงี้ยค่ะก็ BCD นี่ก็ประมาณสัก2กิโลได้นะคะเดี๋ยวลองไปสวมดูก็ได้นะคะซึ่งตัว BCD เนี่ยนะคะมันก็จะเข้าไปสวมกับถังเนี่ยเนี่ยเข้าไปสวมลงไปนะคะอย่างเงี้ยนี่ก็กลายว่ากลายเป็นมนุษย์กบตรงเนี้ยถังก็อยู่บนหลังเราอย่างเงี้ยแล้วก็สวมเสื้อต่อนะคะแล้วเรกูเลเตอร์ก็สวมตรงนี้แล้วก็มาใส่ปากก็เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญ3ชิ้นในการดำน้ำก็ทำความคุ้นเคยกับอุปกรณ์นะคะแล้วก็จะมีท่าในการที่จะก้าวลงไปในน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รวมทั้ง buoyancy คือเข้าไปแล้วเลี้ยงตัวอยู่ข้างล่างก็ได้ไปสอบครั้งแรกพัทยาส่วนใหญ่นักเรียนทุกคนในกรุงเทพก็จะไปสอบที่พัทยาเพราะว่ามันใกล้เราต้องดำน้ำเราต้องมี certificate นะคะคือ certificate อันแรกเขาเรียกว่าเป็น open water ก็ทำให้เราสามารถดำน้ำในระดับความลึกไม่เกิน18เมตรAdvance ก็จะต้องมีการรู้จักการใช้เข็มทิศดูทิศเป็นนะคะแล้วก็รู้จักใช้อุปกรณ์ต่างๆมากขึ้นนะคะมันก็จะทำให้เราดำได้ลึกลงไปกว่า18เมตรมันก็เป็นการเปิดโลกใหม่จริงๆเปิดกิจกรรมใหม่นะคะแล้วดิฉันก็คิดว่าอายุเนี่ยไม่เกี่ยวเลยนะเพราะเวลาที่เราลงไปใต้น้ำเนี่ยมันไม่ได้หนักมันไม่มีความน้ำหนักไงเพราะว่าน้ำจะแบกทุกอย่างแทนเราหมดใช่ไหมคะแล้วเราก็ปฏิบัติตามสิ่งที่เราเรียนมาทำตัวให้สบายๆอยู่ใต้น้ำนะคะก็มีความรู้สึกผ่อนคลายด้วยนะคะแล้วก็ติดใจอ่ะชอบอ่ะ

0: ความสุขในการดำน้ำ
1: นั่นเหรอคะ
0: ก็คือการได้ค้นพบว่ามันมีโลกอีกโลกหนึ่งที่มันน่าสนใจมันมีความสวยงามแล้วเขาก็มีชีวิตของเขานะคะได้มีโอกาสเห็นสัตว์ทะเลแปลกๆตั้งแต่สัตว์ใหญ่ประเภทฉลามหรือฉลามวาฬรวมมาถึงปลาสวยงามต่างๆซึ่งมันสวยจริงๆนะคะและเป็นฝูงปลาที่มหัศจรรย์มากในการรวมตัวของพวกเขาแล้วก็เลยไปถึงสัตว์ตัวเล็กที่เขาเรียกเป็นหนอนทะเลเล็กจนแบบไม่รู้เขาจ้องอะไรกันเนี่ยแล้วเราก็เป็นคนตาสั้นก็อาศัยไปชะโงกดูแล้วก็ดูผ่านเลนส์กล้องพวกที่เขาถ่ายรูปใต้น้ำนะคะดิฉันยังไม่ได้เก่งถึงขนาดมีการถ่ายรูปใต้น้ำคือแค่ประคองตัวเองให้โอเคอยู่นี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วมองผ่านกล้องเนี่ยเราก็จะเห็นเลยโอ้โหมหัศจรรย์ของโลกใต้น้ำมันมีเยอะจริงๆ

เกมนี้ก็เป็นเกมที่2ของจุฬาเกมแรกก็ชนะไปแล้วค่ะวันนี้แข่งกับม.บูรพาในสายเรามี4ทีมแล้วก็จะแข่งเพื่อจะหาผู้ชนะ2ทีมเป็นที่1ที่2เข้ารอบต่อไป

0: มาธิต้องไม่หลุดนะไม่ว่าเกมจะยากหรือเกมจะง่ายต้องตั้งใจเล่นนะคะถ้าใครมีลูกเหม๋อลูกเนี่ยเดี๋ยวต้องบอกโค้ชทำโทษเลยนะคะวันนี้ตั้งใจให้ดีๆสร้างความมั่นใจกับตัวเองให้มาก
1: ๆสนุกนะไปห้องน้ำแล้วก็เดินข้างบน
2: รอดีวันดูดี
0: เอ๊วันนี้ค่ะถ้าพูดตามชื่อชั้นแล้วเราน่าจะผ่านได้

ครื่องยังไม่ติดค่ะเครื่องจะไปติดประมาณควอเตอร์ที่2หรือ3ไปพลาดง่ายๆหลายลูกใต้แป้นเลยค่ะ

0: ็นไปตามเป้าหมายนะคะขอบคุณที่ช่วยกันเล่นแต่ว่าต้องให้ดีกว่านี้อีกเครื่องมันไม่ติดเลยอะคิวแรกอันนี้ไม่ได้เลยนะแรกเชียงใหม่นี่ต้องมาตั้งแต่ต้นเลยนะคะที่เหลือก็เทคนิคก็ต้องฝากพี่ฝนกับพี่ปุ๊กละแล้วว่าเราจะเล่นกันแบบไหนในวันมะรืนนี้
1: ของอาจารย์แหน่งเองนะครับก็คือความสามารถที่อาจารย์ยังสามารถคงสมรรถภาพและเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นได
2: ้
1: ซึ่งผมว่ามีบุคลากรทางการเงินไม่เยอะมากหรอกครับที่มีความสามารถระดับนี้ซึ่งคุณค่าของอาจารย์แหน่งครับก็เป็นตัวอย่างแล้วก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังได้ต่อไปเหมือนกันครับ
2: ครับ
1: นอกจากนี้นะครับการที่อาจารย์มีคุณค่าแบบนี้ครับมันก็จะเป็นการเพิ่มปฏิสัมพันธ์ต่อคนรอบข้างอาจารย์เองก็จะห่างไกลกับโรคไม่ว่าจะเป็นโรคทางกาย
2: ครับ
1: ครับแล้วก็โรคทางจิตใจทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาเราไปพบปะครับมันก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันมีการทํากิจกรรมร่วมกันใช่มั้ยครับอย่างในคนไข้ของผมเองครับก็จะมีการทํากิจกรรมกลุ่
2: ม
1: เช่นการไปออกกําลังกายด้วยกัน
2: ครับ
1: ที่เขาชอบมาบอกบ่อยๆก็จะมีไลน์แดนซ์มีเต้นลีลาดรํากระบี่กระบองอันนี้ตามหมู่บ้านหรือว่าตามสถานที่ที่เขาเป็นที่พบปะกันนะครับ
2: ครับ
1: ซึ่งคนที่ทํากิจกรรมเหล่าเนี้ยครับพวกทุกครั้งที่มาเล่าเนี่ยก็จะเล่าได้ท่าทางที่มีรอยยิ้มสดใสมากๆเลยแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเค้าเนี่ยยังมีความสามารถของสมองที่ดีอยู่แล้วก็ไม่มีภาว

0: ซึมเศร้าเกิดขึ้นในคนอาซันแหม่มเองก็คือเป็นแบบอย่างที่ดีมากในการที่จะเป็นตัวแบบอย่างของผู้สูงอายุที่ทํากิจกรรมได้หลากหลายและครบถ้วนมากๆครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางร่างกายกิจกรรมทางสมองกิจกรรมทางสังคมที่อาจารย์ยังปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาตลอดครับการเงินการจัดการ
1: ช่วยบริหารสมองตัวเองทีนี้พอที่เกษียณแล้วเนี่ยนี่คือโอกาสดีมันไม่มีอะไรจำกัดเราเลยเราเป็นคนที่จะบริหารจัดการเวลาของตัวเราเองเราก็สามารถที่จะเลือกทำในสิ่งที่เราเคยสงสัยหรือเคยอยากก็เอามันมาทำตอนนี้นี่แหละดิฉันเชื่อประโยคนึงที่เขาบอกว่าแรงเกิดเพราะแรงใช้คือเรายังมีแรงอยู่ตลอดเวลาก็เพราะว่าเราทำอะไรต่อไม่อะไรอยู่ตลอดเวลา
2: ท้าทายและช่วยจุดไฟให้เราไม่ชราเล่นบาสเป็นผู้จัดการทีมมันคือบิ๊กดีมของคนสูงวัย
1: เราเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะมีเพื่อนหลายกลุ่มมากเลยเขาทำอะไรก็ทำไปด้วยเขาไปเที่ยวเราก็ไปนะเขาไปเล่นกีฬาเราก็ไปเขาไปดำน้ำเราก็ไปอย่างนี้เป็นต้นแล้วฉันคิดว่าการมีเพื่อนหลายกลุ่มหลายวัยนะคะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เราเนี่ยมีความกระฉับกระเฉงแล้วก็ทุกวันตื่นขึ้นมาก็คิดแล้วว่าวันนี้มีนัดที่ไหนเราต้องทำอะไรบ้างเราไม่เคยหยุดเราทำอาจจะทำน้อยลงเหมือนเมื่อตอนที่อายุทำงานนะแต่ทำด้วยความสนุกมากขึ้น

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุน

ด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้งสองหน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

การที่13การสุดท้ายนครกันหลังจากที่พระเวสสันดร นั้นได้ครองกรุงสีผีแล้วก็พระราชทานแก้แหวนเงินทองช้างม้าวัวควายตามที่พระองค์ได้เคยพระราชทานอยู่ตลอดพระชนมชีพของพระองค์อยู่ได้120ปีนะโยมนะ120ปีหลังจากนั้นก็สิ้นชีพตักไสสนุคตเสด็จอุบัติเป็นพระบรมโพธิสัตว์เป็นสันตรุสิทธิเทวราชอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตหลังจากที่ศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราครบถ้วน 5,000 ปีแล้วท้าวสันตรุสิทธิเทวราชหรือพระศรีอริเมตไตรนั้นก็จะเสด็จอุบัติมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อจากพระพุทธเจ้าของเราเป็นพระองค์ที่5ในภัทรกัปนีภัทรกัปนีก็มีพระพุทธเจ้า5พระองค์เพียงเท่านี้ในการครั้งนั้นพระชาลีและกันหาก็ได้ครองพาราพระนครศรีพีสืบต่อพระบิดาและพระราชมารดาแต่ก็ไม่ได้กล่าวไว้ว่าพระนาม

0: พระอายุพระชนสาของพระชาลีและกัณหามีเท่าใดเนื้อความในการครั้งนั้นกันที่13ก็จบลงตรงนี้ประดับประดาไปด้วย48พระคาถาดังที่อาตมาภาพได้กลับชาติให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตั้งแต่ต้นมาจนถึงในที่สุดว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระเวสสันดรในการครั้งนั้นก็เสด็จอุบัติมาเป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณหรือพระพุทธเจ้าของเราในการครั้งนี้ผู้ตรัสรู้อริยสัจ4คือทุกขสมุทัยนิโรธมรรคและพระธรรมจักรกัปปวัตนสูตรทั้งหลายชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดปวงนิกรสรรพสัตว์ทั้งหลายในครั้งพุทธกาลจนจอดจวบพระชนมชีพของพระองค์ตลอด80พระพรรษาในการครั้งนั้นชาวเมืองและประชาชนทั้งหลายก็ได้อริยมรรคผล4ประการคือ1โสดาปัตติผล2สักทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตผลโดยที่สุดทั้ง4ลำดับและลุล่วงเข้าสู่พระนิพพานในการเบื้องหน้าหลังจากที่พระองค์ทรงเสด็จดับขันก็สู่พระนิพพานพระพุทธศาสนาของพระองค์นั้นก็สืบต่อขันธสันดานมาโดยมีพระสงฆ์สาวกสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันการนี้ทั้ง3ประการที่อาตมาภาพได้ชี้แจงมาตั้งแต่ต้นจนจบในการครั้งนี้ประมวลแล้วตั้งแต่การที่1การทศพรจนถึงการที่13นครกันรวม13การครบถ้วน 1,000 พระคาถาน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
2: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
2: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
2: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
2: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
2: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
2: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
2: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
2: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
2: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปริทังสมาธิยามิ
2: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปริทังสมาธิยามิ
1: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปริทังสมาทิยามิ
2: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปริทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิจฉาจารังเวรมณีสิกขาปริทังสมาธิยามิ
2: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทานเวรมณีสิกขาปริทังสมาธิยามิ
2: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานังเวรมณีสิกขาปริทังสมาธิยามิ
2: สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปริทานิ สีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปิทานสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะจิ
2: สาธุพระมาจโรกาธิปติสัมปติกัดอัญชรีอันธิวา

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมีคณะท่านเจ้าภาพเป็นต้นเป็นประธานโอกาสนี้อาตมภาพจะได้รับประทานวิสัชนาในมหาเวสสันตรชาดกในกันที่13กันสุดท้ายนครกันซึ่งประดับประดาไปด้วยพระคาถา48พระคาถาโดยมีคณะท่านเจ้าภาพซึ่งประกอบไปด้วยคุณบดีพลจุตระกูลพร้อมด้วยคุณขันทองอุดมมหันติสุขเป็นต้นเป็นประธานพร้อมด้วยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันประคับประคองชาวสองศรัทธาในกันที่13เรียกว่ากันเข้าบ้านเข้าเมืองตามแบบโบราณกาลได้เรียกขานกันไว้นั่นแล้วถือได้ว่าเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตั้งแต่โบราณกาลเรียกว่าการเทศมหาชาติเวสสันตรชาดกคือการหยิบยกเอาพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประกาศศาสนวาทธรรมคำสั่งสอนของพระองค์นั้นดังที่อาตมภาพได้ชี้กริ่นในเมื่อวานช่วงในการร่ายพระคาถาพันเป็นภาษาบาลี 1,000

พระคาถานั้นได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าเรื่องเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกทั้ง 1,000 พระคาถานั้นไม่ได้มีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้รจนาหรือเรียบเรียงแต่งขึ้นมาให้เป็นเรื่องราวแต่เป็นหลักคำสอนที่ออกจากพระโอษฐ์แห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ทรงตรัสถึงฝนโบกขรพัดให้ประวัตนาการเป็นเหตุเรื่องราวทั้ง 1,000 พระคาถาหรือ13กันในวันนี้ที่เรียกว่าเป็นการแปลในภาคภาษาไทย 1,000 พระคาถาเป็นภาษาบาลีเมื่อวานนั้นโยมไม่สามารถจะแปลได้ฟังเข้าใจแต่ถ้าท่านเจ้าภาพได้รับฟังตั้งแต่กันที่1กันทศพรกันถึงการสุดท้ายณขอกันณโอกาสบัดนี้นั้นจะมีความเข้าใจเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องราวเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกนั้นไม่ได้มีเนื้อความอะไรมากมายแต่ที่เป็นปฐมเหตุนั้นก็คือฝนโบกขรพัดให้ประวัตนาการเป็นเหตุในกันที่12เรียกว่ากันฉอกษัตริย์นั้นจึงเรียกได้ว่าฝนโบกขรพัดนั้นเป็นเหตุให้องค์สมเด็จพระโลกัจเจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสชี้แจงแสดงเรื่องพระเวสสันดรย้อนกลับไปในทศชาติคือชาติสุดท้ายที่พระองค์ทรงได้อุบัติเป็นพระพรหมบรมโพธิสัตว์มีพระนามว่าพระเวสสันดรเรียกว่าเป็นชาติแห่งการบริจาคทานอันยิ่งใหญ่เป็นทานที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะกระทำเหมือนพระองค์นั้นก็หามีได้แต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในการครั้งนี้นั้นได้กอบไปด้วยศรัทธาประสาทะความเชื่อความเริ่มใสในพระบรมพุทธศาสนาได้เอาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างแบบแผนแบบฉบับแห่งการบริจาคทานเป็นไปเพื่อการกำจัดมัจฉริยะคือความตระหนี่ทีเหนียวที่เกาะเกี่ยวอยู่ในใจของเรานั้นให้ทุเราเบาบางลงไปด้วยเหตุอาศัยทานบารมีคือการให้เรายิ่งเป็นผู้ให้เราย่อมเป็นที่รักแห่งชนทั้งหลายนี่เรียกว่าเป็นพุทธธรรมรัตแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะการบริจาคทานที่เรียกว่าทานใหม่บุญย่อมสำเร็จการบริจาคทานนั้นย่อมจะส่งผลให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนั้นนอกเสียจากรู้จักการกำจัดมัจฉริยะคือความตระหนี่ทีเหนียวที่เป็นโลภะคือกิเลสที่เกาะเกี่ยวในใจของเราให้ทุเราเบาบางลงไปเมื่อเราดับจิตจากโรคนี้ไปทานามัยนั้นย่อมส่งผลให้มีพลานิสงส์คือได้บังเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งและบริบูรณ์ด้วยสมบัติ3ประการคือ1เกียรติยศ2อิสริยยศ3บริวารยศทั้ง3ประการนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายพึงมีพึงได้ประการที่2ศีลละใหม่นั้นบุญย่อมเกิดการรักษาศีลเช่นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้สมาทานศีลทั้ง5ประการต่อหน้าองค์พระปฏิมาที่ประดิษฐานอยู่บนโต๊ะหมู่บูชาเปรียบประดุจองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับอยู่ณเบื้องหน้าเป็นประธานแห่งญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่การรักษาศีลนั้นคือการรักษากายและวาจาของเราในผู้ปกติเรียบร้อยไม่ประพฤติล่วงโดยกิเลสทั้งหลายให้เกิดขึ้นคือโลภะและโทสะดังนี้เป็นต้นประการที่3ภาวนาใหม่คือการซึ่งเจริญซึ่งภาวนาคือการตั้งใจสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาโดยเฉพาะบางท่านนั้นก็อาจจะฟังตั้งแต่กันที่1ในภาคเช้าจนถึงปัจจุบันนี้หรือได้มาฟังในเฉพาะกันที่13นี้ก็ตามเพียงกันใดกันหนึ่งก็ตามถือได้ว่าย่อมมีพระนิสงส์ด้วยกันทั้งสิ้นด้วยการน้อมนำจิตของเราและใจของเราเข้าสู่กระแสวาระพระบาลีหรือหลักธรรมที่จะได้ชี้แจงแสดงไปในเบื้องหน้าด้วยความเคารพด้วยความตั้งใจบุญกุศลทั้งหลายย่อมส่งผลให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้สมบัติที่3คือพระนิพพานสมบัติในการเบื้องหน้านี่คือหลักในพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงชี้แจงแสดงไว้พระอัตมภาพจึงขออนุโมทนาในกุศลและเจตนาอันดีงามของคณะท่านเจ้าภาพทุกคนตั้งแต่กันเมื่อวานภาคภาษาบาลีในปั้น 1,000 พระคาถาและในวันนี้ตั้งแต่การที่1กันทศพรมาถึงโอกาสปัจจุบันสมัยกันที่13นครกันณโอกาสนี้ทั้งหลายทั้งมวล

นั้นด้วยบารมีสงฆ์ของความศรัทธาความตั้งมั่นในพระรัตนตรัยย่อมน้อมนำให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนั้นได้ประสบพบสมบัติทั้ง3ประการดังที่กล่าวอนุโมทนาในเบื้องต้นอนุสนธิจะกล่าวสืบเนื่องในกันที่2โดยที่อัตมภาพได้รับพระรัตนาให้มาชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาฉลองกุศลศรัทธาของคณะท่านเจ้าภาพในกันที่12กันฉกษัตริย์นั้นก็มีเนื้อความกล่าวถึงว่าหลังจากที่ชาลีและกนานั้นได้ถูกไถ่ตัวจากพระเจ้ากรุงศรีพีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้นำหน้ากองพยุหเสนา เพื่อนำทางไปจะได้ทูลเชิญเสด็จพระเวสสันดรและพระนางมัสสีให้ลาประหนวดกลับสู่พระนครศรีพีในการครั้งนั้นเมื่อ6กษัตริย์ได้มาพบถึงกันหลังจากที่ได้จากกันอยู่7เดือนนั้นทั้งหลายทั้งปวงนั้นย่อมเกิดความเศร้าโศกเสียใจไม่ว่าประสบนิกรีพลเสนาอำมาตย์ทั้งหลายที่ติดตามไปด้วยนั้นเมื่อประสบพบเห็นก็นึกถึงการเก่าได้ว่าได้กระทำความผิดที่ได้ชี้นำไม่ในละเทศพระเวสสันดรออกจากกรุงศรีพีเมื่อ6กษัตริย์ได้พบกันก็สรบปรงณที่ตรงนั้นถึงกับวิสัญญีสรบปรงก็กล่าวถึงองค์อมรินทาธีราชถ้าหากว่าพระองค์นั้นไม่โปรดประทานให้ฝนโบกขรพัดให้ประวัตนาการเป็นเหตุตกมาในที่ประชุมระหว่าง6กษัตริย์ทั้งหลายนั้นทั้ง6กษัตริย์นั้นต้องวิสัญญีคือตายจากโรคนี้ไปเป็นอย่างแน่แท้เนื้อความก็จบลงตรงนั้นส่วนในกันที่13นครกันอัตมภาพก็จะได้วิสัชนาให้สมควรแก่กาลเวลาโดยอนุรูปเป็นลำดับสืบต่อไปก็มีนะกาลบัตนิอีอีตังสุตวามาสตวันสมเด็จพระมหาสัตคติยาธิเบศเวสสันดรเมื่อได้ฟังฟุ้งชนละมาทูลวิงวอนอาราธนาจะให้ราพนวดเนาในสมบัติวิตรานสันทิงสันละปันโดอวนจึงกราบทูลแด่พระรังเกตกษัตริย์สัญชัยชนกาธิเบศ

มาโรงเชื่อกำเจ้าพระนครจึงมาขับพระนอนเรราชุทอนาผู้นิลโทษนะกระ

อิสตวันสมเด็จพระบรมโพธิสัตว์ศรีวิสุทธิเทพวงศ์มีพระกรมลจำโนงามจะครองสิริสมบัติจึงขอพรแด่สมเด็จพระจิรหัตถ์เทวเอตขอที่ทูลทัดขัดปริยุตเอตราชนรินด้วยเกรงประชาชนจะชวนกันดูมินว่าประไทยนั้นเบาไม่นักนวงามจะร่วงเข้ายินไล่จึงทูลสนองโดยครองคติยโลชาบายดังนี้นะเมื่อสมเด็จพระจอมสีพีอินตัดอราตนานจึงทุติยวันก็รับพระราชองค์การว่าสาธุแรงมิชานคณะนัลโมภิกมุขมาสา

นันตรังเนรัมดับนันโมพิมุกมาราชมนตรีตังเซนสุนราเซนีนามในนอกตำแหน่งก็เร่งรัดจะแจงแต่งตามกระทรวงสำหรับราชพิธีตั้งปวงทุกประการ

0: มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

ในโอกาสที่พวกเราได้มาอยู่ปฏิบัติณสถานที่แห่งนี้ซึ่งเริ่มจากการเตรียมความพร้อมการพบปะหารือที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ในเวลาอยุธยาเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็เราได้รับรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่1มีนาคมที่แล้วนะครับแล้วก็ได้ฟังคำแนะนำฟังคำบรรยายความรู้ข้อที่ควรเป็นปัจจัยที่จะเสริมให้พวกเราได้มีความพร้อมมีทัศนะมีสมาธิฐิในการเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศแล้วก็มีที่พักที่อยู่ห่างจากที่อบรมซึ่งจะต้องเดินทางด้วยเท้าของตนเองหลายวันต่อเนื่องมาเห็นว่าในแง่ของกายภาพน่าจะมีความพร้อมสำหรับการเตรียมสรีระเพื่อมาอยู่ที่นี่แล้วก็ส่วนในด้านจิตใจที่ผมได้นำเรียนพวกเราตั้งแต่วันแรกว่าต้องอาศัยความอดทนแล้วก็วิริยะเป็นตัวตั้งซึ่งธรรมะที่เรียกว่าความอดทนนี้เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นจากธรรมฉันทะนะครับคือฉันทะในอิทธิบาท4

วิริยะก็อยู่ในอิทธิบาท4จิตตะก็จะเป็นการปรับปรุงแก้ไขวิมังสาก็เป็นการใคร่ครวญนำมาสู่การปรับปรุงแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมดีงามในการวางตัวของพวกเราเองในระยะเวลา3เดือนนี้ถ้าปฏิบัติได้เรื่องความอดทนแล้วก็มีวิริยะสืบต่ออยู่เสมอก็จะนำมาสู่การปฏิบัติของพวกเราในการอยู่ที่นี่ซึ่งวันนี้ได้ไปสักการะผู้ที่ดูแลเป็นสัญลักษณ์ของสถานที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนแห่งนี้โดยเฉพาะอนุสาวรีย์พระเจดีย์อิสรภาพอนุสรณ์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้เป็นผู้ที่คู่บ้านคู่เมืองของเราพร้อมกับไปอธิษฐานจิตถวายเป็นพระกุศลแต่พ่อคุณพาเมืองแล้วก็อุทิศกุศลรำลึกถึงท่านอาจารย์พรรัตนสุบรรณซึ่งเป็นผู้ริเริ่มในการพัฒนาสถานที่แห่งนี้แล้วก็เป็นผู้ที่พัฒนาสถานที่มาคู่กับการพัฒนาของมหาวิทยาลัยซึ่งท่านอาจารย์พรรัตนสุวรรณนี้เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของมหาจุฬาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของมหาจุฬาในนามของงานที่เป็นชิ้นเป็นอันสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันอย่างที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแห่งนี้เป็นชิ้นหนึ่งที่ท่านทำคู่กับสำนักค้นคว้าทางวิญญาณของท่านแล้วก็มีการชำระคัมภีร์อรรถกถาที่สำนักค้นคว้าทางวิญญาณที่บางลำพูแล้วก็ท่านได้เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของมหาวิทยาลัยเมื่อปี2000พ.ศ. 2501นั่นก็เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญแล้วการที่ท่านมาพัฒนาที่นี่โดยมีท่านอาจารย์ศรีเพ็ญจาตุทศีซึ่งเป็นคู่บารมีช่วยกันพัฒนาในนามของมูลนิธิพรรัตนสุวรรณแล้วก็โดยกิจกรรมที่มีมหาวิทยาลัยเป็นผู้มาใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็มีผู้ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านที่มีบทบาทสำคัญอีกท่านหนึ่งคือท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ร.โท.บรรจบบรรณรุจิซึ่งเป็นเรียนธรรมข้าประโยคเรียนจบจากมหาจุฬาเสร็จแล้วก็อยากอ่านพระไตรปิฎกก็มาจำพรรษาอยู่ที่นี่อ่านพระไตรปิฎกจนจบถือว่าแตกฉานจึงไปต่อด้วยการสอนเป็นต้นนะครับท่านก็พัฒนาของท่านมาอย่างนี้โดยที่เดิมมีสถานที่ถึง 1,900 ไร่โดยการเช่าจากทรัพย์สินพระมหากษัตริย์แล้วให้เป็นชื่อหรือว่านามของมหาวิทยาลัยคู่กับมูลนิธิโดยสายตายาวไกลของท่านในสมัยนั้นก็ได้มาถึงพวกเราในปัจจุบันแต่ว่าตอนนี้สถานที่ก็ลดลงโดยข้อจำกัดต่างๆทั้งที่พวกเราก็เห็นว่าอยู่ไกลก็ไม่ค่อยมากันก็จะมาเฉพาะช่วงปฏิบัติธรรมนะครับดังนั้นในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2535ท่านก็เดินไปที่ตำหนักสมเด็จวัดมหาธาตุก็ได้แจ้งกับสภามหาวิทยาลัยว่าขอให้รับงานของคัมภีร์ที่ท่านดำเนินการอยู่แล้วก็งานของเข้มสนที่ท่านได้ดูแลอยู่นี่เป็นของมหาวิทยาลัยโดยตรงมากขึ้นนะครับจากนั้นไม่นานท่านก็ถึงแก่กรรม

ซึ่งวันนี้เราก็ได้ไปอธิษฐานจิตหน้ารูปปั้นของท่านซึ่งในตัวผมเองในตัวผมเองก็เคยมาปฏิบัติที่นี่ครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2529ในการศึกษาเทอม2และปริญญาตรีเรามาศึกษาคู่กับวิชาธรรมประยุกต์ซึ่งท่านอาจารย์ก็จะมาสอนพวกเราณที่แห่งนี้เราก็จะมาอยู่ที่นี่5วัน5คืนด้วยกันแล้วก็นั่งกรรมฐานอยู่ที่นี่ในจำนวนนิสิต360รูปนั่งที่นี่นะครับก็ถือว่าเต็มละแต่ก็นั่งหมดนะครับที่นั่งของผมก็จะอยู่ที่ด้านขวามือของพวกท่านนะหน้าประตูเสาที่1 2 3 4เสาที่4อยู่รอบนอกเพราะเป็นคณะครุศาสตร์แล้วก็ปฏิบัติกับท่านที่นี่ท่านก็จะจูงกรรมฐานแล้วก็สอนเรื่องวิญญาณปฏิสนธินำมาสู่โอปปาติกะสรรพสิ่งมีวิญญาณนั่นคือการค้นพบของท่านก้อนหินมีวิญญาณเป็นต้นนะครับส่วนที่มากกว่านี้แต่ท่านค่อยไปศึกษาในภายหลังการดำเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและจิตวิญญาณที่แน่วแน่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบบ้างปรับให้ก็เข้ากับสถานการณ์ก็จะสามารถทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตทั้งในและต่างประเทศได้สมตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสมอบให้พระอรหันต์ยุคแรกไปเผยแผ่พุทธศาสนาว่าจรถะภิกขเวพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะภิกษุทั้งหลาย

ว่าสัตว์โลกนะครับกันวันนี้โอกาสนี้พวกเรามาถึงที่นี่แล้วขอให้ใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดสำหรับช่วงของการปฏิบัติในช่วงแรกเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับก็จะให้เราศึกษาเรื่องสาธารณูปการให้สมมติว่ามาถึงสถานที่นี้แล้วนะครับยังไม่เข้ากรรมฐานซะเลยทีเดียวให้ท่านได้ดูสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับทำวิริยะก่อนแล้วก็โดยที่สมมติว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่หนึ่งเวลาที่ท่านไปเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศเนี่ยมีหัวหน้าสงฆ์หรือเจ้าวาดที่นี่คือท่านอาจารย์พระมหานิคมนะครับเป็นเจ้าที่ของมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยพระสงฆ์ในกรณีประมาณ5หรือ6รูปแล้วก็มีทายิกาทายกคนสำคัญคืออาจารย์ศรีเพ็ญจตุรศรีพร้อมด้วยคณะนะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ต่างๆรวมถึงพนักงานช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับพวกเราเราก็มาทำหน้าที่ของความเป็นพระผู้พัฒนาตนเพื่อเตรียมความพร้อมในบทบาทหน้าที่ของเรานะครับก็ขอให้ใช้ความอดทนมีวิริยะให้มากๆวางตนให้พอดีพองามพอคูณสมกับฐานะที่เราจะเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างของการส่งทอดพุทธธรรมให้ไปสู่มวลมนุษยชาติในโอกาสต่อไปนะครับให้ท่านได้ตั้งใจโดยที่งานก็จะเป็นเบื้องต้นเป็นสารุปการก่อนไปศึกษากุฏิพระธรรมทูตนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้เราได้สร้างกุฏิพระธรรมทูตไว้หลายรูปในงานหลายรุ่นในงานสารุปการนะครับ

รับผิดชอบดูแลปรับปรุงเสนอการปรับปรุงพอควรนะครับแล้วก็เราก็จะทำอย่างนี้3สถานที่ด้วยกันที่แคมป์ส่วนนี้ที่1แล้วก็ที่มหาจุฬาสมวันหนึ่งแล้วก็ที่วัดป่าชิมกลางซึ่งเป็นสถานที่ศูนย์ฝึกของพระธรรมทูตอันอีกที่หนึ่งจากนั้นจึงจะเข้าสู่ภาคปฏิบัติกรรมฐานของที่นี่นะครับในภาคแรกตอนเข้าสู่ภาคกรรมฐานก็จะมีพิธีขึ้นกรรมฐานแล้วก็ปฏิบัติสืบเนื่องต่อไปจนครบเวลาในช่วงที่เราปฏิบัติอยู่ก็จะมีนิสิตปริญญาเอกของคณะมนุษยศาสตร์มาปฏิบัติในช่วงเดียวกับพวกเราด้วยแต่ว่าคณะนั้นมาปฏิบัติ10วันด้วยกันนะครับไม่ได้อยู่ครบเหมือนพวกเราแต่ปฏิบัติแบบเดียวกันนะครับใช้แคมป์สนเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ให้รู้ว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับการปฏิบัติประดานตนเหมือนพวกเราอยู่นะครับในแง่ของการดูแลอำนวยความสะดวกในที่นี้ผมก็มอบให้ท่านรองผู้ในการวิทยาธรรมทูตท่านพระครูวิทยาธรสมุทรเป็นผู้ดูแลรวมกับท่านผู้ในการกองวิทยาสัมพันธ์ซึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานท่านพระแสงเหืองนรินโทแล้วก็มีผู้ที่มีประสบการณ์มากอยู่แล้วก็คือท่านพระครูสิริปริยัติยาภรณ์นะท่านได้ดูแลงานพระธรรมทูตมาก่อนที่ผมจะมาเป็นรองอธิการบดีท่านเป็นเจ้าวาดวัดปฐมบุตรนะครับเขตบางกอกน้อยแล้วก็เพิ่งอบรมเจ้าวาดใหม่เสร็จมานะแล้วก็นอกนั้นก็เป็นครูบาอาจารย์ซึ่งท่านได้ทราบแล้วนะจากกรมประชาสัมพันธ์ก็ดีจากวิทยาลัยธรรมทูตก็ดีโดยมีท่านพระมานิคมซึ่งเป็นหัวหน้าสูงสูงที่นี่เป็นวิปัสสนาอาจารย์รวมด้วยท่านก็เป็นพระธรรมทูตเหมือนกับพวกเราเนี่ยแหละแต่พอท่านมาปฏิบัติอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยเห็นว่าสงสารสถานที่เคยมาดูแลแคมป์สนด้วยนะครับแล้วก็ได้ทำหลายเรื่องในการพัฒนาทั้งส่วนที่เป็นกายภาพและก็ส่วนที่เป็นจิตวิญญาณของสถานที่แห่งนี้ไปคู่กันด้วย

คือจัดทำการปริวัติอภิธานปฏิปิกาดีกาและคำพีนี้เป็นคลังศัพท์ภาษาบาลีต้นฉบับเดิมก็คืออภิธานปฏิปิกาหรือที่เรียกกันว่าพจนานุกรมพระไตรปิฎกสำหรับอภิธานปฏิปิกาดีกานี้เป็นการตั้งวิเคราะห์ศัพท์ของอภิธานปฏิปิกาทุกศัพท์แต่ถ้าหากว่าครูบาอาจารย์ได้มีโอกาสใช้คำพีนี้เป็นคู่มือในการเรียนการสอนจะดีมากทราบว่าปัจจุบันนี้ท่านพระมหาสมปองเนี่ยได้แปลคำพีอภิธานปฏิปิกาออกเผยแพร่แล้วนี่ประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่สองนี้ผมได้เสนองานวิจัยธรรมบทคาถาพระธรรมวิบทเชิงวิเคราะห์ซึ่งที่เราใช้เป็นหลักสูตรประโยค1 2และ3ในปัจจุบันนี้เนี่ยคาถาซึ่งเป็นพุทธพจน์และอรรถกถาที่อธิบายพุทธพจน์เนี่ยเราไม่ได้แทบจะไม่ได้ประโยคหนึ่งสองไม่ได้เรียนเลยนะเราเรียนแต่เนื้อเรื่องและในงานวิจัยของผมนั้นได้วิเคราะห์พระคาถาธรรมบททุกคาถาว่าเริ่มต้นตั้งแต่เป็นฉันอะไรมโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนยะเป็นฉันอะไรวิเคราะห์ให้สร้างรูปแบบของนำรูปแบบของฉันมาให้แล้ววิเคราะห์ศัพท์มโนบุพังคมาธรรมาเนี่ยอย่างธรรมาเนี่ยแปลว่าอะไรความหมายของพระพุทธพจน์หมายเอาอะไรที่ถ้าว่าเราไม่ได้ดูอรรถกถาเราก็อธิบายไม่ได้บางทีจะอธิบายว่าธรรมะธรรมทั้งหลายคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจบแต่ในที่นี้ในอรรถกถาจะอธิบายธรรมานะก็หมายถึงนามธรรมสี่นามธรรมสี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่พุทธประสงค์จริงๆในธรรมะเอาเพียงแค่นามธรรมสามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่นับเพราะได้ระบุไว้ในมโนแล้วมโนปุพังเข้ามาแล้วที่ท่านผู้ตรวจได้รายงานว่าเพื่อให้การศึกษาบริเกิดความเฉียบคมลุ่มลึกมันต้องอย่างนี้นะต้องอย่างนี้ก็จะให้ท่านเจ้าวาดเข้าไปรับหนังสือชุดนี้มาถวายเพราะตอนนี้ได้จัดพิมพ์เป็นครั้งที่สองทั้งหมดก็8ภาคเรามี2เล่มแต่ก็เล่มหนาพอสมควรทั้ง2เล่มนะรายงานอีกงานหนึ่งที่สำคัญจัดทำสถานุกรมพระไตรปิฎกเชิงวิจัยนำศัพท์บาลีพระไตรปิฎกทุกศัพท์มาวิเคราะห์มาวิเคราะห์ตั้งแต่เป็นธาตุอะไรประกอบปัจจัยอะไรแปลว่าอย่างไรที่มาจากพระไตรปิฎกเล่มไหนอรรถกถาแก้ไว้ยังไงดีกาแก้ไว้ยังไงอนุดีกาแก้ไว้ยังไงคัมภีร์สัทธวิเศษไว้ยังไงเพราะฉะนั้นดูศัพท์จะได้รู้ถึง4คัมภีร์แต่งานนี้เป็นงานใหญ่
ขาดวาทธรรมเสร็จแล้วจะมีประมาณ60เล่มนะขณะนี้เพิ่งทำได้แค่4เล่มนะไม่รู้ว่าผมจะไปก่อนหรือจะจบก่อนด้วยนะเพราะฉะนั้นการจะศึกษาคัมภีร์การจะศึกษาบาลีเนี่ยให้มีความรู้ความแตกฉานเนี่ยในคัมภีร์สุโคทารังการท่านได้กล่าวไว้ผมขอพูดเป็นภาษาไทยเราก็แล้วกันว่าผู้ที่จะมีความแตกฉานในบาลีได้ร่มรึกสามารถนำไปศึกษาวิเคราะห์พระไตรปิฎกได้นั้นต้องเรียนจบสี่คัมภีร์หลักสี่คัมภีร์หลักมีอะไรบ้าง 1. คัมภีร์ไวยากรณ์ในโบราณหมายถึงกัจจายนะรูปสิทธิคัมภีร์ที่สองคือคัมภีร์อัตพีธานปฏิปิกาที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นคัมภีร์ที่สามก็คือคัมภีร์วุตโตไทยหมายถึงคัมภีร์ที่อธิบายถึงเรื่องการแต่งฉันทัดลักษณ์เพราะในภาษาบาลีเนี่ยพระพุทธพจน์มีฉันทรักษ์หรือที่เราเรียกกันว่าคาถามากมายเพราะฉะนั้นถ้าหากจะศึกษาให้รู้ให้เข้าใจถึงฉันทรักษ์นี้จะต้องมีความรู้ความแตกฉานในคัมภีร์วุตโตไทยเขาเรียกว่าวุตโตไทยแตกฉานและคัมภีร์ที่สี่คัมภีร์อลังการเขาเรียกว่าคัมภีร์ประดับคำประดับคำตกแต่งคำให้สละสลวยไพเราะเพราะพริ้งฉันผู้ที่จบสี่คัมภีร์หลักนี้สามารถที่จะเป็นนักกวีหรือนักประพันธ์ภาษาบาลีได้แต่ถึงจะไม่สามารถจะเป็นนักกวีหรือนักประพันธ์ก็สามารถนับเข้าในหมู่นักกวีหรือนักประพันธ์ได้เรามีความรู้ความแตกฉานยกตัวอย่างเช่นพระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์วัดสัมภยาท่านกล่าวถึงตัวท่านเองทำไมผมเรียนประโยค8ท่านบอกว่าถ้าให้ท่านแต่งฉันเองก็คงไม่ไหวแต่ถ้าหากอ่านผลงานเรื่องการแต่งฉันก็พอจะรู้ว่าใครแต่งดีไม่ดีก็คือแสดงว่าท่านผ่านการเรียนการศึกษาวุตโตไทยผมเองก็มีความดำริไว้เหมือนกันว่าจะจัดพิมพ์คัมภีร์วุตโตไทยที่อาจารย์ฉันขำวิไรได้แต่งเทียบเคียงไว้ระหว่างฉันกับฉันไทยให้คุณอารามรวบรวมต้นฉบับก็กำลังจะดำเนินการรวบรวมอยู่ท่านก็เลยตายซะก่อนไปหาต้นฉบับไม่เจอเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมว่าเราจะศึกษาภาษาบาลีเนี่ยมีการเรียนการสอนเนี่ยมุ่งหวังเพื่อให้สอบได้ตามชั้นนั้นๆหรือมุ่งหวังเพื่อจะให้เกิดความรู้ความแตกฉานในภาษาบาลีเพื่อไปศึกษาพระไตรปิฎกให้รู้ถึงพุทธประสงค์ที่แท้จริงตรงนี้ขอฝากไว้กับท่านทั้งหลาย

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่า Credit Rating Agency โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A 3ตัวหรือ AAA ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่ง Credit Rating จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุน Rating ตั้งแต่ AAA จนถึง BBB ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่ม Rating 3แถวบนเริ่มตั้งแต่ AAA ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่า Rating อื่นถัดไปคือ AA ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ BBB ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Gradeหมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ BB ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับBond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่70มรรคมีองค์8ตอนที่1
1: ท่านอาจารย์เรียกพวกเรามาแต่เช้ามีอะไรหรือขอรับ
2: เช้ามากข้ายังง่วงอยู่เลยเนี่ย
3: พวกเจ้าเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทจนจบแล้วทั้งสายเกิดและสายดับเก่งมากเก่งมาก
4: ขอบคุณเจ้าค่ะเพราะท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะแท้
5: ๆทีนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเจ้าต้องออกไปจากหอธรรมแท้แล้ว
2: หาออกไปจากหอธรรมแท
5: ้ถูกต้องแล้วเพราะเจ้าถามยังไม่ได้เรียนเรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือมรรคมีองค์แปด
2: มักมีองค์8
1: แล้วพวกเราจะไปเรียนเรื่องนี้จากใครล่ะขอรับแล้วต้องเดินทางต่อไปอีกไกลแค่ไหนข้าจะได้กลับไปช่วยพ่อกับแม่ตอนไหนขอรับ
6: เรื่องนี้อาจารย์มักจะเป็นคนบอกเจ้าเองจงไปที่ห้องประตูมิติเพื่อพบกับอาจารย์มักได้แล้ว
2: ขอรับ

0: ท่านอาจารย์มาร์คใช่ไหม
1: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
2: ข้านี่แหละอาจารย์มาร์ค
1: โอ้โหเท่จัง
2: พวกเจ้าได้เรียนรู้ทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมกุศลมูลอกุศลมูลไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาททั้งหมดแล้วพวกเจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ4คือทุกข์และสมุทัย
3: ขอรับทุกข์ทั้งหลายเป็นผลเกิดจากเหตุคือสมุทัยการที่เรายังต้องวนเวียนในปฏิจจสมุปบาทก็เพราะ2สิ่งนี
2: ้ถูกต้องแล้วศิลาพวกเจ้าเข้าใจทุกข์สมุทัยอย่างถ่องแท้แต่ยังไม่ได้เรียนรู้หนทางไปสู่นิโรธความดับทุกข์พบความสงบสุขที่แท้จริงหนทางนั้นก็คือมรรค
1: มรรค
2: มรรคคือหนทางสู่ความดับทุกข์หรือเรียกว่ามรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือมีความรู้ความเข้าใจเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคือคิดดีคิดในทางเสียสละหวังดีไม่คิดเบียดเบียนสัมมาวาจาเจรจาชอบคือการพูดความจริงไม่ส่อเสียดไม่หยาบคายไม่เพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะกระทำชอบคือการกระทำดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบคือการดำเนินชีวิตที่ไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่นสัมมาวายามะเพียรชอบคือมีความพยายามในทางที่ดีสัมมาสติระลึกชอบคือคุมใจไว้ให้อยู่กับสิ่งที่ต้องทำในเวลานั้นๆสัมมาสมาธิตั้งใจชอบคือมีใจแน่วแน่สงบไม่วอกแวกตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่ทำ
0: แล้วเราจะเรียนรู้มรรคได้ยังไงเจ้าคะ
2: ก่อนที่พวกเจ้าจะเรียนรู้มรรคเจ้าต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดมรรคได้มีอะไรบ้าง
3: เจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
1: ข้าไม่รู้หรอกข้ายังเรียนไม่ถึงเลย
2: พวกเจ้ายังไม่ต้องตอบข้าตอนนี้หรอกหลังจากที่พวกเจ้าผ่านภารกิจที่เมืองมักก็จะรู้คำตอบนี้เองเอาละได้เวลาเดินทางแล้วขอให้พวกเจ้าประสบความสำเร็จโชคดีได้กลับมา
3: โชคดีได้กลับมา
0: แปลว่าถ้าโชคไม่ดีก็อาจไม่ได้กลับมาหรอ
1: เย้ยพูดแบบนี้ข้าสยองนะครับ
2: รีบไปได้แล้ว
3: เย้ยนี่พวกเรากลับมาตัวเล็กอีกแล้วอ่ะ
1: จริงด้วยแต่ตัวเล็กๆแบบนี้ก็ดีนะข้าจะได้ดูตัวเล็กลงมั่ง
3: แน่ใจเหรอเจ้าปัน
0: ว้าวทุกคนมองไปรอบๆสิที่นี่สวยมากเลย
3: นี่นะหรอเมืองมักมันเมืองตากอากาศชัดๆสงสัยภารกิจคือให้มาเที่ยวพักผ่อนแน่ๆฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮะดูทางนั้นสิมีคนออกมาต้อนรับเราแล้ว
4: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
5: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
1: อะไรนะ
4: จับพวกมันเอาไว้เร็ว
5: นั่นไหนจับเลยจับเลย
0: เฮ้ยมาต้อนรับที่ไหนกันเล่าดูหน้าตาไม่เป็นมิตรเลยรีบหนีกันก่อนแล้ว
1: เฮ้ยจริงด้วยหนีไปทางไหนดีทางนี้ก็ทะเลทางนั้นก็เท
3: งั้นหนีขึ้นไปบนหอคอยนั่นก่อนก็แล้วกันโอ้ยประตูเปิดไม่ได้ทำไงดีเนี่ย
0: ปีนขึ้นไปเองเลยแล้วกันเฮ้ย
3: ฮ
0: ึฮึฮ
3: ึ
1: เฮ้ยเฮ้ยข้าปีนไม่ขึ้น
3: ไหนว่าตัวเล็กลงแล้วไงเจ้าปัน
1: แต่มันก็หนักเหมือนเดิมอ่ะเฮ้ยช่วยด้วย
5: ข้าเดี๋ยวข้าไหนนะ
4: ข้าปีน
5: พวกมันจะปีนขึ้นหอคอยแล้ว
6: จะคิดว่าจะเร็วเร็วเร็วเร็ว
1: เอ้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วข้าตายแน่ข้าตายแน่
5: จับเด็กคนนั้นไว
6: ้รีบตามไป
1: อย
6: ่
1: า
6: เลย
1: อย่านะ
5: หยุดนะห้ามทำอันตรายเพื่อข้าเด็ดขาดเลย
1: นี่มันเข็มทอง
4: ว่าไงนะเพื่อนเจ้างั้นเหรอ
5: ก็ใช่นะสิข้ารับรองได้นะว่าพวกเขาเป็นคนดีไปกันได้แล้วข้าดูแลพวกเขาเอง
7: ก็ได้ถ้าเจ้ารับรองขนาดนั้นไปพวกเรา
0: เข็มทองเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ย
3: นั่นสิอยู่ๆเจ้าก็หายตัวไปในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแล้วอยู่ๆก็มาโผล่ที่นี่อีกข้าละงงๆ

0: รุปก็คือท่านหัวหน้าเกาะเมืองมักช่วยชีวิตข้าเอาไว้ก็เลยได้มาอยู่ที่นี่ยังไงล่ะ
1: ยังไงก็ขอบคุณนะที่ช่วยพวกเราไว
0: ้ก็เราเป็นเพื่อนกันนี่
2: ถ้างั้นช่วยอะไรข้าอีกอย่างได้ไหมเข็มทอง
0: อะไรเหรอ
2: ช่วยหาของกินมาใ

0: กันจะต้องทำภารกิจอะไรที่เมืองมักกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป
1: คำทำคำไทย
2: โอ้ยเกือบตายแล้วไม่ล่ะน่ากลัวชะมัด
3: ไปทำอะไรมาอีกล่ะศิลา
2: ก็ข้ารีบกินซาลาเปามากไปหน่อยเลยติดคอหายใจไม่ออกเฮ้ยดีนะที่ยังไม่ตาย
3: โหงั้นเจ้าก็เกือบจะได้เจออัปติชันนะมรณะแล้วสินะ
2: อัปติชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ไม่ปกปิดข้าแปลออกหรอกนะ
3: ใช่แล้วตรงข้ามกับปฏิชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ปกปิด
2: ถ้าซาลาเปาติดคอหายใจไม่ออกตายนี่ก็คือความตายที่ไม่ปกปิดเพราะเห็นกับตาเลยว่าตายจริง
3: ถูกต้องส่วนความตายที่ปกปิดก็อย่างเนื้อเยื่อในร่างกายมีการตายแล้วสร้างใหม่ซ่อมแซมอยู่ตลอดแต่เราไม่ได้สังเกตยังไงล่ะ
2: ใช่แล้วใช่แล้ว
1: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
3: ในตอนต่อไปผู้ศิลาได้รับโจทย์จากท่านหัวหน้าเกาะให้ไขปริศนา8ด่านที่ไม่เคยมีใครไขได้มาก่อนอ้าวแล้วพวกศิลาจะทำได้ไหมเนี่ยเอาใจช่วยกันด้วยนะครับ

สำหรับมนุษย์เงินเดือนนอกจากโบนัส OT การปรับขึ้นเงินเดือนยังมีช่องทางใดอีกบ้างที่ทำให้เราได้รับเงินเพิ่มจากบริษัทมาดูคำตอบได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2รายการนี้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.มนุษย์เงินเดือนหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเราสามารถรับเงินเพิ่มจากบริษัทได้โดยไม่ต้องรอโบนัสประจำปี OT หรือการปรับฐานเงินเดือนเลยหากบริษัทมีสวัสดิการที่ชื่อว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยเงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินเพิ่มให้อีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสมทบหมายความว่านอกจากเราที่เป็นลูกจ้างจะเป็นฝ่ายออมเงินแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างหรือบริษัทสมทบเข้ามาช่วยออมอีกด้วยตัวอย่างสมมุตินายเอมีเงินเดือน 20,000 บาทเลือกสะสมเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกเดือนเดือนละ 10% คิดเป็นเงิน 2,000 บาทโดยบริษัทที่นาย A ทำงานจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้ทุกเดือนเดือนละ 15% คิดเป็นเงิน 3,000 บาทนั่นหมายความว่าในระยะเวลา1ปีนาย A จะได้เงินเพิ่มจากการจ่ายสมทบของบริษัทมากถึง 36,000 บาทเลยนะครับและถ้านาย A มีเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามอายุงานจำนวนเงินที่นายจ้างต้องจ่ายสมทบก็อาจเพิ่มขึ้นไปอีกครับเรียกได้ว่าไม่มีเครื่องมือการลงทุนไหนที่จะทำให้เราได้เงินเพิ่มจากบริษัทได้เหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนำก็เลือกออมให้มากที่สุดตามความสามารถที่เราจะออมได้ครับโดยปกติถ้าบริษัทที่เราทำงานอยู่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายบุคคลจะเข้ามาสอบถามเราว่าจะเลือกออมกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนโดยตามสิทธิพนักงานแล้วจะเลือกออมได้ที่ 2-15% ของเงินเดือนโดยบริษัทจะจ่ายสมทบ

0: ให้ที่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทซึ่งเงินสะสมที่เราเลือกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรายังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงหรือไม่เกิน 15% ของรายได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีด้วยนะครับ
1: ก่อนจากกันผมขอแนะนำเพิ่มเติม2ข้อนะครับ 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการที่มีให้เฉพาะลูกจ้างเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้ทำงานในบริษัทที่มีสวัสดิการนี้แนะนำให้รีบลงทุนเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ในส่วนของเงินสมทบ 2. ฝ่ายบุคคลจะนำแบบฟอร์มสมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาให้เรากรอกข้อมูลพร้อมทั้งทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนโดยส่วนใหญ่จะมีให้เลือก3ระดับคือเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำโดยเราสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนระหว่างทางให้เหมาะสมได้ครับตัวอย่างเช่นถ้าเพิ่งเริ่มทำงานก็อาจจะเลือกความเสี่ยงสูงเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นก็ค่อยปรับลดความเสี่ยงลงเพื่อรักษาเงินก้อนที่มีก็ได้ครับเมื่อทราบแบบนี้แล้วบริษัทใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แต่ยังไม่ได้ลงทุนไว้รอช้าไม่ได้แล้วนะครับกับสิทธิประโยชน์พิเศษแบบนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับ
0: สำหรับวันนี้ผมและรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับคุณครู
3: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
3: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์น่ะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
3: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ
1: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
3: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคน
4: พร้อม
3: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอันสอนสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
3: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
3: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็น100กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
1: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
3: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
1: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
3: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
5: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
4: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
5: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
3: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่า ฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพเห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
5: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 น.และนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
1: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
5: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
2: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
5: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
2: ELTV ไหนพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
3: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
1: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรพี่
5: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
2: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
5: ่หลังจากคลื่นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่

0: ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
1: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
2: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
0: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
3: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
0: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
4: น้องฟ้า
0: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
3: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
0: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
4: ขอบคุณครับ
1: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
5: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: รับ
6: ทราบครับ
5: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
3: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
7: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว
8: มาจังสี่ตัวกันคักๆมิตรสาสิบให้เฝ้ากับใจย้อนว่าข่อยสิมาเปิดโปงกลโกงการส่วนลงทุนให้คนไทยมืดประเทศได้ฮู้กันขี่ตัวทีหนึ่งผลตอบแทนสูงคักโพดเพิ่นมาบอกว่าสิได้ทุนขึ้น 100% ในเดือนแรกเด้อเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือเจ้าสิส่วนหมู่มาลงทุนนำผลตอบแทนแห่งสิได้หลายขึ้นโอ้ยน้องผลตอบแทนหลายปานนี่ตัวกันคักๆขี่ตัวที่2ฝ่า

0: เอาตัดสินใจเด้อบอกเลยว่าเป็นโอกาสสุดท้ายคันซ่าแล้วสิตกขบวนบีบให้ข่อยขาดสติฝ่าวตัดสินใจของแท้เขาบ่ฝ่าวกันปานนี่ดอก
1: ตัวกันคัก
0: ๆขี่ตัวที่3การันตีผลตอบแทนจื้อไว้บ่มีการลงทุนใดในโลกนี้การันตีว่าได้ผลตอบแทนแท้ๆเพราะมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยจื้อไว้เด้อคันมีคำว่าการันตีมือใด
1: ตัวกันคัก
0: ขี่ตัวที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจน่าเชื่อถือแต่เจ้าของเพิ่นบ่ฮู้นำเลยหรือบ่ก็อ้างว่าเป็นเท่นผู้อื่นก็ลงทุนกันหลายเด้อ้างกันแนวนี
1: ้ตัวกันคัก
0: ๆขี่ตัวสุดท้ายธุรกิจบ่ชัดเจนตรวจสอบบ่ได้มาชวนลงทุนแต่บ่ฮู้ว่าเฮ็ดธุรกิจอีหยังที่สำคัญบ่มีผู้ใดฮู้ว่ามีคนคอยกำกับอยู่บ่คันพ่อจังซี
1: ่ตัวกันคักๆ
0: จำไว้เด้อไผมาส่วนลงทุนจังสี่ถึงสิเป็นคนไก่โตหมู่พี่น้องกันก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่ากำลังถึงตัวขอให้พวกเจ้าจกมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ไผบ่ทันมีก็ให้ฟ้าวไปดาวน์โหลดเด้อแอปเดี๋ยวครบตรวจสอบได้เบิดทั้งซื้อคนส่วนซื้อบริษัทซื้อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.อีหลีบ่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
2: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที่3กับคุณครูสุธิดาสุทธิประภาหรือคุณครูแพรนั่นเองค่ะในเช้าวันนี้เด็กๆสังเกตเห็นสภาพอากาศไหมว่าเป็นอย่างไรบ้างหูยอากาศเย็นเลยใช่ไหมคะนอกจากนี้เป็นอย่างไรอีกฝนตกด้วยที่บ้านคุณครูแพรนะคะก็ฝนตกเช่นเดียวกันเลยค่ะและในระหว่างทางที่คุณครูแพรขับรถมาฝนก็ตกลงมาใช่ไหมคะคุณครูแพรสังเกตเห็นว่ามีเด็กโรงเรียนอื่นนะคะก็มาโรงเรียนเหมือนกันแล้วก็รีบวิ่งเข้าโรงเรียนบางคนไม่ใส่เสื้อกันฝนบางคนก็ไม่กางร่มแต่ตัดสินใจวิ่งเข้าโรงเรียนแทนเด็กๆคิดว่าเพื่อนๆที่ไม่กางร่มและไม่ใส่เสื้อกันฝนจะเป็นอย่างไรคะ
1: ไม่สบาย
0: ทำไมหนูถึงคิดว่าไม่สบายคะเพราะว่าอะไรขอถามคุณครูแพรขอถามเป็นพี่นิรินทร์ค่ะเชิญเลยพี่นิรินทร์คิดว่าเพื่อนๆที่ไม่กางร่มแล้วก็ไม่ใส่เสื้อกันฝนวิ่งเข้าโรงเรียนแบบนี้ทำไมพี่นิรินถึงคิดว่าไม่สบายคะ
2: เพราะว่าถ้าเราวิ่งเข้าโรงเรียนไปแบบไม่ใส่กางร่มค่ะไม่นั้นเราก็จะไม่สบายค
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้วค่ะก็คือจะเปียกฝนแล้วก็โดนฝนใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่นิรินหน่อยค่ะฝนนะคะจะพัดพาเชื้อโรคไวรัสต่างๆมากับฝนเลยแล้วถ้าเราเจอฝนหรือว่าโดนเม็ดฝนเชื้อโรคก็เป็นอย่างไรเข้าสู่ร่างกายเราเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจทำให้เด็กๆเป็นอะไรฮิ้วไม่สบายป่วยแล้วก็เป็นฮัจิ้วไอหรือจามหรือว่าเป็นหวัดใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะดังนั้นเด็กๆควรทำอย่างไรล่ะขอถามสิเด็กๆจะทำอย่างไรล่ะขอถามเป็นพี่น้ำหวานค่ะแล้วเราควรทำอย่างไรคะเมื่อฝนตกลงมาแล้วเราต้องไปโรงเรียนคะ
3: กางร่มค่ะ
0: ก็คือกางร่มเดินเข้าโรงเรียนใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้ววิ่งได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ค่ะ
0: ทำไมล่ะคะ
3: เพราะว่าเดี๋ยวเราจะลื่นค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าเวลาฝนตกเนี่ยพื้นหรือว่าถนนที่เราเดินไปเนี่ยมันมีน้ำใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่แล้วแล้วมันก็จะทำให้เราลื่นเลยถ้าเราวิ่งใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่น้ำหวานหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยดังนั้นนะคะเวลาที่ฝนตกอย่าลืมพกร่มหรือเสื้อกันฝนมาด้วยนะคะทั้งเด็กๆปลายทางด้วยเลยในวันนี้มีใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่วันนี้ใครดีนะขอเป็นพี่ BM ค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้พี่ BM มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
4: เมื่อวานนั้นหนูไปกรุงเทพ
0: อ๋อหนูไปกรุงเทพไปทำอะไรคะ
4: ไปหาหมออ
0: ๋อไปหาหมอนั่นเองพี่ BM ไม่ใช่ไหมลูก
4: ได้ครับ
0: เป็นอะไรคะ
4: หนูเป็นหวัด
0: อ๋อหนูเป็นหวัดใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: แล้วอาการที่เป็นหวัดเนี่ยเป็นอย่างไรคะ
4: หนูไออ
0: ๋อไอด้วยแล้วเป็นอย่างไรอีกลูก
4: แล้วก็จาม
0: จามด้วยใช่ไหมแล้วคุณหมอทำอย่างไรบ้างคะ
4: ฉีดวัคซีน
0: อ๋อฉีดวัคซีนป้องกันหวัดให้หนูใช่ไหมครับ
4: ได้ครับ
0: ใช่แล้วแล้วหนูรู้สึกดีขึ้นหรือยังคะ
4: ดีขึ้นแล้วครับ
0: โอ้โหเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ BM หน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยไหนใครมีประสบการณ์หรือว่าเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่โอติค่ะเชิญเลยค่ะพี่โอติมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเพื่อนๆและคุณครูแพรฟังคะ
1: หนูเคยไปเตะบอลกับพ่อครับ
0: โอ้โหไปเตะบอลกับคุณพ่อไปที่ไหนครับลูก
1: อยู่บ้านครับที่จะมีถนนอยู่ครับ
0: อ๋อก็คือเตะบอลกับคุณพ่อที่บ้านใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: อุ๊ยสนุกไหมครับ
1: สนุกครับ
0: เตะบอลนี่ทำอย่างไรคะพี่โอติ
1: ใช่ค่ะเตะครับพอสถานหนูรับไม่ได้ครับ
0: อ๋อก็คือว่าคุณพ่อเตะมาแล้วหนูรับไม่ได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ไม่เป็นไรเราค่อยๆฝึกได้ใช่ไหมครับลูก
1: ใช่คร
0: ับ ใช่แล้วแล้วสนุกไหมครับ
1: สนุกครับ
0: โอ้เป็นช่วงเวลาดีๆนะคะที่ทำร่วมกับครอบครัวยอดเยี่ยมมากๆเลยปรบมือให้กับพี่โอตีหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้เด็กๆปลายทางล่ะคะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ร่วมกันจากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความคิดของเด็กๆและให้เด็กๆนะคะใช้ความคิดของตนเองเพื่อที่จะเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจและคุณครูปลายทางสามารถให้แรงเสริมทางบวกนะคะการชื่นชมเด็กๆนะคะจะทำให้เด็กๆมีความกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ

เรื่องราวของเด็กๆปลายทางน่าสนใจมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางบางคนนะคะก็เล่าให้ฟังว่าหนูนะคะเล่นขายของค่ะโดยเล่นโดยใช้ดินใบไม้ด้วยแล้วก็นำมาเล่นขายของกับน้องด้วยแต่ว่าเด็กๆปลายทางต้องระวังเรื่องความสะอาดด้วยนะคะเมื่อเล่นเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรถูกต้องเลยค่ะต้องล้างมือให้สะอาดนั่นเองค่ะเด็กๆปลายทางบางคนนะคะก็เล่าว่าหนูก็เล่นกีฬานะคะกับคุณพ่อเหมือนพี่โอติเลยค่ะแต่ว่ากีฬาที่หนูเล่นนะคะก็คือโยนบอลแล้วก็รับบอลนั่นเองค่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะแล้วก็ใช้เวลาร่วมกับครอบครัวยอดเยี่ยมมากๆเลยแต่ว่าต่อไปนะคะเด็กๆค่ะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะน่ารักมากๆเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะทำกิจกรรมกันคุณครูแพรจะขอทบทวนข้อตกลงก่อนถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้เก่งมากเลยค่ะให้เด็กๆเคลื่อนไหวช้าๆตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ยอดเยี่ยมเลยให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะแต่วิ่งได้หรือไม่
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: ไม่ได้นะคะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ถูกต้องให้หยุดอยู่ในท่านั้นทันทีต่อไปคุณครูแพรอยากให้เด็กๆลองสังเกตทั่วๆบริเวณห้องของเราดูซิเด็กๆเห็นอะไรบ้างคุณครูแพรขอถามเป็นพี่พีคค่ะเห็นมุมประสบการณ์เห็นอะไรอีกนะขอถามเป็นพี่อั่งเปาค่ะเห็นโทรทัศน์นั่นเองต่อไปขอถามเด็กๆปลายทางบ้างเด็กๆปลายทางเห็นอะไรบ้างคะเด็กๆปลายทางบอกว่าเห็นโต๊ะคุณครูเห็นเก้าอี้ด้วยดังนั้นเวลาที่เราเคลื่อนไหวไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้หรือไม่
1: ไม่ได้
0: เพราะอะไรคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะบาดเจ็บนั่นเองเก่งมากเลยต่อไปคุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะหาพื้นที่เป็นของตนเองให้เด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะการหาพื้นที่ของเราต้องทำอย่างไรคะ
1: กาง
0: แขนออกทั้งสองข้างเลยแขนของเด็กๆไปชนกับสิ่งต่างๆได้หรือไม่
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ไปชนกับเพื่อนๆแบบนี้ได้ไหมล่ะไม่ได้นะคะเพราะว่าเด็กๆอาจจะเคลื่อนไหวไม่สะดวกนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเราหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะไหนดูซิว่ามีเด็กๆคนไหนได้พื้นที่เป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วมีเด็กๆคนไหนชนเพื่อนหรือเปล่าใครชนกับมุมประสบการณ์หรือว่าสิ่งต่างๆที่อยู่บริเวณห้องหรือเปล่าใครได้พื้นที่แล้วยืนอยู่กับที่ได้เลยค่ะไหนคุณครูแพรขอสังเกตดูซิเด็กๆได้พื้นที่แล้วหรือยังเด็กๆปลายทางล่ะคะได้พื้นที่แล้วหรือยังเอ่ยโอ้เด็กๆปลายทางนะคะก็ได้พื้นที่เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้ค่ะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดหมุนตัวก็ได้แต่ต้องฟัง
1: จ
0: ัง
1: หวะ
0: จังหวะนั่นเองดูซิว่าใครสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะบ้างถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยดูซิว่าชนกับเพื่อนๆหรือเปล่าโอ้โหหลายคนทำท่าทางได้น่าสนใจมากๆเลยค่ะมีใครยังไม่หยุดนะรอบนี้คุณครูแพรสังเกตเห็นว่ามีคนทำท่าทางได้น่าสนใจมากพี่ฟ้าใสกำลังทำท่าทางอะไรคะโอ้เป็นไก่ด้วยเหมือนมากๆเลยค่ะขอถามเป็นพี่แม็กค่ะ
2: เส
0: ือโอ้เสือด้วยตัวใหญ่ไหมครับโอ้ตัวใหญ่มากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางบางคนนะคะกำลังทำท่าทางเป็นม้าด้วยค่ะโอ้ไหนมีใครทำท่าทางได้น่าสนใจอีกนะตรงตามจังหวะหรือเปล่าตอนที่คุณครูแพรเคาะจังหวะที่เร็วขึ้นมีใครวิ่งหรือเปล่าคะเด็กๆปลายทางบอกว่าไม่มีเด็กๆต้นทางก็ยังไม่มีไหนดูซิมีใครทำท่าทางได้น่าสนใจบ้างคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ภาคินค่ะ สิงโตขอถามเป็นพี่ปังหอมค่ะ
2: กำลังเขียนหนังสือ
0: ด้วยรอบนี้ขออีกคนนึงขอถามเป็นพี่ใบเตยค่ะ
3: จ
0: ิ
3: งโจ้
0: จิงโจ้ด้วยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะมีคนกำลังทำท่าทางเป็นหนอนน้อยด้วยค่ะดูซิมีใครเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะบ้างโหหลายคนนะ

0: วิคุณครูแพรสังเกตเห็นว่าท่าทางของพี่ใบบุญน่าสนใจมากๆเลยค่ะพี่ใบบุญทำท่าอะไรคะ
1: เก
0: ็บหนังสือด้วยสร้างสรรค์มากๆเลยขอถามเป็นพี่อนนท์ค่ะอ๋อทำท่าเป็นกรรไกรไขผ้าไหมใช่ไหมลูกแล้วพี่ปั้นล่ะคะเตะบอลด้วยโอ้โหนักบอลทีมชาติแน่ๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะกำลังทำท่าทางใส่เสื้อกันฝนด้วยโอ้

0: ต่อไปให้เด็กๆนั่งลงค่ะวันนี้คุณครูแพรนะคะจะพาเด็กๆเคลื่อนไหวประกอบเพลงโอ้เพลงที่คุณครูแพรนะคะจะร้องให้เด็กๆเคลื่อนไหวก็คือเพลงลิงนั่นเองใช่แล้วค่ะเมื่อคุณครูแพรร้องเพลงนะคะให้เด็กๆคิดท่าทางประกอบเพลงที่คุณครูแพรร้องนั่นเองพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วยืนขึ้นเลยค่ะเริ่มแล้วนะคะ

โอ้โหหลายคนนะคะทำท่าลิงได้เหมือนมากๆเลยแต่ว่าลิงสามารถที่จะบินป่ายและกระโดดได้นะคุณครูแพรนะคะจะร้องอีกรอบหนึ่งให้เด็กๆลองคิดท่าทางที่เหมือนลิงแต่ว่ามีการกระทำต่างๆด้วยลองดูสิ1 2 3

0: ักมาทันพอถึงเวลาออกเที่ยวหาผลไม้กินเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือกับตัวหน่อยต่อไปให้เด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองและนั่งในท่าที่สบายได้เลยดูซิว่าพื้นที่ของเด็กๆนั่งใกล้กันหรือเปล่าใครใกล้กันนะคะสามารถที่จะกระจายได้นะเด็กๆจะได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้สะดวกค่ะพี่ปังหอบขยับออกจากมุมประสบการณ์นิดนึงค่ะผู้หญิงที่ใส่กระโปรงคุมหัวเข่าด้วยค่ะนำกระโปรงมาคุมที่หัวเข่าด้วยเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกันค่ะให้เด็กๆร้องเพลงไปพร้อมๆกับคุณครูแพรและเพื่อนๆนะคะ1 2 3นวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาต่อไปนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆช่วยกันคิดท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อดูสิว่ามีใครอยากจะช่วยคุณครูแพรคิดบ้างรอบนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะทุบแขนสองข้างเลยไหมคะ
1: สองข
0: ้
1: าง
0: กี่ครั้งดีคะ
1: 20คร
0: ั้
1: งค่ะอ๋อ
0: ข้างละ20ครั้งใช่ไหมคะเด็กๆขาข้างละ20ครั้งนะคะทุกแขนแต่ว่านับเร็วได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆนับไม่ทันนะคะอ่ะให้เด็กๆนำแขนขึ้นมาเลยถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20อีกข้างนึงค่ะเริ่มเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ต่อไปคุณครูแพรขอถามเด็กๆปลายทางบ้างเด็กๆปลายทางอยากทำท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบไหนดีคะอ๋อเด็กๆปลายทางบอกว่าอยากนำมือนะคะไปแตะที่ปลายเท้าแล้วก็ค้างไว้นับเท่าไหร่ดีคะอ๋อเด็กๆปลายทางบอกว่านับ1ถึง10นั่นเองพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนำมือไปแตะที่ปลายเท้าเลยค่ะแล้วก็นับเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้เก่งมากเลยต่อไปให้เด็กๆนั่งคัสมาเอามือวางตักและหลับตาดูซิหลายคนนั่งสมาธิได้ไหมโอ้เด็กๆหลายคนนะคะสามารถนั่งสมาธิได้เก่งมากๆเลยต่อไปให้เด็กๆค่อยๆลุกและกลับที่นั่งของตัวเองค่ะเช่นเลยค่ะเช่นนั่งเลยค่ะพี่ BM เมื่อสักครู่นี้เราได้เคลื่อนไหวประกอบอะไรไปคะ
1: ประกอบเพลง
0: ประกอบเพลงเพลงอะไรคะเพลงลิงนั่นเองเด็กๆสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: กค่ะ
0: สนุกใช่ไหมคะคุณครูแพรอยากให้เด็กๆนะคะร่วมกันร้องเพลงลิงอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลย
2: เคียเคียเคียเป็นเสียงเรียกของลิงลิงมันไม่อยู่นิ่งมันชอบวิ่งกระโดดไปมา ียวหาผลไม้กิน
0: โอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะถ้ามีโอกาสคุณครูแพรจะหาเพลงมาร้องและให้เด็กๆเคลื่อนไหวประกอบเพลงอีกดีไหมคะ
1: ด
0: ีนะคะในวันนี้เด็กๆยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวนะคะและคิดท่าทางประกอบเพลงได้เด็กๆเก่งกันทุกคนเลยค่ะต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ค่ะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้เราอยู่กันในหน่วยอะไรเอ่ย
1: สัตว์หน้าร
0: ู้เก่งมากเลยค่ะสัตว์หน้ารู้นั่นเองเราจะมาเรียนรู้นะคะเรื่องต่างๆเกี่ยวกับสัตว์นั่นเองและในวันนี้คุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะอาหารของสัตว์นั่นเองโอ้ในความคิดของเด็กๆหรือจากประสบการณ์ที่เด็กๆได้พบเจอมาเด็กๆคิดว่าอาหารของสัตว์เนี่ยมีอะไรบ้างขอถามเป็นพี่อะไรดีนะพี่ขวัญเอ๋ยค่ะเชิญเลยจากประสบการณ์ที่พี่ขวัญเอ๋ยเนี่ยพบเจอมานะคะพี่ขวัญเอ๋ยคิดว่าอาหารของสัตว์เนี่ยมีอะไรบ้างคะ
2: มีเนื้ออ
0: ๋อมีเนื้อด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วพี่ขวัญเอ๋ยคิดว่าสัตว์อะไรที่กินเนื้อบ้างคะ
2: จระเข
0: ้หูจระเข้พี่ขวัญเอ๋ยไปเห็นที่ไหนล่ะคะ
2: เห็นที่สวนสัตว
0: ์หูเห็นที่สวนสัตว์จระเข้มีลักษณะอย่างไรคะ
2: ตัวยาว
0: ตัวยาวเลยแล้วเป็นอย่างไรอีกคะ
2: แล้วก็ตัวอ้วน
0: อ๋อตัวอ้วนใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วเป็นอย่างไรอีกคะ
2: แล้วก็มีเขี้ยว
0: มีเขี้ยวด้วยเขี้ยวใหญ่ไหมคะ
2: ใหญ
0: ่ใหญ่เหมือนขนาดตัวของจระเข้เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แหลมไหมคะ
2: แหลมค
0: ่
2: ะ
0: แหลมด้วยแล้วพี่ขวัญเอ๋ยคิดว่าจระเข้เนี่ยน่ากลัวไหมคะ
2: น่ากลัวค่ะ
0: น่ากลัวดังนั้นถ้าเราเจอจระเข้เราเอามือไปแย่เขาได้ไหมล่ะ
2: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะว่าอะไรคะ
2: เพราะว่าเดี๋ยวมันจะกัดนิ้ว
0: ใช่แล้วเดี๋ยวมันจะกัดนั่นเองเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ๋ยหน่อยค่ะและนอกจากพี่ขวัญเอ๋ยมีเพื่อนๆคนไหนคิดว่าอาหารสัตว์มีอะไรอีกขอถามเป็นพี่ฟ้าใสค่ะเชิญเลยค่ะนอกจากเนื้อแล้วพี่ฟ้าใสคิดว่าอาหารสัตว์มีอะไรอีกคะ
2: กระต่ายค่ะ
0: โอ้กระต่ายก็เป็นอาหารของสัตว์บางชนิดใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วกระต่ายเป็นอาหารของสัตว์ชนิดอะไรคะ
2: แครอทค่ะ
0: อ๋อก็คือพี่ฟ้าใสหมายถึงว่ากระต่ายเนี่ยเขากินแครอทเป็นอาหารใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้วค่ะกระต่ายนะคะก็กินแครอทเป็นอาหารเห็นจากไหนล่ะคะพี่ฟ้าใส
2: หนูเห็นจากข้างๆบ้านหนูค่ะ
0: อ๋อข้างๆบ้านหนูเขาเลี้ยงกระต่ายใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วหนูก็สังเกตเห็นว่าเขาให้แครอทให้กระต่ายรับประทานใช่ไหมลูก
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อแล้วหนูคิดว่ากระต่ายเนี่ยมีลักษณะอย่างไรคะ
2: อ้วนแล้วก็มีหูค่ะ
0: หูเป็นอย่างไรคะ
2: หูแหลมนิดนึงค่ะ
0: อ๋อเป็นหูแหลมใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วหนูคิดว่ากระต่ายเนี่ยน่ารักไหมคะ
2: น่ารักค
0: ่
2: ะ
0: น่ารักมากๆเลยนะคะเก่งมากปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยค่ะและนี่นะคะก็คือประสบการณ์ของเด็กๆนั่นเองที่เด็กๆได้รู้จักอาหารของสัตว์แต่เรามาดูซิว่าอาหารของสัตว์เนี่ยมีอะไรบ้างคุณครูแพรมีภาพมาให้เด็กๆได้ร่วมกันสังเกตค่ะนี่เลยเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าเด็กๆเห็นอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูแพรจะถามทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยแต่ให้เด็กๆลองสังเกตก่อนเห็นอะไรบ้างนะคุณครูแพรขอถามเด็กๆปลายทางก่อนขอถามเด็กๆปลายทางก่อนเด็กๆปลายทางสังเกตเห็นอะไรบ้างคะอ๋อเด็กๆปลายทางบอกว่าสังเกตเห็นผลไม้เยอะเลยใช่ไหมคะโอ้ใช่แล้วค่ะแล้วเด็กๆต้นทางล่ะคะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ปริมค่ะพี่ปริมเชิญเลยพี่ปริมสังเกตเห็นอะไรบ้างคะ
3: เห็นกระต่ายค่ะ
0: อ
3: ๋
0: อเห็นกระต่ายด้วยเห็นอะไรอีกคะ
3: เห็นกระรอกค่ะ
0: อ
3: ๋
0: อเห็นกระรอกด้วยใช่ไหมคะแล้วนอกจากสัตว์เนี่ยพี่ปริมเห็นอะไรอีกคะ
3: เห็นผลไม้ค
0: ่
3: ะ
0: เห็นผลไม้นั่นเองเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ปริมหน่อยค่ะนอกจากมีผลไม้แล้วเนี่ยมีอะไรอีกคะเพื่อนๆถ ถูกต้องเลยมีหญ้านะคะมีพืชต่างๆนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คืออาหารของสัตว์นั่นเองก็คือพืชผักผลไม้นั่นเองมีสัตว์หลายชนิดเลยค่ะเด็กๆคะที่รับประทานหรือว่ากินพืชผักผลไม้และสัตว์เหล่านั้นนะคะก็จะมีระบบย่อยอาหารที่สามารถย่อยสิ่งเหล่านี้นะคะได้อย่างดีมากๆเลยนอกจากนี้นะคะสัตว์ที่กินพืชผักผลไม้เป็นอาหารเนี่ยบางชนิดฟันเขาจะมีความกว้างเรียบแล้วก็แบนจะไม่ค่อยมีเขี้ยวนะจะไม่ค่อยมีเขี้ยวด้วยนอกจากนี้นะคะสัตว์ที่กินพืชนะคะเขาก็จะไม่ค่อยมีกรงเล็บบางชนิดอาจจะมีแต่ว่าหลายชนิดเนี่ยก็จะไม่มีกรงเล็บเพราะว่าเขาจะไม่ได้เป็นนักล่าใช่ไหมเพราะว่าเขากินพืชกินผักกินผลไม้ใช่ไหมลูก
4: ใช
0: ่ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้เขายังมีฟันกรามไว้บดเคี้ยวอาหารหรือว่าเคี้ยวผักผลไม้เนี่ยให้ละเอียดด้วยแต่ยังไม่บอกว่ามีสัตว์อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูพร้อมกันแต่ต่อมานอกจากพืชผักผลไม้ก็ยังมีอาหารสัตว์อีกหนึ่งอย่างคืออะไรนะชึบอุ๊ยเด็กๆร่วมกันสังเกตดูนะคะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยว่าสังเกตเห็นอะไรบ้างคุณครูแพรขอถามรอบนี้ครูแพรขอถามเป็นพี่ต้นน้ำค่ะเชิญเลยพี่ต้นน้ำสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างครับ
5: เนื้อสัตว
0: ์มีเนื้อสัตว์เยอะแยะเลยใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับ
0: ใช่แล้วก็จะมีสัตว์หลายชนิดเลยนะคะที่กินเนื้อสัตว์เป็นอาหารนั่นเองพี่ต้นน้ำคิดว่ามีตัวอะไรที่กินเนื้อสัตว์เป็นอาหารคะ
5: จระเข
0: ้อ๋อจระเข้ทำไมพี่ต้นน้ำถึงคิดว่าจระเข้กินเนื้อสัตว์เป็นอาหารครับ
5: เพราะว่าฟันมันแหลม
0: เพราะว่าฟันมันแหลมแล้วเคยเห็นจากไหนครับเคยเห็นจากที่ไหนครับ
5: เคยเห็นจากน้ำ
0: อ๋อเคยเห็นจากในน้ำนั่นเองซึ่งในน้ำที่พี่ต้นน้ำเห็นนะคะอาจจะเห็นที่สวนสัตว์ก็ได้ใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับ

ต้นน้ำหน่อยค่ะอย่างที่พี่ต้นน้ำบอกเลยนะคะสัตว์ที่กินเนื้อสัตว์เป็นอาหารเนี่ยมักจะมีฟันที่แหลมคมไว้กัดไว้ฉีกนอกจากมีฟันที่แหลมคมแล้วบางชนิดมีเขี้ยวไว้ฉีกฉีกเนื้อ

0: สัตว์เนี่ยดีมากๆเลยค่ะเด็กๆค่ะแล้วก็มีสัตว์หลายชนิดเลยนะคะที่กินเนื้อสัตว์เป็นอาหารนั่นเองนอกจากนี้ยังมีสัตว์ที่สามารถกินได้ทั้งพืชแล้วก็เนื้อสัตว์ด้วยซึ่งระบบย่อยอาหารของสัตว์เหล่านี้นะคะก็สามารถย่อยได้ทั้งพืชแล้วก็เนื้อสัตว์ได้ด้วยเลยค่ะเด็กๆค่ะซึ่งมีมากมายหลายชนิดเลยแล้วลักษณะของสัตว์ที่กินเนื้อสัตว์แล้วก็พืชเป็นอาหารเนี่ยจะมีลักษณะที่มีฟันทั้งไว้ฉีกมีเขี้ยวไว้ฉีกด้วยมีฟันไว้กัดมีฟันกรามไว้บดเคี้ยวด้วยแต่จะมีสัตว์อะไรบ้างวันนี้คุณครูแพรเลยมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ร่วมกันทำด้วยแต่ตอนนี้อุปกรณ์ในการทำกิจกรรมมาหรือยังคะ
1: ยัง
0: ไม่มาดังนั้นคุณครูแพรนะคะขอตัวไปเตรียมอุปกรณ์มาก่อนนะคะมาแล้วค่ะและนี่นะคะก็คืออุปกรณ์นะคะที่จะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมนั่นเองอุปกรณ์ของคุณครูแพรนะคะก็ได้แก่ชาร์ตอาหารสัตว์นั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะอาหารสัตว์ของเราก็มีอะไรคะเด็กๆเห็นว่ามีพืชมีผักผลไม้ต่างๆก็คือพืชนั่นเองอ่านตามครูแพรพืช
1: พ
0: ื
1: ช
0: เก่งมากเลยค่ะต่อมาสังเกตเห็นอะไรคะ
1: เนื้อสัตว์
0: เนื้อสัตว์นั่นเองก็คือ
1: เนื้อ
0: ถัดมาเห็นอะไรคะมีเห็นพืชแล้วก็เห็นเนื้อสัตว์ด้วยก็คือพืชและเนื้อ
1: เ
0: ก่งมากๆเลยค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาดูที่บัตรภาพสัตว์กันค่ะนี่สัตว์ทั้งหมดนี้นะคะก็คือสัตว์ที่กินพืชหรือกินเนื้อหรือแม้กระทั่งกินทั้งพืชแล้วก็เนื้อนั่นเองค่ะเรามาดูทีละตัวเลยดูทีละตัวเลยนะตัวแรกคือตัวอะไรคะ
1: หมี
0: ตัวสีอะไร
1: ส
0: ี
1: น
0: ้
1: ำตาล
0: สีน้ำตาลใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าหมีเป็นสัตว์ที่กินอะไรเป็นอาหาร
1: เน
0: ื้ออะไรนะคะ
1: เน
0: ื้อกินได้แค่เนื้อหรือเปล่า
1: ผลไม้
0: ขอถามหน่อยสิคุณครูแพรขอถามเป็นพี่อนนท์ค่ะเชิญเลยพี่อนนท์เชิญเลยครับพี่อนนท์ครับถือไมค์เลยครับพี่อนนท์คิดว่าหมีเนี่ยเป็นสัตว์ที่กินอะไรได้บ้างคะ
2: เนื้อแล้วก็พืชผักอย่างบลูเบอรี่
0: โอ้เก่งจังเลย
2: เนื้อแม่องุ่น
0: โอ้ก็คือหมีพี่อนนท์บอกว่ากินผลไม้ได้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: ใช่แล้วแล้วก็กินอะไรได้อีกนะ
2: เนื้อ
0: ได้ด้วยเก่งมากเลยพี่อนนท์เคยเห็นจากไหนคะเนี่ย
2: ในคลิปวิดีโอที่อาจจะนั่นในป่า
0: อ๋อในคลิปวิดีโอนั่นเองเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่อนนท์หน่อยค่ะคุณครูแพรจะให้พี่อนนท์นะคะไปติดเดี๋ยวคุณครูแพรติดอันนี้ให้พี่อนนท์ก่อนฟึ๊บพี่อนนท์ติดได้เลยแล้วขยับให้เพื่อนๆดูหน่อยสิว่าถูกหรือเปล่าขยับทางนั้นเลยครับเพื่อนๆถูกไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องนะคะปรบมือให้กับพี่อนนท์หน่อยค่ะเก่งมากเลยสัตว์ชนิดต่อมาชึบอย่าพึ่งครูแพรถามก่อนว่าคือตัวอะไร
1: ม
0: ้าม้าตัวนี้สีอะไรคะ
1: ส
0: ีน้ำตาลเข้มมีสีอื่นผสมไหม
1: ม
0: ีสีขาวด้วยเด็กๆคิดว่าม้ากินอะไรเป็นอาหารคุณครูแพรขอถามเป็นพี่อั่งเปาค่ะเชิญเลยพี่อั่งเปาพี่อั่งเปาคิดว่าม้ากินอะไรเป็นอาหารคะ
3: ผลไม้
0: กินผลไม้เป็นอาหารทำไมพี่อั่งเปาถึงคิดว่าม้ากินผลไม้เป็นอาหารล่ะคะ
3: เพราะว่าฟันของม้ามันแบน
0: ใช่มันเรียบแบนก็คือสามารถที่จะก ัดนะคะผลไม้หรือว่าหญ้าต่างๆได้ใช่ไหม

0: มีคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากนี้ม้ามีฟันกรามที่ใช้บดนะคะในส่วนของพืชต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ไหมลูก
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยอ่ะพี่อั่งเปาลองไปติดให้เพื่อนๆดูหน่อยสิอ่ะเดี๋ยวคุณครูแพรขอติดเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งฟึ๊บไปติดเลยค่ะช่องไหนดีนะกดลงไปเลยค่ะแล้วทีนี้พี่อั่งเปาขยับทางด้านนั้นเลยถูกไหมคะเพื่อนๆ
2: ถ
0: ู
2: กต้องค
0: ่ะโอ้โหพี่อั่งเปาขยับไปอีกหน่อยค่ะขยับทางด้านนั้นเลยค่ะใช้แล้วเพื่อนๆปลายทางจะได้เห็นด้วยเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่อั่งเปาหน่อยค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ชึบวิ นี่มันตัวอะไรเนี่ยจระเข้ไหนใครเคยเห็นจระเข้บ้างหูหลายคนเลยไหนใครจะออกมาบอกคุณครูแพรได้ว่าจระเข้กินอะไรเป็นอาหารขอเชิญเป็นพี่ปั้นค่ะเชิญเลยชึบอ่ะพี่ปั้นครับพี่ปั้นคิดว่าจระเข้กินอะไรเป็นอาหารคะ
1: เนื้อสัตว
0: ์เนื้อสัตว์ทำไมพี่ปั้นถึงคิดว่าจระเข้กินเนื้อสัตว์เป็นอาหารคะ
1: เพราะฟันมันแหลม
0: ถูกต้องเลยเพราะว่าฟันมันแหลมนะคะมันสามารถที่จะกัดที่จะฉีกเนื้อสัตว์เป็นชิ้นๆได้เลยไหมครับ
1: ใช
0: ่ใช่แล้วแล้วนอกจากนี้พี่ปั้นสังเกตเห็นที่ไหนอีกล่ะ
1: ที่สวนสัตว
0: ์ที่สวนสัตว์นั่นเองเก่งมากๆเลยทีนี้พี่ปั้นลองไปติดให้กับเพื่อนๆดูซิว่าติดตรงช่องไหนนะกดลงไปเลยครับทีนี้พี่ปั้นขยับไปทางนั้นหน่อยครับให้เพื่อนๆปลายทางได้เห็นด้วยถูกไหมคะ
2: ถูกต้องค่ะ
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ปั้นหน่อยค่ะเสร็จเลยครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้โอ้นี่มันตัวอะไรเนี่ย
2: เส
0: ือไหนใครจะออกมาบอกคุณครูแพรได้บ้างว่าเสือกินอะไรเป็นอาหารขอเชิญเป็นพี่มาลิค่ะพี่มาลิเชิญเลยเชิญทางนี้เลยค่ะพี่มาลิคิดว่าเสือกินอะไรเป็นอาหารคะ
1: กินเนื้อสัตว
0: ์กินเนื้อสัตว์ทำไมพี่มาลิถึงคิดว่าเสือกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารคะ
1: เพราะว่าฟันมันแหลม
0: ฟันมันแหลมด้วยมันมีเขี้ยวไหมคะ
1: มี
0: เขี้ยวด้วยเอาไว้ฉีกเอาไว้กัดนะคะเนื้อสัตว์ต่างๆให้เป็นชิ้นๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนอกจากนี้พี่มาลิเห็นเสือที่ไหนคะ
1: ที่สวนสัตว
0: ์ที่สวนสัตว์นั่นเองไหนพี่มาลิลองไปติดให้กับเพื่อนๆดูหน่อยซิว่าติดตรงช่องไหนนะ กดลงไปด้วยลูกขยับทางด้านนั้นเลยให้เพื่อนๆปลายทางเห็นด้วยถูกไหมคะ
2: ถูกต้องค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากปรบมือให้กับพี่มาลิหน่อยค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้หุยนี่มันสัตว์อะไรเนี่ย
2: หน
0: ูใช่หรือไม่ใช่นะคะเด็กๆปลายทางก็ตอบว่าเป็นหนูเช่นเดียวกันเลยแต่เอ๊ะหนูกินอะไรเป็นอาหารล่ะขอถามพี่ปังหอมค่ะเชิญเลยพี่ปังหอมมาเลยค่ะชึบพี่ปังหอมคิดว่าหนูกินอะไรเป็นอาหารคะ
3: กินหนอนเป็นอาหารค่ะ
0: กินหนอนเป็นอาหารนอกจากหนอนแล้วกินอะไรเป็นอาหารอีกคะ
3: ผลไม้ค่ะ
0: อ๋อกินผลไม้ด้วยเมล็ดพืชด้วยได้มั้ย
3: คะ
0: แสดงว่าหนูเนี่ยกินได้ทั้งอะไรบ้างคะ
3: ผลไม้ค
0: ่
3: ะ
0: แล้วก
3: ็หนอนค่ะ
0: หนอนที่เป็นเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ใช้แล้วพี่ปังหอมลองไปติดให้เพื่อนๆดูซิว่าติดตรงช่องไหนนะใช่หรือเปล่าคะเพื่อนๆพี่ปังหอมคะถ้าหนอนกินได้ทั้งพืชแล้วก็เนื้อสัตว์ต้องมาติดช่องไหนเอ่ยช่องไหนเอ่ยขยับไปทางนั้นสิคะถูกไหมคะเพื่อนๆ
2: ถ
0: ู
2: กต้องค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ปังหอมหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะ สัตว์

0: อุ๊ยตัวอะไรเนี่ยยิ้มสวยเชียวเด็กๆบอกว่าเป็นลิงใช่ไหมคะซึ่งลิงตัวนี้นะคะก็คือลิงชิมแปนซีนั่นเองเอ๊ะแล้วเจ้าลิงชิมแปนซีเนี่ยกินอะไรเป็นอาหารนะขอถามพี่ใบเตยเชิญเลยค่ะเลยค่ะชื่อเชิญเลยค่ะนี่เลยพี่ใบเตยคะลิงชิมแปนซีกินอะไรเป็นอาหารคะพี่ใบเตย
1: เนื้อสัตว์ค่ะ
0: เนื้อสัตว์เป็นอาหารนั่นเองนอกจากเนื้อสัตว์กินอะไรอีกคะ
1: ผลไม้ค่ะ
0: ผลไม้แล้วพี่ใบเตยสังเกตเห็นจากที่ไหนคะเนี่ย
1: ที่สวนสัตว์ค่ะ
0: โอ้ที่สวนสัตว์นั่นเองไหนพี่ใบเตยลองไปติดให้เพื่อนๆดูหน่อยสิคะว่าติดตรงช่องไหนนะที่กินทั้งพืชและเนื้อกดลงไปเลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบเตยหน่อยค่ะสัตว์ตัวต่อมาชึบวิตัวนี้ตัวอะไรคะ
2: ว
0: ั
2: วว
0: ัวนั่นเองเอ๊ะแล้ววัวกินอะไรเป็นอาหารล่ะขอถามเป็นพี่แม็กค่ะเชิญเลยค่ะพี่แม็กมาเลยครับพี่แม็กคิดว่าวัวกินอะไรเป็นอาหารคะ
1: กินหญ้าก
0: ินหญ้านั่นเองเคยเห็นจากที่ไหนคะ
1: การ์ตูน
0: อ๋อในการ์ตูนนั่นเองไหนพี่แม็กลองไปติดให้กับเพื่อนๆดูหน่อยสิถ้ากินหญ้าต้องติดช่องไหนนะที่กินแค่หญ้าไหนพี่แม็กลองดูซิที่กินแค่หญ้าติดเลยครับทีนี้พี่แม็กขยับไปทางนั้นให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูด้วยถูกไหมคะเพื่อนๆ
2: ถูกต
0: ้
2: องค่ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่แม็กหน่อยค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ตัวนี้เป็นที่ชื่นชอบของหลายๆคนตัวอะไรเอ่ย
2: กระต
0: ่
2: าย
0: กระต่ายแต่เอ๊ะกระต่ายกินอะไรเป็นอาหารนะ
2: แครอท
0: เป็นอาหารไหนขอถามหน่อยสิคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ข้าวหอมค่ะเชิญเลยค่ะพี่ข้าวหอมเชิญเลยอึ๊บพี่ข้าวหอมคะพี่ข้าวหอมคิดว่ากระต่ายกินอะไรเป็นอาหารคะ
1: แครอท
0: เป็นอะไรลูก
1: พืช
0: เป็นพืชนั่นเองเคยเห็นจากที่ไหนคะ
1: ใน YouTube
0: อ๋อในแพลตฟอร์มต่างๆนั่นเองหรือว่าคลิปวิดีโอใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะไหนลองไปติดให้กับเพื่อนๆดูหน่อยสิว่าถ้ากินแค่พืชเนี่ยต้องติดตรงช่องไหนกดลงไปเลยค่ะแล้วพี่ข้าวหอมขยับทางด้านนั้นถูกไหมคะเพื่อนๆ
2: ถ
0: ู
2: กต้องค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ข้าวหอมหน่อยโอ้ตัวสุดท้ายเท่มากๆเลยหุยตัวนี้ตัวอะไรคะ
2: หมาป
0: ่ากินอะไรเป็นอาหารล่ะขอถามพี่ภาคินค่ะเชิญเลยค่ะพี่ภาคินชึบเชิญเลยครับพี่ภาคินคิดว่าหมาป่ากินอะไรเป็นอาหารคะ
1: เนื้อสัตว์
0: เนื้อสัตว์พี่พาคินสังเกตเห็นจากที่ไหนคะ
1: ที่สวนสัตว
0: ์ที่สวนสัตว์นั่นเองไหนพี่พาคินลองไปติดให้กับเพื่อนๆดูหน่อยสิกดลงไปเลยครับทีนี้พี่พาคินขยับไปยืนทางนั้นเลยถูกไหมคะเพื่อนๆ
2: ถ
0: ู
2: กต้องค่ะ
0: ถูกต้องเลยปรบมือให้กับพี่พาคินหน่อยค่ะเรามาดูกันค่ะว่าสัตว์ที่กินแค่พืชอาหารเนี่ยมีสัตว์อะไรบ้าง
2: ม
0: ้ามีอะไรอีกคะ
2: ว
0: ั
2: วว
0: ัวมีอะไรอีก
2: กระต่าย
0: กระต่ายนั่นเองนอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์อีกหลายชนิดเลยนะคะที่กินพืชเป็นอาหารต่อมาสัตว์ที่กินเนื้อเป็นอาหารมีอะไรคะ
2: จระเข้
0: จระเข้เสือนั่นเองต่อมา
2: หมาป่า

0: และเช่นเดียวกันเลยก็มีสัตว์อีกหลายชนิดเลยที่กินเนื้อเป็นอาหารนะคะต่อมาสัตว์ที่กินทั้งพืชและเนื้อเป็นอาหารก็คือ
1: หมี
0: หนูลิงชิมแปนซีนั่นเองเก่งมากเลยปรบมือให้กับเด็กๆหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและนี่นะคะก็คืออาหารของสัตว์นั่นเองและสัตว์แต่ละชนิดนะคะก็มีความแตกต่างกันและกินอาหารที่แตกต่างกันไปด้วยค่ะเด็กๆสนุกไหมคะ
1: สนุกค่ะ
0: ต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่นะคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆนะคะฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนให้เด็กๆทำท่าทางตามคุณครูแพรนะคะ1 2 3กรรไกรไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 52บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กรรไกรเก่งมากๆเลยค่ะและกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็คือ1กิจกรรมปั้นค่ะ

4กิจกรรมร้อยป่านั่นเองค่ะเอาละค่ะเรามาดูที่อุปกรณ์ของเรากันเลยค่ะนี่เลยนะคะคุณครูแพรก็จะมีปลาแบบนี้เลยค่ะนี่เลยซึ่งปลานี้นะคะก็ตัดจากกาดลังนั่นเองค่ะแล้วก็จะเจาะรูไว้แบบนี้เลยคุณครูปลายทางสามารถจัดเตรียมให้กับเด็กๆได้นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นไหมพรมค่ะนี่เลยค่ะทางด้านนี้นะคะคุณครูแพรก็ได้จุ่มกาวเอาไว้ให้ปลายของไหมพรมนะคะแข็งนั่นเองค่ะเด็กๆจะได้ร้อยได้ง่ายค่ะนี่เลยค่ะทางด้านนี้เลยคุณครูแพรนะคะก็จะจุ่มกาวไว้แบบนี้เลยนะคะเพื่อให้ทางด้านปลายของไหมพรมนะคะแข็งค่ะนี่เลยค่ะถัดมานะคะอีกด้านหนึ่งคุณครูแพรนะคะก็ได้มัดเป็นนี่เลยหลอดไว้แบบนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะคุณครูปลายทางสามารถทำให้กับเด็กๆได้นะคะเอาละค่ะคุณครูแพรจะสาธิตกิจกรรมนี้ให้เด็กๆได้ดูกันว่าทำอย่างไรเราจะมาร้อยปลากันอันดับแรกเลยนะคะคุณครูแพรก็จะสอดขึ้นไปค่ะสอดขึ้นไปด้านบนแบบนี้เลยแล้วก็ร้อยขึ้นมาชึบพอดึงสุดแล้วก็สอดไปอีกรูหนึ่งสอดลงไปแล้วก็ดึงดึงดึงต่อมาคุณครูแพรนะคะก็จะนำปลายของไหมพรม

0: นี่นะคะสอดขึ้นรูที่สอดมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็คือสอดทางด้านนี้แล้วครูแพรก็จะดึงจากนั้นสอดมารูถัดไปค่ะรูนี้เลยสอดไขว้มาเลยนะคะฟึบแล้วก็ดึงต่อมาคุณครูแพรนะคะก็จะขึ้นมาที่รูนี้เลยค่ะรูนี้นะชึบแบบนี้เลยดึงแล้วก็จะสอดกลับไปที่รูเดิมเลยค่ะรูนี้เลยดึงเด็กๆสามารถสอดได้ตามหรือว่าร้อยได้ตามความคิดแล้วก็จินตนาการของเด็กๆได้เลยนะคะแต่พยายามอย่าร้อยแบบนี้ไม่เอาพาดไปแบบนี้นะคะพยายามร้อยให้มันอยู่ในตัวปลาตรงนี้เด็กๆจะร้อยอย่างไรก็ได้แต่ร้อยให้อยู่ในตัวปลาแบบนี้ร้อยจนกว่าเส้นไหมพรมจะร้อยไม่ได้แล้วตกลงไหมคะ
1: ตกลงค่ะ
0: เมื่อร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางสามารถมาหาคุณครูได้ให้คุณครูนะคะมัดให้ได้เลยนะคะกิจกรรมนี้ยากไหมคะ
1: ไม
0: ่ยากนะคะเมื่อเด็กๆทำครบอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วคุณครูแพรจะให้เด็กๆ เข้ามุมประสบการณ์ค่ะและมุมประสบการณ์ในวันนี้นะคะก็คือมุมหนังสือค่ะ